0: can meet, can connect together, can work together, and also can create a new opportunity in Thailand and ASEAN neighbors. This is so meaningful for us because it's just like to create the cooperation, to have the strong connection, and also we can build a good future or better future that we can build together.
1: Yes, exactly. China's technology isn't just for China. It can help ASEAN partners get better and go further. So by opening this AI market, we are moving toward a shared future. I'm Xu Hua for CGTN.
0: Many Nat on Panna from National Broadcasting Services of Thailand or NTT TV.
2: ตอนนี้ไปติดตามข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปพี่กีตาร์นะครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้
4: ข่าวกีฬาเอเชียนเกมเมื่อวานนี้นักกีฬาไทยได้มา3เหรียญทอง
3: ก็ถือว่าประเดิมวันแรกของการชิงเหรียญทองนะคะก็เรามี3เหรียญตุนไว้ในตารางคะแนนนะคะตอนนี้เราอยู่อันดับท็อปๆของเอเชียเลยค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มมาที่เอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้นักกีฬาไทยได้มา3เหรียญทองจากเทคบอล
3: ใช่นะคะก็ส่ง3ประเภทนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้กวาดมาครบนะคะเรียกได้ว่า 100% ของการตั้งความหวังของสมาคมกีฬาเทคบอลเลยนะคะก็เทคบอลนะคะแข่งกันที่สนามนาโกย่าซิตี้ฮิกาชิสปอร์ตเซ็นเตอร์ค่ะนี่เป็นรอบชิงชนะเลิศนะคะ
4: ครับเห็นว่าการแข่งขันมีกาเลสปูโย
3: ใช่
4: มาดูด้วยนะครับ
3: แล้วก็มอบรางวัลด้วยนะคะ
4: ตรงหลังทีมชาติสเปนของบาร์เซโลนานะครับนี่เป็นคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันจับคู่กับพักพงเดชเจริญเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก2สมัยประเภทคู่ผสมนะครับเจอคู่เจ้าภาพญี่ปุ่นก็ผลปรากฏว่าเซตแรกคู่ผสมของไทยเอาชนะไปก่อน12-4หลังจากนั้นเซตที่2ญี่ปุ่นมีฮึดสู้เหมือนกันแต่เรายังชนะไปอีก12-5
3: ค่ะลูกสุดท้ายนี่ช็อตสะใจมากขึ้นกระโดดฟาดเขามีกติกาใหม่ก็คือกระโดดฟาดได้แค่2ครั้งต่อ1เซตเท่านั้นนะคะ
4: 2ครั้งคือลูกกระเด้นโต๊ะแล้วเนี่ย
3: ค่ะ
4: ถ้าออกจากสนามเนี่ยได้2ครั้ง
3: นะคะก็เป็นสุภาวดีกับพักพงนะคะที่คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะจากประเภทคู่ผสมในกีฬาเทคบอลค่ะ
5: ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ว่าเทคบอลมาจุครั้งแรกในเอเชียนเกมเพราะว่าก็วันนี้ตอนนี้เทคบอลก็เริ่มแพร่หลายในไม่ว่าจะเป็นยุโรปแล้วก็เอเชียตอนนี้มีการหันมาเล่นเทคบอลค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าเอเชียนเกมบรรจุเทคบอลครับผมก็หวังว่าครั้งหน้าก็จะเป็นอาจจะเป็นโอลิมปิกหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ครับใช่ครับน่าจะดีครับถ้าโอลิมปิกหน้าต่อไปก็น่าจะดีครับก็ดีใจมากครับที่เป็นทองเหรียญทองแรกของประเทศไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับแล้วก็ตั้งใจที่ว่าเราจะทำทองแรกให้เพราะว่าเราแข่งก่อนแล้วก็อยากได้ทองแรกมาคว้ากันครับ
6: เหรียญนี้อย่าง
3: หลังจากนั้นนะคะก็แข่งกันต่อในประเภทหญิงคู่นะคะสุภาวดีวงคำจันที่คว้าเหรียญทองจากคู่ผสมมาได้แล้วนะคะก็มาแข่งขันต่อในประเภทหญิงคู่ก็จับคู่กับจุฑาทิพย์กันทัศน์หงนะคะคู่แชมป์โลก3สมัยติดต่อกันพบกับคู่ของเมียนมานะคะสุมนอ่องกับพยุทานนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเซตแรกหญิงคู่ไทยโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์โลกเอาชนะไปก่อน12-6แล้วก็เซตที่2ยังคงเป็นคู่สาวไทยที่โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะไป12-3เอาชนะไปได้สำเร็จนะคะทั้งคู่คว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมและนี่เป็นเหรียญทองที่2ของสุภาวดีวงคำจันด้วยนะคะ
4: ครับปิดท้ายที่ประเภทคู่ชายนะครับสรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเลียงแชมป์โลกปี2024เอาชนะคู่จากเลบานอนไปได้2-0เซตนะครับ12-7แล้วก็12-4นี่เป็นเหรียญทองที่3ให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับก็ได้มา3เหรียญทอง
3: ก็ถือว่าเบิกฤกษ์ดีนะคะเพราะว่าวันที่20เมื่อวานนี้หลังจากพิธีเปิดการแข่งขันเนี่ยก็มีการชิงเหรียญทองกันเลยแล้วเราก็คว้ามาได้3เหรียญทองเลยนะคะนอกเหนือจาก3เหรียญทองจากเทคบอลนะคะเมื่อวานนี้เรายังได้มาอีก1เหรียญเงินนะคะจากคาราเต้รุ่นมากกว่า68กิโลกรัมหญิงโฟมณีวันบุตรสุวรรณค่ะตัวแทนทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพบกับซอฟย่าเบลูเซวาคู่แข่งจากคาซัคสถานนะคะปรากฏว่ามณีวันต้านความแข็งแกร่งของเบลูเซวาไม่ไหวนะคะแพ้ไป0-8ค่ะก็ได้เหรียญเงินมาครองนะคะ
4: ขณะที่การแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือว่า MMA นะครับนี่จัดเป็นครั้งแรกในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมรุ่นโมเดิร์น54กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายกันจุธาภัทรบุญซ่อนความหวังไทยดีกรีแชมป์โลกปี2025นะครับแชมป์4เกมที่ประเทศไทยแล้วก็ล่าสุดแชมป์เอเชียปีนี้เอาชนะจีน่าอาราออสจากฟิลิปปินส์ด้วยการจับล็อกทำให้จีน่าขอยอมแพ้ซับมิชชั่นไปทำให้กันจุธาผ่านรอบรองชนะเลิศนะครับตอนนี้ก็การันตีอย่างน้อยเหรียญทองแดงและอาจจะได้มากกว่านั้นด้วย
3: ถูกต้องนะคะแล้วก็รอบรองชนะเลิศเนี่ยแข่งกันวันนี้ในช่วงเช้านะคะ 10:10 นะคะมาเชียแอมกันจุธานะคะก็จะพบกับนักกีฬาจากอินโดนีเซียก็คือวาเลนเซียฟาฮิราออสเมาลีนะคะซึ่ง MMA นี่เป็นกีฬาน้องใหม่นะคะก็คาดหวังเหรียญใดเหรียญหนึ่งแต่ตอนนี้ได้เหรียญทองแดงตุนอยู่ในมือแล้วนะคะ
4: ครับทีนี้เราไปดูเหรียญแรกในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับเหรียญแรกที่มีการชิงชัยกันก็คือไตรกีฬานะครับก็เป็นนักกีฬาเจ้าภาพที่คว้าไปสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับชิงเหรียญทองแรกจากไตรกีฬาเป็นไตรกีฬาชายนะครับแข่งกันที่กามาโกริจังหวัดไอจิทาคุมิโฮโจนักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นทำผลงานดีที่สุดนะครับว่ายน้ำ750เมตรจักรยาน20กิโลเมตรแล้วก็วิ่ง5กิโลเมตรประเดิมคว้าเหรียญทองแรกเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกครับเวลา52:56
3: ส่วนเหรียญเงินเป็นของจางจื่อรุ่ยจากจีนนะคะเข้าเส้นชัยด้วยเวลา53:00กับอีก5:00ตามมาด้วยเหรียญทองแดงนะคะเป็นนักกีฬาจากคาซัคสถานฮาลานฟานาเบค่ะเข้าเส้นชัยด้วยเวลา53:11ค่ะ
4: ครับตารางเหรียญรางวัลนะครับตอนนี้ที่นำอยู่นี่ก็เป็นจีนมี11เหรียญทอง6เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่น6เหรียญทอง7เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงเกาหลีใต้อยู่อันดับ3นะครับมี4เหรียญทอง3เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงคาซัคสถานอยู่อันดับ4มี4เหรียญทอง2เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็ไทยตอนนี้อยู่อันดับ5ได้มา3เหรียญทองกับ1เหรียญเงิน
3: ใช่นะคะส่วนวันนี้ค่ะก็มีโปรแกรมการแข่งขันที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะช่อง NBT 2 HD ของเรานะคะก็จะเริ่มถ่ายตั้งแต่7:30 หลังจบข่าวกีฬานี้ก็มารับชมเลยนะคะเป็นแบดมินตันทีมชายค่ะวันนี้รอบ16ทีมสุดท้ายไทยจะเจอกับมาเก๊านะคะอย่าลืมรับชมมีตะกร้อด้วยในช่วงเช้ามีหลากหลายชนิดกีฬาเลยค่ะ
4: ครับขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวันนี้ในเอเชียนเกมนะครับเดี๋ยวเจอกับจีน
3: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะในรอบ8ทีมสุดท้ายเราเจอกับอินโดนีเซียนะคะคู่แข่งร่วมอาเซียนของเรานะคะเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรก็บอกนะคะว่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยพอสมควรอินโดนีเซียเล่นดีด้วยแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเราเสียระบบไปหน่อยเพราะว่าเนื่องจากว่าในวันพิธีเปิดการแข่งขันเนี่ยทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยไปร่วมพิธีด้วยนะคะก็เจอกับอินโดนีเซียนะคะก็ปรากฏว่ามีหวัดเสียวเหมือนกันเพราะว่าในเซตที่2เนี่ยอินโดนีเซียนำของเราเยอะเลย13แต้มแต่ว่าเราพลิกกลับมาชนะได้นะคะ
4: สุดยอดนะ
3: ใช่ค่ะสุดท้ายเราเอาชนะอินโดนีเซียไปได้3-0เซตนะคะ25-10 29-27 25-16ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะคะเดี๋ยวจะไปเจอกับคู่ชิงแชมป์เอเชียก็คือจีนนะคะวันนี้สำคัญมากๆแข่งวันนี้เลยเวลา14:00ตามเวลาประเทศไทยค่ะ
4: ครับเป็นรอบรองชนะเลิศแล้ว
3: ค่ะ
4: ขณะที่เซปักตะกร้อประเภททีมชุดชายรอบแรกนะครับกลุ่ม A ไทยเจ้าของแชมป์7สมัยในเสื้อขาวเจอกับเกาหลีใต้ปรากฏว่าทีมไทยของเราเอาชนะไป3-0ทีมนะครับทีมเอธนพลซับเย็นกิษณพงษ์นนทโคตรวุฒินันท์คำเสนอชนะเกาหลีใต้ไป2-0เซตทีม B พิเชษพันแสนสิทธิพงษ์คำจันทร์วิชาญเต็มโคตรแล้วก็เปลี่ยนตัวเสิร์ฟอย่างพุทธิพงษ์พักดีลงมาพลิกเกมเอาชนะเกาหลีใต้ไป2-1เซตแล้วก็ทีม C ครับภูตะวันโสภาพรเทพถิ่นบางบนมฤคินพันมกรเอาชนะไปได้อีก2-0เซตนะครับก็ทำให้เราชนะไป3-0ทีมนัดต่อไปวันนี้เดี๋ยวเจอกับอินโดนีเซียแข่งกันเวลา7:00ช่วงเช้าเลย
3: ใช่นะคะก็มีทีม B ของเรานะคะมีหวาดเสียวเหมือนกันนะคะเกาหลีใต้ก็เกือบชนะไปแต่สุดท้ายเรากลับมาชนะจนได้ค่ะ
4: ครับส่วนทีมฟุตบอลชายนัดที่2เหมือนนัดแรกเลยโดนนำก่อนแต่สุดท้ายก็พลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้นะครับเกมที่2ของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเจอกับฮ่องกงนะครับนัดแรกเราชนะคีร์กีสถานมา3-2โดนนำก่อน2-0นะชนะ 3-2
3: ใช่แล้วกลับมาชนะ
4: ใช่ส่วนฮ่องกงเนี่ยแพ้ญี่ปุ่นไป0-2ครึ่งแรกเป็นฮ่องกงนำก่อน นาที14นะครับเป็นอู๋ชุนหมิงตัดบอลนะครับแล้วก็ยิงแฉลบเข้าไปโอ้โหโดนก่อนอีกแล้วแต่ว่าโดนเร็วนาที14
3: ใช่แต่เราก็ไม่ถอดใจนะคะ
4: ดูลูกยิงตีเสมอซะก่อน
3: ในจากนั้นนาทีที่30กับธนกิจโชติเมืองปักนะคะต้องบอกว่ายิงไกลอีก1ลูกสุดสวยของทัวร์นาเมนต์นี้เลยก็ว่าได้นะคะ
4: ยิงลูกไฟเข้าไป
3: ค่ะ
4: โอ้ยิงบอลพุ่งเป็นจรวดเลยนะครับจากนั้นไทยเดินหน้าบุกนาที39เป็นธนกฤตโชติเมืองปักยิงหลังจากยิงไกลตีเสมอนะครับแล้วก็ครึ่งหลังไทยมาแซงนํา 2-1 นะครับจากปริพันธ์วงศาย
3: ิงอีกแล้ว
4: นัดแรกก็ยิงแบบนี้แหละนะครับสไตล์เลี้ยงตัดจากด้านซ้ายเข้ามาอะไรแบบนี้นะครับนํา 2-1 แล้วหลังจากนั้นนาที56ในรับฮ่องกงทําเข้าประตูตัวเองนะครับสกอร์เป็น 3-1 นาที76เจ๊ฮานาฟีมามะทำประตูเป็นนัดที่2ติดต่อกันนะครับปิดท้ายก็นำเป็น 4-1 แล้วก็ปิดท้ายด้วยวรวุฒิน้อยศรีนะนักเตะจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดที่นัดแรกเจ้าตัวก็มีโอกาสแต่ว่ายิงไม่ได้แต่ว่านัดนี้นี่ฟอร์มดี
3: ใช่นะคะก็เป็น5ประตูเลยนะคะที่ไทยเราถล่มฮ่องกงไปได้นะคะก็ถือว่าเป็นชัยชนะยอดเยี่ยมนะคะทีมชาติไทยชนะ2เกมรวดค่ะมี6คะแนนอยู่อันดับที่2นะคะก็การันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วเดี๋ยวจะเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็เป็นการแย่งแชมป์กลุ่มกันนะคะในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 นขณะที่ทางญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เอาชนะคีร์กีสถานมาได้ถึง7ประตูต่อ0
4: ครับตอนนี้ก็ถือว่าตามเป้าน
3: ะ
4: ที่โค้ชวางไว้นะครับก็คือ2นัดแรกเก็บ6คะแนนเต็มตอนนี้ทำได้แล้วนะครับขณะที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเดี๋ยววันนี้นัดตัดสินเจอกับเวียดนามนะครับคือยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดอยู่
3: ใช่ค่ะ
4: เจอกับเวียดนามคือต้องมีผลแพ้ชนะ
3: ใช่ถูกต้อง
4: ถ้าเสมอโอกาสตกรอบสูง
3: เวียดนามเองก็สถานการณ์คล้ายๆกับเรานะคะก็ต้องการจบอันดับที่3ที่ดีที่สุดนะคะ2ทีมจาก3กลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ในคู่นี้แลกกันสนุกแน่นอนนะคะ
4: ก็จะเตะกัน 17:30
3: ค่ะซึ่งสาวไทยนี่ก็ฝึกซ้อมนะคะภายใต้การคุมทีมของโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินค่ะก็ทบทวนแท็กติกเกมรุกแล้วก็เกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะแล้วก็ลูกเตะมุมนะคะใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1:30 สถานการณ์ปัจจุบันที่บอกไปฟุตบอลหญิงไทยกับเวียดนามเนี่ยยังไม่มีคะแนนจากการลงสนาม2นัดนะคะก็ของเราเนี่ยแพ้ญี่ปุ่นไป0-8แล้วก็เกมที่2แพ้ไต้หวันมา0-1เช่นเดียวกับเวียดนามเวียดนามก็แพ้ญี่ปุ่น0-8แล้วก็แพ้ไต้หวันมา1-2นะคะเวียดนามเนี่ยลูกได้เสียดีกว่าเรา1ลูกนะคะ
4: ครับก็คือเกมนี้เนี่ยทั้ง2ทีมถ้าจะเข้ารอบต้องมีทีมแพ้ชนะ
3: ใช่
4: แล้วก็เดี๋ยวไปวัดกับกลุ่มอื่นๆนะครับ
3: ถูกต้อง
4: แต่ก็ทีมพิชนะเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยตรงที่ผลต่างที่เราแพ้ญี่ปุ่นไป8ลูกเนี่ยไปวัดกับกลุ่มอื่นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูนะ
3: เป็นไปได้นะคะก็อย่างที่บอกสมมุติถ้าวันนี้เราชนะเวียดนามได้เรามี3คะแนนแต่ต้องชนะให้ได้มากๆด้วยนะคะแล้วก็ต้องไปวัดกับกลุ่ม G อุซเบกกับฮ่องกงแล้วก็กลุ่ม F พม่ากับบังคลาเทศค่ะ
4: ครับลุ้นกันวันนี้นะครับ 17:30 ไปดูฟุตบอลไทยลีกกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้มีเกมใหญ่เป็นดาร์บี้แมตช์เพราะว่าใช้สนามเดียวกัน
3: ค่ะ
4: ทูแบงคอกเปิดบ้านเจอกับ BG ปทุมนะครับเล่นไป15นาทีเกมนี้เป็นวิรเทพป้อมพันธ์กองกลางดีกรีทีมชาติไทยยิงให้ทูแบงคอกขึ้นนำไปก่อน 1-0 นะครับอันนี้เป็นเกมใหญ่ยิงกัน5ประตูเลยนะคู่นี้นำ 1-0 ครับก็ยิงประตูอย่างต่อเนื่องนะวิลาเทพนาที21ทูแบงคอกนำเป็น 2-0 จากลูกบงของเอเวอร์ตันกอนคาเวสแล้วมาถึงนาที35เป็นดาเนียลซาตาน่านะครับยิงให้ BG ปทุมไล่ขึ้นมาเป็น 1-2 แล้วก็มาตีเสมอนาที43จากพัสคาลแฟร์คัมแต่ว่าครึ่งหลังช่วงท้ายเกม
3: ค่ะก็เป็นช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะคะนักเตะ BG ปทุมยูไนเต็ดทำแฮนด์บอลในเขตโทษค่ะก่อนที่ทูแบงคอกจะได้จุดโทษแล้วก็เป็นวิลเลียนพ็อปนะคะที่ยิงเข้าไปไม่พลาดนะคะเป็นทูแบงคอกยูไนเต็ดที่เฉือนเอาชนะในช่วงท้ายเกมช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วนะคะ3-2ค่ะก็เก็บชัยชนะได้สำเร็จนะคะผ่านไป3นัดนะคะตอนนี้ทูแบงคอกเนี่ยมีสถิติชนะ2แพ้1ส่วน BG ชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้1อยู่ที่มีอยู่4คะแนนอยู่อันดับที่8ของตารางค่ะ
4: ครับส่วนผลคู่อื่นนะครับสุโขทัยชนะนัดแรกในฤดูกาลนี้แล้วเมื่อวานนี้เอาชนะการท่าเรือไป 2-1 นะครับ เมื่อวานนี้โดนก่อนแต่ว่าแซงชนะไปได้ส่วนชลบุรีก็แพ้บุรีรัมย์ไป0-1นะครับจังหวะได้ประตูของบุรีรัมย์เนี่ยจังหวะที่ศาสลักยิงไปฉลับในช่วงนาทีที่8แล้วก็ระยองกับราชบุรีก็เสมอกันไป1-1
3: ค่ะมาดูตารางคะแนนของไทยลีกตอนนี้นะคะจ่าฝูงค่ะเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะแข่ง3นัดมี7คะแนนตามมาด้วยระยอง FC นะคะก็3นัดมี7คะแนนเท่ากันอันดับที่3อุทัยธานี FC ค่ะ3นัดมี6คะแนนอันดับที่4พีทีประจวบ FC 3นัดมี6คะแนนอันดับที่5ทรูแบงคอกยูไนเต็ดตอนนี้มี6คะแนนค่ะ
4: ครับเดี๋ยวไปติดตามแบดมินตันกันต่อเลยนะครับช่วง 7:30 มีถ่ายทอดสดให้ดูด้วยทาง NBC
3: เสียดายไม่มีผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก
4: พรุ่งนี้
3: โอเคเดี๋ยวรอค่ะ
7: ขอบคุณค่ะ
2: ส่งท้ายข่าวเช้าวันนี้ด้วยภาพพิธีสวนสนามเนื่องในวันกองทัพชิลีครับซึ่งมีฐานกว่า 10,000 นายเข้าร่วม
7: หมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

เสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง 2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

คุณผู้ชมคะเส้นใยในแต่ละผืนผ้าคือเรื่องราวของชีวิตคือลมหายใจของวัฒนธรรมคือมรดกที่ถูกถักทอขึ้นจากความรักและความจงรักภักดีณอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมดินแดนที่ครั้งหนึ่งผ้าไหมเกือบเลือนหายไปแต่ฟื้นคืนชีพได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่

ในช่วงเวลาที่ภาคอีสานกำลังเผชิญกับความแห้งแล้งและปัญหาปากท้องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงเล็งเห็นถึงภูมิปัญญาของการทอผ้าและมีพระราชปณิธานที่จะให้ผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ภายใต้โครงการศิลปาชีพถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่คืนชีวิตให้กับเส้นไหมนาว่าอีกครั้ง

ศูนย์หัตถกรรมชุมชนวัดธาตุประสิทธิ์เริ่มต้นเมื่อวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2515เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าพระกฐินต้นณวัดธาตุประสิทธิ์ตำบลนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนม

ในโอกาสดังกล่าวได้มีราษฎร6คนที่รอรับเสด็จทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นผ้าไหมมีลวดลายสวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์พระองค์ทรงพอพระราชฤทัยจึงมีพระราชสาวนีให้จัดตั้งและส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมของอำเภอหนาว่าให้เป็นกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

พระราชสาวนีและพระราชปณิธานของพระองค์ท่านคือเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตที่ถูกหว่านลงในหัวใจของชาวอำเภอนาว่าเพื่อคืนความภาคภูมิใจและสร้างอาชีพที่ยั่งยืนการทอผ้าจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่งานหัตถกรรมแต่เป็นลมหายใจของชุมชน

แต่ก่อนบ้านใครบ้านมันตอนนี้เรามารวมกลุ่มมารวมกลุ่มก็เจริญอย่างที่เห็นท่าเรือก็เหมือนกันนะคะแต่ศูนย์ของพวกแม่อำเภอนาว่านี้จะไม่ไว้ข้างนอกเพราะไว้ข้างนอกนี่ไม่มีใครไปดูแลขโมยขโจรนักแงะนะแต่ถ้าเผื่ออยู่ในวัดนี่จะอยู่ในวัดที่มี3ตำบลมีนาว่าท่าเรือและกนังจากที่ยากจนแล้วมีวันนี้ค่ะมีมื้อนี้วันนี้อันนี้แม่ก็ให้นายอยากได้อันสุดน้อยๆวัดตั้งไว้ทางวัดเพราะว่าตั้งไว้วัดนี่มันเป็นแหล่งที่ลูกหลานมาทําบุญอำเภออื่นจังหวัดอื่นมากราบพระธาตุก็ได้โอกาสได้ขายของพระองค์ท่านจะรับสั่งตลอดถามบอกว่าแม่เขาจะเรียกว่าแม่เป็นยังไงจ๊ะดีไหมอะไรแม่ก็พูดบอกว่าที่พระองค์ท่านให้ความรู้ให้เงินแก่ราษฎรจากหน้า

้ามือเป็นหลังมือแต่ก่อนนี้ยากจนจริงๆตอนนี้เราลืมตาอ้าปากได้แล้วเพคะแม่ก็พูดอย่างนี้นายกมาฟังแม่คนนี้เขาพูดหน่อยสมเด็จเวลาขึ้นพระตำหนักท่านจะเดินแล้วแม่จะกลุ่มของแม่นาว่านี้ท่านจะโปรดนั่งรับสั่งถามอะไรยังไงนะคะก็ให้นายกเป็นได้ฟังชื่นใจฉันฟังแม่คนนี้พูดแล้วฉันชื่นใจที่ชาวบ้านจากยากจนจริงๆเนี่ยเขาดูดีกินดีเขาฐานะเขาดีขึ้นแล้วลูกสมาชิกที่ทอผ้านี่นะคะเฉพาะชาวบ้านชาวนาเป็นนายแพทย์เป็นหมอเป็นอะไรเยอะแยะเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยค่ะสิ่งที่พวกเราได้แต่ก่อนยังไม่มีเด็กที่กินยากินอะไรสมัยก่อน

ี42ค่ะได้ชมเชยชมเชยนี่รางวัล40,000 40,000สมัยนั้นลูกเอ้ยบัดนี้รางวัลที่1นี่60,000หรือ70,000เนาะแล้วสร้อยนี้หันเหรียญนี้หัน3บาทเราเหรียญพระราชทานของเพิ่นอีกนะคะอันทางนาก็อันในหลวงรอก็พระราชินีจากที่ศิษย์ยาได้มาทอค่ะ

ตอนนี้พระองค์หญิงก็เป็นนาวาโมเดลของพระองค์หญิงนะคะปรากฏว่าแขกต่างประเทศนี่แม่ไปหลายประเทศนะประเทศญี่ปุ่นทางนั่นก็ไปทางมาเลเซียไปเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบย้อมคามสีธรรมชาติไงก็เลยพวกเราได้ตลาดนี้ตอนนี้จากเงินแต่ละครั้งนี้เราไปลูกหลานแม่ก็ไปขายที่กรุงเทพปัจจุบันรายได้นี่ดีขึ้นเยอะดีขึ้นมากๆทุกคนนี่บ้านเขาก็หลังใหญ่แล้วสิ่งที่ถูกใจก็ลูกหลานเขารับราชการเป็นทั้งแพทย์พยาบาลอย่างแม่นี่เงินบำนาญก็ไม่เท่าไหร่แต่นี่เงินนี่มันได้เยอะกว่า

ไปพูดที่ไหนนี้แม่พูดได้เลยไม่มีพระมหากษัตริย์ในโลกนี้เหมือนกับสองพระองค์ท่านท่านให้ความสุขแก่ราษฎรให้อาชีพมีงานการที่มั่นคงแข็งแรงปราศจากทุกข์ยากอีสานในแรงกระแรงอีรีอะไรก็อยู่ตรงนี้ทั้งหมดอันนี้แม่พูดด้วยใจเลยแม่บอกว่าไม่มีประเทศไหนเป็นร่มโพร่มเงาของพวกแม่อีกแล้วไม่มีจริงๆลูกไม่มีจริงๆมีแต่ก็ให้ก็ให้ให้ทุกอย่างท่านเหนื่อยนักเวลาเยี่ยมราษฎรประทับแล้วเห็นท่านเหนื่อยแม่ก็ไปนั่งเต็นท์ข้างนอกนะคะน้ำตาไหลท่านเหนื่อยเหนื่อยกับราษฎรของพระองค์ท่านเหนื่อยกับท่านให้อาชีพเราท่านเหนื่อยที่ภูมิใจที่ราษฎรของพระองค์ท่านมีอยู่มีกินมีวันนี้ก็สุดยอดท่านเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของ

ประเทศไทยประเทศไทยปลอดที่เป็นเอกลักษณ์ทุกวันนี้ก็พระองค์ท่านอันนี้คือสิ่งที่ไม่มีอีกแล้วแม่ไม่มีอีกแล้วหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ยังรำลึกคิดถึงพระคุณท่านอยู่

0: ความวิจิตรของผ้าไหมที่เกิดจากฝีมือช่างทอรุ่นบุกเบิกคือมรดกอันล้ำค่าที่ต้องได้รับการดูแลและต่อยอดให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจการสืบสานพระราชปณิธานจึงไม่สามารถหยุดอยู่แค่ที่กี่ทอผ้าแต่ต้องประสานเข้ากับการบริหารจัดการสมัยใหม่และกลไกของภาครัฐในพื้นที่และนี่คือบทบาทสำคัญของหน่วยงานภาครัฐแนวทางของการต่อยอดงานหัตถกรรมจากรุ่นสู่รุ่นการสร้างความมั่นคงในอาชีพการเชื่อมโยงผ้าไหมของชุมชนเข้าสู่ตลาดภายนอก
1: ศิลปาชีพนะคะก็คือเป็นนามมงคลเนาะที่เป็นการผูกคำว่าศิลปะกับอาชีพเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่มันเป็นภูมิปัญญาของแม่ๆนะคะช่างทอผ้าบวกกับอาชีพนะคะมันกลายมาเป็นอาชีพหลักที่ไม่ใช่อาชีพเสริมละแม่ๆนะคะก็จะทอผ้าเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับตนเองซึ่งเราได้รับโอกาสจากทางศิลปาชีพเป็นอย่างยิ่งในเรื่องสิ่งที่เราทำอยู่นะคะก็คือตั้งแต่ต้นน้ำในเรื่องของการผลิตเส้นใยไหมแล้วก็เส้นใยฝ้ายนะคะในส่วนหนึ่งเรามีหน่วยงานภาคีพัฒนาที่มีองค์ความรู้ในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมก็คือศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนครค่ะเราประสานงานเพื่อขอให้มาสนับสนุนแม่ๆช่างทอผ้าในเรื่องของการผลิตเส้นใยไหมนะคะก็จะมีอยู่สองจุดที่ทางอำเภอนาว่าดำเนินการก็คือที่ศูนย์ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านนางงัวหมู่2ตำบลนางงัวแล้วก็ที่บ้านท่าเรือหมู่1ตำบลท่าเรือนะคะก็จะมีแม่ๆช่างทอผ้านะคะที่เขาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อผลิตเส้นใยไหมแล้วก็นำมาใช้ในการผลิตผืนผ้าพร้อมกับจำหน่ายให้กับช่างทอผ้านะคะในระดับพื้นที่ในส่วนการปฏิบัติของเราเป็นเรื่องของการประสานเพื่อบูรณาการงบประมาณนะคะจากหลายๆภาคส่วนมาช่วยกันในเรื่องของการเพิ่มพูนทักษะของแม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมัดหมี่อย่างเช่นลายสิริราชพัสตาพรซึ่งเป็นลายล่าสุดลายพระราชทานล่าสุดที่พระองค์หยิบให้มาเราก็จะใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะมาฝึกทักษะในเรื่องของการมัดหมี่กับการย้อมสีธรรมชาติโดยเอาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการย้อมสีธรรมชาตินะคะมาเป็นวิทยากรเสริมองค์ความรู้ให้กับช่างทอผ้าแต่ไม่ใช่ช่างทอผ้าแต่ไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่อำเภอนาว่าพื้นที่อำเภอต่างๆก็ได้รับงบประมาณนะคะจากการบูรณาการงบประมาณจากทางจังหวัดที่เห็นความสำคัญแล้วก็ให้การสนับสนุน

ในโครงการตามพันธมิตรก็จะได้มีการสื่อสารสร้างการรับรู้ไปที่โรงเรียนแล้วก็จะมีการเรียนรู้ของน้องๆจากครอบครัวเป็นหลักก่อนอันดับแรกนะคะซึ่งน้องๆนี่เขาจะถูกบ่มเพาะจากทางครอบครัวที่เขาเห็นแม่เขาทอผ้าเห็นยายเห็นป้าเห็นน้าเห็นพี่ทอผ้าเขาก็จะซึมซับในส่วนนี้แล้วเขาก็อยากจะเรียนรู้พอเขาอยากจะเรียนรู้พูดในส่วนของพัฒนาชุมชนเราเนี่ยเราก็เข้าไปส่งเสริมเพื่อให้น้องๆได้มีโอกาสนะคะเรียนรู้ในเรื่องของงานทอผ้าแล้วก็พยายามส่งเสริมให้เขาเนี่ยได้เผยแพร่ในสิ่งดีๆในสิ่งที่เขาทำเป็นอย่างเช่นน้องๆที่เป็นช่างทอผ้าที่เป็นลูกหลานของคนในศิลปาชีพเนี้ยเราให้โอกาสในเรื่องของการไปรับเสด็จพระ

พันปีหลวงมาตลอดก็ตั้งแต่รับราชการที่สกลนครจนมาถึงนครพนมตรงนี้เรามารับทราบข้อมูลจากคุณแม่วงเดือนยิ่งทำให้เราซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ตั้งปณิธานสำหรับตนเองนะคะเพื่อที่จะทำให้ราษฎรที่พระองค์ทรงรักนะคะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนของงานที่ตัวเองรับผิดชอบก็คือการให้โอกาสพี่น้องประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้งานที่จะทำให้เขามีอาชีพมีรายได้เกิดขึ้นนะคะก็เป็นการตั้งปณิธานสำหรับตนเองว่าจะสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดไป

จากรากฐานที่มั่นคงกลไกการสนับสนุนที่เข้มแข็งแล้วความท้าทายต่อไปคือการนำพาผ้าไหมหนาว่าให้ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่และเป็นที่ยอมรับในเวทีสากลซึ่งงานนี้ต้องอาศัยพลังความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นของคนรุ่นใหม่ที่ไม่เพียงแต่สืบทอดแต่ต้องรู้จักที่จะต่อยอดภูมิปัญญาด้วยความเข้าใจในโลกปัจจุบัน

ั้งแต่หนูอายุ8ขวบถึง9ขวบเลยค่ะตอนนั้นหนูเห็นยายทอผ้าอยู่ทุกวันหนูก็เลยนึกขึ้นว่าหนูก็อยากทำบ้างเพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่หนูทำได้ค่ะจนยายไม่อยู่หนูก็เลยแอบขึ้นกี่ทอผ้าของยายแล้วก็ลองทอดูอาจจะมีไม่สวยบ้างตรงขอบๆเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกของหนูค่ะตอนนี้มีทอผ้าพื้นกับเป็นผ้าคลุมไหล่ที่หนูทำค่ะหนูภาคภูมิใจค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ครอบครัวหนูเขาทำกันมานานและเป็นสิ่งที่สามารถสร้างอาชีพและทำรายได้แล้วก็ทำให้ยายหนูเลี้ยงหนูได้มาจนขนาดนี้ค่ะ

อายุ18ปีครับครับเริ่มทอผ้าพอดีเห็นแม่ทอนะเราก็คิดว่าเราน่าจะทอได้นะก็ขึ้นกี่ทออยู่ที่บ้านครับจังหวะแม่เข้าห้องน้ำพอดีผมก็นั่งดูแม่ทออยู่ไปจังหวะแม่เข้าห้องน้ำผมก็ขึ้นทอลองทออยู่พอดีมันเป็นผ้าพื้นเป็นผ้าฝ้ายนะครับลองหัดทอลองสอดลองเหยียบกระทบไม้ดูกระทบผ้าดูครับก็ตั้งแต่นั้นมาก็เราก็อยากให้คนรุ่นหลังนะก็ได้ทอได้ทำงานของท่านสืบต่อเนื่องด้วยนะได้มีงานมีการทำแล้วก็มีรายได้ส่งเสริมครอบครัวให้ก้าวหน้าขึ้นต่อไปในอนาคตครับอยากให้เด็กๆครับอนุรักษ์ผ้าไทยเราไว้นะครับแล้วก็อยากให้เด็กคนรุ่นหลังเนี่ยได้เอาใจใส่ครับผมกับงานที่ของพระองค์ท่านได้ทำไว้นะครับ

จากอดีตที่อาชีพทอผ้าเกือบจะเลือนหายวันนี้ผ้าไหมนาว่าได้กลายเป็นหัวใจทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชุมชน

ผ้าไหมของอำเภอนาว่าจึงเป็นสัญลักษณ์ว่ามรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญานี้จะไม่มีวันสูญหายตราบใดที่ทุกคนยังร่วมกันถักทอด้วยความรักและความจงรักภักดีใต้ร่มพระบารมีสวัสดีค่ะ

0: บลราชธานีดินแดนดอกบัวงามวัฒนธรรมล้ำค่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยือนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปี2498พระองค์ทรงเป็นดั่งมารดาของแผ่นดินที่นำความรักความห่วงใยและความเจริญมาสู่พระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานีและมณฑลอีสาน
1: ก็ช่วงปี2498เนาะก่อนหน้านั้นน่ะท่านอยู่ที่ต่างประเทศแล้วในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยท่านก็มีดำริพระราชดำริว่าจะเสด็จเยือนประชาชนทั่วประเทศก็เริ่มจากภาคอีสานก่อนเลยก็เริ่มกำหนดหมายกำหนดการท่านเริ่มตั้งแต่วันที่2ถึง20พฤศจิกายน2498โดยที่มีกำหนดว่าจะถึงอุบลประมาณวันที่16พฤศจิกายนค่ะท่านก็ตอนนั้นประชาชนต่างก็แบบยินดีมากมีความแบบปลาปลื้มปิติเตรียมต้อนรับท่านเต็มที่ก็ว่าได้แบบคือจุดเริ่มต้นที่ท่านถึงอุบลราชธานีคือแต่ก่อนเนี่ยจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยยังเป็นอำเภออำนาจเจริญของจังหวัดอุบลราชธานีอยู่นะคะก็คือเดินทางถึงเมื่อวันที่16ท่านก็ไปที่อำเภออำนาจเจริญแล้วก็เลื่อยมาจนมาถึงจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วจากนั้นท่านถึงมาเสด็จมาที่พิพิธภัณฑ์ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดแล้วก็บริเวณทุ่งศรีเมืองเนี่ยเป็นนิทรรศการในหลวงเสด็จอุบลครั้งแรกตั้งแต่พ.ศ. 2498ก็จะมีรายละเอียดของการเสด็จพระราชดำเนินตั้งแต่มาถึงอุบลเหมือนกับที่ท่านไปส่งเสริมโครงการศิลปาชีพให้กับชาวบ้านเพราะว่าท่านเห็นว่าถึงชาวอีสานจะแร้นแค้นแค่ไหนแต่เขานุ่งผ้าไหมมาต้อนรับท่านแล้วก็มีหน้าตาที่เบิกบานยิ้มแย้มก็แสดงถึงว่าส่วนลึกข้างในของชาวอีสานเนี่ยมีจิตใจที่ดีงามแล้วก็มีศิลปะมีฝีมือในอยู่ทุกครัวเรือนที่เขาสามารถทอผ้าไหมออกมาได้ก็แล้วก็จะเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงมีการฟื้นฟูลายผ้าดั้งเดิมโดยนำต้นแบบที่ได้จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีได้เก็บรักษาไว้เนี่ยมาฟื้นฟูสืบสานต่อยอดสิ่งที่ท่านได้จุดประกายให้เราได้รับรู้รับทราบกันไว้ค่ะแล้วพอท่านมาให้ความสำคัญตรงนี้ทำให้เขาสามารถรู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เป็นทุกวันประจำวันเนี่ยสามารถทำให้เกิดรายได้ขึ้นในครอบครัวสร้างอาชีพแล้วก็ให้เกิดรายได้แล้วสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่แร้นแค้นจนเกินไป
0: การตามรอยเสด็จพระพันปีหลวงที่จังหวัดอุบลราชธานีมีใช่เป็นเพียงแค่การย้อนรำลึกเหตุการณ์ในอดีตแต่ยังเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มั่นคงและร่มเย็นด้วยหัวใจแห่งความเสียสละและความรักต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง

0: ก็ตรงนี้ก็นำเรียนว่ามีความตื่นเต้นดีใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้มีโอกาสรับเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดและได้ทำหน้าที่เพื่อวัดเพื่อสังคมและเพื่อจังหวัดของเราด้วยครั้งหนึ่งในชีวิตขอเล่าประสบการณ์นิดหนึ่งว่าในการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และตามเสด็จเพื่อบันทึกภาพเก็บภารกิจต่างๆในพระราชกรณียกิจหรือโครงการพระราชดำริต่างๆในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีใต้เรียงมาตั้งแต่ปี2519นะครับช่วงนั้นผมก็อายุ20กว่าปีแล้วก็ทำหน้าที่เรียนหนังสือปวช.เป็นคนมีกล้องชอบกล้องแล้วเขาก็รู้ดีว่าแล้วก็ทำข่าวด้วยทำข่าวท้องถิ่นด้วยสมัยนั้นในหนังสือพิมพ์ก็จะมันออกเชียงเหนือในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ได้รับประสานงานได้เข้าไปถ่ายรูปในพิธีการสำคัญนั่นก็คือวันที่16มกราคม2519พิธีเปิดศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพันปีหลวงที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้มีโอกาสรับเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดและได้ทําหน้าที่เพื่อวัดเพื่อสังคมและเพื่อจังหวัดของเราด้วยเมื่อถึงเวลากําหนดการผมก็เริ่มถ่ายภาพตั้งแต่บรรยากาศการมีประชาชนเข้ามาเฝ้ารอรับเสด็จรวมทั้งทายกทายิกาพระเถรานุเถระแยกกันออกเป็นชุดๆแล้วรวมทั้งพระชาวต่างประเทศด้วยก็ได้เก็บรายละเอียดตรงนี้ไว้หมดจากนั้นเมื่อถึงเวลาประกอบพิธีนะครับก่อนที่จะได้ขึ้นไปก็ได้มีโอกาสถ่ายภาพท่านผู้ว่าไมตรีนัยกูลคือร้อยตรีไมตรีนัยกูลผู้ว่าการจังหวัดอุบลราชธานีสมัยนั้นได้ทูลถวายหนังสือแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีท่านมีรับสั่งว่าเมืองอุบลนี้มีบุ่งมีทามีน้ำเยอะนั่นผู้ว่าแสดงว่าเมืองอุบลน้ำดีท่านผู้ว่าก็มาถ่ายทอดให้ข้าราชการได้รับฟังว่าท่านมีพระดำรัสว่าอย่างไรบ้างถัดมาได้เวลาทั้งสองพระองค์ก็เสด็จขึ้นที่เจดีย์เพื่อประกอบพิธีนาทีนี้แหละครับหัวใจเต้นครับตื่นเต้นทั้งช่างภาพทั้งประชาชนต่างเฝ้ามองพนมมือแล้วก็ถวายความเคารพอย่างสูงต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระพันปีหลวงและภาพที่ประทับใจอย่างหนึ่งก็คือทั้งสองพระองค์ทรงก้มลงกราบกับพื้นพวกผมดูแล้วก็โอ้ต้องถอยหลังอีกประมาณ 2-3 เมตรถอยห่างออกจากจุดเดิมครับนั่นก็คือเป็นภาพหนึ่งซึ่งอยู่ในความทรงจำผมตลอดมาว่าครั้งหนึ่งเราได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็รับใช้เบื้องยุคลบาทโดยการทำหน้าที่เป็นช่างภาพของชาวอุบลราชธานีคนหนึ่งได้บันทึกเรื่องราวให้คนรุ่นหลังได้รับรู้รับทราบเท่าทุกวันนี้
1: คนเราถ้าหากมีความพยายามมีความอดทนอดกั้นมีความเพียรความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าจุดเริ่มต้นของศูนย์ผู้พานนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9พระองค์ทรงเสด็จมาแล้วก็เห็นป่าเสื่อมโทรมอยู่ในศูนย์ผู้พานของเราก็เลยสร้างอ่างเสร็จแล้วก็มาพัฒนาป่าเสื่อมโทรมเพื่อสร้างเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอยู่ในกิจกรรมหม่อนใหม่ของศูนย์ภูพานนี้เราจะมีงานหลักๆอยู่2งานนะครับงานที่1ก็คืองานสาธิตงานที่2ก็คืองานขยายผลงานสาธิตที่เราทําอยู่ในกิจกรรมนี้ก็จะมีการปลูกหม่อนการเลี้ยงไหมการสาวไหมการปลูกคามการสกัดเนื้อคามการก่อหม้อคามหรือการนำเส้นไหมมาแปรรูปเป็นผืนผ้าโดยการใช้สีธรรมชาตินี่คืองานหลักๆที่ทำอยู่ในกิจกรรมสำหรับหม่อนที่นำมาปลูกอยู่ในกิจกรรมนี้ก็จะมีหม่อนพันธุ์สกลนครทีนี้พอเราได้องค์ความรู้พวกนี้แล้วเราก็อยากเอาองค์ความรู้แบบนี้แหละให้คนรุ่นหลังให้นักเรียนนักศึกษาชาวบ้านหรือใครก็แล้วแต่ที่อยากมาหาความรู้อยู่ในกิจกรรมหม่อนใหม่ของศูนย์ภูพานนี้เราก็พร้อมที่จะให้ตรงนี้กับท ทุกๆคนที่จะเข้ามาแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหม่อนไหมและคลามนี่ครับความภูมิใจที่ผมได้มามีโอกาสได้ทำงานอยู่ในกิจกรรมหม่อนไหมตามพระดำริของพ่อหลวงร.9นี้ผมว่าผมเกิดมาชาตินี้แล้วผมคุ้มแล้วครับที่ผมให้ทดแทนบุญคุณของแผ่นดินผมมีความสุขมากครับมีความสุขที่ได้เป็นผู้ให้กับคนที่เขายังไม่เก่งงานทางด้านนี้และให้เขาได้มีอาชีพให้เขาได้มีงานทำให้เขาได้มีรายได้ให้เขาได้พึ่งพาตนเองให้เขาได้อยู่ตามวิถีชุมชนของเขานะตัวนี้รู้สึกดีมากๆเลยครับมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำตรงนี้ครับ
2: นี่คือผลสำเร็จที่ได้น้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาสืบสานต่อยอดพัฒนาโครงการต่างๆเพื่อให้ประชาชนเกิดองค์ความรู้เพื่อประกอบอาชีพให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
3: น้ำสะอาดเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเป็นสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเราแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงซึ่งถ้าเกิดน้ำไม่สะอาดเนี่ยเด็กๆก็จะมีอาการเจ็บป่วยได้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเทพเทพที่ให้ตำรวจตะเวนชายแดนเราเนี่ยดูแลเรื่องน้ำสะอาดปรากฏว่ากรมอนามัยมีโครงการนี้พอดีเลยก็ได้มาประชุมกันวางแผนว่าจะศึกษากันเรื่องอะไรที่จะตรงกับความต้องการของตำรวจตะเวนชายแดนเราที่สุดนะครับเราก็ได้ตกลงกันว่าเราจะมีครูนิเทศผบ.ร้อยนะครับแล้วก็นายตำรวจที่เป็นครูใหญ่เนี่ยกองกับละ4คนนะครับมาอบรมร่วมกันเพื่อที่จะได้ไปเป็นครูแม่ไก่ไปนิเทศให้กับโรงเรียนที่เหลืออีก222โรงเรียนโดยเราทำทุกภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ทุกกองกับนะครับก็จะมีครูแม่ไก่กองกับละ4คน
4: จากการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับแล้วก็มีพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับน้ำดื่มสะอาดซึ่งทางกรมอนามัยร่วมกับทางสำนักงานกปร.นะครับตลอดจนสำนักน้ำบาดาล นะครับก็ได้ลงมาให้ความช่วยเหลือโรงเรียนนะครับที่มีปัญหาก
5: รมอนามัยได้ทำเรื่องของการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีการเก็บตัวอย่างน้ำที่ทางโรงเรียนเนี่ยใช้ดื่มใช้ล้างหน้าแปรงฟันนะคะซึ่งนี้ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะคะพอเราเฝ้าระวังแล้วเนี่ยเราก็ต้องคืนผลนะว่าผ่านเกณฑ์หรือเปล่านะคะตัวไหนไม่ผ่านเกณฑ์หรือว่าผลเป็นอย่างไรนะคะแต่นี้เป็นโปรเซสที่เราดำเนินการโดยที่ทางหน่วยงานนะคะคือทางศูนย์อนามัยของกรมอนามัยที่อยู่ในพื้นที่ก็จะไปเป็นพี่เลี้ยงนะคะถ้าหากว่าไม่ผ่านเกณฑ์ตัวไหนก็จะมีให้คำแนะนำในเนี่ยแนวทางแก้ไขนะคะนี่เป็นกิจกรรมแรกนะคะที่เราเน้นในการที่จะต้องเฝ้าระวังคุณภาพน้ำนะคะ
6: ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับได้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลนะครับโดยการเจาะนะครับแล้วก็ก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลรวมถึงก่อสร้างระบบเป็นประปาบาดาลนะครับแล้วถัดมาก็จะเป็นการก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบ reverse osmosis นะครับเป็นน้ำดื่มสะอาดที่มีคุณภาพสูงบริการแก่นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน
4: ในการที่หน่วยร่วมสนองงานโครงการผู้หลีมาให้ความช่วยเหลืองานของโรงเรียนก็ทำให้กิจกรรมเรื่องปัญหาของโรงเรียนที่มีอยู่ได้รับการแก้ปัญหาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็สนับสนุนให้ครูมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นที่จะมาดำเนินการให้มีน้ำสะอาดตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เพื่อนครูแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ที่ทรงมีพระราชกระแสแล้วก็ทำให้ครูนักเรียนนะครับแล้วตลอดจนถึงชุมชนมีน้ำดื่มสะอาดมีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้สนองงานแล้วก็ทำให้ภารกิจงานของพระองค์สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอีสานเซานี่ค่ะพอๆกันในวันจันทร์ที่21กันยายน2569เซามื้อนี้อยู่กับบาทภัชระโดสงเนินและดิฉันวารีสนวาทีค่ะ
0: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ชมนะครับติดตามรับชมกับรายการอีสานเซานี่วันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์8โมงจนฮอด9โมงครับส่วนช่องทางการติดตามรับชมทีวีดิจิทัลกดไปที่หมายเลข11 NBT ภาคอีสานหรือสิรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ครับรวมแสดงความคิดเห็นจัดรายการกับเฮากันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook NBT UBON หรือว่าไผบ่สะดวกรับชมสดๆกับติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ที่ YouTube ครับ NBT 11 UBON ก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมนะคะเมื่อเสาร์นี้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมีฝนตกบางหม่องบางบอนนั่นเองนะคะสำหรับมื้อนี้เฮาก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของงานกิจกรรมนะคะในหลากหลายพื้นที่ค่ะรวมถึงภารกิจของทางคณะรัฐมนตรีต่างๆที่เพิ่นได้มีการลงพื้นที่เพื่อที่จะไปเบิ่งโครงการในการซอยเหลือพี่น้องประชาชนบ่ว่าสิเป็นเรื่องน้ํานะคะเรื่องพื้นที่ต่างๆพื้นที่จังได๋มื้อนี้เฮาก็มีมานําเสนอเช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของกิจกรรมต่างๆงานบุญประเพณีในพื้นที่ภาคอีสานเอามาฝากคุณผู้ชมแฟนรายการอีสานเซานี่ครับเริ่มต้นข่าวสารมื้อนี้ครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุรินทร์ในการจัดโครงการเรือหลวงแห่งถ้ำสู่การตื่นรู้ธรรมะนาว่าว่างส่งเสริมการนําหลักถ้ำประยุกต์ใส่ในชีวิตและการเฮ็ดงานครับที่วัดสุนทิท่านมารามอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเรือหลวงแห่งถ้ำสู่การตื่นรู้ธรรมะนาว่าว่างโดยมีพระถ้ำวชิรญาณโกศลวิหลวงพ่อเยือนขันติพะโลเจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลธานจาโรเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์หัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสุรินทร์เขาร่วมโครงการ
1: โดยโครงการเรือหลวงแห่งถ้ำสู่การตื่นรู้ธรรมะนาว่าว่างจัดขึ้นเพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนนำไปสู่การตื่นหูและส่งเสริมให้หลักธรรมแผ่ไพศาลสู่สังคมและประเทศชาติตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำหลักธรรมพุทธธรรมนะคะไปประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน
0: การจัดกิจกรรมในเทือนี้นับเป็นกิจกรรมที่ทรงคุณค่าและก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมเนื่องจากเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมทั้งส่งเสริมการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกะสิซอยเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีพัฒนาปัญญาและกะสามารถนำหลักธรรมมาใส่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและอยู่รวมกันในสังคมอย่างสงบสุขอันจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้มีความเข้มแข็งและกะมีคุณธรรมต่อไปครับ
1: จะพาคุณผู้ชมนะคะขยับไปที่จังหวัดมุกดาหารกันแน่ค่ะภาพในเบิงเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมาจากคนรุ่นก่อนยังคงมีความหมายต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชนที่บ้านใต้ร่มพระบารมีที่จังหวัดมุกดาหารเรื่องของงานจักสานบ่ได้เป็นเพียงแค่งานฝีมือเท่านั้นค่ะหากยังเป็นทั้งเรื่องของทักษะที่ทรงต่อจากรุ่นสู่รุ่นและก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนเรื่องราวของภูมิปัญญาที่เดินทางจากอดีตมาสู่ปัจจุบันสิเป็นจังใดติดตามจากรายงานพิเศษชุดจากพระราชดำริสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ
2: ร่มพระบารมีจังหวัดมุกดาหารคืออีกหนึ่งพื้นที่ที่สะท้อนถึงโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรพร้อมการส่งเสริมอาชีพที่ช่วยให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้หนึ่งในอาชีพที่ยังคงอยู่คู่ชุมชนคือการจักสานไม้ไผ่ภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและยังคงสร้างคุณค่าให้กับคนในพื้นที่นางไพบูลย์ซองสิริประธานสมาชิกกลุ่มจักสานบ้านใต้ร่มพระบารมีย้อนเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจากเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าสู่การมีบ้านมีที่ทำกินและได้รับการส่งเสริมอาชีพ
3: แต่ก่อนชุมชนใต้ร่มพระบารมีอยู่ที่กลางเขาค่ะที่บ้านเอปากอ
4: ค่ะ
3: พอทางมันไม่สะดวกค่ะจากที่บ้านแก่งนางไปที่บ้านตะกอนมันใช้เวลาอยู่ที่อันนี้12กิโลเดินไปนะคะเราลงมาอยู่ตรงนี้เราเห็นเองในอำเภอที่อันดงหลวงแต่ก่อนเราขึ้นกับดงหลวงนะคะในอำเภอที่ดงหลวงเขาบอกว่ายายไปรับเสด็จไหมพระเทพท่านจะมาอยู่ที่เอห้วยไผ่ไปบอกว่าก็เลยออกมาค่ะออกมาที่อันห้วยไผ่ก็ไปศาลไอ้นี่แหละค่ะศาลอยู่ใกล้ท่านเห็นท่านก็บูไปหาลูกยายน่ะตัวเล็กๆมันอยู่อนุบาล2
4: ค่ะ
3: ก็สารด้วยกับยายวันนั้นน่ะลูกยายน่ะได้เงิน 5,000 บาทท่านก็เลยมาถามว่ายายอยู่กลางป่ากลางเขาอยากลงมามั้ยก็เลยว่ามันสะดวกมั้ยคะสะดวกมากสะดวกยายจะมีบ้านจะมีอะไรให้ยายก็ไปคุยกันลงมาก่อน11หลังกันเหลือตรงนั้นก็ทยอยอยู่ไม่ได้ก็ยายบอกว่ายายไปก่อนนะยายลงมาก่อนแล้วท่านก็มาหาอาซีให้ก็มาทยอยพระเทพท่านก็มาให้ตะกอนให้ยายสารของข้าวส่ง3เดือนส่งครั้งหนึ่งครั้งละ100กว่าใบสวนนะเขาให้2ไร่คนละ2ไร่2งาน
2: จากฝีมือการจักสารที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตจึงกลายเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวไม้ไผ่แต่ละลำถูกนำมาเหลาเป็นตอกก่อนจะถักทอขึ้นรูปด้วยความประณีตกลายเป็นผลิตภัณฑ์จากสารที่สวยงามใช้ประโยชน์ได้จริงและสะท้อนถึงภูมิปัญญาของคนในชุมชนงานจักสารจึงเป็นทั้งอาชีพเสริมที่ช่วยสร้างรายได้และยังเป็นพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้ใช้ทักษะที่มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นต่อไปทุกชิ้นงานล้วนเกิดจากแรงกายและฝีมือเป็นรายได้ที่ช่วยเติมเต็มให้กับครอบครัวพร้อมกับการทำให้ภูมิปัญญาของคนในชุมชนยังคงคุณค่าและสามารถเดินหน้าต่อไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่สืบสานภูมิปัญญางานจักสารบ้านใต้ร่มพระบารมีจากพระราชดำริสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
0: อีกหนึ่งของการพัฒนานะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเขาเอิ้นว่ารักษาสืบสานและก็ต่อยอดนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกับรายการอีสานเสาร์นี้กันต่อครับ

0: กลับมาติดตามรับชมรายการอีสานเสาร์นี้กันต่อครับช่วงนี้เดี๋ยวพาผู้ชมไปเบิ่งภาพบรรยากาศบนสิเป็นทางรัฐมนตรีด้วยสิเป็นรองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวอีสานกันเฮาเริ่มต้นที่รองนายกทรงศักดิ์ครับลงพื้นที่นครพนมติดตามโครงการปรับปรุงถนนบ้านนาค่อยบ้านสามัคคีมุ่งยกระดับคมนาคมแก้ไขปัญหาถนนชำรุดเพิ่มความปลอดภัยและการลดต้นทุนขนส่งภาคการเกษตรครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและก็แนวทางการดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านอาศัยบ้านสามัคคีหมู่ที่7ถึงบ้านหน้าค่อยหมู่ที่13ตำบลหน้างัวอำเภอนาหวาจังหวัดนครพนมหรือโครงการก่อสร้างถนนบ้านหน้าค่อยบ้านสามัคคีพร้อมรับฟังการนำเสนอแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในพื้นที่โดยมีนายศักดาวิเชียรศิลป์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าที่พันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนายวรวิทย์พิมพนิษฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนางสาวสุภภาณีโพสุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต1นางพุ่นสุขโพสุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนประชาชนในพื้นที่เขารวมรับฟังและติดตามการดำเนินงาน
1: สำหรับถนนสายดังกล่าวค่ะนับเป็นเส้นทางสำคัญของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลหน้างัวและกับพื้นที่ไก่เคียงโดยประชาชนจากบ้านหน้าค่อยบ้านสามัคคีโนนกุงและกับกุดนำไซเพิ่นสิใส่เส้นทางในการเดินทางไปติดต่อราชการเขารับบริการด่านสาธารณสุขตลอดจนการขนส่งผลผลิตทางด้านการเกษตรออกสู่ตลาดแต่จังใดก็ตามค่ะถนนเดิมนี้มีสภาพที่สุดโทรมนะคะชำรุดจากการใช้งานมาดนมีหลุมมีบ่อแล้วก็เป็นปัญหานะคะเพราะว่าน้ำท่วมขังในบางช่วงส่งผลกระทบต่อความสะดวกความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนรวมถึงเพิ่มภาระต้นทุนระยะเวลาในการขนส่งผลผลิตทางด้านการเกษตรจึงมีความจำเป็นค่ะที่ต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานแล้วก็มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จนะคะคาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนประมาณ 3,295 คนส่วนครัวเรือนนะคะอยู่ที่ 1,385 ครัวเรือนค่ะ
0: ทั้งนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแบบแผนมาตรฐานและก็ออกแบบระบบท่อระบายน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ครับ
1: ไปเบิ่งภารกิจของทางท่านรองนายกรัฐมนตรีกันต่อค่ะท่านทรงศักดิ์นะคะเพิ่นลงพื้นที่ไปที่สีสงครามเพิ่นไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำประตูระบายน้ำลำน้ำอูนและก็กำชับถึงการบริหารจัดการน้ำเชิงป้องกันอีกนำค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงณโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำอูนบ้านปากอูนที่ตำบลสีสงครามอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมโดยมีนายศักดาวิเชียรศิลป์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายไวยทิตอดวิทย์นะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติว่าที่พันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณทันพัวราชการจังหวัดนครพนมรวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมลงพื้นที่ในเทือนี้โดยโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำอูนเป็นโครงการสร้างพื้นฐานสำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำมีบานระบายน้ำอยู่3บานค่ะอยู่ในความดูแลของโครงการชลประทานนครพนมรองนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่ก็คือพื้นที่ตรงนี้เสี่ยงน้ำท่วมสำซากโดยเฉพาะบริเวณจุดบรรจบลำน้ำอูนและก็แม่น้ำสงครามที่ตำบลสีสงครามบริเวณบ้านพ่นขาวต ำบลพลสว่างรวมถึงพื้นที่เสี่ยงอีกประมาณ 15,000 ถึง 16,000 ไร่จึงเน้นย้ำค่ะให้เตรียมการเชิงป้องกันล่วงหน้าทั้งการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำวัชพืชต่างๆการขุดลอกแหล่งน้ำได้การเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลได้ดียิ่งขึ้นลดผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนค่ะมีเสียงจากทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีไปฟังกันค่ะ
2: ครับสตช.ซึ่งผมกับดูแลก็มีการวางมาตรการไป9มาตรการนะครับ9มาตรการนี้ก็ส่งต่อให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดนะครับเพื่อป้องกันทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วไปถึงเรื่องของการเยียวยาต่างๆนะครับรัฐบาลนี้นะครับเราจะมีการเปลี่ยนการเยียวยาใหม่โดยมีการทำประกันนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโครงการทำแก้มลิงนะครับตัดวงจรน้ำตามลุ่มน้ำต่างๆตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำปลายน้ำเนี่ยก็จะให้มันมีน้ำเท่ากับปริมาณการไหลของมันในแต่ละพื้นที่นะครับแล้วเราก็มีน้ำกักเก็บพอที่จะใช้จ่ายช่วงฤดูแล้งตรงนี้จะเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำแบบยั่งยืน
0: ยังติดตามในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนอกจากนั้นเองก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอถาดพนมครับที่ตามบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำกำยามบูรณาการแก้มลิงรับมืออุทกภัยภัยแล้งอย่างสมดุลครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงณโครงการประตูระบายน้ำท่อระนิดนฤมิตบ้านโน้นสังตำบลน้ำกำอำเภอถาดพนมจังหวัดนครพนมโดยมีนายศักดาวิเชียนศิลป์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายไวยทิตโอชวิทรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติวาทีพันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมวาทีอร่อยตีรวยรุ่งไข่บุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนายอลงกฎมณีกาศสมาชิกวุฒิสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต3หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวของรวมลงพื้นที่ครับ
1: โครงการประตูระบายน้ำทรณิตนฤมิตขออภัยค่ะทรณิตนฤมิตนะคะเป็นโครงการสำคัญภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำกำอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยโครงการเองมีบทบาทในการควบคุมและบริหารจัดการน้ำในลำน้ำกำก่อนจะระบายลงสู่แม่น้ำโขงซอยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนลดผลกระทบจากน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรรวมถึงการเก็บกักน้ำไว้ใส่ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งนะคะทั้งด้านอุปโภคบริโภคและการเกษตรค่ะ
0: โอกาสนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวของบูรณาการการเฮ็ดงานร่วมกันเร่งพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำและการพื้นที่แกมลิงเพิ่มเติมโดยเฉพาะการพิจารณานำพื้นที่ที่มีศักยภาพครับมาใส่รองรับน้ำส่วนเกินก่อนระบายลงสู่แม่น้ำโขงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับใส่ในช่วงของฤดูแล้งพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความสมดุลทั้งในช่วงน้ำท่วมและก็น้ำแล้งครับ
1: จังหวัดนครพนมนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะเพิ่นการลงพื้นที่ในเทือนี่เพิ่นก็ได้ไปติดตามเรื่องของจุดเสี่ยง น้ำท่วมขังนะคะบริเวณเขตเทศบาลเมืองกับการกำชับเร่งว่างระบบป้องกันน้ำท่วมการระบายน้ำถาวรพร้อมกับการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่จังหวัดนครพนมค่ะเพิ่นลงมาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีนายศักดาวิเชียนศิลป์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายไวยทิตโอชวิทรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติว่าที่พันตรีอริศักดิ์หน่อยสุวรรณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนางสาวสุภานีโพสุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต1หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวของรวมลงพื้นที่ไปเบิ่งและก็ติดตามเรื่องของน้ำในพื้นที่ค่ะ
0: โอกาสนี้ครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมและเทศบาลเมืองนครพนมก็รายงานภาพรวมสถานการณ์และมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือพื้นที่เสี่ยงนะครับน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองนครพนมโดยปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังก็คือฝนตกหนักในพื้นที่และก็ระดับน้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลต่อประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ครับ
1: ทั้งนี้ค่ะท่านรองนายกนะคะเป็นการได้กำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้บูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำในพื้นที่อย่างเป็นระบบและก็ยั่งยืนเพื่อป้องกันน้ำท่วมและก็สร้างเรื่องของการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงพร้อมพัฒนาระบบสูบน้ำและโครงสร้างพื้นฐานแบบถาวรลดการพึ่งพาเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ควบคู่กับการจัดเหตุผังเมืองและพัฒนาภูมิทัศน์เมืองให้เหมาะสมกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวโดยออกแบบนะคะอาคารและพื้นที่ให้มีอัตลักษณ์สร้างจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจค่ะ
0: เดี๋ยวพาคุณชมกลับไปเบิ่งอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่โคราชกันแน่นะครับทางรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปที่อำเภอห้วยแถลงอำเภอจักราชตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ขัดกรองเชิงลุกมะเร็งท่อน้ำดีครับสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนและการเปิดตัวโครงการสมัยโมเดลสัญจรเด็กโคราชปลอดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับ
1: นายพลพีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการที่โรงพยาบาลห้วยแถลงแห่งใหม่ที่อำเภอห้วยแถลงที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเยี่ยมเสริมพลังมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสุขเขื่อนทีโครงการคัดกรองและค้นหาเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนที่อำเภอห้วยแถลงโดยมีนายอนุพงศ์สุขสมนิตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมารองผู้ว่าราชการหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอห้วยแถลงบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนร่วมให้การต้อนรับค่ะ
0: สำหรับอำเภอห้วยแถลงครับที่ผ่านมาได้ดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีมาแล้ว2เทื่อพบมีผู้ความผิดปกติหรือว่ามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งท่อน้ำดีจำนวน29รายนอกจากนี้ก็ยังพบผู้ป่วยที่มีนิ่วในถุงน้ำดีครับถุงน้ำที่ตับและก็ความผิดปกติอื่นๆรวม28รายนำกันซึ่งก็ได้รับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อวินิจฉัยและก็รักษาเรียบร้อยทุกรายครับ
1: โดยทางท่านรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพิ่นก็บอกว่าการเฮ็ดงานเชิงรุกค่ะสามารถเปลี่ยนจากการถ่าให้พี่น้องประชาชนนี่เจ็บป่วยแล้วมารับการรักษา ไปสู่การค้นหาป้องกันและดูแลประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นโดยการลงพื้นที่เทื่อนี่กับเพื่อมาเยี่ยมและก็เสริมพลังลงมารับฟังปัญหาและให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานในทุกภาคส่วนค่ะ
0: จากนั้นครับก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจสุขภาพเขื่อนทีณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินโคนอำเภอห้วยแถลงและก็โรงเรียนจักราชวิทยาตำบลจักราชอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นประธานเปิดตัวโครงการสมายโมเดลสัญจรเด็กโคราชปลอดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงภายใต้แนวคิดยุทธการเดินทางที่ยาวนานด้วยการแพทย์แม่นยำซึ่งการจัดขึ้นเพื่อนำทีมแพทย์และกะสหสาขาวิชาชีพลงพื้นที่ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยแบบครบองค์รวมพร้อมกับเปิดบริการคัดกรองพาหะโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเชิงรุกเพื่อซอยให้เด็กครับได้รับการวินิจฉัยที่เที่ยงตรงด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่แม่นยำ
1: ยังอยู่กับทางด่านท่านรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมาเบิ่งที่อำเภอห้วยแถลงนะคะเพิ่นมีการส่งมอบเรื่องของไฟฟ้าข้อฟอร์มอนะคะข้อฟอร์มอ3นะคะที่บ้านน้องปรืออำเภอห้วยแถลงเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะบ้านน้องปรือหมู่ที่6ตำบลลุงประดูนะคะที่อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีทรงมอบโครงการขยายเขตไฟฟ้าโดยวิธีปักเสาผ่าสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ระยะที่3โดยมีนายอนุพงศ์สุขสมนิตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและพี่น้องประชาชนร่วมในพิธีเทือนีโดยบ้านน้องปรือหมู่ที่6ค่ะเดิมยังมีบ้านเรือนประชาชนที่บ่มีไฟฟ้าใส่จำนวนกว่า48ครัวเรือนจึงได้ดำเนินโครงการข้อฟอม่อ3นะคะในการขยายระบบไฟฟ้าแรงสูง22กิโลโวลต์นะคะระยะทาง3กิโลเมตรระบบไฟฟ้าแรงต่ำอยู่ที่ 5.5 กิโลเมตรติดตั้งเสาไฟรวม182ต้นและก็หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด30กิโลโวลต์แอมป์จำนวน3เครื่องโครงการดังกล่าวใส่งบประมาณร่วมกว่า 3,549,889 บาทหรือว่าเฉลี่ยประมาณ 73,956 บาทต่อครัวเรือนโดยการใส่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนแล้ว40ครัวเรือนส่วนอีก8หลังนะคะไปอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ทั้งนี้การมีไฟฟ้าใส่ยังทั่วถึงจะซอยให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างรายได้รวมถึงซอยให้เด็กเยาวชนมีแสงสว่างในการเล่าเรียนในช่วงค่ำแล้วก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารได้สะดวกยิ่งขึ้นตามวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั่นก็คือไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะ
0: อีกหนึ่งสถานเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานีครับทางรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดแหล่งท่องเที่ยวมอนไหมบ้านโน้นกอกครับสู้ผ่าไม้สีดอกบัวแดงรับพืชสวนหลวงอุดรธานีปี2569ครับนายวัชรพลขาวขามรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด่านมอนไหมศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มท่อผาโบราณบ้านโน่นกอกตำบลหนองหน้าค่ำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโดยมีนางนัดท่านกาหลงครับรองอธิบดีกรมมอนไหมนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมครับ
1: รัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่นบอกว่าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด่านมอนไหมเป็นการเอาการท่องเที่ยวมาเชื่อมกับวิถีมอนไหมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพการปลูกมอนเหลียงไหมสาวไหมและท่อผไหมพร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับบ้านโน่นกอกนะคะจุดเด่นก็คือด้านการท่อผไม้โบราณการอนุรักษ์ลวดลายผาและการย้อมสีเส้นไหมจากดอกบัวแดงซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่สามารถพัฒนาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนโดยภายหลังพิธีเปิดท่านรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะเพิ่นก็ได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมการเรียนรู้

0: ถีมอนไหมบานนุ่นกอกนะคะตั้งแต่นิทรรศการวิถีชีวิตความเป็นมาและกับภูมิปัญญามอนไหมจากอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ
1: ซึ่งนิทรรศการผ่าไหมตรานกยุงพระราชทานกับเยี่ยมชมร่องท่อผ่าไหมและกากีท่อผ่าไหมโบราณรวมถึงนิทรรศการวงจรชีวิตไหมพร้อมชมการสาธิตการย้อมสีไหมด้วยดอกบัวแดงและก็รวมกิจกรรมเวิร์กช็อปผ้ามัดย้อมดอกบัวแดงเพื่อเรียนรู้การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากสีธรรมชาติและก็การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากรังไหมและก็เศษผ้าไหมซึ่งก็เป็นการนำวัสดุเรือไส้มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มมูลค่าการต่อยอดเป็นสินค้าชุมชนนอกจากนี้ครับยังได้เยี่ยมชมการสาธิตการเฮ็ดขนมพื้นบ้านและตลาดถนนต้นมอนแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและกะสินค้าเกษตรของท้องถิ่นจากนั้นครับการร่วมปลูกต้นมอนเพื่อสืบสานภูมิปัญญามอนไหมไทยสร้างแรงเรียนรู้ด้านมอนไหมและกะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยืนครับ
0: ขยับไปเบิ่งบรรยากาศนะคะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากันแน่ค่ะทางด่านศุลกากรช่องจองเพิ่นลุยรุกเข็มต่อต้านป้องกันเขมรกัมพูชาแอบแทรกซึมนะคะเขามาอย่างอาชีพคนไทยเพิ่นได้มีการผนึกกำลังทั้งตม.ตช.ด.ตำรวจปกครองในการระดมกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดเข็มอย่างต่อเนื่องค่ะตามนโยบายของทางรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องและรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตลอดจนการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าออกของสินค้าผิดกฎหมายนายพันธ์ทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรนางสาวสุนทรียาทวิชาประสิทธิ์รองอธิบดีกรมศุลกากรและนางสาวลลิตาอัฐพิมลผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่2เพื่อนได้มีการมอบนโยบายและสั่งการให้ด่านศุลกากรช่องจอมซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ3จังหวัดนั่นก็คือสุรินทร์บุรีรัมย์และก็นครราชสีมาให้ยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการนะคะการปฏิบัติงานเชิงรุกในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดส่วนทางด่านนายประสิทธิ์ดีจงเจริญนายด่านศุลกากรช่องจอมเพื่อนก็บอกว่าปัจจุบันนี้ด่านพรมแดนทุกจุดยังต้องปิดอยู่และก็อยู่ในความรับผิดชอบดูแลยังเข้มงวดจากฝ่ายความมั่นคงนั่นก็คือกองทัพภาคที่2โดยด่านศุลกากรช่องจอมได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับทางตม.สุรินทร์ตำรวจผู้ทอนจังหวัดสุรินทร์ตช.ด.สุรินทร์ปกครองจังหวัดสุรินทร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนะคะการเฮ็ดงานเชิงรุกโดยจะตั้งจุดตรวจจุดสกัดและก็ใส่รถตรวจการในการเฝ้าระวังและตรวจสอบยานพาหนะในพื้นที่รวมถึงเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าเถื่อนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอาวุธปืนและก็การลักลอบลบหนีเข้าเมืองรวมถึงนะคะที่สำคัญคืออาชญากรรมข้ามชาติเพิ่นก็เฮ็ดอย่างเข้มงวดและก็เด็ดขาดเลยค่ะ
1: คำขึ้นที่ผ่านมาครับหลายหน่วยงานรวมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีสวดพระอภิธรรมนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมโดยจัดขึ้นเป็นขึ้นที่9ครับวันนี้ครับในเวลา19:00 น.ที่วัดมณีวนารามจังหวัดอุบลราชธานีมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่11 กันยายน 2569โดยจัดพิธีเป็นขึ้นที่9ท่ามกลางผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และผู้เคยร่วมงานตลอดจนญาติพี่น้องและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพิธีและแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากโดยมีพระเทพวรจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
0: ในโอกาสนี้นายเกษมสรรวีรกุลที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายเฉลิมชัยจันทรเสนาอดีตผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นนายสาโรจน์ม่วงสมมุกอดีตประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์นางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต2อุบลราชธานีผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต5จังหวัดสงขลาพันเอกไกรสิงห์จันทวัฒน์อาจารย์โรงเรียนทหารพระราชการกรมพระราชการทหารบกและนายมนเทียนวิริยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี
1: นอกจากนี้ครับยังมีนางสาวสมธิดาจากเกรงประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีนางหฤทัยจางว่างประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์และวัฒิอรอยตีกิตติวันมะนีล่ำประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดผักหกร่วมพิธีและแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนายชัยวัฒน์บุญชวริตสำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569เวลา 19:00 นณวัดมะนีวนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและกำหนดประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่22กันยายน2569เวลา 14:00 โดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะพาผู้ชมนะคะไปเบิ่งเรื่องของกิจกรรมนะคะงานต่างๆในพื้นที่ของภาคอีสานนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว

0: กลับมาติดตามอีสานเซานีกันต่อค่ะพาผู้ชมขยับไปที่จังหวัดศรีสะเกษกันแน่ไปเบิ่งการปิดฉากล้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ยกระดับเยาวชนสืบสานดนตรีศิลป์ถิ่นสีเผ่าไทยค่ะที่ถนนสายวัฒนธรรมตลาดนัดชุมชนมารีหนองแคนที่อำเภอเมืองศรีสะเกษนายวิทยาวิรารัตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีปิดโครงการล้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ดนตรีศิลป์ถิ่นสีเผ่าไทยศรีสะเกษพร้อมกับการมอบโล่รางวัลเกียรติยศและเกียรติบัตรนะคะให้กับทีมเยาวชนผู้ชนะการประกวดห้องเพลงพระราชนิพนธ์แบบมูหาระดับสั้นโดยโครงการดังกล่าวนะคะมีเป้าหมายในการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมด้านศิลปะการห้องเพลงดนตรีซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์และก็กลุ่มชาติพันธุ์สีเผาไทยศรีสะเกษได้แก่ลาวเขมรสวยและก็เยอะนะคะนอกจากนี้ยังมุ่งขับเคลื่อนตลาดถนนคนเดินศรีสะเกษให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และก็ล้านวัฒนธรรมตนแบบที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวค่ะ
1: ซึ่งกิจกรรมสำคัญภายในโครงการนะครับก็คือการประกวดครับร้องเพลงพระราชนิพนธ์แบบมูหาระดับสั้นอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นครับเริ่มตั้งแต่ระดับสั้นอนุบาล2อนุบาล3ระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง3ประถมศึกษาปีที่4ถึง6และมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ครับโดยสถานศึกษาในจังหวัดส่งทีมนักร้องเข้าร่วมอย่างคึกคักเปิดโอกาสให้เยาวชนแสดง

0: จะดึงดูดผู้ปกครองนักท่องเที่ยวและประชาชนเขาร่วมกิจกรรมเด็กกว่า 12,000
1: ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสัมผัสเส้นทางวิ่งริมโขงกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนครับว่าที่พันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณผัวราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดกิจกรรมแลนเพื่อการท่องเที่ยวสะอ่อนรั่น2569เทื่อที่9โดยมีนางสาวนงนวดศรีท่าน้อยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมนางสาวเสาวนีค้นกล้าผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนมพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักวิ่งและการประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมณลานพญาศรีสัตนคราชอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับ
0: โดยกิจกรรมสะออนรัน2569นะคะเทือนี้จัดเป็นเทือที่เก่าแล้วโดยบริษัทเรกเรสสปอร์ตจำกัดนะคะรวมกับทางททภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกับเทศบาลเมืองนครพนมโดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพควบคู่กับการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและจุดเช็คอินสำคัญของจังหวัดนครพนมผ่านกิจกรรมการแลนที่เชื่อมโยงการออกกำลังกายกับการท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมการเดินทางเขามาเที่ยวและกับการใส่ใจในพื้นที่ที่จะนำไปสู่การกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการและกับชุมชนในจังหวัดค่ะ
1: สำหรับกิจกรรมในเทือนี้ครับเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแข่งขัน3ระยะทางน้ำกันนั่นก็คือระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและก็21กิโลเมตรครับโดยเส้นทางการแข่งขันผ่านบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโขงและก็สถานที่สำคัญของจังหวัดนครพนมนักแลนกะสีใดสัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามและกับวิถีชีวิตของเมืองนครพนมควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพและการท่องเที่ยวนับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการสร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนมดึงดูดนักท่องเที่ยวและกับนักแลนจากพื้นที่ต่างๆให้เดินทางเข้ามาสัมผัสเสน่ห์เมืองลิ่มน้ำโขงพร้อมสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารร้านค้าและกะชุมชนในพื้นที่กะสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนานครพนมสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาอย่างต่อเนื่องครับ
0: จากการแล่นที่นครพนมนะคะมาเบิ่งเรื่องของการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์กันแน่ค่ะที่จังหวัดเลยจังหวัดเลยเพิ่นจัดการแข่งขันนะคะรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์คอร์สชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่10เป็นสนามสุดท้ายสิเป็นจังไหนเดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะบรรยากาศนะคะที่สนามซิลเวอร์ล็อกใบปากที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยเพิ่นมีการจัดพิธีเปิดการแข่งขันรถจักรยานยนต์นะคะหรือว่ามอเตอร์ไซค์ทางวิบากชิงแชมป์ประเทศไทยในรายการFMSCT Thailand Motocross 2026ค่ะโดยเก็บคะแนนสะสมในสนามที่10ก็คือสนามสุดท้ายหม่องนี้ยังเป็นทางการโดยมีพลตำรวจโทวิชัยสุนทรสัจบูรณ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจผู้ทอนภาค4และภาค8เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรถจักรยานยนต์มอเตอร์คอร์สชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่10โดยมีนายปิยบุตรกองกัลยาณ นายกสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์จังหวัดเลยและผู้บริหารซิลเวอร์ล็อกใบภาคพร้อมกับนายธงชัยวงสวรรค์นายกสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารภาครัฐภาคเอกชนและผู้สนับสนุนในการจัดการแข่งขันรวมในพิธีเปิดเทือนี้ค่ะ
1: ซึ่งท่านนายกสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์จังหวัดเลยครับรวมไปถึงท่านผู้บริหารซิลเวอร์ล็อกใบภาคเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการ FMSCT Thailand Motocross 2026สนามสุดท้ายนี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรฐานระดับประเทศของสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยก็มีวัตถุประสงค์ครับเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสร้างเวทีการแข่งขันที่ได้มาตรฐานและก็เปิดโอกาสให้เยาวชนร่วมถึงนักกีฬารุ่นใหม่ได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางนักกีฬามอเตอร์สปอร์ตระดับมืออาชีพอย่างแท้จริงครับ
0: ขันไพเคยเบิ่งนะคะกีฬานี่ถือว่าเป็นกีฬาที่ตื่นเต้นหลายนะคะเพราะว่าขี่รถแข่งกันนะคะมอเตอร์ไซค์ขี่ท่านดีๆก็ยากแล้วนะคะไปขี่บนดินนะคะยากกว่าเก่าอีกนะคะหรือว่าคนอื่นว่าวิบากนั่นเองค่ะนอกจากความตื่นเต้นที่คนไปเบิ่งกันนะคะเพิ่นบอกว่างานนี้ความขาดหวังนะคะสูงสุดก็คือการกับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยผ่านกิจกรรมกีฬาเชิงสังสรรค์ที่สร้างรายได้หมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมทั้งภาพลักษณ์ ที่โดดเด่นของจังหวัดเลยในการเป็นเมืองกีฬาและการท่องเที่ยว

0: ที่พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการแข่งขันในสนามสุดท้ายที่เฮาเอามาฝากกันในเทื่อนี้นั่นเองค่ะ
1: เฮาเบิ่งผ่านหน้าจอไปกะเกรงตามไปบ่อยากสิคิดว่าคั่นไปได้ตามเสียขอบสนามอีหลีคงสิแบบอื้อเป็นตามวนนะครับ
0: กีดค่ะ
1: กีดนะครับอ่ะไปเบิ่งอีกหนึ่งการปิดฉากสำคัญที่จังหวัดยะโสธรครับที่จังหวัดยะโสธรได้ปิดฉากยะโสธร e-sport game 2026ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์และการเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ระดับสากลครับที่โรงแรมเดอะกรีนปราแกนยะโสธรปิดฉากลงอย่างหยิ่งใหญ่และก็สมศักดิ์ศรีนะครับสำหรับมหกรรมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดยะโสธรกับการแข่งขันยะโสธร e-sport game 2026โดยมีนายชาญชัยศรศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานในพิธีปิดและก็มอบรางวัลเกียรติยศพร้อมด้วยนางนันทพรศรศรีวิชัยนายกเหล่ากาชาดและประธานแม่บ้านมาไทยจังหวัดยะโสธรนายสานิทปรากฏมากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะโสธรผู้แทนการแข่งผู้แทนการท่องเที่ยวและกีฬาจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ทางอุบลราชธานีศรีสะเกษและอำนาจเจริญตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและกระทับนักกีฬาเยาวชนที่เดินทางมาร่วมงานการแข่งขันอย่างต่อเนื่องครับ
0: สำหรับการแข่งขันในเทือนี้ค่ะจัดขึ้นในห่วงของวันที่9ถึง19กันยายนที่ผ่านมาได้รับกระแสตอบรับอย่างดีนะคะเกินความคาดหมายโดยในประเภทเกม ROV แชมป์ตกเป็นของทีมด้วยเอ็กซาโตชินะคะขวาเงินรางวัล 30,000 บาทตามโดยทีม TS นะคะจากและก็ทีม GTH X ลือคำหารและก็ทีม KC Esport รวมกับทีม Snack Jackie นะคะคณะที่เกมฟรีไฟนะคะแซมก็คือทีมอุดรพิษอีสปอร์ตขวาเงินรางวัล 30,000 บาทไปครอบครองด้านประเภทเกมอีฟุตบอลตัวเป็นของนายอดิศรแสงสีจากทีมเดอะคิงนะคะได้รับเงินรางวัลชนะเลิศ 30,000 บาทนั่นเองค่ะ
1: และนอกจากอีสปอร์ตแล้วนะครับภายในงานกะยังแต่งแต้มสีสันโดยการประกวดคอร์ดเพย์ครับโดยประเภทการแสดงทีมผู้ชายนาหวานขวาแซมรับเงินรางวัล 18,000 บาทขณะที่ประเภทเดินแบบนายสเวตโชตบุญยะวิบูลครับขวาชัยชนะเลิศรับเงินรางวัล 5,000 บาทท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังสร้างสรรค์นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะครับสะท้อนว่าจังหวัดยะโสธรพร้อมแล้วที่จะเปิดพื้นที่แห่งโอกาสและก็เป็นมุ่งหมายใหม่ในการส่งเสริมศักยภาพของคนรุ่นใหม่ให้ก้าวไกลสู่เวทีระดับโลกอย่างสง่างามครับ
0: หลายๆคนนะคะอาจจะนึกว่าโอ้ยเล่นเกมไปมันสิได้อีหยังนะคะนี่ล่ะค่ะได้รางวัล นะคะอีสปอร์ตถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ใส่ในเรื่องของทักษะสมองการคิดวิเคราะห์ต่างๆนะคะขันเฮาสิเล่นเกมก็เล่นให้เกิดประโยชน์จังซี่ให้มันได้เงินนะคะเอาไปเบิ่งกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะไปที่จังหวัดหนองคายนะคะเพิ่นบอกว่าจังหวัดหนองคายนี่เป็นเมืองหนาอยู่อันดับ7ของโลกแล้วก็เป็นประตูสู่อาเซียนที่นักท่องเที่ยวต่างกันหลงไหลเขามาเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตผู้คนริมฝั่งโขงสายสัมพันธ์ไทยลาวที่ชุมชนบ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นชุมชนน้อยๆค่ะที่เอาอัตลักษณ์ต้นบักเดือเนี่ยแหละค่ะต้นมะเดือมาเป็นเมนูอาหารของกินของใส่รายละเอียดสิเป็นจังได๋ติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
2: เมนูประจุ่มบ้านเดือเมี่ยงมะเดือปลานิลทอดหนึ่งในเมนูเชฟชุมชนบ่ายท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายที่ได้สร้างสรรค์วัตถุดิบทำเมนูอาหารโดยนำผลจากต้นมะเดือที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทำอาหารพื้นบ้านและใช้ปลานิลกระชังแม่น้ำโขงหนองคายที่ได้รับ GI รวมถึงขนมหวานอย่างข้าวหลงมะเดือมหามงคลที่ใช้ข้าวเจ้าผสมข้าวเหนียวต้มกับกะทิใส่มะเดือหอมแดงเผือกมีรสหวานอ่อนๆเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
3: นอกจากนี้ก็ยังมีการทำประมงเรียกว่าเลี้ยงปลานิล GI นะคะซึ่งเราได้ตราสัญลักษณ์ GI ปีนี้นะคะแล้วก็จากการที่เรามีต้นมะเดื่อนะคะเราจึงได้นำเอาอัตลักษณ์ก็คือมะเดื่อนะคะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนอาหารเครื่องดื่มนะคะซึ่งเราได้ทำท่องเที่ยวชุมชนเมื่อปีพ.ศ. 2560นะคะปัจจุบันก็7-8ปีนะคะโดยการริเริ่มจากคุณพ่อสมจิตจันทมานะคะที่เป็นประธานท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดือรุ่นแรกนะคะแล้วก็แกนนำ8คนนะคะโดยที่
2: วิถีชีวิตของชาวชุมชนบ้านเดืออา

0: สายอยู่ริมแม่น้ำโขงที่เรียบง่ายมีวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามชาวบ้านส่วนใหญ่ทำประมงเกษตรปลูกพืชผักแบบขั้นบันไดตามริมฝั่งแม่น้ำโขงและยังคงสานสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวมีพรมแดนติดกันมีความคล้ายคลึงกันทางด้านภาษาและวัฒนธรรมทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจและเข้ามาสัมผัสวิถีและวัฒนธรรมอันดีงาม
1: สองแผ่นดินแม่น้ำโขงกันเรียกได้ว่าก็ยังเป็นเหมือนกับพี่น้องเชื่อมกันเพราะว่าก็ยังมีเขยมีสะใภ้นะคะปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะเมื่อก่อนก็ไปมาหาสู่กันได้ก่อนที่โควิดจะมานะคะเรามีตลาดต้องชมด้วยทุกวันพุธนะคะปัจจุบันนี้พอโควิดแล้วก็ได้รับการสั่งห้ามนะคะในการที่จะข้ามตรงจุดนี้นะคะก็ต้องไปข้ามที่สะพานไทยลาวนะคะแต่ก็ยังคงมีความเป็นสายเลือดเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นสะใภ้เป็นเขยกันอยู่ค่ะ
0: เสน่ห์ของชุมชนบ้านเดือคือการหยิบยกต้นมะเดื่อมาเป็นจุดเด่นของชุมชนซึ่งภายในชุมชนมีต้นมะเดื่อที่ขึ้นเองตามธรรมชาติจำนวนมากและมีอายุเก่าแก่อยู่คู่ชุมชนมานานกว่า700ปีและยังเป็นหนึ่งในชุมชนคุณธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ส่งเสริมให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวและต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทยหรือซีพอร์ต
2: วิถีวัฒนธรรมนะครับที่โดดเด่นของวิถีวัฒนธรรมริมโขงและก็เส้นทางสายมะเดื่อนะครับของชุมชนบ้านเดือมาชูเป็นจุดขายให้นักท่องเที่ยวนะครับนอกจากนั้นก็ส่งเสริมนะครับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยนะครับหรือว่าซีพอร์ตชาวบ้านเดือใช้นะครับต้นมะเดื่อตั้งแต่ใบรากต้นนะครับทุกส่วนของมะเดื่อนะครับทั้งย้อมผ้าทำอาหารนะครับแล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะครับผสมประสานกับอีกหนึ่งอย่างที่ขึ้นชื่อนั่นก็คือปลานิล GI ของบ้านเดือครับก็จะมีทั้งปลานิลรมควันนะครับปลานิลแดดเดียวปลาร้าปลาส้มต่างๆนะครับทางชุมชนก็ได้ทำขึ้นซึ่งตัวนี้นะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมเราก็ได้ส่งเสริมทั้งการอบรมพัฒนาต่อยอดแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์สร้างช่องทางตลาดใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วก็โปรโมทให้นักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่ชุมชนบ้านเดือของเราครับ
0: จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่อยู่ติดกับชายแดนประเทศสปป.ลาวและเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ7ของโลกโดยเฉพาะชุมชนบ้านเดือชุมชนที่มีเสน่ห์หมู่บ้านเล็กๆติดริมแม่น้ำโขงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพื่อสัมผัสกลิ่นอายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายทีมข่าว NBT 11 TV สารรายงานจากจังหวัดหนองคาย
3: เดี๋ยวช่วงนี้ครับพาผู้ชมไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่ภาคอีสานบ้านเฮากันแน่นะครับสถานีอากาศมื้อนี้อยู่กับคุณวชิรวิทย์ศรีพงษ์ครับ

สวัสดีครับคุณพัชระและคุณวาลีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านครับเช้านี้เราก็อยู่กับการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569กับผมนายวชิรวิทย์ศรีพงษ์ครับสำหรับปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศวันนี้นะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะครับได้ปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วจะเริ่มอ่อนกำลังลงเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางครับลักษณะเช่นนี้ครับจะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับลมเป็นลมจากทิศตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงบ่ายวันนี้นะครับจะอยู่ที่ 31-34 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในพรุ่งนี้เช้าจะอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสครับสำหรับการพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะครับในช่วงวันที่22-27กันยายนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางตอนล่างของภาคโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะครับในช่วงวันที่24-25กันยายนลมเป็นลมแปรปรวนความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นนะครับจะอยู่ที่ 28-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นจะอยู่ที่ 23-27 องศาเซลเซียสครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของท่านด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

เดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะพาผู้ชมนะคะไปติดตามข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันสำหรับมื้อนี้นะคะนำเสนอเรื่องของเจ้าหญิงนักกฎหมายนะคะสิเป็นจังได๋ติดตามในช่วง3 นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

วันนี้รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอน้อมนำพระกรณียกิจดังกล่าวของพระองค์มานำเสนอโดยสังเขปให้ท่านผู้ชมได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณครับพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์และทรงนำความรู้ทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิของบุคคลรวมถึงการส่งเสริมหลักนิติธรรมสิ่งที่สะท้อนพระวิสัยทัศน์ได้ในด้านกฎหมายของพระองค์ท่านอย่างชัดเจนคือทรงให้ความสำคัญกับบุคคลที่อยู่ในสถานะเปราะบางโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงเด็กที่ติดผู้ต้องขังและผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตจากพระดำริที่ทรงปรารถนาให้ผู้ที่ก้าวพลาดได้รับทั้งโอกาสและกำลังใจจึงเกิดเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริขึ้นโครงการที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงทั้งสุขภาพการศึกษาการฝึกอาชีพตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมที่สำคัญพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเด็กที่อยู่กับมารดาในเรือนจำด้วยทรงตระหนักว่าเด็กเหล่านี้มิได้เป็นผู้กระทำความผิดไม่ควรต้องแบกรับผลกระทบหรือมีตราบาปจากการกระทำของผู้เป็นมารดาแนวพระดำริดังกล่าวจึงมิได้มุ่งหวังเพียงช่วยเหลือผู้ต้องขังแต่เป็นการมองกระบวนการยุติธรรมด้วยความเข้าใจในความเป็นมนุษย์จากพระกรณียกิจในประเทศไทยได้พัฒนาสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติและมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิงหรือแบงก์กอกรูเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2553และกลายเป็นมาตรฐานสำคัญของนานาประเทศในการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิงโดยคำนึงถึงความต้องการเฉพาะของผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมรวมถึงเด็กที่ติดผู้ต้องขังด้วยพระกรณียกิจของพระองค์สะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายมิได้มีหน้าที่เพียงนำผู้กระทำความผิดมารับโทษแต่ยังต้องสร้างโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดสามารถกลับคืนสู่สังคมและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นี่คือมิติของกระบวนการยุติธรรมที่มองเห็นทั้งความยุติธรรมและความเป็นมนุษย์รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและขอร่วมสืบสานพระปณิธานด้านกฎหมายเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเป็นกลไกคุ้มครองสิทธิ์สร้างโอกาสและคืนความหวังให้กับประชาชนพบกันใหม่อีกครั้งกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ

ขอบคุณนะคะขอกฎหมายดีๆนะคะที่เฮานำมาเสนอนะคะในวันจันทร์ฮอดวันศุกร์นะคะสามารถติดตามได้ในทุกๆมื้อนั่นเองค่ะแต่สำหรับมื้อนี้นะคะอีสานเซานี่ของเฮาเบิดเวลาลงแล้วติดตามในมื้ออื่นเซามื้อนี้เฮา2คนพร้อมกับทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดี

0: ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอีสานสตอรี่นะคะวันนี้เราพาทุกคนมาที่อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะพาทุกคนมาดูนะคะโฮจิมินห์หรือว่าลุงโฮที่หลายๆคนรู้จักนั่นเองค่ะซึ่งท่านเองก็เป็นนักเคลื่อนไหวที่ต้องการที่จะประกาศเรื่องของอิสรภาพให้กับชาวเวียดนามที่อยู่ภายใต้อานัตของทางฝรั่งเศสในสมัยนั้นนะคะซึ่งครั้งหนึ่งค่ะลุงโฮเองเคยมาพำนักอยู่ที่จังหวัดนครพนมและที่สำคัญนะปัจจุบันนี้ทางจังหวัดนครพนมก็มีการสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรำลึกถึงนั่นเองนะคะมาดูกันว่าชาวจังหวัดนครพนมชาวไทยนะคะมีความสัมพันธ์เป็นอย่างไรและที่สำคัญวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับลุงโฮให้มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ผู้ร่วมรายการของเรามี2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนั่นก็คือคุณจันทัยพัฒนะประสิทธิชัยนะคะท่านเป็นอดีตกำนันตำบลหนองญาติและอีกท่านนึงค่ะนั่นก็คือดร.สุริยาคำหวานค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมนั่นเองนะคะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะค่ะต้องขอบคุณที่เกียรติมาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะจริงๆแล้วหลายคนก็อาจจะรู้จักลุงโฮแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้รู้จักลึกซึ้งอยากจะให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังหน่อยว่าจริงๆแล้วลุงโฮคือใครคะอาจารย์คะ
1: ถ้าพูดถึงลุงโฮนะครับเรารู้จักท่านในนามว่าโฮจิมินห์นะครับคนเวียดนามเรียกว่าโฮจิมินห์นะครับก็มีคำนิยามที่หลากหลายแล้วก็เป็นบุคคลที่สำคัญในหลายแง่มุมนะครับถ้าพูดถึงในแง่ของประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชนชั้นที่ถูกกดขี่นะครับโฮจิมินห์เป็นผู้นำที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความสำคัญนะครับเนื่องจากว่าท่านเป็นแกนนำมวลชนฝ่ายซ้ายก็คือเราคนที่ทำงานเป็นชนชั้นกรรมอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวนาหรือแรงงานที่อยู่ตามโรงงานนะครับแล้วก็ลุกขึ้นเพื่อที่จะต่อต้านลัทธิจักรวรรดินิยมนะซึ่งเป็นแนวคิดอย่างหนึ่งของกระบวนการต่อสู้ของฝ่ายซ้ายนะครับท่านโฮจิมินห์ยังเป็นตัวแทนขององค์กรคอมมิวนิสต์สากลนะครับในยุคหนึ่งนะครับที่รวบรวมเอาพลังของมวลชนคนชั้นล่างเนี่ยนะครับเพื่อที่จะต่อต้านระบบที่เรียกว่ารัฐที่จักรวรรดินิยมหรือว่ารัฐที่อาณานิคมนะครับซึ่งแพร่กระจายในทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะสำหรับในพื้นที่บริเวณนี้ที่เราเรียกว่าอินโดจีนนะครับในยุคประมาณศตวรรษที่19ถึงกลางศตวรรษที่20เนี่ยมันก็มีรัฐที่จักรวรรดินิยมนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เข้ามายึดครองเอาพื้นที่แถวนี้ก็คือฝรั่งเศสนะครับดังนั้นในเวียดนามเนี่ยก็จะมีกระบวนการต่อต้านฝรั่งเศสเกิดขึ้นมากมายเพราะว่าเกิดแนวคิดอย่างหนึ่งที่เรียกว่ากระบวนการชาตินิยมนะฮะกระบวนการชาตินิยมเวียดนามเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับแต่ว่ากระบวนการที่ประสบความ

0: สำเร็จและสามารถที่จะพูดง่ายๆว่าขับไล่ฝรั่งเศสออกไปได้ก็คือขบวนการเวียดมินนะครับซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิดของฝ่ายคอมมิวนิสต์หรือว่าการรวบรวมเอาชนชั้นที่ถูกกดขี่จนชั้นเบื้องล่างเนี่ยลุกขึ้นมาต่อต้านฝรั่งเศสนะครับซึ่งคนที่มีบทบาทสำคัญก็คือท่านโฮจิมินห์นะครับในแง่นี้ท่านจึงได้รับการรับรู้ทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในสหายนักปฏิวัติที่มีชื่อเสียงทั่วโลกแล้วก็ได้รับการยอมรับจากนานาชาตินะครับในแง่วิชาการก็มีการศึกษาเกี่ยวกับท่านโฮจิมินห์เยอะมากนะครับทั้งงานศึกษาในประเทศเวียดนามเองงานศึกษาของนักวิชาการตะวันตกแม้กระทั่งคนฝรั่งเศสเองก็ศึกษาเรื่องของท่านโฮจิมินห์นะครับว่าทำไมคือมีคำถามหลักๆว่าทำไมโฮจิมินห์ถึงประสบความสำเร็จในการนำมวลชนในเวียดนามเพื่อกู้ชาตินะครับส่วนในแง่ประวัติชีวิตส่วนตัวเนี่ยท่านเกิดประมาณท่านเกิดในปี1890นะครับเอาชัดๆคือวันที่19พฤษภาคม1890นะฮะในจังหวัดเงอานประเทศเวียดนามนะครับเงอานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ภาคกลางตอนบนของประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความแร้นแค้นนะครับพื้นที่ตรงนี้นี่เป็นแหล่งกำเนิดของนักปฏิวัติหรือผู้นำกระบวนการชาตินิยมเวียดนามหลายคนมากนะครับซึ่งโฮจิมินห์ก็เกิดที่นี่นะครับแรกเริ่มที่ท่านเกิดเนี่ยท่านชื่อใช้ชื่อว่าเหงียนซิงกุงนะฮะบิดาของท่านชื่อเหงียนซิงซักนะครับก็เป็นปัญญาชนนะครับที่สามารถสอบได้ในระบบของราชสำนักเวียดนามนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านชีวิตของท่านโฮจิมินห์เนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ท่านค่อยๆซึมซับเอาแนวคิดที่เรียกว่าการต่อต้านจักรวรรดินิยมหรือว่าการต่อต้านลัทธิอาณานิคมเนี่ยนะครับเข้ามานะครับและสิ่งหนึ่งที่ท่านมุ่งมั่นอยู่ตลอดเวลาก็คือจะทำอย่างไรที่จะสามารถปลดแอกประเทศเวียดนามได้นะครับนั่นก็เป็นหนทางแล้วก็เป็นโจทย์ว่าท่านจะต้องออกเดินทางจากประเทศเวียดนามของตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะไปดูในยุโรปนะครับว่าแนวคิดของโลกในยุคนั้นเป็นอย่างไรนะครับจะต้องเอาแนวคิดหรือว่าเอาหลักการอย่างไรมาเป็นแกนนำมวลชนเพื่อที่จะสามารถรวบรวมคนที่ถูกกดขี่ในประเทศเวียดนามเนี่ยลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับดังนั้นท่านจึงเดินทางออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของท่านแล้วก็ไปพักในหลายพื้นที่ของเวียดนามนะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญก็คือในปี1911นะครับก็คือลุงโฮนะครับซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อนะฮะเป็นเหวียนตัดแถงเนี่ยก็ลงเรือโดยสารของฝรั่งเศสนะครับท่านก็เป็นคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพ่อครัวในเรือโดยสารที่เดินทางไปสู่ยุโรปนะครับในเรือลำนั้นก็พาท่านออกไปสู่โลกกว้างนะครับแล้วท่านไปถึงฝรั่งเศสไปถึงสหรัฐอเมริกาและก็เดินทางไปหลายแห่งทั่วโลกนะครับพื้นที่หนึ่งที่ท่านเดินทางเข้ามาก็คือสยามนะครับดังนั้นในช่วงระยะเวลา30ปีที่ท่านเคลื่อนไหวในต่างประเทศเนี่ยท่านก็เดินทางไปหลายประเทศมากนะครับมันก็มีนักประวัติศาสตร์เวียดนามหรือว่านักประวัติศาสตร์ทั่วโลกก็มาศึกษาว่าท่านเดินทางไปที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็จุดสำคัญแห่งหนึ่งก็คือที่สยามก็คือเมืองไทยนะครับในช่วงปลายทศวรรษ1920นะฮะซึ่งท่านก็ปรากฏตัวที่นี่นะครับดังนั้นนะครับท่านก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการถ้าใช้ภาษาไทยก็คือกู้ชาตินะครับโดยท่านเป็นผู้นำในการลุกขึ้นมาประกาศอิสรภาพจากฝรั่งเศสนะครับในวันที่18สิงหาคม1945นะครับซึ่งสามารถฝรั่งเศสสามารถที่ถูกขับไล่ออกไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นฝรั่งเศสก็เข้ามาปกครองเวียดนามอีกครั้งหนึ่งนะครับกองกำลังของท่านโฮจิมินห์ที่เรียกว่ากองกำลังเวียดมินห์เนี่ยก็เลยทำการต่อต้านอีกครั้งหนึ่งนะครับการต่อต้านในครั้งหลังเนี่ยใช้ระยะเวลายาวนานถึงเกือบ10ปีนะครับจนในท้ายที่สุดเนี่ยก็สามารถมีชัยชนะเหนือกองทัพฝรั่งเศสได้ในสมรภูมิที่เรียกว่าเดียนเบียนฟูในเวียดนามตอนเหนือนะครับดังนั้นหลังจากนั้นเนี่ยขบวนการเวียดมินภายใต้การนำของท่านโฮจิมินห์และสหายของท่านอีกหลายคนเนี่ยก็สามารถที่จะสถาปนาอำนาจแล้วก็กลายเป็นรัฐาธิปัตย์ในประเทศเวียดนามนะครับก่อตั้งเป็นประเทศเวียดนามที่เรียกว่าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามในช่วงนั้นนะครับก่อนที่จะมาเปลี่ยนชื่อในภายหลังนะครับดังนั้น ในแง่นี้ลุงโฮหรือว่าท่านโฮจิมินห์เนี่ยจึงมีบทบาทสำคัญมากๆในการปลดแอกประเทศเวียดนามนะครับทำให้ประเทศเวียดนามกลายเป็นประเทศที่มีเป็นประเทศยุคใหม่ในปัจจุบันนะครับหลังทศวรรษกลางทศวรรษ1950ครับ
1: นะคะก็ถือว่าเป็นนักเคลื่อนไหวที่จนได้รับฉายาว่าเป็นบิดาแห่งเวียดนามเลยนะคะในเรื่องของการที่จะปลดปล่อยอิสรภาพของชาวเวียดนามนะคะภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นประวัติที่น่าชื่นชมแล้วก็คนทั่วโลกรู้จักลุงโฮด้วยนะคะทีนี้ถามทางอดีตท่านกำนันหน่อยนะคะจริงๆแล้วคือที่นี่ก็คือบ้านนาจอกนะคะตอนที่ท่านโฮจิมินห์หรือว่าลุงโฮเข้ามาภายในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมณตอนนั้นท่านเข้ามาในบทบาทอะไรคะ
2: ครับขอเล่าประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านก่อนนะครับก็ในอดีตชาวเวียดนามอพยพมาที่จังหวัดนครพนมส่วนหนึ่งครับก็มาอยู่ที่บ้านคำเกิ้มตำบลหนองสามารถที่บ้านหนองแสงตำบลหนองแสงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับต่อมาก็ขยับกระจายไปที่ต่างๆนะครับส่วนหนึ่งได้มาอยู่ที่บ้านละจอดนี้เนื่องจากที่นี่มีหนองญาติที่เขาเรียกว่าหนองญาติที่อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำและดินแล้วก็ปลาก็เยอะนะครับก็ได้มาอยู่ที่นี่เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรนะครับทำนาปลูกข้าวทำปลูกผักทำสวนทำไร่นะครับจึงได้มาอยู่ที่บ้านละจอดแห่งนี้นะครับต่อมาเมื่อปี2471ถึง2472ท่านอดีตประธานโฮจิมินห์ก็ได้มาพำนักอาศัยที่บ้านละจอดนี้เพื่อหาแนวร่วมกอบกู้เอกราชให้กับประเทศเวียดนามนะครับท่านมาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีใครรู้หรอกตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นประธานโฮจิมินห์นะครับยังไม่มีใครรู้ว่าท่านเป็นใครท่านก็เป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อไปกอบกู้เอกราชให้กับประเทศเวียดนามก็มาอยู่ที่นี่เป็นท่านก็ทำนาปลูกไร่เหมือนชาวบ้านทั่วไปนะครับก็เพื่อหาแนวร่วมกับผู้เอกราชนะครับต่อมาเมื่อปี2542นะครับทางจังหวัดที่ท่านมาอยู่ที่นี่นะครับท่านมีปลูกต้นไม้นะครับคือต้นมะพร้าวมีอยู่2ต้นและต้นมะเฟืองอีก1ต้นที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับ
1: ตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่
2: ยังอยู่ครับทางจังหวัดจึงมีแนวคิดให้ว่าจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจึงได้สร้างบ้านจำลองขึ้นนะครับร่วมกับสมาคมทางเวียดนามสร้างบ้านจำลองขึ้นเพื่อเป็นให้เป็นประวัติของท่านนะครับเพื่อเกียรติประวัติของท่านและต่อมาเมื่อปี2545นะครับทางจังหวัดจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามจึงสร้างพิพิธภัณฑ์ของท่านลงหอขึ้นนะครับซึ่งอยู่ด้านบนอนุสรณ์สถานตรงนี้นะครับก็ได้รับความสนใจนะครับกับทางนักท่องเที่ยวก็มาส่วนหนึ่งนะครับแล้วต่อมาทางจังหวัดก็มีงบประมาณเพื่อสร้างบ้านจำลองขึ้นมาอีกหลังหนึ่งของที่ตรงอนุสรณ์สถานแห่งนี้นะครับเมื่อปี2554ก็ให้งบประมาณมาแล้วก็สร้างซุ้มประตูเข้าหมู่บ้านนะครับจึงเป็นที่มาของเมื่อวันที่26มิถุนายน2556นะครับท่านเหยินผู้จ่องเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็ได้มาเป็นแขกของรัฐบาลและมาพบปะชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่บ้านนาจอกแห่งนี้ก็ได้มีงบประมาณท่านก็ได้มอบเงินให้45ล้านบาทให้ทางจังหวัดนครพนมร่วมกับสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเพื่อสร้างอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์อย่างนี้นะครับเพื่อเป็นเกียรติประวัติให้ท่านลุงโฮนะครับแล้วก็เพื่อรักเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาศึกษาประวัติความเป็นมาของท่านลุงโฮที่บ้าน
1: ค่ะอยากจะให้ทางอาจารย์ดร.สุริยาได้เล่าอีกหน่อยว่าหลังจากที่ลุงโฮเข้ามาที่นาจอกครั้งแรกในบทบาทของอาจจะมาเขาเรียกว่าหาแนวร่วมเพื่อที่จะไปกอบกู้อาจารย์มองวิเคราะห์ในมุมของวิชาการหน่อยว่านั่นคือจุดเริ่มต้นที่จะเกิดขึ้นของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามแล้วก็การได้มาซึ่งอิสรภาพของลุงโฮไหมคะอาจารย์วิเคราะห์ตรงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
0: ครับผมคิดว่าการเคลื่อนไหวของโฮจิมินห์ในสยามเนี่ยนะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจฉากหนึ่งในประวัติศาสตร์ของคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์เวียดนามรวมถึงประวัติศาสตร์ของผู้นำในลักษณะของฮีโร่นะครับ ซึ่งมีหลายประเทศมากในอาเซียนนะฮะท่านโฮจิมินห์นะฮะในยุคนั้นที่เข้ามาในสยามเนี่ยท่านอาจจะมาด้วยการแฝงตัวนะครับอย่างที่ท่านกำนันได้กล่าวไว้นะครับเนื่องจากว่ากระบวนการเขาเรียกว่าต่อต้านอาณานิคมฝรั่งเศสในยุคนั้นเนี่ยมันจะต้องหลบซ่อนแล้วก็แฝงตัวนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราวิเคราะห์ถึงบริบทของสยามในยุคนั้นเนี่ยเราก็มีฝรั่งเศสที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งในอินโดจีนนะครับซึ่งผมคิดว่าฝ่ายฝรั่งเศสนี้ก็วางกำลังหรือว่าสายลับไว้ในหลายพื้นที่นะครับรวมถึงในสยามแล้วก็ตามแนวชายแดนระหว่างสยามกับอินโดจีนนะครับดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมลุงฮงถึงจะต้องปกปิดตัวเองนะครับแล้วก็ใช้นามแฝงมากมายนะครับในการเดินทางนะครับท่านไม่ได้มานครพนมที่เดียวนะครับท่านเข้ามาที่กรุงเทพก่อนจากนั้นท่านไปที่พิจิตรจากนั้นท่านไปที่อุดรธานีนะครับนครพนมแล้วก็มีเรื่องเล่าประวัติศาสตร์บอกเล่าอีกหลายที่ว่าท่านไปสกลนครอุบลหรือว่าอีกหลายที่นะครับซึ่งก็มีลักษณะของประวัติศาสตร์บอกเล่านะครับทำให้ผมต้องใช้คำว่าประวัติศาสตร์บอกเล่าเพราะเขาต้องบอกไว้ก่อนว่าไอ้ช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวในแง่ของการต่อต้านอาณานิคมนะครับดังนั้นมันยังไม่มีการเปิดเผยและตัวของลุงโฮเองเนี่ยในยุคที่เข้ามาที่เมืองไทยเนี่ยท่านเกิดปี1890ใช่ไหมครับท่านมาที่นี่ในปี1928เนี่ยท่านอายุเพียง38ปีเท่านั้นเองนะครับดังนั้นจึงยังไม่ใช่ the great man ยังไม่ใช่ฮีโร่นะครับเป็นบุคคลที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่เท่านั้นนะครับดังนั้นจึงอาจจะยังไม่มีการเก็บหลักฐานเหล่านี้ไว้นะครับเป็นที่มาของคำว่าทำไมเราไม่สามารถที่จะระบุแบบชัดๆหรือว่าแบบจะแจ้งได้ว่าท่านอยู่ตรงไหนแน่ๆกันแน่นะครับเพียงแต่ว่าเราสามารถระบุเป็นอาณาบริเวณได้ว่าบ้านนาจอกมีความสำคัญมากนะครับเนื่องจากว่าบริเวณตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่มีคนเวียดนามอาศัยอยู่จำนวนมากนะครับแล้วก็พื้นเพของคนเวียดนามที่หมู่บ้านนาจอกเนี่ยเป็นคนบ้านเดียวกันกับลุงโฮนะครับอย่างที่ผมบอกว่าท่านเกิดที่จังหวัดเหงออานนะฮะแล้วก็คนบ้านนาจอกเนี่ยมีพื้นเพจากฮาติงเหงออานซึ่งอยู่ในแคว้นภาคกลางของเวียดนามนะฮะคนเหล่านี้พูดภาษาเดียวกันพูดภาษาถิ่นเดียวกันนะครับผมว่ามีความเข้าอกเข้าใจกันมีวัฒนธรรมการดื่มชาเหมือนกันดื่มชาเขียวเหมือนกันนะครับสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับดังนั้นลุงโฮเนี่ยท่านจึงเดินทางทั่วไปในสยามนะครับตั้งแต่กรุงเทพพิจิตรอุดรธานีนครพนมเนี่ยเพื่อที่จะผมคิดว่าท่านคงจะรวบรวมแล้วก็เป็นแนวทางในการต่อสู้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในยุคนั้นเนี่ยกระบวนการต่อต้านอาณานิคมหรือว่าจักรวรรดินิยมเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวในประเทศตัวเองได้เพราะว่ามีองค์กรหรือว่ามีหน่วยงานความมั่นคงของฝ่ายฝรั่งเศสจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับดังนั้นกลุ่มเหล่านี้จะต้องไปเคลื่อนไหวในต่างประเทศนึกออกไหมครับดังนั้นพื้นที่ที่สำคัญก็คือสยามและจีนตอนใต้นะครับดังนั้นในประวัติศาสตร์นะครับการเคลื่อนไหวของท่านโฮจิมินห์เนี่ยและก็รวมถึงกระบวนการกู้ชาติเวียดนามที่ต่อต้านฝรั่งเศสเนี่ยพื้นที่สยามจึงมีความสำคัญมากนะครับนครพนมเป็นเส้นทางเข้าออกที่สำคัญของเหล่านักปฏิวัติเหล่านี้นะครับที่สามารถเดินทางออกมาจากอินโดจีนนะครับแล้วก็เดินทางออกไปที่อื่นได้นะครับดังนั้นในแง่นี้นะครับมันจึงกลายเป็นพื้นที่ที่เราเรียกว่าประวัติศาสตร์ร่วมแล้วก็ความทรงจำร่วมระหว่างคนไทยและคนเวียดนามนะครับซึ่งคนเวียดนามหลายคนก็มีความซาบซึ้งตรงนี้มากเพราะว่าถ้าไม่มีพื้นที่ตรงนี้เนี่ยการปฏิวัติจะไปยังไงเนี่ยก็เราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้หรือว่าจะมีความสำคัญแค่ไหนเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้แต่เราสามารถยืนยันได้ว่ามันเป็นพื้นที่ที่สำคัญมากนะครับในฐานะเส้นทางเข้าออกและท่านโฮจิมินห์ได้เลือกตรงนี้ที่จะมาถึงแล้วก็ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของท่านภายหลังนะครับซึ่งก็ชัดเจนว่าก็จะต้องไปหาคนในบ้านเกิดเดียวกันนะครับแล้วก็พี่น้องคนไทยในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าก็คงมีความเข้าใจว่าคนเวียดนามเหล่านี้ทำไมจะต้องต่อต้านจักรวรรดินิยมผมคิดว่าเขาคงให้ความช่วยเหลือในระดับหนึ่งนะครับในแง่ของพี่น้องประชาชนนะครับส่วนองค์กรภาครัฐนั้นก็มันขึ้นอยู่กับว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็บริบททางการเมืองของโลกในยุคนั้นจะเป็นอย่างไร
1: ค่ะอาจารย์คะและในสมัยนั้นประวัติศาสตร์ได้บอกเล่าไว้ไหมคะว่าทางฝรั่งเศสได้เข้ามา กล้ำกลายอธิปไตยของไทยไหมคะในห่วงเวลาที่มีการล่าอาณานิคมในห่วงนั้นนะคะ
0: ผมเอาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของลุงโฮกันแล้วกันนะครับมันก็มีหลักฐานบางอย่างที่ชี้ว่าหน่วยสืบราชการลับของฝรั่งเศสเนี่ยก็มีการพยายามเข้ามาที่จะขอร้องหรือว่าร้องขอให้ไทยในยุคนั้นเนี่ยนะครับช่วยเหลือโดยการจับแกนนำคนสำคัญนะครับที่เคลื่อนไหวอยู่ในพิจิตรในอุดรธานีหรือว่าในนครพนมบ้างนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สามารถที่จะเอากองกำลังเข้ามานะครับแต่ว่าอาจจะเป็นการบีบเราด้วยแง่ของการเป็นชาติใหญ่แล้วก็บีบให้เราพยายามช่วยเหลือเขานะครับซึ่งเอกสารเนี่ยมันก็บอกว่าเราในแง่หนึ่งเราก็ช่วยกระบวนการในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับเพราะว่าเราก็เห็นอกเห็นใจรวมถึงในยุคนั้นเราอาจจะมีแนวคิดร่วมกันอย่างหนึ่งคือเราต้องการต่อต้านตะวันตกเหมือนกันนะครับดังนั้นในแง่หนึ่งนอกจากเราอาจจะให้ความช่วยเหลือฝรั่งเศสบ้างแต่เราก็สนับสนุนแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องในประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยกลับไปกู้ชาติได้ผมคิดว่ามันเป็นเช่นนั้นครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเรียนถามทางอาจารย์ทางคุณจันไทยกันบ้างนะคะพูดถึงเรื่องของพื้นที่บ้านนาจอกหน่อยนะคะและที่สำคัญก็คือเราจะมีการจัดงานจัดกิจกรรมเพื่อที่จะรำลึกถึงลุงโฮด้วยเล่าถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นหน่อยว่าแต่ละปีเรามีการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะรำลึกถึงลุงโฮในแง่มุมไหนบ้างคะ
2: ครับก็กิจกรรมวันรำลึกวันความสัมพันธ์ระหว่างไทยเวียดนามครับในวันที่19พฤษภาคมนะครับของทุกปีนะครับทางจังหวัดนครพนมร่วมกับสมาคมไทยเวียดนามแล้วก็อำเภอเมืองก็จัดงานวันรำลึกและวันคล้ายวันเกิดของท่านประธานโฮจิมินห์อยู่ที่บ้านนาจอกแห่งนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของท่านประธานโฮจิมินห์นะครับทุกปีโดยมีเอกอัครทูตของเวียดนามประจำประเทศไทยมาร่วมแล้วก็กงสุลเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่นมาร่วมกับทางท่านผู้ว่าจังหวัดนครพนมเป็นประธานพิธีในพิธีนะครับโดยมีชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในประเทศไทยนะครับทุกจังหวัดจะมาร่วมทุกปีนะครับตรงนี้นะครับ
1: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์นะคะที่แน่นแฟ้นนะคะในสมัยนั้นทีนี้พูดถึงเรื่องของการก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้ขึ้นมาหน่อยมีเขาเรียกว่ามีจุดเริ่มต้นในการที่จะสร้างตรงนี้ขึ้นมาจากหน่วยงานไหนบ้างคะจนสำเร็จได้ณปัจจุบันนี
2: ้ก็ที่ได้งบประมาณของท่านเงินผู้จ่องนะครับของทางเวียดนามมามอบให้45ล้านบาทนะครับโดยมอบให้จังหวัดนครพนมโดยจังหวัดนครพนมก็ให้ทางสมาคมไทยเวียดนามเป็นผู้ดูแลก่อสร้างนะครับตรงนี้นะครับโดยใช้งบประมาณ45ล้านบาทนะไม่พอนะครับต้องทางสมาคมไทยเวียดนามโดยมีพี่น้องชาวไทยชาวเวียดนามทั่วประเทศก็ได้มอบเงินสมทบขึ้นไปประมาณ50กว่าล้านนะครับที่ก่อสร้างตรงนี้นะครับและทุกวันนี้ทางสมาคมไทยเวียดนามก็ยังดูแลนะครับในอนุสรณ์สถานแห่งนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วณปัจจุบันนี้ที่จังหวัดนครพนมนี่คือเห็นว่าเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาตินะคะณปัจจุบันนี้มีกี่เชื้อชาติกี่ชนเผ่าคะ
2: 9ชนเผ่า2เชื้อชาติครับทางจังหวัดนครพนมนะครับก
1: ็แล้วก็พื้นที่ของบ้านนาจอกเองเห็นว่ามีหมู่บ้านของชาวเวียดนามด้วยนะคะอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ครับในหมู่บ้านเราก็เป็นชาวไทยเชื้อเวียดนามถ้าส่วนประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นชาวไทยเชื้อเวียดนามนะครับที่ก็ทุกวันนี้ก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีเกษตรและวัฒนธรรมนะครับก็รับนักท่องเที่ยวจากทั่วไปมาเยี่ยมชมนะครับมีการชมสวนผักปลอดสารพิษทำการข้าวเกียบนะครับมีไอกิจกรรมต่างๆเพื่อรับต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับเรียกว่าโอท็อปวิลเลจเพื่อการท่องเที่ยวนะครับแต่ทุกวันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นไอบีโฮปนะครับเนี่ยเป็นเพื่อรับนักท่องเที่ยวมีอยู่ประมาณ10แชมป์ก็คือไปที่แต่ละฐานนะครับก็รับนักท่องเที่ยวมาโดยตลอด
1: ค่ะก็ถือว่ากระแสเรื่องของนักท่องเที่ยวนี่ก็คือมาเที่ยวที่นี่เยอะเหมือนกันนะคะในแต่ละปีค่ะ
2: ก็มาเที่ยวที่นี่แล้วก็มาเยี่ยมชมความเป็นมาของประวัติความเป็นมาของท่านประธานหุ่นมินที่อนุสรณ์และบ้านหลวงครับนะครับ
1: แล้วถ้าหากจะพูดถึงเรื่องของนิสัยหรือว่าเอกลักษณ์ของชาวเวียดนามนี่คือ เขาจะมีความคุ้นเคยกับเรื่องของเกษตรกรรมมากกว่าใช่ไหมคะ
2: ก็อยู่ในหมู่บ้านก็เป็นเกษตรกรส่วนใหญ่
1: เขาจะทำอะไรบ้างคะ
2: ก็ปลูกผักนะครับปลูกผักปลูกมากปลูกผู้ที่นี่ก็จะเป็นที่เรามีชื่อเสียงหน่อยก็เป็นคนเวียดนามมาที่นี่ก็นำชามาด้วยนะครับใบชาที่เป็นชาเขียวเขาเรียกว่าชาเขียว
1: ชอบดื่มชา
2: ครับดื่มชานะครับ
1: ค่ะอันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องของวิถีของการชอบทำการเกษตรแล้วก็ดื่มชา
2: ครับในหมู่บ้านจะเกือบทุกหลังคาเรือนจะมีต้นชา
1: ค่ะ
2: จะมีต้นชาไว้ดื่มสมัยก่อนก็ไปขายแต่ทุกวันนี้ก็เอาไว้ดื่มนะครับก็มีผลิตภัณฑ์ชาเขียวของกลุ่มโอท็อปนะครับเพื่อการท่องเที่ยวครับ
1: ค่ะถือว่าณปัจจุบันนี้มีเยอะไหมคะหมู่บ้านของชาวเวียดนามที่นี
2: ่ประมาณ120กว่าหลังคาเรือนครับรวมทั้งหมดรวมทั้งคนไทยที่มาอยู่ที่นี่ก็รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องก็ประมาณ10กว่าครัวเรือนครับ
1: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคงแน่นแฟนกันอยู่นะคะทีนี้ค่ะ
2: คนไทยมาอยู่ที่นี่ก็พูดภาษาเวียดนามได
1: ้ก็พูดได
2: ้พูดได้
1: เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วย
2: อยู่ด้วยกันตั้งแต่เล็กจนพูดภาษาเวียดนามได้ทุกวันนี้ยังพูดเก่งกว่าคนเวียดนามพูดอีกนะครับที่ในหมู่บ้านคนเวียดคนไทยมาอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กร้องเพลงเวียดนามก็ยังได้
1: อาจารย์ก็พูดได้อยู่ใช่ไหมคะ
2: ก็พูดได้อยู
1: ่ก็พูดได
2: ้ครับ
1: นะคะก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะเรื่องของวัฒนธรรมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรียนถามทางดร.อาจารย์สุริยาเพิ่มเติมหน่อยว่านี่คือจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของไทยกับเวียดนามแล้วทีนี้อาจารย์มองฉากกระทัดข้างหน้าว่าเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้รวมทั้งการที่จะพัฒนาต่อยอดไปเรื่องของการที่จะมาท่องเที่ยวของลุงโฮเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ตรงน
0: ี้ครับผมคิดว่านี่เป็นโมเดลการทูตแบบหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และมิตรภาพระหว่างไทยเวียดนามแล้วนะครับการพื้นที่ที่เราเรียกว่าพื้นที่ที่ท่านโฮจิมินห์เคยเคลื่อนไหวเนี่ยมันในหลายแห่งในประเทศไทยถูกจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเช่นที่นครพนมที่อุดรธานีและที่พิจิตรนะครับพื้นที่แบบนี้ทำให้เรามีความรู้และมีความเข้าใจระหว่างกันมากขึ้นนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเรายอมรับและให้เกียรติและก็ยกย่องผู้นำประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะในกรณีนี้คือท่านโฮจิมินห์นะครับซึ่งเราอย่างที่ท่านพิธีกรได้บอกไว้ว่าเป็นบิดาแห่งเอกราชของเวียดนามเนี่ยเราก็ถือว่าเราได้ใจคนเวียดนามไปเยอะมากทีเดียวนะครับคนเวียดนามเวลามาท่องเที่ยวที่นี่พอเขาได้รับทราบว่ามีอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์เนี่ยเขาก็จะต้องมาผู้นำระดับสูงในพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามผู้นำในระดับสูงในรัฐบาลเวียดนามตั้งแต่นายกรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าบุคคลต่างๆในประเทศเวียดนามรวมถึงระดับประชาชนเนี่ยมันก็ให้เขาทุกคนต่างให้ความสำคัญกับพื้นที่ประวัติศาสตร์แบบนี้ซึ่งมีน้อยมากนะครับที่เราสามารถที่จะใช้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ของผู้นำมาดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเรามองไปมองมาเราก็จะเห็นว่าโมเดลระหว่างไทยเวียดนามเนี่ยสำคัญมากแล้วก็ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านจากยุคสงครามเย็นมาสู่หลังยุคสงครามเย็นนะครับภาพลักษณ์ของท่านโฮจิมินห์ถูกพูดถึงในแง่ของมิตรภาพพื้นที่เหล่านี้ถูกพัฒนาเป็นพื้นที่แห่งมิตรภาพระหว่างไทยเวียดนามนะครับเป็นการทูตภาพประชาชนแบบนึงซึ่งเราดำเนินไปอย่างค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับสำหรับในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นที่เรียกว่าเรากำลังเตรียมตัวที่จะลงนามในการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านนะครับหมายถึงมันมีความหมายว่าในอนาคตเนี่ยเราจะดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นอีกทั้งในแง่ของยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศนะครับถ้าเรามีปัจจัยที่เราสามารถพูดคุยกันได้แบบสนิทใจแบบนี้นะครับอย่างเช่นเรื่องผู้นำเรื่องการยกย่องท่านโฮจิมินห์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านรู้สึกนิยมชมชอบในความมีน้ำใจไมตรีของคนไทยเนี่ยมันก็จะเป็นแนวทางอย่างดีนะครับผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยทั้งรัฐบาลไทยและทั้งรัฐบาลเวียดนามจะมองพื้นที่อย่างนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สำคัญมากๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นการเดินทางมาเยี่ยมเยียนจังหวัดนครพนมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มาเยี่ยมตรงนี้แล้วก็ท่านมาตรงนี้ก่อนเลยนะครับและท่านก็ได้กล่าวในที่นี้ว่าพื้นที่ตรงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับไทยในการกระชับความสัมพันธ์กับเวียดนามนะครับโดยเฉพาะในยุคที่เรากำลังจะลงนามในความสัมพันธ์ขั้นยุทธหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านนะครับฝ่ายเวียดนามเองนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเขาอนุมัติงบประมาณจำนวน 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

0: าเข้ามาเพื่อที่จะสนับสนุนการก่อสร้างตัวนี้เป็นแนวทางอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาก็ประสบความสำเร็จในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของท่านโฮจิมินห์ออกไปทั่วโลกนะครับให้เป็นการยอมรับนะครับดังนั้นในอนาคตเนี่ยเท่าที่รับทราบทั้งสองประเทศทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนามต่างมีจุดร่วมกันก็คือจะทำยังไงให้สถานที่แบบนี้นะครับมีการดำเนินต่อไปแล้วก็มีการพัฒนาทั้งในแง่ของรูปแบบการเล่าประวัติศาสตร์ของท่านโฮจิมินห์รวมถึงการยกย่องนะฮะแล้วก็ให้เกียรติผู้นำประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเรียนถามอาจารย์ดร.สุริยาเพิ่มเติมหน่อยว่าแต่ละปีเราจะสังเกตเห็นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ตรงนี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นเยาวชนเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะรู้จักกรุงโฮให้มากยิ่งขึ้นเขาก็จะมาที่นี่เยอะมากๆในแง่ของการศึกษาหรือว่าในมุมของวิชาการอาจารย์มองว่าความรู้หรือว่าข้อมูลที่เขาได้ศึกษาได้สัมผัสกับอนุสรณ์สถานตรงนี้เขาจะนำไปใช้หรือว่าไปต่อยอดในเรื่องของความรู้หรือว่าการศึกษาในแง่มุมไหนบ้างคะอาจารย์คะ
0: ครับขอบคุณคำถามนี้นะครับผมคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อแวดวงการศึกษามากทีเดียวนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราลองวิเคราะห์กลับไปย้อนกลับไปดูนะครับระบบการศึกษาไทยเนี่ยเราก็ให้ความสนใจกับวิชาประวัติศาสตร์พอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามเสียงสะท้อนที่มันออกมาก็คือส่วนใหญ่เราจะเรียนประวัติศาสตร์ที่ในหลายกรณีเราเรียนประวัติศาสตร์ที่ห่างจากตัวเรามากที่ไกลตัวจากเรามากนะครับแล้วก็เราไปเรียนประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับศูนย์กลางหรือเกี่ยวกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่บริเวณอาณาบริเวณที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเราใช่ไหมครับนักศึกษาหรือว่านักเรียนตั้งแต่ระดับประถมมัธยมมหาวิทยาลัยรวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยผมคิดว่ามีความสำคัญนะครับเวลาเข้ามาในพื้นที่แบบนี้นะครับเขาจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่มันมีความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนนะครับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เราคิดถึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงแค่ในอาณาบริเวณแถบนี้นะครับแต่ว่าพื้นที่ชายแดนแบบนครพนมเนี่ยมันมีลักษณะของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและเรื่องเล่าของประชาชนที่มันเคลื่อนไหวข้ามเขตแดนรัฐชาตินะครับการเรียนรู้เรื่องราวของท่านโฮจิมินห์เนี่ยก็จะทำให้เราเห็นว่าพื้นที่แถวนี้มันมีความเชื่อมโยงกันมาตลอดนะครับตั้งแต่เวียดนามลาวแล้วก็ไทยนะครับลักษณะทางภูมิศาสตร์แบบนี้มันทำให้เกิดเป็นประวัติศาสตร์ที่มันไม่สามารถที่จะถูกปิดบังด้วยเส้นเขตแดนของรัฐได้นะครับดังนั้นการเรียนประวัติศาสตร์หรือว่าการเข้ามาในพื้นที่แบบนี้จะทำให้เราเปิดความรู้หรือว่าอัปเดตความรู้ว่าคุณสามารถที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของคุณผ่านพื้นที่แห่งการเรียนรู้แบบนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่านโฮจิมินห์หรือว่าเรื่องของสามัญชนคนเวียดนามอย่างที่ท่านกำนันได้พูดถึงนะครับที่มันมีการข้ามแดนที่มีการหลุดพ้นจากเขตแดนของรัฐชาติแต่มันเป็นประวัติศาสตร์ของพลเมืองโลกที่มันมีการเคลื่อนไหวไปมานะครับผมคิดว่าประเด็นแบบนี้น่าสนใจทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะประชาชนคนไทยคนลาวและคนเวียดนามนะครับว่าเรามีความช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันมีการเคลื่อนไหวแบบนี้ตั้งแต่ในยุคจารีตจนถึงปัจจุบันครับ
1: ค่ะนะคะก็ถือว่าเราได้รู้จักลุงโฮนะคะหรือว่าโฮจิมินห์ได้มากยิ่งขึ้นแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันหน่อยว่าอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ตรงนี้นะคะเขามีสถานที่มีจุดไหนที่จะให้เราได้ศึกษาและที่สำคัญมีอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะดูแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของการเป็นอิสรภาพแล้วก็เป็นผู้นำที่ดีของทุกคนแล้วก็ของคนทั้งโลกนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

0: ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชมคะที่เราบอกว่าจะพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศของอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ตรงนี้ว่ามีอะไรบ้างอยู่ด้านในและเราจะได้รู้จักลุงโฮให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือประตูด้านหน้าค่ะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าจริงๆแล้วเป็นวัฒนธรรมจากเวียดนามที่เราอยากจะสื่อให้กับคนที่มาได้สัมผัสอะไรบ้างคะอาจารย์
1: ครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับถูกออกแบบเป็นในลักษณะของจักรวาลคติหรือว่าจักรวาลทัตแบบพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศเวียดนามนะครับเราจะเห็นว่าบริเวณซุ้มประตูตรงนี้เนี่ยในภาษาเวียดนามเรียกว่ากงตามกวานนะครับหรือว่าประตูที่มีลักษณะคล้ายๆกับประตู3บานนะครับถ้าเราไปเวียดนามเนี่ยเวลาเราไปพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเช่นศาลเจ้าวัดวาอารามเนี่ยก็จะมีประตูแบบนี้คล้ายๆกันนะครับมันคล้ายๆกับแสดงให้เห็นว่าหลังจากที่เราจะก้าวเข้าไปสู่ตรงนี้เนี่ยมันมีลักษณะของพื้นที่ที่มันอยู่ภายใต้จักรวาลทัตหรือว่าจักรวาลคติแบบความเชื่อแบบขงจื่อผสมผสานกับพุทธและก็เต๋านะครับซึ่งเป็นคติที่เวียดนามรับมาจากจีนนะครับพอถ้าเรามองเป็นเส้นตรงตัดเข้าไปเนี่ยเป็นพื้นที่หลักที่เขาถูกจัดวางไว้นะครับเพื่อที่จะนำไปสู่อาคารตรงกลางที่เรียกว่าอาคารระลึกถึงท่านโฮจิมินห์นะครับก่อนที่จะเข้าไปถึงอาคารที่ระลึกท่านโฮจิมินห์เนี่ยก็จะมีสระน้ำนะฮะแล้วก็มีเขาเรียกว่าสะพานให้เราข้ามไปนะครับสระน้ำนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งความผิวไหวความอ่อนโยนนะครับแล้วก็ด้านหลังของตัวอาคารสักการะเนี่ยก็จะเป็นภูเขานะครับแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งนะครับดังนั้นพื้นที่ตรงกลางที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ที่เป็นอาคารระลึกถึงท่านโฮจิมินห์เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มันมีความสมดุลระหว่างพลัง2อย่างนะครับถ้าเชื่อตามความเชื่อแบบนั้นนะครับและตรงนี้ก็จะเขียนว่าอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์นะฮะภาษาเวียดนามก็คือคู่เตื่องเนียมจูติโฮจิมินห์นะครับตรงนี้เราออกแบบให้มีสัญลักษณ์ของต้นไม้ประจำชาติไทยนะครับต้นราชพฤกษ์นะครับส่วนทางนี้ก็คือต้นไม้ประจำชาติเวียดนามเขาใช้ดอกบัวนะครับแล้วก็มีการประดับบทกลอนคู่2ฝั่งนะฮะซึ่งมีความหมายว่าแม้นจะห่างไกลจากแผ่นดินปิตุภูมินะครับทางนี้มีความหมายว่าร่วมแรงร่วมใจสร้างมิตรภาพกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันนี้คือความหมายที่ต้องการที่จะบอกสำหรับคนที่จะเข้ามาตรงนี้ครับ
0: คือแค่ประตูทางเข้าเราก็จะได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์นะคะทั้งไทยแล้วก็เวียดนามรวมทั้งความสัมพันธ์ที่มีขึ้นตั้งแต่สมัยอดีตแล้วนะคะนี่คือประตูทางด้านเข้าด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันหน่อยนะคะว่าเขาจะมีการให้บริการแบบไหนและที่สำคัญนะคะเปิดให้บริการอย่างไรกันบ้างมาดูกันค่ะ

0: ค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาภายในอาคารนะคะของลุงโฮแล้วนะคะด้านในนี่คือท่านกำนันคะถ้าเราเข้ามาแล้วเนี่ยเรื่องของการทำความเคารพหรือว่าการคารวะต้องทำยังไง
1: ก็เข้ามาก็เคารพก็มีดอกไม้นะครับคารวะท่านนะครับมือใครจะขอพรอะไรก็ขอได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีดอกไม้นะครับเรียนเชิญครับ
0: ค่ะแต่ว่าท่านกำนันคะจะเห็นมีคล้องตรงนี้ด้วย
1: แล้ววางดอกไม้แล้วก็มาตีคล้อง
0: อ๋อค่ะเดี๋ยวเราจะไปคารวะลุงโฮด้านในกันค่ะทำยังไงบ้างคะทำไมต้องเป็นดอกกุหลาบคะ
1: ก็แต่ก่อนเราจุดธูปแต่ว่าทุกวันนี้ต้องดอกกุหลาบ
0: เป็นดอกกุหลาบ
1: แสดงความรักนะครับ
0: ค่ะทำยังไงบ้างคะ
1: ก็ลงมือไหว
0: ้ลงมือเลยค่ะหลังจากเราได้คารวะนะคะประธานโฮจิมินห์แล้วเราก็
1: ตีคล้องเลยครับ
0: ตีคล้องเลย
1: ตีคล้อง
0: กี่ครั้งคะ
1: ตีสามครั้ง
0: ตีสามครั้งนะคะอันนี้เป็นวัฒนธรรมของพุทธหรือเปล่าคะของไทยเรานะคะสามครั้งสามครั้งนะคะอันนี้คือเป็นการแสดงความเคารพนะคะ
1: บอกกล่าวท่านว่าเรามาถึงแล้วมาคารวะท่านตามคำเชื่อเนาะ
0: ค่ะ
1: ตีคล้องตี
0: นอกจากเราจะได้คารวะนะคะประธานโฮจิมินห์แล้วนะคะก็ภายในอาคารตรงนี้ก็จะมีประวัติเรื่องราวที่ทำเป็นนิทรรศการด้วยนะคะจะมีประวัติในแง่ไหนบ้างเดี๋ยวเดินไปดูกันหน่อยนะคะ
1: ก็หนึ่งก็ต้นเป็นคำกลอนตรงนี้ความเนี่ยดวนเกียรติดวนเกียรติได้

0: 208นะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดที่เมืองเวนะครับคือการลุงโฮเนี่ยได้เดินทางออกไป
1: ไปที่ฝรั่งเศส
0: ใช่ครับเดินทางออกไปยุโรปแล้วก็ท่านก็ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครอบครัวในเรือลำนี้ก่อนที่จะไปถึงฝรั่งเศสนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะมีรูปที่หลังจากนั้นก็จะมีรูปการเคลื่อนไหวในเขตพื้นที่ภาคเหนือในเขตพื้นที่ปฏิวัติของท่านนะครับในเขตที่เรียกว่าถ้ำปากบ่อนะครับจริงๆคำว่าถ้ำปากบ่อนี่เป็นภาษาไทยนะครับเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งในเขตที่ท่านปฏิวัติแล้วก็การเคลื่อนไหวในเขตบริเวณแถบทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามเนี่ยเป็นเขตที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่เรียกว่าคนไทยหรือว่าคนไต่เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งก็มีส่วนในการช่วยเหลือลุงโฮในการกู้ชาตินะครับดังนั้นก็จะมีการเคลื่อนไหวในเขตพื้นที่ป่าเขาตรงนี้เยอะทีเดียวนะครับนอกนั้นก็จะมีภาพที่ท่านถ่ายคู่กับท่านนายพลหวงเวียนจาร์นะครับอันนี้ก็เป็นคนที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเป็นคล้ายๆว่าเป็นฝ่ายบู๊นะครับก็คือเป็นคนที่นำกองกำลังเป็นคนที่นำกองกำลังแล้วก็ควบคุมกองกำลังในการต่อต้านกับฝรั่งเศสนะฮะซึ่งในปัจจุบันท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านมีอายุยืนมากทีเดียวมากกว่า100ปีนะครับแล้วก็จะเป็นในเวียดนามก็จะเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของลุงโฮนะครับก็คือในอีกแง่หนึ่งก็เป็นสหายร่วมกัน
1: เหมือนเป็นสหายร่วมด้วยนะคะทีนี้อาจารย์คะจะสังเกตเห็นรูปที่มีความหลากหลายตรงนี้เนี่ยจะเห็นลุงโฮกับเด็กๆเนี่ยภาพค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรและที่สำคัญก็คือเป็นฮีโร่ของเด็กๆด้วยใช่ไหมคะที่สื่อออกมาเนี่ย
0: ครับก็ลุงโฮนี่เป็นจริงๆท่านไม่ได้แต่งงานนะฮะท่านไม่ได้แต่งงานนะครับรวมถึงไม่มีผู้สืบสกุลในลักษณะของบุตรหลานที่เป็นสายเลือดนะครับแต่อย่างไรก็ตามในประวัติศาสตร์ของท่านเนี่ยท่านมักจะมีความเอ็นดูแล้วก็มีความเมตตาต่อเด็กนะครับเด็กชาวเวียดนามนะครับรวมถึงมีรูปภาพที่เกี่ยวกับคนเวียดนามในเมืองไทยที่เคยกลับไปเวียดนามเนี่ยแล้วลุงโฮก็มารับนะครับซึ่งท่านก็ถ่ายรูปกับเด็กๆนะครับซึ่งภาพถ่ายบางภาพนี่ก็จะเป็นยกตัวอย่างภาพนี้นะครับลุงโฮพบกับบุตรหลานชาวเวียดนามในฝรั่งเศสอะไรเงี้ยนะครับท่านก็ถ่ายกับเด็กเยาวชนนะฮะท่านมีความคิดอย่างหนึ่งว่าถ้าหากมนุษย์เราเนี่ยจะหวังผลในเบื้องหน้าแค่ระยะสั้นๆเนี่ยท่านจงปลูกพืชเพราะว่ามันให้ผลเร็วนะครับแต่ถ้าเราต้องการผลสัมฤทธิ์หรือว่าผลประโยชน์ในภายภาคหน้าเป็นระยะเวลา100ปีหรือ200ปีเนี่ยเราต้องปลูกความเป็นมนุษย์นะครับดังนั้นกลุ่มเยาวชนเนี่ยจึงเป็นกลุ่มที่ท่านให้ความสนใจเอ็นดูนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญมากครับ
1: ค่ะนะคะแต่ว่าในอนาคตก็ฝากไว้ด้วยนะคะอยากจะให้มีเป็นซับภาษาไทยติดไว้ด้วยนะคะ
2: จะได้เรื่อยๆว่านี่เพิ่งเปลี่ยนใหม่
1: จะได้แบบว่าได้รู้จักว่าการเคลื่อนไหวในสมัยอดีตของลุงโฮเป็นยังไงบ้างในรูปแบบของภาษาไทย
0: นะคะ
2: ทั้งนั้นมีอยู่แต่ว่าตรงนี
1: ้ค่ะ
2: มันเพิ่งทำใหม
1: ่อันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศด้านในอาคารนะคะของอาคารที่มีภาพจำลองของลุงโฮอยู่ตรงนี้นะคะนอกจากอาคารตรงนี้แล้วยังมีที่อื่นอีกไหมคะเห็นว่ามีบ้านจำลองด้วย
2: บ้านจำลองตรงนี้ครับเดินตรงนี้ก
1: ็บ้านจำลองลุงโฮด้วย
2: บ้านจำลองเสร็จก็ไปที่ตรง
0: อาคารนิทรรศการ
1: อาคารนิทรรศการ
0: ต้องจัดแสดงนิทรรศการ
2: ที่พึ่งจำลอง
1: ค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบ้านจำลองของลุงโฮกันหน่อยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาภายในบ้านจำลองของประธานโฮจิมินห์แล้วนะคะด้านในก็คือจะมีการเขาเรียกว่าจัดเป็นรูปภาพแล้วก็เหมือนเข้าของเครื่องใช้เป็นการจำลองใช่ไหมคะอาจารย์คะมีอะไรบ้างคะด้านในบ้านจำลองตรงนี้ค่ะ
1: บ้านจำลองนี้จะเป็นลักษณะของการจำลองบ้านพักของคนเวียดนามนะครับแล้วก็จำลองขึ้นมาเพื่อที่จะเผยให้เห็นว่าในช่วงทศวรรษ1920ที่ลุงโฮมาอยู่ที่นี่นะครับเคลื่อนไหวที่นี่ก็มีชาวเวียดนามอาศัยอยู่แบบนี้นะครับผมก็เข้าใจว่าก็อาจจะต้องมีบ้านแบบนี้แล้วก็ผสมกับบ้านทรงไทยก็คือบ้านที่คนอีสานเรียกว่าเฮือนสานบ้านที่มีชานยกระดับ

0: ก็จะมีความผสมผสานลุงหงก็คงจะเคลื่อนไหวทั่วบริเวณในหมู่บ้านนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือในประวัติศาสตร์ก็คือแกก็ต้องออกไปทำไร่ทำนาทำสวนจับปลากับสหายนะครับแล้วก็มีการแปลหนังสือนะครับมีการเขียนหนังสือบ้างนะครับดังนั้นก็เลยจำลองขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเผยเห็นว่าชีวิตของคนเวียดนามบ้านพักของเขาในประเทศเวียดนามรวมถึงที่นี่เนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนครับ
1: มันก็มีความคล้ายนะคะของไทยด้วยอันนี้ก็คือเป็นจำลองเตียงนอน
0: ครับเตียงนอนนี่ก็ค่อนข้างอเนกประสงค์นะครับเราจะเห็นว่าน ั่
1: งก
0: ็
1: ได้
0: น
1: ั่
0: งก็ได้นั่งทำงานก็ได้ดื่มชารับแขกก็ได้หรือจะพักนอนก็ได้นะก็จะมีห้องนอนเล็กๆอีก2ห้องด้านในนะตรงนี้คือแคร่นี้ก็จะเป็นค่อนข้างอเนกประสงค์นะครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีรูปวาดนะครับภาพวาดนี่ก็จะเป็นภาพวาดที่เป็นศิลปินชาวไทยเชื้อสายเวียดนามนะเราเรียกว่าเวียดเกี่ยวคนนครพนมนี่เองนะครับท่านชื่อว่าอาจารย์ฤทธิชัยดาววันนะครับหรือภาษาเวียดนามท่านชื่อว่าดาวจ่องหลีนะครับท่านวาดภาพโฮจิมินห์ลุงโฮเป็นงานอดิเรกนะครับโดยที่ท่านไม่ได้เรียนทางด้านศิลปะมาเลยดังนั้นท่านจึงฝึกฝนด้วยตัวเองนะครับอาจารย์หลีฝึกฝนด้วยตัวเองนะครับแล้วก็วาดภาพลุงโฮเยอะมากเป็นร้อยภาพนะครับท่านเป็นคนไทยแล้วก็เป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามผมเข้าใจว่าเป็นคนแรกนะครับที่ได้รับเกียรติให้นำภาพวาดเหล่านี้เนี่ยไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติเวียดนามก็คือเวียดนามไฟอาร์ตมิวเซียมนะครับก็เป็นงานใหญ่มากนะครับแล้วก็หลังจากการจัดงานแสดงครั้งนั้นท่านก็ได้บริจาคภาพวาดของท่านทั้งหมด52ภาพให้กับทางพิพิธภัณฑ์เพื่อที่จะเอาไปจัดแสดงหรือว่าเพื่อนำไปหารายได้เป็นสาธารณกุศลนะครับท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสักปลายปีนี้เองนะครับนี่ก็จะเป็นปูชนีบุคคลคนหนึ่งที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ของลุงโฮแล้วก็วาดภาพลุงโฮไว้เยอะมากครับ
1: ค่ะนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเป็นจำลองเข้าของเครื่องใช้อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะนะคะ
2: ชุมพวกนั่งดื่มชาพวกนี้แหละครับ
1: เอาไว้รับแขกด้วย
2: รับแขก
1: ค่ะแล้วก็จะมีเป็นโต๊ะทำงานใช่ไหมคะแล้วก
2: ็
1: มีเป็นเก้าอี้
2: เก้าอี้นอน
1: นอนพักผ่อนก็ได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นห้องนอน2ห้องนะคะอยู่บริเวณภายในบ้านจำลองตรงนี้นะคะด้านในห้องนอนก็จะมีเป็นเตียงใช่ไหมคะ
2: แต่ส่วนใหญ่ถ้ามีแขกที่มีคู่มาท่านก็จะให้นอนในห้องท่านก็จะนอนด้านนอกว่า
1: แบบนั้นเรื่องราว
2: ครับเรื่องเล่านะครับ
1: ประตูก็จะเป็นประตูแบ
2: บโบราณ
1: แบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการจำลองที่เหมือนจริงมากๆเลย

0: คะตอนนี้เราก็เดินอ้อมมาด้านหลังนะคะบ้านจำลองของลุงโฮเราก็มากันที่อาคารที่เป็นจุดจำลองหุ่นขี้ผึ้งนะคะรูปเหมือนของลุงโฮแล้วก็มีบรรยากาศรายล้อมด้วยวิถีในสมัยอดีตด้วยอาจารย์คะจุดนี้เป็นจุดที่สื่อให้เห็นถึงชาวเวียดนามจริงๆนะคะหรืออยากจะสื่อให้กับคนที่มาเขาได้สัมผัสอะไรบ้างคะ
1: ภาพตรงกลางนั้นที่เป็นหุ่นยืนตรงกลางนั้นก็คือลุงโฮนะครับหรือว่าในช่วงสยามที่ท่านก็มาเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าเถาจินนะครับท่านก็คุยกับพี่น้องมวลชนของท่านนะครับซึ่งก็จะเป็นคนเวียดนามที่อพยพมาจากภาคกลางตอนบนของเวียดนามแถบพื้นที่ที่เรียกว่าเงียติ๋งนะคนบ้านเดียวกันกับลุงน
0: ะ
1: พูดภาษาทำนองเดียวกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ลุงโฮมาที่นี่สิ่งที่จะต้องทำก็คือเรื่องของการอัปเดตอะไรครับข้อมูลข่าวสารนะคนเหล่านี้จากบ้านเกิดเมืองนอนมานานมากแล้วเขาอาจจะไม่รู้ว่าในเวียดนามกำลังมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ากำลังมีแนวคิดอะไรกำลังมีการต่อต้านหรือมีการรวบรวมกำลังพลอย่างไรนะครับสิ่งหนึ่งที่ลุงโฮจะต้องทำก็คือเล่าเรื่องราวในประเทศเวียดนามให้พี่น้องเวียดเกียวก็คือคนเวียดนามในเมืองไทยฟังนะครับนอกจากนั้นท่านอาจจะต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดในการระดมมวลชนนะครับในการที่จะเรียกร้องให้คนเหล่านี้สนับสนุนนะครับอาจจะไม่ใช่ว่าเรียกร้องให้เขากลับไปลบนะครับแต่ว่าอาจจะสนับสนุนในแง่ของการช่วยเหลือในการทำการเกษตรเพื่อหล่อเลี้ยงกลุ่มนักปฏิวัติหรือว่าสหายของท่านที่เข้ามาเคลื่อนไหวในบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะมีรูปหนองน้ำตรงนั้นเรียกว่าหนองญาตินะครับแล้วก็จะมีภาพของพี่น้องนะทั้งคนไทยคนเวียดทำการเกษตรแล้วก็อยู่ร่วมกันนะครับพี่น้องเวียดนามเหล่านี้พอมาถึงพื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ร่วมกับคนไทยอย่างค่อนข้างที่จะสงบสันติแล้วก็มีการผูกมิตรนะครับในยุคหลังก็มีการผูกเสี่ยวกันด้วยนะครับเป็นเสี่ยวกันด้วยนะตามธรรมเนียมอีสานนะครับอันนี้ภาพตรงนี้ก็เลยจำลองได้เห็นว่าลุงโฮมาทำอะไรนะครับ
0: นะคะอันนี้ก็คือสื่อให้เห็นชัดเจนเลยนะคะในสมัยอดีตนะคะนอกจากจะเป็นหุ่นขี้ผึ้งแล้วก็ยังจะมีการจำลองแบบอื่นด้วยนะคะด้านนี้มุมนี้ค่ะอาจารย์ตรงนี
1: ้ก็จะเป็นบ้านอย่างที่ผมบอกก็คืออาจจะเป็นการผสมผสานตรงนี้จะเป็นบ้านยกใต้ถุนสูงแล้วนะครับแล้วก็อาจจะคนเวียดมาพักอยู่ที่นี่ในความเป็นจริงก็จะเห็นว่าเราก็คงจะพักแบบบ้านของที่คนไทยพักกันนะฮะก็ตามคนไทยพักแบบบ้านใต้ถุนสูงแล้วคนอีสานเรียกเฮือนซานเนี
0: ่
1: ยในเวียดนามก็เหมือนกันคนเวียดนามเรียกว่าหย่าซานซานก็คือชานในภาษาไทยนั่นแหละ นะครับดังนั้นเขาก็จะมีวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันนะครับในรูปก็เห็นทั้งบ้านที่เป็นใต้ถุนสูงแล้วก็บ้านที่ติดพื้นดินแบบคนเวียดนามอยู่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศตอนมาอยู่เมืองไทยก็ปรับตัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเก้าอี้นะครับที่ครอบครัวของชาวเวียดนามท่านหนึ่งนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยบรรพบุรุษของท่านนี้เป็นหมอยานะครับที่มีชื่อเสียงในนครพนมนะครับชื่อว่าท่านแพรเลยนะฮะซึ่งก็มีเรื่องเล่าว่าลุงโฮนี่ก็เคยไปพักในบริเวณบ้านของท่านเช่นกันนะครับแล้วก็ทางครอบครัวก็เลยได้มอบชุดโต๊ะเก้าอี้นี้ไว้เป็นสิ่งของที่จัดแสดงในพื้นที่ตรงนี้นะครับ
2: คุณลุงโฮเคยนั่ง
0: ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปมุมนู้นหน่อยนิดหนึ่งนะคะไปดูกันหน่อยว่าภายในอาคารตรงนี้นอกจากจะมีเป็นหุ่นขี้ผึ้งมีการจำลองบ้านในสมัยอดีตซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกับวิถีของคนไทยนะคะแล้วก็จะมีประวัติต่างๆของประธานโฮจิมินห์ตรงนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นการให้ความรู้กับคนที่มาด้วยได้ศึกษาประวัติศาสตร
2: ์
0: ที่อยู่ใกล้ตัวนั่นเองนะคะ
2: นี่คือเส้นทางท่านลุงโฮเดินทางเส้นทางท่านลุงโฮเดินทาง
0: ค่ะ
2: รู้สึกว่าเป็นหลายสิบประเทศนะครับ40กว่าประเทศทั่วโลกท่านเดินทางตลอด
1: และหนึ่งในนั้นก็คือที่เข้ามาในเมืองไทย
0: ค่ะอันนี้คือ26
2: อนุสรณ์สถาน
1: 26ประเทศที่มีอนุสรณ์สถานที่เกี่ยวกับลุงโฮตั้งอยู่นะครับก็มีเกือบ30ประเทศทีเดียวครับส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นงานเขียนของลุงโฮในหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศสที่ชื่อว่าเลอพาเรียนะครับก็เขียนเรื่องของการขุดรีดโดยจักรวรรดินิยมแล้วก็ลัทธิอนานิคมอันเป็นสาเหตุของการปลดแอกนะครับแล้วก็เรื่องภาพของท่านนะครับนี่ปีเกิดแล้วก็ปีที่ท่านเสียชีวิต
0: ค่ะ
1: แล้วด้านบนนี้ก็น่าสนใจมากครับผมคิดว่าเป็นสแตมป์ชุดสแตมป์ที่น่าสนใจครับเพราะเป็นชุดสแตมป์ชุดเดียวนะครับที่เราตีพิมพ์เนื่องในวาระของพิธีเปิดอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์นะครับในปัจจุบันนักสะสมสแตมป์ก็คงสนใจนะครับที่จะสะสมชุดนี้ไว้นะครับซึ่งไปรษณีย์ไทยนะครับก็เป็นคนที่มาร่วมกับทางอนุสรณ์สถานนะครับตอนนี้ก็เป็นวาทะที่ท่านมักจะพูดอยู่เสมอก็คือหิวงิวาหวาบิงเสือเยินเซินต่านเทเสยโฮจิมินห์นะครับก็คือมิตรภาพและสันติภาพระหว่างประชาชนทั่วโลกและลงนามโดยโฮจิมินห์ครับ
0: ค่ะนะคะก็ถือว่าวันนี้ได้รับความรู้กันเต็มๆเลยแล้วก็ได้รู้จักกับลุงโฮมากยิ่งขึ้นนะคะจนหลายคนเนี่ยถ้าไม่เคยมาเนี่ยก็อยากจะมาสัมผัสด้วยเช่นเดียวกันนะคะอยากจะให้อาจารย์ได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมเกี่ยวกับลุงโฮหน่อยค่ะนิดนึง
1: ครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางรายการที่มาเปิดแล้วก็ทำรายการแล้วก็นำเสนอเรื่องราวของพื้นที่แห่งนี้นะครับผมคิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราได้นำเสนอพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเวียดนามนะครับในแง่ของมิตรภาพในแง่ของวิชาการรวมถึงในแง่ของการให้ความรู้กับประชาชนรวมถึงนักเรียนนักศึกษาทั่วไปนะครับก็ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกวันทุกเวลานะครับถ้ามาเป็นหมู่คณะก็ขอให้แจ้งมาก่อนถ้ามาเป็นแบบ walk in มาเป็นโดยส่วนตัวก็สามารถเดินทางเข้ามาเลยนะครับ
0: ค่ะท่านกำลังฝากถึงคุณผู้ชมหน่อย
2: ก็ขอขอบคุณเช่นกันครับทางรายการนะครับที่ได้มาทำรายการให้ประชาสัมพันธ์ให้กับได้รู้จักท่านลุงโฮมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้รู้จักหมู่บ้านมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขอเรียนก็

0: ในช่วงการเรียนเชิญนะครับมานักท่องเที่ยวพี่น้องทั่วประเทศนะครับมาเยี่ยมชมหมู่บ้านลาจอกและบ้านอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ได้ตลอดเวลานะครับตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับก็เรียนเชิญมาเยี่ยมชมได้ครับ
1: วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทางท่านกำนันด้วยนะคะท่านกำนันจันไทยแล้วก็ทางดร.สุริยาด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะวันนี้ที่ให้เกียรติมาร่วมรายการแล้วก็พาเดินชมบรรยากาศนะคะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือนะคะเรื่องราวของอีสานสตอรี่นี่คือสตอรี่ของลุงโฮและนี่คือสตอรี่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสยามกับเวียดนามนั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: อาเซียน2045
1: อนาคตของอาเซียนที่เราร่วมสร้างทั้งความสงบสุขมั่นคงปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนอาเซียนในอนาคตต่อไป
0: อาเซียน2045 I'll share future

0: แสงอาทิตย์แรกแห่งสยามโผล่พ้นขอบฟ้าที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมรับพลังธรรมชาติยามรุ่งอรุณก่อนใครในสยามแสงธรรมส่องสว่างแห่งศรัทธาเมืองแห่งวัดเก่าแก่และพระพุทธศาสนาสูตรการการปฏิบัติธรรมทุกสายแสงเทียนงดงามอลังการในประเพณีแห่เทียนพรรษาหนึ่งเดียวในโลกแสงโซลาร์เซลล์ที่เขื่อนสิรินธรพลังงานสะอาดเพื่อชีวิตเมืองสมัยใหม่ยั่งยืนและก้าวไกลอุบลราชธานีงดงามทุกแสงประทับใจทุกวัน
1: เขื่อนสิรินธรพลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

0: สวัสดีครับนี่คือรายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับอยู่กับผมทักษิณปวถาครับรายการนี้จะนำเสนอบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐองค์กรต่างๆที่หาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาต่างๆอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาพรวมครับปัจจุบันนี้คุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นข่าวในสื่อโซเชียลปัจจุบันนี้เกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นบางพื้นที่เกิดการสูญเสียบางพื้นที่มีการสูญเสียชีวิตเกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้หลายคนอาจจะมองว่าจุดเริ่มต้นของปัญหาต่างๆเหล่านี้เกิดจากการที่ถูกบูลลี่การถูกเป็นปมด้อยที่คนมาชอบพูดชอบล้อชอบว่าเพื่อนร่วมงานก็ดีหรือใครหลายๆคนอาจจะเป็นยกตัวอย่างเช่นในโรงเรียนโดนกลุ่มเพื่อนที่ไปชอบบูลลี่ชอบว่าต่างๆนานาเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในองค์กรเดียวกันก็เช่นเดียวกันชอบพูดนักพูดนักว่านักวิจารณ์หารู้ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้ครับที่คุณชอบพูดชอบว่านักวิจารณ์นะครับทำให้คนที่ถูกว่าถูกกระทำกลายเป็นปมด้อยในใจแล้วปมด้อยในใจนี้เกิดเป็นแผลในใจที่สามารถที่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครไม่รู้ที่จะไปปรึกษาใครสุดท้ายท้ายสุดใช้วิธีการจบปัญหาด้วยเหตุการณ์ที่เกิดความรุนแรงแล้วเกิดความสูญเสียวันนี้แผลใจสายด่วนรับมือความเครียดและการบูลลี่ในโรงเรียนรวมไปถึงการบูลลี่กันว่าการนินทากันในที่ทำงานเรามาไขข้อข้องใจมาพูดคุยกันกับนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการจากศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นครับคุณพัชระเรืองนิคมวันนี้มาพูดคุยกันวันนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อีกหนึ่งท่านครับวันนี้ผมมีพิธีกรร่วมด้วยครับ
2: สวัสดีครับผมบรรลุนพนกรนะครับ
0: อย่างที่เราเกริ่นไปในช่วงแรกจริงๆแล้วปัญหาต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าจริงๆเราไม่ได้มีแค่เฉพาะในโรงเรียนอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ทุกที่ที่ทำงาน
1: ครับ
0: ที่โรงเรียนสังคมต่างๆสังคมกลุ่มเพื่อนเพื่อนสนิทเองก็ดีทั้งหมดที่เป็นการพูดการกระทำบางทีเห็นว่าเอ๊ะนี่คือจุดด้อยของเพื่อนเอามาพูดเป็นสนุกคุณสนุกนะคุณพูดไปคุณสนุกคุณสนุกคุณก่อกลุ่มนินทากันคุณสนุกแต่คนที่ถูกนินทาคนที่ถูกว่าร้ายคุณเคยเข้าไปอยู่ในใจเขาไหมว่าเขารู้สึกยังไง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วไม่เคยคิดเลยว่าจุดเหล่านั้นน่ะเขาตรอมตรมมากแค่ไหนยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี้ย 2-3 วันที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่ค่อนข้างหนักพอสมควรเกิดการสูญเสียชีวิตเกิดการใช้อาวุธเข้ามาใช้ด้วยนั่นคือเหตุผลที่เขาต้องตัดสินใจใช้แบบนั้นกรณีเหตุการณ์แบบนี้ครับในมุมของนักจิตวิทยาของอาจารย์เนี่ยครับคิดว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่สะเทือนขวัญเช่นเนี้ยจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กหรือว่าคนในสังคมยังไงบ้างครับ
1: โอ้อย่างแรกเลยนะครับ ถ้าเราดูติดตามข่าวสถานการณ์การเมืองมาตลอดนะครับเราก็จะเห็นว่าเราจะมีความรุนแรงมาเป็นระยะใช่ไหมครับเห็นออกมาตลอดเลยว่าจะเป็นความรุนแรงของนอกจากผู้ใหญ
0: ่
1: ที่ผ่านมานะครับ สังคมเราเจอกับผู้ใหญ่แล้วล่าสุดที่มันน่ารู้สึกว่าน่าวิตกก็คือกลายเป็นเด็กวัยรุ่นที่ลงมือกระทำจริงๆถามว่าเริ่มแรกเลยถามว่าที่ท่านพิธีกรถามว่าส่งผลกระทบยังไงบ้างก็คนข้างตัวนะครับคนใกล้ตัวบอกว่าเปิดข่าวแล้วอ่านข่าวแล้วรู้สึกไม่อยากอ่านต่อแล้ว
0: ผมไม่อยากดูผมไม่มีแรงทำอะไรต่อเลย
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: อันนี้คือมันเป็นเอฟเฟกต์เขาเรียกอาจจะเรียกว่า secondary gain หรือว่า มันเป็นผลกระทบอีกทอดหนึ่งที่มันไกลกันมันคนบาดเจ็บคนเสียชีวิตไม่อยู่ใกล้ตัวแต่ว่าความรู้สึกของสังคมมันกระทบมาที่เรา
0: ครับ
1: เรารู้สึกเจ็บปวดได้รู้สึกสูญเสียเหมือนเสียคนใกล้ตัวไปเลย
0: อ
1: ันนี้ก็คือผลที่ส่งผลกับคนไกลนะครับ
0: ครับ
1: แล้วคนใกล้ตัวพ่อแม่ผู้ปกครอง
0: คุณพ่อคุณแม่พี่ป้านะอาปู่ย่าตายาย
1: อันนั้นคือต้องพบกับความสูญเสียที่มันไม่ทันคาดคิดเพราะว่าคนที่สูญเสียเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในห่วงวัยอันสมควรจะไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: มันก็เกิดความสูญเสียตรงนี้แล้วก็ที่ผมอยากจะชี้เห็นก็คือความรุนแรงที่เราเห็นในสังคมเห็นไหมครับว่ามันมีมาเรื่อย
0: ๆ
1: มันเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเรายังไม่จัดการอะไรในอนาคตต่อๆไปมันก็ยังคงมีเรื่อยๆต่อไปอีก
0: ผมเชื่ออย่างนั้น
1: ผมคิดว่าที่มันกระทบก็คือกระทบเรื่องของความรู้สึกของคนในสังค
0: ม
1: แล้วก็ความหวาดกลัวต่ออนาคต
0: ใช
1: ่ครับ
0: อย่างเหตุการณ์อย่างเหตุการณ์แบบนี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วปุ๊บคนที่สภาวะจิตใจปกติ
1: ครับ
0: ปกตินะครับ
1: ปกติเลยครับ
0: เสพข่าวรับข่าวดูข่าวเขายังจัดการตัวเองได้นะ
1: ใช่
0: ไหมรู้สึกโอเคนี่คือเหตุการณ์ต่างๆมันต่อให้มันเป็นเรื่องไกลตัวเราเราก็ยังสามารถดำรงชีวิตได้กินข้าวอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นกลุ่มคนที่เขามีความเครียดความซึมเศร้าอยู่แล้วแล้วยิ่งมาเสพข่าวแบบนี้ครับ
1: จะกระทบเขาก็ได้แล้วกับคนใกล้ตัวอีกที่ตอนนี้ผมคิดว่า ทางรัฐน่าจะเริ่มแล้วล่ะครับเริ่มกระบวนการแล้วเพราะว่าคนใกล้ตัวที่เผชิญเหตุอย่างที่เราเห็นในข่าวนะครับอาจารย
3: ์
1: ก็ต้องได้รับเขาเรียกว่าการเข้าไปซัพพอร์ตอย่างเร่งด่วนเลยในเรื่องของสภาพจิตใจหรือว่าในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างหลังจากที่เผชิญเหตุการณ์สูญเสียครั้งใหญ่มาแล้วก็แน่นอนว่าสังคมเราอาจจะไม่ทราบว่าจะต้องมีการถอดบทเรียนอีกหรือเปล่า
3: ผมว่าจำเป็นนะ
1: ครับ
3: ควรนะควรจะต้องถอดบทเรียน
1: ถอดบทเรียนของความรุนแรงเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการบูลลี่นะครับ
3: ใช่ครับ
1: เรื่องของการบูลลี่เรื่องของการบูลลี่กับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเราจะมองว่ามันมีส่วนซึ่งกันและกันก็ได้แต่ในมุมมองผมคิดว่าการบูลลี่เลยมันไม่ใช่สาเหตุเดียวมันไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ทำให้คนคนหนึ่งกระทำความรุนแรงต่อสังคมแบบนี
3: ้
1: จะบอกได้ว่าการบูลลี่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยร่วมแล้วกันการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างที่เราเห็นที่เกิดขึ้นนะครับมันมีหลายเหตุปัจจัยมากไม่ว่าจะเป็นการบูลลี
3: ่
1: มีหรือแม้แต่ที่สังคมมักจะชี้เป้ามาเลยก็คือป่วยหรือเปล่าใช่ไหมครับ เวลาเกิดเหตุก็ผู้ที่เขากระทำเนี่ยเขาป่วยหรือเปล่าป่วยหรือเปล่ามีสภาพจิตที่ปกติดีหรือเปล่าอันนี้ก็อีกปัจจัยนึงแล้วก็ปัจจัยของการเลี้ยงดูวัยเด็กครับปัจจัยของการเลี้ยงดูวัยเด็กก็เหมือนปัจจัยทั้ง3ถ้าแบ่งเป็น3อย่างใหญ่ๆก็คือเรื่องของไบโอเรื่องของสภาพสุขภาพของเขาเนี่ยมันปกติดีไห
3: ม
1: เรื่องของไซโคสภาพจิตใจแล้วก็เรื่องของโซเชียลหรือว่าการเลี้ยงดูในวัยเด็กหรือว่าบรรยากาศในโรงเรียนอีกนี่ครับอาจารย์
3: ซึ่งปัจจัยต่างๆที่อาจารย์ได้เกริ่นมาทั้งหมดนี่คือเรากำลังวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะทั้งหมดที่มันเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงแบบนี
1: ้
3: จริงๆแล้วนะเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปหรอกว่าน้องเป็นยังไงจากเหตุการณ์นั้นคือมันเหตุการณ์นี้มันผ่านไปแล้วทีเนี้ยอย่างปัจจัยที่1คือ1แหละอาจจะถูกบูลลี่หรือเปล่
1: า
3: ถูกบูลลี่จากเพื่อนหรือเปล่านั่นนี่นี่โน่นโน่นไม่ดีไม่โอเคต่างๆถูกขูดรีดหรือเปล่าถูกนินทาถูกใส่ร้ายว่าร้ายต่างๆนานาอาจจะรวมถึงการเลี้ยงดูในครอบครัวนั้นก็มีส่วนหรืออาจจะลึกลงไปกว่านั้นว่าน้องอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิต
1: ถูกต้องครับ
3: ด้วยก็ได้
1: ถูกต้องเลยครับ
3: ซึ่งทั้งหมดวันนี้เราจะมาพูดคุยเพื่อที่จะหาวิธีการหาทางออกเพื่อที่จะรับมือกัน
2: ครับครับแล้วจากปัจจัยที่อาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่นี้ครับผมจะมีสัญญาณเตือนทางจิตวิทยาอย่างไรบ้างครับที่อาจจะนำไปสะสมจนเกิดเป็นพฤติกรรมความรุนแรงครับ
1: ครับสมมติถ้าเราพูดว่าสัญญาณเตือนขนาดนี้ณขนาดนี้วิทยาการหรือข้อมูลทางปัจจุบันเมื่อจะเป็นทาง FBI หรือว่าองค์การตำรวจอะไรก็ตามเนี่ยยังไม่สามารถบอกได้เลยครับว่าเอ๊ะพฤติกรรมแบบนี้มันจะสร้างผลที่ตามมาในรูปแบบที่เราเจอแบบนี้จริงๆหมายความว่ามันไม่ได้หมายความว่าถ้าเด็กถูกบูลลี่โตมาจะต้องใช้ความรุนแรงมันไม่ได้หมายความนั้นแต่จะถามว่าสัญญาณเตือนนะครับผมคิดว่าสัญญาณเตือนมันมีแน่นอนต้องอาจจะเริ่มจากคนใกล้ตัว
3: คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกต
1: คุณพ่อคุณแม่ดูสังเกตว่าเด็กเริ่มมีการแปลกแยกตัวเองไหม
3: ครับ
1: ณที่นี้ที่ผมบอกว่าให้สัญญาณเตือนให้ดูเด็กนะครับไม่ได้หมายความว่าให้ไปจับผิดว่าเขาจะไปทำร้ายใครหรือเปล่าแต่ดูว่าเขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือเปล่า
3: สังเกตอาการแต่ละวันหน่อย
1: ใช่ครับอย่างเด็กเริ่มแปลกแยกตัวเองไหมหมายความว่าดึงตัวเองจากสังคมไหมไม่ค่อยมีสังคมไม่ค่อยมีสังคมไม่ค่อยไปออกไปเล่นกับเพื่อนไม่ค่อยคุยกับเพื่อนดูเหมือนแต่หมกมุ่นอยู่กับอะไรสักอย่างนึงโดยเฉพาะสำคัญกับอินเทอร์เน็ตกล
3: ุ
1: ่มบางกลุ่มหรือเปล่ามีกลุ่มบางกลุ่มเพราะว่าโลกอินเทอร์เน็ตตอนนี้บอกเลยว่าบางครั้งเราก็แบบ
3: มันเข้าถึงทุกอย่างบางอย่างที่ไม่เหมาะกับเด็กเข้าถึงได
1: ้เกินกว่าที่เราจะอธิบายได้อีกนะเวลาเราเข้าไปเจอ
3: เนี่ยที่เราจะควบคุมตรงนั้นได้ด้วย
1: ใช่ครับเขาสังเกตดูเขาว่าเขาไปหมกมุ่นกับอะไรพวกนั้นหรือเปล่าครับการแยกตัวการหมกมุ่นแล้วก็การพูดถึงความรุนแรง
3: ครับ
1: มีพูดถึงความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงต่อตนเองหรือความรุนแรงต่อผู้อื่นด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนที
3: ่
1: คนใกล้ตัวและผู้ปกครองสามารถสังเกตได้นะครับ
3: นะต้องเฝ้าสังเกตเรื่อยๆวันดีคืนดีน้องๆเลิกเรียนมาปุ๊บคุณแม่สวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับจากปกติวิ่งกอดกันหอมกันแต่วันดีคืนดี
1: ปิดประตูเข้าห้องปึ้งเลย
3: ปิดประตูปึ้งเข้าห้องสบถคำพูดที่ไม่สุภาพหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี
1: ้
3: สิ่งถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองหรือใครก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งเราพูดภาพรวมเลยเพื่อนนักเรียนที่อยู่มหาวิทยาลัยที่อยู่เป็นรูมเมทกันนะถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราควรจะมีวิธีตั้งรับกันยังไงครับอาจารย
1: ์เนี่ยแหละครับพบมันเป็นสืบทอดมาสืบต่อเนื่องมาในเรื่องของปัจจัยตัดไปประเด็นตัดไปนะอาจารย์เรื่องว่าหลายๆครั้งอ่ะเด็กเขารู้แล้วว่าเอ้ยเพื่อนใกล้ๆตัวเนี่ยมีความแปลกไปนะแต่บางครั้งเขาไม่รู้เขาจะบอกใครเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทำยังไงดี ผมคิดว่านี่เป็นงานของภาครัฐเราแล้วก็เป็นงานของผู้ใหญ่เราครับที่จะต้องมีช่องทางให้เด็กสามารถแจ้งตรงนี้ได
4: ้
1: เพราะบางครั้งในการแจ้งครูไปครับ เด็กๆเขาไม่กล้าแจ้งครูเพราะอะไรเพราะว่าด้วยสังคมเราเนาะมันไม่ได้ผิดครูไม่ได้ผิดนะครับด้วยความเป็นครูเนี่ยมันจะมีออโทริตี
4: ้
1: หรือว่ามีสภาวะมีสถานะของอำนาจอยู่แล้วที่เวลาเด็กเข้าไปอ่ะเด็กอาจจะกลัวได้ว่าเอ้ยถ้าฉันพูดไปแล้วมันเกิดปัญหากับฉันเองด้วยล่ะเด็กอาจจะกลัวได้
4: ใช
1: ่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีช่องทางหนึ่งที่จะสามารถทำให้เด็กสบายใจแล้วก็ไว้ใจได้ว่าเรื่องนี้ที่เขาพูดไปอ่ะมันจะไม่กลับมาเป็นปัญหากับเขานะเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่านักจิตวิทยาโรงเรียนสำคัญมาก
4: ๆ
1: การมีนักจิตวิทยาโรงเรียนจะเป็นเครื่องมือนึงในการที่จะจัดการสิ่งเหล่านี้ที่เราพูดกันไปได้ในการสกรีนนิ่งในการจัดการเบื้องต้นได้ดีมากผมคิดว่านักจิตวิทยาโรงเรียนควรจะมีครับ
4: เนาะ
1: สำคัญมากเลยครับ
3: ผมเห็นด้วยนะในเรื่องนี้นะน้องแม็กนะเช่นสมมติในโรงเรียนกอไก
1: ่
4: คืออย่างที่อาจารย์บอกว่าการที่สมมติพี่ถูกบูลลี
1: ่
4: พี่แม็กชอบบูลลี่พี่ต้อมในนั้นในนี้ปุ๊บการที่ต๋อมจะเข้าไปหาอาจารย์แล้วบอกว่าอาจารย์ครับผมโดนคนนี้บูลลี่ผมครับแล้วก็กลัวว่าเอ๊ะบางทีถ้าเกิดว่าคนนั้นมีอิทธิพลเพื่อนคนนั้นมีอิทธิพลจริงๆมันจะมาต่อยเราทีหลังหรือเปล่าวะ
2: กลัวว่าจะได้ไม่ได้รับความยุติธรรม
4: มันจะมาทำลายเราทีหลังหรือเปล่าวะแล้วครูจะเชื่อเราหรือเปล่าวะวิธีการถ้าสมมติเรามีกล่องหรืออะไรก็แล้วแต่
1: ใช่ครับใช
4: ่
1: ช่องทางนึงเน
4: า
1: ะเป็นช่องทางนึงให้เด็กเขาสามารถบอกได้ระบายได
4: ้ไม่ต้องมาบอกชื่อที่อยู่หรือเป็นเรียงเสียงเรียงนามอะไรไงถ้ากลัวจับลายมือได้ก็พิมพ์ไปเลย
1: อะไรประมาณนั้นก็ได้ครับ
4: หย่อนลงไปในกล่องผมว่าน่าจะดีนะวิธีการแบบนี
1: ้แล้วก็ถ้ามีนักจิตวิทยาก็เซตนักจิตวิทยาให้เป็นนักจิตวิทยาจริงๆเพราะท่านนักจิตวิทยาได้เข้ามาในกรอบความเป็นครูแล้วเนี่ยหรือต้องทำงานครูหลายๆอย่างเด็กที่เขามองเข้าไปเขาก็จะมองว่าเป็นครูนะครับพิธีกรเห็นภาพไหมครับว่าการที่สายตาเด็กเขามองว่านักจิตวิทยาคนนี้เป็นครูเนี่ยมันจะมีออโทริตี้เหลืออยู
4: ่
1: ถ้าเราสามารถตั้งเซตนักจิตวิทยาให้เป็นนักจิตวิทยาจริงๆได้เนี่ย
4: กรอบชัดเจนไปเลยว่าคุณไม่ได้มีบทบาทการสอนนะค
1: ุ
4: ณคือนักจิตวิทยาโดยเฉพาะ
1: ใช่ครับ
4: เด็กจะกล้ามากกว่า
1: ใช่ครับเพื่อสื่อให้เด็กเห็นว่านี่คือนักจิตวิทยาของคุณนะ
2: ปัจจุบันนี้มีการนำมาใช้นำร่องใช้จริงๆในโรงเรียนบ้างแล้วหรือยังครับอาจารย์
1: เท่าที่ผมมีรุ่นพี่รุ่นน้องที่เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียนมีบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ทุกโรงเรียนที่มีครับ
2: ครับ
1: ยังไม่ใช่ทุกโรงเรียนที
4: ่จริงจังคือเราเข้าใจทั้งสองฝั่งแหละเข้าใจทั้งบทบาทภารกิจของคุณครูบางทีคุณครูบางคนทำงาน10อย่าง
1: จริงๆ
4: ก็มีนะ
1: จริงจริง
4: คุณครูเป็นทั้งคุณครูเป็นทั้งตำรวจทั้งทนายความท
1: ั้
4: งแม่บ้านแล้วทีนี้ถ้ามาเพิ่มบทบาทของนักจิตวิทยาอีกทีนึงก็โอ้ยภายในเข้าใจ
1: ใช่เข้าใจเลยครับ
4: สิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากจะมีบุคลากรที่เป็นนักจิตวิทยาจริงๆมาอยู่ในโรงเรียนน่าจะดี
1: ใช่
4: ใช่ไหมครับ
1: นอกเหนือจากเรื่องนักจิตวิทยาเข้ามาผมคิดว่าเขาสามารถให้ได้นอกจากเรื่องของการสกรีนนิ่งเด็กแล้วการทำงานร่วมกับครูเป็นเหมือนตัวเชื่อมเป็นเหมือนนักจิตจะเป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่างเด็กระหว่างครูทำงานให้มันราบรื่นไปได
4: ้ครับ
1: ครับนี่ก็เป็นภารกิจของนักจิตที่ผมคิดว่าจะมีประโยชน์มากๆในเรื่องของการป้องกันหรือว่าเรื่องของการช่วยเหลือเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือจริง
4: ๆไม่น้อยก็มากละไม่มากก็น้อยแหละผมเชื่อว่ามีกรณีแบบนี
1: ้
4: แล้วตัดมาที่ชีวิตประจำวันของเด็กๆณปัจจุบันเนี่ยครับตามที่อาจารย์ได้คลุกคลีมาในการทำงานของตำแหน่งนักจิตวิทยาที่มีการพูดเจอพบพูดคุยกับเด็กที่เข้ามาหาการถูกบูลลี่หรือการถูกล้อเลียนหรือกรณีต่างๆเหตุการณ์ที่เราเคยเจอมานะครับถ้าเทียบกับณปัจจุบันนี้กับสมัยก่อนเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมหรืออาจารย์ลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยว่าเด็กเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาเจอปัญหาอะไรยังไงกันบ้าง
1: ครับเจอหลายรูปแบบเลยนะครับ
4: ครับ
1: ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วัยม.ต้นที่เคยเจอมาม.ต้นไปถึงม.ปลายถามว่าถ้ามันจะแตกต่างจากสมัยก่อนที่เราเจอไหมอย่างรุ่นผมนะอาจารย์เนาะอย่างรุ่นผมเนี่ยก็คิดว่าจากประสบการณ์ที่พูดคุยก็มองว่ามันมีความต่างนะครับมีความต่างอยู่ถ้าสมัยอย่างรุ่นอย่างผมเนี่ยก็เป็นการบูลลี่กันก็มันดูไม่รุนแรงเท่านี้ในความรู้สึกเราย
4: ังชิวๆนะ
1: ยังรู้สึกว่าดูไม่รุนแรงก็โอ้แต่ว่าดูอย่างข่าวล่าสุดของ
4: เห็นการล่าสุด
1: ครับซึ่งใช้อาวุธเลยมาขู่เพื่อนก็รู้สึกเอ้ยมันมีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกระดับนึงเน
4: า
1: ะ
4: ยิ่งประจานเพื่อนในโซเชียลไปอีก
1: ยิ่งพอยิ่งมีเรื่องโซเชียลมาอีกนะครับมันเพราะโซเชียลเนี่ยเด็กวัยเนี่ยครับเด็กวัยรุ่นเนาะเป็นวัยที่เขาเรียกว่ากำลังเพอร์ฟอร์มหรือกำลังสร้างอัตลักษณ์ตัวเองการมีโซเชียลนู่นนั่นมันคือการประกอบอัตลักษณ์เข้าตัวเองด้วยกันและการถูกโจมตีทางโซเชียลเน
4: ี่
1: ยมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดใจระดับนึงเลย
4: เหมือนคุณนะบูลลี่ฉันในห้องเรียนฉันยังพอทนได้คุณด่าฉันในห้องเรียนในห้องทำงานเนี่ยคุณว่าฉันว่ายังโอเคแต่คุณยังเอาฉันไปบูลลี่ในโลกโซเชียล
1: โซเชียลคนสาธารณะเป็นหมื่นเป็นแสนเข้ามาดู
3: เราจะไปลบก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่ยูสเซอร์เรา
2: ใช่ครับ
1: อายกันเลยทีเดียวเนี่ย
2: นะจะว่าเด็กนักเรียนขนาดเป็นเราเป็นผู้ใหญ่เองยังรับมือลำบากเลยครับผมกับการถูกบูลลี่ในโซเชียล
3: ยังมีให้เห็นอยู่ยังเยอะแยะมากมายวิธีการผมเคยรู้ไหมผมบล็อกผมไม่อยากเจอ
2: ไม่อ่านดีกว่า
3: ไม่อ่านดีกว่า
1: อันนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องกับคนที่ถูกบูลลี่ถ้าสมมติทำได้ก็ตัดเข้าไปจากวงโคจรถามว่าเด็กที่ถูกบูลลี่การที่จะทำให้บูลลี่หายไปหมดเลยเนี่ยโดยส่วนตัวผมนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเป็นอะไรที่มันเป็นไปได้ยาก
3: ผมว่ายาก
1: เพราะว่าในสังคมมนุษย์เรานะครับมันก็อาจจะมีคนที่เขาไม่น่ารักอยู่บ้างแต่วิธีการที่เราจะสามารถให้กับลูกหลานเราได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีการจัดการที่ถูกต้องเวลาเราถูกบูลลี่แล้วเราทำอะไรได้บ้าง
3: นอกจากนักจิตวิทยาที่อยู่โรงเรียนแล้วผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยน่าจะมีหลัก
1: จริงครับ
3: เนาะน่าจะมีหลักจิตวิทยาสักนิดนึงเพื่อเป็นการโปรเทคป้องกันตัวน้องไว้ด้วย
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าผมจะแนะนำพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับสิ่งที่วัยรุ่นต้องการนะครับหรือว่าสิ่งที่เด็กๆต้องการเนี่ยบางครั้งเวลาเขามาขอคำปรึกษาหรือมาถามแล้วเนี่ยจริงๆเขาอาจจะยังไม่ได้ต้องการคำสอนอย่างนั้นเลยแต่เขาต้องการพื้นที่เขาต้องการพื้นที่ที่เขาให้เขาได้พูดถึงปัญหา
3: ให้เขาได้พูดถึ
1: ง
3: ปัญ
1: หาให้เขาระบายแล้วบางทีในระหว่างที่เขาระบายอยู่อ่ะเขาจะค่อยๆเห็นว่าเอ๊ะเขาจะต้องแก้ไขยังไงบางครั้งในการเข้าใจครับเป็นไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือเป็นครูเวลามีคนมาปรึกษาเราอ่ะเราอยากจะช่วยเขาอยากจะแก้ไขยิ่งเป็นลูกลูกเราเนาะคิดภาพลูกๆเราลูกๆเราเจ็บปวดลูกๆเราเดือดร้อนมาอยากจะแก้ไขทันทีแต่ว่าบางครั้งอ่ะสิ่งที่เขาต้องการจากเราอ่ะไม่ใช่วิธีการแก้ไขที่สำเร็จรูปเพราะบางครั้งวิธีการที่เรายื่นเสนอไปอ่ะมันไม่ตรงกับเขาแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือพื้นที่และเวลาหมายความว่าเราสามารถเป็นพื้นที่และเวลาให้เขาได้ไหมในการที่เขามานั่งทบทวนตัวเองระหว่างที่เขาเล่าปัญหาอยู่ครับเขาได้ทบทวนตัวเองด้วยแล้วบางครั้งเขาก็ปิ๊งขึ้นมาเลยอ๋อรู้แล้วปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นฉันต้องทำยังไง
3: เขาจัดการตัวเองได้
1: ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกๆต้องการจากพ่อแม่สุดก็คือพ่อแม่ที่รับฟังเขา
3: ใช
1: ่จริงๆครับ
3: คือ
1: ฝึกรับฟัง
3: พอเมื่อเกิดปัญหาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมเป็นลูกผมเป็นลูกอยากระบายมากเลยระบายไปตัดสินใจเพื่อที่จะไปเล่าให้แม่ฟังแม่บอกไม่ได้ไม่ว่างก็ไม่ว่างแม่ไม่ว่างไปหาพ่อพ่อไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างไปหายายยายไม่ว่างไม่ว่างตายแล้วเครียดเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่น่าจะต้องรับฟังนะต้องรับฟังอย่าทำเป็นเล่นๆไป
1: แล้วเท่าที่เจอมีก็คือเวลาเด็กๆวัยรุ่นมีปัญหาพอมีปัญหาปุ๊บไปปรึกษาปุ๊บคำแรกยังไม่ผ่านประโยคแรกเลยคุณแม่สอนกลับมาแล้วสอนบ้างบ่นบ้างยังฟังไม่จบเลยเข้าใจได้เข้าใจได้เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนิดนึง
3: อันนี้คือเคสของน้องนักเรียนที่อาจารย์เจอที่มาปรึกษาบ้างม
1: ี
3: เคสของกลุ่มคนวัยทำงานบ้างไหมครับที่เข้ามาปรึกษาแล้วเป็นยังไงบ้างครับลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อย
1: อย่างในกลุ่มคนทำงานก็จะใช้คำว่าบูลลี่ได้หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าก็เพื่อนร่วมงานที่มีพฤติกรรมที่ถ้าในโลกโซเชียลอาจจะเรียกคำว่าท็อกซิกแล้วก
3: ัน
1: ท็อกซิกนะครับ
3: ผมจะบล็อกให้หมดเลย
1: ว่าท็อกซิกก็มีมาขอคำปรึกษาครับก็ว่าจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีในที่ทำงานมีคนท็อกซิกคือเราทำอะไรก็ไม่ดีแต่เขาทำอะไรก็ดีหมด
3: ดีไปหมด
1: แล้วก็มีการใช้คำพูดหรือพฤติกรรมที่มันดูรุนแรงอย่างเช่นในห้องประชุมก็มีการเอามือทุบโต๊ะ
3: อย่างเริ่มนอกจากคำพูดแล้วยังมีพฤติกรรมการกับกิริยาขึ้นมาอีก
1: คือเขาก็บอกว่าไอ้ที่พี่ทุบโต๊ะเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่มันทำให้ผมฟังประชุมไม่รู้เรื่อง
3: อันนี้คือขำเหรอครับ
1: ครับ
3: อันนี้คือขำๆใช่ไหม
1: แต่ว่ามันก็เขาเรียกว่าแบบขำๆก็จริงแต่ว่ามันส่งผลให้ความรู้สึกในตอนทำงาน
3: สะท้อนกลับไปหาเขาหน่อย
1: ใช่ครับมันคือผมก็ในห้องบำบัดแล้วก็พูดคุยกันมันก็ทำให้เห็นภาพว่ามันมีการบูลลี่อย่างนี้ทำงานแล้วถามว่าทำอะไรได้บ้างมันก็แล้วแต่ตัวตนเขาเลยอาจารย์บางคนเรามีวิธีการจัดการที่แตกต่างกันอย่างท่านพิธีกรบล็อกทิ้ง
3: บล็อกเลยผมบล็อกบล็อกผมไล่บล็อก
1: อาจจะมีวิธีการจัดการอื่นคือวิธีการที่เราจะตอบกับบูลลี่มันมีเป็น108วิธีการ
3: อยากรู
1: ้ที่ทำให้เราอย่างบล็อกก็เป็นวิธีการที่ถูกต้อง
3: ก่อนหน้านี้ก็พยายามอดทนเก็บกดไม่โต้ตอบไม่อะไรก่อนหน้านี้หลังๆมาบล็อกบล็อกบล็อกแต่พออาจารย์ได้เกิดขึ้นมาว่าการโต้ตอบกลับไปเนี่ยเราควรจะโต้ตอบแบบไหน
1: โต้ตอบกลับไปโต้ตอบเท่าที่เราทำได
3: ้รุนแรงหรือซอฟหรือยังไงครับ
1: ผมคิดว่านะถ้าเราโต้ตอบกลับไปรุนแรงแล้วผลที่ตามมาจะเป็นยังไงล่ะ
3: ทะเลาะกันอีก
1: ผลที่ตามมาถ้าเราคิดว่าถ้าเราโอเคกับการที่พร้อมที่จะทะเลาะกันต่อไปพร้อมที่จะเอาพลังงานไปสู้กับเขางั้นลุยเลย
3: ไม่พร้อมบวก
1: ถ้าเราไม่พร้อมบวกรู้สึกว่าเราเก็บพลังงานเราไว้ดีกว่าเราเก็บพลังงานไว้กับใช้กับความสุขในชีวิตเราดีกว่าเพราะฉะนั้นก็ทำที่อาจารย์ทำตัดข้อไปซะแต่พูดถึงกรณีพอเรามองกลับไปที่เป็นเด็กวัยรุ่นเราเป็นผู้ใหญ่เขาเรียกว่าเรามีวุฒิภาวะเรามีทางออกหลายทางแต่บางครั้งเด็กด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาเป็นวัยรุ่นเขาไม่สามารถมองเห็นแบบเราได้
3: ถูกต้อง
1: วิธีการที่พ่อแม่จะทำได้หรือผู้ใหญ่ทำให้ทำได้ก็คือให้เวลาเขาคิดให้เวลาเขาหาทางออกค่อยๆให้เวลาเขา
3: ค่อยๆดูแลเขาไปด้วย
1: ใช่ณพื้นที่ให้คำปรึกษานั้นอ่ะเราอ่ะให้เวลาเขาณตรงนั้นเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าเออเรื่องบางเรื่องอ่ะมันค่อยๆ คิดมันก็แก้ไขได
2: ้ครับ
1: ครับ
2: อาจารย์ครับแล้วในส่วนของการบูลลี่นะครับผมในทางจิตวิทยาเนี่ยส่งผลกระทบต่อสมองหรือสภาพจิตใจและพฤติกรรมเด็กเนี่ยอย่างไรบ้างเด็กบางคนเนี่ยเลือกที่จะไม่ปรึกษาทั้งผู้ปกครองทั้งอาจารย์เลยแม้แต่กระทั่งเพื่อนเก็บความรู้สึกไว้ในใจเพราะอะไรครับผมทำไมเด็กถึงเงียบเลือกที่จะเงียบมากกว่าการแสดงออกมาครับอาจารย
1: ์มันก็มาจากพื้นฐานเด็กครับพ
2: ื้
1: นฐานเด็กเราสังเกตว่าเด็กที่ส่วนมากที่ถูกบูลลี่เขาเรียกว่าจะเป็นเด็กกลุ่มที่แพสซีฟหมายความว่าเด็กที่จะไม่ค่อยพูดหรือไม่ค่อยส่งเสียงเพื่อสิทธิ์เพื่อเสียงของตัวเองสังเกตนะครับเด็กที่ถูกแก้จะเป็นก็เรียกว่ากลุ่มที่มีพลังงานแบบแพสซีฟอะไรก็ได้ไม่หึงไม่
2: ไม่มีปากมีเสียง
1: ไม่มีปากไม่มีเสียงถามว่าส่งผลมันแน่นอนครับมันส่งผลกระทบกับประสบการณ์วัยเด็กเขาแน่นอนส่งผลก็ประสบการณ์วัยเด็กแน่นอนว่าทั้งที่วัยเด็กในวัยเรียนเนี่ยควรจะได้มีเพื่อนมีชั่วโมงมีกิจกรรมดีๆกับเพื่อนแต่กับว่าพอโดนบูลลี่หลายๆคนกลับกลายเป็นพอมองย้อนกลับไปในช่วงวัยเรียนมันมีแต่ภาพการบูลลี
2: ่
1: มันทำให้แบบเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีครับ
2: เจอประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก่อนบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่จะปรึกษาไปแล้วแต่ว่าได้รับผลตอบรับกลับมาได้รับฟีดแบ็กกลับมาที่ไม่ได้คาดหวังแบบนี้
1: ใช่ครับมันก็เป็นไปหลายด้านหลายๆอย่างว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่พูดอย่างแรกเขาอาจจะมองว่าพูดไปก็ไม่มีใครช่วยเขาได
2: ้ไม่มีใครฟังไม่มีใครเข้าใจ
1: อย่างที่สองพูดไปก็ไม่มีใครฟัง
2: ครับ
1: มันก็เป็นอย่างเงี้ยพูดไปก็ไม่มีคนช่วยพูดไปก็ไม่มีคนฟังนั้นเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้เรื่อยๆ
3: เก็บครั้งที่1เจ็บครั้งที่1แพ้ครั้งที่2แพ้ครั้งที่3แพ้ครั้งที่4แพ้ครั้งที่5
1: ก็เก็บไว้หมดเลย
3: ตู้มเลยทีเดียว
2: คร
3: ับ
2: ผม
1: ถึงบอกว่าในเหมือนที่เราต้นชั่วโมงคุยกันว่ามันจะมีช่องทางเนาะถ้าจะมีช่องทางให้เด็กพวกนี้ได้ระบาย
3: ใช่
1: นะครับ
3: เนาะมีกล่องข้อความ
2: ก็อย่างที่อาจารย์บอกก็ควรจะมีนักจิตวิทยาอย่างน้อยถ้าเกิดไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยก็มีนักจิตวิทยาที่คอยช่วยเหลือให้ซัพพอร์ตให้คำปรึกษา
1: ใช่ครับแล้วอย่างที่เหมือนที่พี่พิธีกรถามเลยว่าบางครั้งเด็กพวกนี้เขาไม่ค่อยกล้าบอกเนาะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นการทำงานเชิงรู้ก็สำคัญหากมีเจ้าที่เป็นนักจิตวิทยาผมคิดว่าเขาก็จะมีแนวทางในการทำงานเชิงรุกด้วยรุกเข้าไปหาด้วยไม่ใช่ไม่ได้รอเป็นฝั่งรับอย่างเดียวเพราะบางครั้งรอเป็นฝั่งรับอย่างเดียวเนี่ยคือเขาไม่ไหวแล้วเขาเลยมาบอกแล้วแต่ถ้าทำงานเชิงรุกได้เหมือนว่ารุกไปก่อนคือแผลมันยังไม่เยอะนะครับรุกไปก่อนเพื่อได้จัดการเบื้องต้นไปก่อนมันก็จะไม่เป็นเหมือนไม่ได้หมักหมูจนมันจะระเบิดออกมาครับ
2: อย่างของผมก็จะมีวิชาแนะแนวที่บางทีอาจารย์แนะแนวจะให้แบบเขาสอบทางจิตวิทยามากับเรามาประเมินตัวเองดูว่าเคยมีความเครียดไหมได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองดีไหมอะไรประมาณนี
1: ้ครับซึ่งอาจารย์แนะแนวก็งานหนักครับ
2: ครับผม
1: ครับ
3: อย่างที่บอกว่าคุณครูในเซหมวกหลายใบ
1: จริง
3: เซหมวกหลายใบเป็นทั้งคุณครูเป็นทั้งคุณหมอเป็นทั้งตำรวจเป็นทั้ง
1: ทั้งผู้การ
3: ผู้การด้วย
2: ครับผมอยากให้เด็กเลย
1: ใช่ครับ
3: อย่างน้องแบ๊กยังดีนะได้มีการทำแบบประเมินรุ่นพี่รุ่นเก่าๆนี่ได้แบบประเมินนะก็คือเป็นนั่งฟังในแนวเฉยๆก็ยังไม่ได้มินนักจิตวิทยามาพูดคุยขออนุญาตคำถามนี้ก่อนจบเบรกแรก
1: ครับ
3: กรณีที่ถ้าสมมติว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ในเพื่อนร่วมงาน
1: ครับ
3: เราเจอกลุ่มคนที่เรามองเรากำลังมองอยู่เรามองอยู่ห่างๆว่าคนนี้กำลังถูกบูลลี่คนนี้กำลังถูกเพื่อนนินทาคนนี้เขากำลังรู้สึกว่าเขาเครียดมากเขาไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครเขาไม่กล้าบอกใครเลยเราควรจะมีวิธีการตั้งรับหรือเข้าไปช่วยเหลือเขาหรือให้คำแนะนำเขาอย่างหรือเราควรจะทำยังไงกับเขาครับ
1: โอ้ผมคิดว่าเป็นถ้าเรามีสายตาแบบนั้นแล้วเราสังเกตได้แล้วนะครับเราอาจจะให้ความช่วยเหลือเขาก็ได้ให้ความช่วยเหลือยังไงอย่างเช่นเข้าไปถามว่าเป็นยังไงบ้างเขาไปรอรับฟังเขาครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือให้เขาได้ระบายกับเราสมมติถ้าเราพร้อมนะในกรณีที่เราพร้อมในกรณีที่เราพร้อมเราอยากช่วยเขาอ่ะผมคิดว่าช่วยรับฟังเขาให้เขาระบายให้เราฟังบ้างอันนี้แหละครับสิ่งที่จะช่วยได้ใช่ครับ
3: อีกวิธีนึงคือไปแบบอ่อนโยนเป็นยังไงบ้างน้องแม็กโอเคไหมมีอะไรพี่ช่วยไหมมีอะไรเครียดบอกพี่นะกับจะมาเครียดทำไมเธอสู้ไปสิ
2: ต้องดูวิธีในการเข้าหาด้วย

0: ได้ใช่ไหมอันนี้คือตัวอย่างที่ผิดนะผิดนะจะมาอ่อนแอทำไมสู้สิเป็นผมตายไปเลยครับมึงยังไม่จริงอย่ามาใกล้ฉันนะอย่างไรนะถ้าอย่างนี้นะอย่ามาใกล้ฉันขอแบบอ่อนโยนดีกว่า
1: อ่อนโยนเป็นยังไงบ้างเห็นทำหน้าเศร้าๆหลายวันแล้ว
0: มีอะไร
1: อยากเล่าฟังเปล่าไม่อยากเล่าให้เราฟังเปล่า
0: อย่ามาฮาร์ดคอร์นะบล็อกนะมาฮาร์ดคอร์เพราะฉันบล็อกอย่างเดียวนะอันนี้คือทั้งหมดเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งความเครียดที่เกิดขึ้นเราพูดภาพรวมครับเพราะว่าคุณผู้ชมที่รับชมอยู่นี้ไม่ใช่แค่นักเรียนทั้งวัยทำงานกลุ่มคนทำงานทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งหมดทั้งมวลไม่มีใครอยากจะมีปัญหาไม่มีใครอยากจะเป็นโรคซึมเศร้าไม่มีใครอยากจะเครียดไม่มีใครอยากทะเลาะกันในการทำงานทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวเบรกหน้าจะมาพูดคุยเรื่องของช่องทางกรณีการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วจะมีวิธีการมีช่องทางการขอความช่วยเหลือหรือขั้นตอนการไปทำงานยังไงบ้างแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนครับ

0: ากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คค่าฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ
2: การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

0: ให้คำปรึกษาของเขาได้ครับเพราะว่าอารมณ์มันยังฟุ้งอยู
1: ่
0: การที่จะไปบอกว่าให้เด็กตั้งสติ1 2 3 4อ่ะเมื่อถูกบูลลี่ผมมองว่ามันอาจจะใช่ครับ
2: มันอีกสเต็ปมันไม่มีสติหรอกอย่างพี่โดนบูลลี่พี่จะมามีสมาธิพุทโธพุทโธ
1: อะไรประมาณนั้น
2: พี่หูเหอพี
0: ่แดง
2: ไม่ไฟดับไปหมดแล้ว
1: ตอนนั้นคือโมโห
2: โมโหไปหมดแล้ว
1: ก็คือตอนนั้นก็คือมีขอให้มีที่ให้เขาระบาย
0: ใช่ครับใช่ๆต้องมีที่ช่องตายเขาระบาย
1: แล้วก็ให้เวลาอย่างที่อาจารย์บอกให้เวลาในการตั้งสติทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วบางทีเด็กบางคนเนี่ยสามารถหาทางออกคือจริงๆผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวิธีในการนัดต้องทำยังไงบ้างเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดน
0: ึ
1: งหาที่ระบายนิดนึงก่อน
0: แต่ละคนก็มีวิธีจัดการตัวเองไม่เหมือนกันบางคนก็ขอแค่ว่า
1: แค่ระบายก็ลืม
0: ระบายให้มันออกในชานสร้างสรรค์มีช่องทางสร้างสรรค์ให้ระบายออกคือถ้าเขาไม่มีคนที่แนะนำสมมติไม่มีภาพที่เขาไม่มีคนแนะนำเขาอาจจะไป

0: ไรที่มันรุนแรงได้
1: ใช่
2: คร
1: ับ
0: แต่ถ้ามีเขามีคนแนะนำ
1: ถูก
0: ช่องทางในการระบายอารมณ์ของเขาให้มันออกมาอย่างถูกต้
1: อง
0: เขาก็จะระบายออกมาได้อย่างถูกต้องนะ
1: เนาะอย่างน้อยมีคุณพ่อคุณแม่มีปู่ย่าตายาย
0: ใช่
1: สัมผัสนะมีอะไรลูกนะยายฟังหน่อยเป็นอะไรหนูไม่มีเงินไปโรงเรียนเลยหนูเครียดจะเลยเอาเท่าไหร่ลูกจบนะเพื่อน
0: อะไรประมาณนั้นครับ
1: เพื่อนล้อตลอดเลยว่าไม่มีแม่ไม่มีพ่อไม่โอ้ยเราเนี่ยต้องดูแลเขาก่อนคร
0: ับ
1: แต่ประเด็นคือเด็กคนนั้นเขาจะกล้าไหมเด็กก็ไม่ได้เหมือนกันนะบางคนกล้าที่จะเล่าบางคนก็ไม่กล้าที่จะบอกใคร
0: ใช
1: ่นั่นปากกาล่วงไปเลยมืออ้าวต่อคร
2: ับเรานอกจากในส่วนของการที่ว่าเรารับฟังแล้วเนี่ยบางทีเราต้องมีการให้คำปรึกษาอะไรเบื้องต้นไปก่อนไหมครับวิธีในการคืออาจจะยังไม่ได้เป็นการให้คำปรึกษาในเชิงที่ว่าแก้ไขปัญหาเลยแต่ว่าเป็นคำแนะนำเบื้องต้นก่อนเรารับฟังหลังจากรับฟังมาแล้วเนี่ยเราควรจะแนะนำเบื้องต้นยังไงเขายังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ผมคิดว่านะครับในระหว่างช่วงที่เรารับฟังจากประสบการณ์เลยครับในระหว่างช่วงที่เรารับฟังอยู่เนี่ยผมคิดว่าเขาอ่ะมันมีคำตอบในใจเขาอยู่แล้วแหละว่าเขาอยากทำอะไรแต่ว่าสิ่งที่เขาหลายๆครั้งเขาต้องการคือเขาต้องการคนที่จะมายืนยันว่าไอ้สิ่งที่เขาจะทำเนี่ยมันทำได้นะมันถูกต้องนะถามว่าสเต็ปต่อไปทำยังไงผมคิดว่าหากเรารับฟังแล้วอ่ะเราจะรู้เองครับว่าวิธีการที่เราจะแนะนำเขาต่อไปอ่ะมันคืออะไรเริ่มจากการฟังก่อนครับเพราะว่ามันหลากหลายประเด็นนะครับแล้วก็ผมมองว่าผู้ปกครองต่างหากที่ควรจะต้องตั้งตัวรับมือให้ดีเพราะผมก็เคยทำเวิร์กช็อปของผู้ปกครองมานะครับเรื่องของการให้คำปรึกษาเด็กไม่ใช่แต่เด็กไม่เข้ามานะครับบางครั้งพ่อแม่ผู้ปกครองนี่ก็มีความไม่มั่นใจตัวเองนะครับไม่มั่นใจตัวเองว่าเอ๊ะฉันจะสามารถให้คำปรึกษาลูกได้หรอให้คำปรึกษายังไงดีให้คำปรึกษายังไงดีคือพ่อแม่หลายคนแปลกใจมากแต่สุดท้ายพอเขาได้มาเรียนรู้จริงแล้วการให้คำปรึกษาจริงคือเริ่มจากการฟังก่อนถ้าฟังอย่างตั้งใจฟังอย่างเห็นอารมณ์เห็นความรู้สึกเขาแล้วเนี่ยผมคิดว่าที่เหลือมันจะออกมาได้เองอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นบางครั้งเด็กเขามีวิธีการเขามีองค์ความรู้เขามีสิ่งที่เขาต้องการในใจแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันเหมือนมันแน่นอยู่ตอนนี้ก็คืออารมณ์นี้เขาอยากจะระบายก่อนให้ใครสักคนฟังก่อนแล้วเดี๋ยววิธีการแก้ปัญหาเนี่ยเดี๋ยวมันตามมาเองครับ
1: เน
2: า
1: ะ
2: เด็กก็มีวิธีการจัดการแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู
0: ่
2: แล้ว
0: ใช่เขาต้องได้เรียนรู้ด้วย
2: นอกจากแนวทางนี้นะครับผมสามารถใช้กับเด็กแล้วยังสามารถใช้ได้กับคนทำงานผู้ใหญ่ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับในการรับฟังเริ่มรับฟังเขาก่อน
0: ครับเหมือนเวลามีเพื่อนมาขอคำปรึกษาแล้วอ่ะบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการคำปรึกษาเลยนะ
2: บางคนแค่อยากเล่าให้ฟัง
0: เขาแค่อยากเล่าให้ฟัง
2: บ่ายเฉยๆก็พอ
0: เขารู้แล้วว่าเขาต้องทำอะไรต่อเขารู้แล้วเขาต้องทำอะไรขอแค่ฟังฉันหน่อยฟังฉันหน่อย
2: จุดเริ่มต้นง่ายๆเลยแค่
1: ฟังพี่
2: เริ่มรับฟังก่อน
1: รับฟังพี่ด้วยนะ
2: พี่ต้องพูดมาเลย
1: รับฟังพร้อมรับฟังพี่ต้องเราต้องรับฟังนะนะนี่คือเรื่องราวเนาะอย่างที่บอกอย่างที่อาจารย์ได้บอกนั่นแหละว่าคือคุณพ่อคุณแม่คือด่านแรกพ่อแม่ปู่ย่าตายายคือด่านแรกต่อให้เด็กไม่กล้าพูดคุณก็หาวิธีการเข้าไปถามเขาไปสัมผัสเขาไปกอดเขาไปทำอะไรก็ได้เขารู้สึกว่านี่คือพื้นที่ปลอดภัยนี่คือพื้นที่เซฟโซนมาพูดถึงเรื่องของพื้นที่เซฟโซนกันหน่อยครับเราจะแยกออกจะเป็นขอเป็นความรู้อาจารย์หน่อยขอเป็นความรู้เป็นพื้นที่เซฟโซน 2.2 ส่วนส่วนที่1คือพื้นที่เซฟโซนที่อยู่ในโรงเรียนส่วนที่2คือพื้นที่เซฟโซนที่อยู่ในที่ทำงานควรจะสร้างบรรยากาศยังไงให้เป็นพื้นที่เซฟโซนระหว่างทั้งโรงเรียนและที่ทำงานครับ
0: ผมคิดว่าอย่างแรกครับเรื่องของโรงเรียนเนี่ยโดยปกติแล้วโรงเรียนมันควรจะเป็นที่เซฟโซนของเด็กๆนะอย่างผมตอนเด็กเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกเลยว่าเอ๊ะวันนี้อยากไปโรงเรียนไม่ได้อยากเรียนนะครับ อยากไปหาเพื่อน อยากไปหาเพื่อน ผมคิดว่าการที่เราจะสร้างเซฟโซนในโรงเรียนได้มันก็คือการที่เราทำให้มีบรรยากาศของการรับฟังกันผมว่ามันวนกลับมาที่การรับฟังกันอีกครับให้มันมีบรรยากาศของการรับฟังกันเด็กสามารถพูดได้เด็กสามารถเปิดใจได
1: ้
0: คุณครูรับฟังเด็กรับฟังในที่นี้บางอย่างนะครับสำหรับถึงคุณครูนะครับบางอย่างที่เด็กเขาพูดอ่ะมันอาจจะไม่มีเหตุผลหรือไม่น่าเห็นด้วยหรอกครับแต่ว่าเรารับฟังไว้ก่อนส่วนว่าเราจะทำให้ได้หรือว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือว่าต้องชี้แจงยังไงอ่ะมันค่อยเป็นสเต็ปถัดไปแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เด็กๆ เขาอยากฟังเด็กๆที่เขาอยากได้รับอ่ะก็คือรับฟังเสียงของฉันบ้างครับ
1: นั่นคือส่วนของโรงเรียนพาร์ทของเซฟโซนโรงเรียน
0: ครับ
1: ขอเป็นความรู้เซฟโซนที่ทำงานออฟฟิศหน่อย
0: ที่ทำงานออฟฟิศเหรอที่ทำงานออฟฟิศผมคิดว่ามันอาจจะไม่แตกต่างกันนะครับถ้าเรามีสังคมที่เรารับฟังกันถึงแม้เราจะไม่ชอบกันไม่ชอบวิธีการของกันและกันแต่ถ้าเรามีโอกาสได้รับฟังกันน่ะผมคิดว่าเราอาจจะเข้าใจกันได้มากขึ้นเพราะเวลามันเกิดปัญหากันหรือเกิดความไม่เข้าใจกันนะครับผมคิดว่ามันเกิดจากความที่ เราไม่เข้าใจกันแล้วถ้าเราไม่เข้าใจกันแล้วเราไม่คุยกันเราก็จะไม่เข้าใจกันอยู่อย่างนั้น
1: ยิ่งไม่เข้าใจยิ่งไม่คุยกันทะเลาะเสร็จปุ๊บต่างคนต่างหนีไปเลยเรื่องก็ไม่จบ
0: แต่ว่าถ้าเราเป็นสังคมแห่งเราพยายามรับฟังกันถึงแม้เราอาจจะไม่เข้าใจเลยแต่ว่าอย่างน้อยเรายังมีความพยายามที่จะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
1: เห็นด้วยเห็นด้วยอย่างน้อยผมมีน้องแม็กแล้วจนวันแรกก่อนนั้นนี่มีปัญหาเรื่องต่างๆนั้นที่ผมคิดปุ๊บมาเลยพี่ต๋อมมาเล่าให้ผมฟังมันทำให้เรารู้สึกหิวใจ
0: ใช่
1: อาจารย์อันนี้คือเรื่องจริง
0: คือ
1: เร
0: ื่อง จริง
1: ต้องมีใครสักคนที่สามารถแบบเฮ้ยพี่เป็นอย่างนี้ไม่ได้ขอความช่วยเหลือแต่อยากเล่าให้ฟังเฉยๆนี่ผมเชื่อว่าเป็นเซฟโซนได
2: ้เซฟโซนรับฟังแล้วไม่ตัดสิน
0: ใช่ประมาณนั้นเลยครับ
1: ยกเว้นเรื่องเงินนะยกเว้นแบบ
2: ไม่เรื่องเงิน เราไม่ได้เรื่อง
1: นี้ค้ำประกันให้หน่อยลำบากใจหน่อยนะนี่ยืมเงินหน่อย
0: ลำบากใจ
1: ลำบากใจลำบากใจ
2: คือพูดง่ายๆคือเรื่องทุกเรื่องสามารถคุยกันได้
0: หันหน้
2: าค
0: ุ
2: ยกัน
0: จริงๆเรื่อง
2: บางทีมันอาจจะจบปัญหาตรงนั้นได้
0: ครับ
2: คุยแค่นั้นเลย
0: ผมเห็นด้วยเลยคำนี้
2: ที่ผ่านมาคือที่เราไม่เข้าใจกันที่ว่ามีปัญหาความเครียดความขัดแย้งเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้คุยกัน
0: ผ่
2: านหน้าคุยกันเท่านั้นเอง
1: ครับ
2: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าสมมติว่าเด็กเนี่ยพูดว่าอยากไปโรงเรียนแสดงว่าเขามีเซฟโซนแต่ในกรณีที่ว่าถ้าเกิดเด็กเดินมาบอกว่าไม่อยากไปโรงเรียนแล้วผู้ปกครองเนี่ยหลังจากที่ได้ยินอย่างเงี้ยควรจะมีวิธีในการรับฟังเด็กแล้วก็
0: เอาจากประสบการณ์เลยนะครับ
1: จากเรื่องจริง
0: เรื่องจริง
1: เลยจริงจริงมาเลย
0: คือตอนนั้นตอนม.1 เคยเดินไปบอกพ่อว่าพ่อไม่อยากไปโรงเรียนเลยไม่ไปโรงเรียนได้ไห
1: ม
0: โอ้โหแค่นั้นแหละครับใส่มาเป็นตับๆเลย
1: ยุคนั้นน่ะมาด้วยไม้เรียวนะถ
2: ้
1: าเป็นยุคเก่าๆยุคพี่น่ะ
0: ทำไมไม่อยากไปเรียนรู้ไหมว่าพ่อแม่ทำงานเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยกว่าจะหาตังมาได้ให้ไปโรงเรียนเนี่ยโอ้โหลากไปประมาณชั่วโมงครึ่งสรุปไม่ได้ไปโรงเรียนเหมือนเดิมเพราะว่าถูกแม่บ่นอยู่ตรงนั้น
1: บ่นจนหมดเวลาภาคเช้าไปเลย
0: เห็นไหมครับสิ่งไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่ผมไม่รักพ่อแม่ผมนะรักเหมือนเดิมนะ
1: ร
0: ักพ่อแม่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เขาแสดงออกตอนนั้นอ่ะเราเข้าใจได้เนาะ
1: มัน
0: มาจากมันโกรธเนาะโกรธเพราะอะไรโกรธเพราะว่าเขารักเราเขารักเราคือเขาอยากให้เราไปเรียนอยากให้เรามีการศึกษาเพื่อที่จะดูแลตัวเองได้แต่สิ่งที่เราแสดงออกกลับไปคือเราไม่อยากไปโรงเรียนแต่ว่าสิ่งที่เขารับได้คือรับรู้ได้คือเขาโกรธแล้วทั้งที่ความโกรธนั้น
1: อ
0: ่ะมันไม่ได้มาจากความเกลียดเราเลยแต่ว่ามาจากความรักเราอยากให้เราไปโรงเรียนครูของยายเห็นแต่ว่าเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมามันทำให้ผมมันไปโรงเรียนต่อก็จริงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจนะตอนนั้นอ่ะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างก็ได้แต่ถ้าเราลองเปลี่ยนภาพว่าถ้ามีลูกมาถามว่าเอ๊ะพ่อวันนี้ไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากไปโรงเรียนเลยเปลี่ยนจากภาพว่าถามว่าทำไมถึงไม่อยากไปแต่เปลี่ยนกับถามว่าเป็นอะไรเป็นยังไงอ่ะลูกเล่าให้พ่อฟังหน่อยได้มั้ยทำไมถึงไม่ทำไมถึงไม่อยากไปโรงเรียนล่ะ
1: โอ้หนูเครียดวิชานี้จังเลยหนูเรียนไม่เข้าใจอ่ะพ่อน่ะถ้าพ่อหาคนมาติวให้หนูหน่อยหนูอาจจะอยากไปนะ
0: งั้นวิชาอะไรอ่ะมาลองมาดูกันนี่อะไรประมาณนี้พาคุยกันต่อไป
1: แต่ฮาร์ดคอร์ไม่เอาวันนี้ต่ํายกตัวอย่างครั้งแรกฮะเอาแบบฮาร์ดคอร์มึงเป็นอะไรไม่ได้
0: สมมติว่าถ้าเด็กรุ่นเราอาจจะได้นะใช่ไหมครับ
1: เรากลัวไง
0: รุ่นเรา เน
1: า
0: ะแต่ว่าเด็กรุ่นนี้เขาอาจจะไม่ฟังก็ได้นะ
1: เจนใหม
0: ่เพราะฉะนั้นว่าผมมองว่าการที่เราเด็กเขากล้าพูดสิ่งที่มันไม่น่าฟังก็คือแบบไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากทำการบ้านไม่อยากนู่นนี่นั่นที่เราอยากให้เขาทำถ้าเขากล้าพูดกับเราเนี่ยผมมองว่ามันเป็นโอกาสให้เราได้เปิดใจถามก็นะลึกๆแล้วเนี่ยทำไมเขาไม่อยากทำถ้าเรามีเลนตาเราที่คิดว่าเอ๊ะทำไมลูกเราขี้เกียจขึ้นมาเนี่ยปุ๊บพอมีความคิดว่าลูกเราขี้เกียจขึ้นมาเนี่ย

0: มันวนกลับมาที่มอตโต้เดิมก็คือเรื่องทุกเรื่องสามารถคุยกันได
1: ้ครับ
2: กลับมาเล่าให้เราฟัง
0: ใช่ครับแล้วเราฟังเขาก่อนแล้วพอเราสะท้อนให้เขาฟังเขาก็จะฟังเราเราฟังเขาเขาฟังเราแต่ถ้าเราไม่ฟังเขาก่อนเขาก็ไม่อยากฟังเราเหมือนกัน
1: เนาะเรื่องที่ความเครียดแบบนี้เนาะอย่างที่บอกว่า1อย่าฮาร์ดคอร์นะคุณจะเอามาตรการฮาร์ดคอร์มาใช้กับเด็กรุ่นนี้เพราะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องการรับฟังเขาต้องการระบายเขาก็แค่รับฟังไปแค่นั้นเอง
2: ไม่เหมือนเจนรุ่นเราๆนะครับ
0: เจนรุ่นเรานี่ไม่มีตัวเลือก
2: ไม่มีตัวเลือกครับ
1: แม่พี่สมัยก่อนมึงจะไปไหนหยุดเดี๋ยวนี
2: ้ไม่เรียวมาก่อนเลย
1: กลับมาเราก็ต้องกลับมาให้ถูกตีนะ
2: ครับผม
1: ใช่ไม่ได้นะแต่ทุกวันนี้นี่ไม่ได้แล้ว
0: ใช่ครับ
1: จะใช้วิธีการ
2: เปลี่ยนวิธีการเข้าหาเด็ก
0: เปลี่ยนใช่ครับ
1: สังคมเปลี่ยนวิธี
2: การที่ว่าเขาต้องเข้าใจเด็กใหม่สมัยนี้ด้วยคร
1: ับ ขออนุญาตลึกไปนิดนึงหน่อยกรณีทั้งหมดที่เราพูดมานะอาจารย์ครับ ความเครียดเอ่ยความสะสมเอ่ยเมื่อเกิดปัญหาความเครียดเมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองคุณตาคุณยายรู้แล้วว่าเด็กเนี่ยเครียดแล้วหรือพ่อแม่ก็แหละเครียดเองหรือวัยทำงานหรือเพื่อนนี่แหละเครียดเองรู้สึกว่าเครียดแล้วต้องเป็นซึมเศร้ากรณีแบบนี้ต้องมารักษาไหมต้องมากินยาไหมต้องมาปรึกษาจิตแพทย์ไหมหรือต้องทำอย่างไรฮะ
0: ก็ถ้าดูความรุนแรงแล้วกันครับสมมติถ้ามันเครียดถ้าเราเป็นเครียดเรื่องเครียดที่เราคิดว่าเอ้ยเรายังแฮนเดิลได้เรายังจัดการได้อยู
1: ่
0: เออเครียดมาแล้วอาทิตย์สองอาทิตย์แต่ว่าเออเรายังกินข้าวได้
1: แบบที่หนึ่งคือจัดการได
0: ้ยังจัดการได้อยู่นะยังเขาเรียกว่ายังไม่สูญเสียยังไม่สูญเสียศักยภาพในการใช้ชีวิตประจำวัน
1: ไม่ต้องกินยาย
0: ังอาจจะยังจัดการตัวเองไปก่อนครับแต่ส่วนว่าเริ่มสูญเสียฟังก์ชันแล้วฟังก์ชันการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอย่างเช่นเริ่มไม่อยากตื่นมาทำงานและเครียดมากไม่อยากตื่นมาทำงานไม่อยากกินข้าวนอนไม่หลับหรือนอนน้อยมากกว่าปกติหรือว่านอนมากกว่าปกติอันนี้อาจจะต้องมาพบจิตแพทย
1: ์
0: เพื่อให้จิตแพทย์ท่านทำการวินิจฉัยก่อนครับว่าเป็นโรคหรือเปล่า
1: สัญญาณแบบหนักสุดเลยตามที่เราสมมติเราสังเกตตัวเองว่าวันนี้เราเริ่มเข้าข่ายของการเป็นโรคซึมเศร้าหรือยังเราเริ่มเข้าข่ายของการแบบเก็บสะสมการถูกบูลลี่ไว้มากๆแล้วเราควรจะต้องไปหาหมอแล้วอะไรคือสัญญาณหนักสุดนะตอนนั้นครับ
0: ผมคิดว่าความรู้สึกที่ไม่มีความสุขความรู้สึกที่เราทำกิจกรรมอะไรอย่างที่เราเคยทำกิจกรรมที่เราเคยทำแล้วเราเคยมีความสุขกับมันแต่ว่าวันหนึ่งเรากลับทำมันแล้วไม่มีความสุขอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทรายครับแล้วก็อีกทรายหนึ่งก็คือเรื่องอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเรื่องของ daily life basis หรือว่าก
1: ิจวัตร
0: ประจำวันของเราถ้ามันทำไม่ได้เหมือนเดิมเนี่ยมันทำแล้วมันไม่มีความสุขเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมาผู้เชี่ยวชาญแล้วครับ
1: ต้องปรึกษาแล้ว
0: ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วครับ
1: ต้องมาทำแบบประเมินดูว่าเราเข้าข่ายที่ต้องเข้าสู่กระบวนการการรักษาหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: ควรปล่อยไปเลยไหมครับไม่ควรปล่อยนะ
0: ผมคิดว่าถ้ารู้สึกว่าไม่สบายใจบางทีอ่ะแค่เครียดไม่สบายใจยังไม่ต้องป่วยเป็นซึมเศร้าก็ได
1: ้
0: ก็มาพบนักจิตมาพบจิตแพทย์ได้
1: ก็ได
0: ้ได้ครับ
1: อ๋อเพื่อความสบายใจ
0: ใช่ครับคืออย่างที่เหมือนอย่างที่เราคุยกันในต้นชั่วโมงเนาะเราทุกคนต้องการคนรับฟัง
1: ใช่
0: แต่ว่าสังคมในปัจจุบันอ่ะคุณก็มีงานผมก็มีงานคุณก็มีงานการที่เรามารับฟังกันมันอาจจะมีเวลาน้อย
1: และที่สำคัญเราก็ไม่ได้มั่นใจเลยว่าเราจะให้คำแนะนำที่ถูกต้องถูกวิธีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นค่ะสมมติว่าเริ่มและเริ่มมีกลิ่นตัวแล
0: ้
1: วไปหาจิตแพทย์ดีกว่า
0: หาจิตแพทย์
1: ก็ได
0: ้ได้คร
1: ับ ไม่ได้มาตราหน้าว่าคุณป่วยน
0: ั่
1: นป
0: ่
1: วยนี่นะ
0: ใช่
1: คุณไปปรึกษานั้นก็ได้
0: ใช่ครับ
1: พูดถึงเรื่องของการปรึกษาขอคำแนะนำต่างๆนานาในพื้นที่ของศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นเนี่ยเราดูแลจังหวัดไหนบ้างขั้นตอนการดูแลขั้นตอนเข้ามาดำเนินการมาขอคำแนะนำเนี่ยเริ่มยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย
0: ครับก็ดูแลในทั้งหมดเขต4ในภายในเขตสุขภาพเลยครับ
1: มีจังหวัด
0: ที่7ครับ
1: ขอนแก่น
0: 101
1: กาฬสินธุ์มหาสารคาม
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็ตามอย่างที่อินโฟบอกก็อันนี้เป็นคลินิกสุขภาพใจครับของศูนย์อนามัยที่7ก็เปิดให้บริการให้คำปรึกษาครับจะสามารถ walk in เข้ามาก็ได
1: ้
0: walk in เข้ามาได้เลยหรือว่า QR code ข้างล่างก็เป็นมีบริการตอนนี้ยังนำร่องอยู่ครับเป็นโครงการให้บริการออนไลน
1: ์ให้ทำอะไรครับคำปรึกษาออนไลน์นี้ให้ทำอะไร
0: สามารถลงชื่อไว้ได้เลยครับลงชื่อไว้เพื่อขอรับคำปรึกษาออนไลน์
1: หมายความว่าใครที่กำลังอยู่ในภาวะทั้งหมดทั้งมวลดูเทปตั้งแต่แรกมาจนถึงณตอนนี้เจอ QR code นี้ปุ๊บเข้าไปสแกน
0: ได้เลย
1: เบื้องต้นเพื่อที่จะทำอะไรครับ
0: เพื่อที่
1: จองคิว
0: ครับขอคำปรึกษาออนไลน์ก่อนนะคร
1: ับไม่ใช่มาสอบถามในออนไลน์ผมเป็นนั้นเป็นนี้ทางนี้ไม่ใช่
0: ครับ
1: แค่จองคิว
0: ใช่ครับ
1: จองคิวแล้วทำยังไงต่อครับ
0: จองคิวแล้วเดี๋ยวเจ้าที่จะติดต่อกลับไปครับเพื่อทำการนัด ให้คำปรึกษาออนไลน์ อันนี้เป็นโครงการนำร่องของเราครับ
1: คือโครงการนี้ใครที่เห็น QR code นี้นะครับตอนนี้สามารถถ่ายรูปก็ได้ใครที่คิดว่าเราเป็นห่วงใครหรืออะไรไงแล้วก็แคปภาพส่งไปให้เพื่อนเพื่อสแกน QR code ลงทะเบียนไว้เบื้องต้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปว่ามาคิวต่างๆซึ่งจำเป็นไหมต้องเป็นคนในขอนแก่นร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์มหาสารคาม

0: ท่านั้น
1: อันนี้ไม่จำเป็นนะครับ
2: ไม่จำเป็น
1: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นบริการที่ผมเปิดนำร่องมาเพื่อให้คนในพื้นที่
2: อ๋ออาจารย์นำร่องโครงการนี้
1: ใช่ครับ
2: โอ้
1: ให้รู้จักว่าที่นี่มีนักจิตมากขึ้นอย่างเงี้ยครับ
2: อ๋อโอเคสมมติว่าลงทะเบียนไปแล้วเริ่มต้นรออาจารย์ติดต่อหรือเจ้าหน้าที่กลับมาแล้วค่อยมานัดวัน
1: และ
2: นัด
1: กัน
2: มาสังเกตอาการดูว่า
1: ใช่ครับ
2: หมักน้อยแค่ไหนมาประเมินกัน
1: ก็ให้คำปรึกษาเหมือนเทเลเมดเลยครับ โทรออนไลน์คุยกันเลยครับให้คำปรึกษาออนไลน์เลยครับ
2: ซึ่งขั้นเบาสุดยังไม่ต้องกินยา
1: ครับ
2: ยังไม่ต้อง
1: ใช่ครับ
2: มาเป็นป่วยจิตเวช
1: ใช่หลายๆครั้งก็ที่เข้ามาก็คือไม่ได้เรื่องของซึมเศร้าหรอกครับแต่มันเป็นความเครียดความไม่สบายใจแล้วก็เลยต้องมาคุยกัน
2: ผมจะแอดไป
1: ได้
2: อาจารย์เจอผม
1: ยินดีครับ
3: ในกรณีที่ว่าถ้าเกิดเรื่องบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนหรือว่าคนที่มีความอ่อนไหวค่อนข้างสูงเนี่ยตรงนี้จะมีสายด่วนหรือว่าแอปพลิเคชันตัวไหนทางออนไลน์เนี่ยสามารถเก็บเป็นความลับสำหรับคนที่อยากจะเข้าไปฉันไม่อยากจะไปเล่าให้ใครฟังโดยเปิดเผยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นความลับไหมครับผมแล้วก็มีช่องทางไหนที่พอจะติดต่อได้โดยที่ว่าฉันไม่อยากเปิดเผยตัวตนนี้ไหมครับอาจารย
1: ์อย่างของผมมันมีการเปิดเผยแต่ว่าเป็นความลับที่เก็บไว้กับตัวผ
2: ม
1: แล้วก็รักษาความลับในฐานะจรรยาบรรณของนักจิตวิทยานะครับ แล้วก็มีสายด่วนนะครับสายด่วนออนไลน์นะครับตามที่ขึ้นเลย1323หรือมีการแชทมีการแชทด้วยแล้วก็มีการสแกนนัดคุยด้วยครับ
2: อันนี้
1: กรมสุขภาพจิตครับ
2: ครับสายด่วน1323
1: ใช่ครับ
2: โทรมาพูดคุยปรึกษา
1: สามารถคุยได้เลย
2: ผมเครียดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างๆนานาอันนี้คือมีคนตอบโต
1: ้ใช่ครับใช่
2: แล้ว QR code ล่ะครับทำอะไรแชท
1: ใช่ครับ
3: แชทด้วยเหรอครับ
1: ใช่ครับ
2: ผมเครียดครับผมนี่ครับผมนั่นครับก็คือช่องทางนี้ก็สามารถสื่อสารได้
1: เลยครับใช่ครับอันนี้เป็นบริการที่มันค่อนข้าง immediately ก็คือแบบทันทีทันใดอย่างของผมก็มีการนัดจองคิวนะครับ อย่างของผมก็มีการนัดจองคิวเข้ามาพบมาเจอกันแต่ว่าอันนี้คือเป็นเหมือนช่องทางคอลเซ็นเตอร์เลย
2: ทั่วไปเลย
1: ใช่ครับ
2: ทั่วไปที่ไหนก็ดูได้จัดการได้ทั้งหมดเลย
1: ใช่ครับ1323ตัวได้เลยครับ
3: สะดวกมากนะครับพี่ต๋อมเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าเกิดเป็นเราเนี่ยจะเข้าไปรับคำปรึกษาเนี่ยเราต้องไปพบหมอต่อหน้าเด
2: ี๋
3: ยวนี้ก็บริการผ่านทางแชทได้ออนไลน์ได้ปรับตามยุคตามสมัยไป
2: ปัญหาหนึ่งที่คนส่วนใหญ่คนส่วนมากมีความกังวลที่จะไปขอคำแนะนำจากนักจิตวิทยาก ลัวถูกตาหน้าว่
1: า
2: เธอป่วย
1: คร
3: ับ
2: เธอเป็นโรคประสาทเธอเป็นโรคนั่นนี่โน่นโน่นนี่นั่นแล้วไม่กล้าไปหาหมออาจารย์ให้ข้อคิดตรงนี้หน่อยว่าเราคิดผิดคิดถูกอะไรยังไง
1: จริงๆการตราหน้าหรือตีตาว่าต้องเป็นป่วยโรคประสาทเป็นโรคจิตมาถึงจะมาพบจิตแพทย์นักจิตวิทยาอันนี้มันเป็นความคิดที่มันล้าหลังไปแล้วนะครับเป็นความคิดที่มันไม่ถูกต้องด้วยเพราะว่าคนธรรมดาคนทั่วไปรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยก็มาพบจิตแพทย์ได
2: ้
1: มาพบนักจิตได้ครับเหมือนเราไม่สบายใจเราอยากจะหาใครสักคนที่เขาฟังเราฟังแล้วก็ไม่ได้เอาเรื่องของเราไปพูดต่อ
2: ครับ
1: ฟังแล้วเข้าใจเราจริงๆฟังแล้วพร้อมที่จะยื่นทางเลือกให้เราในการแก้ไขปัญหาเนี่ยครับผมคิดว่าการไปพบจิตแพทย์นักจิตวิทยาเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยครับ
3: ครับผม
1: ครับ
3: พบนักจิตแพทย์นี่ไม่ได้แปลว่าเราป่วยนะครับ
1: ไม่ได้แปลว่าป่วย
3: แต่ว่าเรามีความไม่สบายใจอะไรที่อยากจะระบายออกมา
2: หรือแม้กระทั่งเรารู้ว่าเพื่อนเราไปพบจิตแพทย์คุณก็อย่าไปตราหน้าว่าป่วยป่วยเธอเป็นโรคประสาทเธอเป็นโรคนั่นเธอเป็นโรคนี่ไม่ควร
1: ไม่ควร
2: มีคนแบบนี้ไม่ควรคนแบบนี
1: ้ผมอยากให้มองว่าเหมือนเราป่วยเป็นไข้หวัดนะครับเป็นไข้หวัดเราก็ต้องไปหาหมอใช่ไหมหาหมอรับยาแล้วก็หายการเป็นป่วยโรคจิตเวชก็ไม่ได้ต่างกันคร
2: ับ
1: ป่วยก็ไปหาหมอรับยา
2: เพราะทั้งหมดถ้าคุณไม่หยุดเรื่องพวกนี้ถ้าคุณไม่หยุดบูลลี่หยุดกระนำซัมเมอร์เซลล์กระนำว่ากระนำโจมตีต่างๆด้วยเรื่องอะไรต่างๆกันนะคุณอย่าลืมนะครับว่าปัญหาทั้งหมดที่เขาสะสมไว้สะสมครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4มาถึงครั้งสุดท้ายแล้วเหตุการณ์มันระเบิดขึ้นมาเหมือนเหตุการณ์ณปัจจุบันเนี่ย
1: ค
2: ุณรับมือไหวไหม
1: ใช่
3: มันไม่ใช่ว่าเกิดแค่เขาอย่างเดียวมันเกิดกับสังคมโดยรอบ
2: มันเป็นภาพรวมแล้วคุณจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์นั้นไหวหรือเปล่า
1: เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับที่ต้องร่วมมือกันอย่าให้มันช่วยกันระงับความรุนแรงในสังคม
2: ถูกครับ
1: ด้วยการรับฟังกันเข้าใจกันมากขึ้น
3: เห็นสัญญาณเขาว่ามีความเครียดแล้วตรงนี้เราสามารถแนะนำเขาได้แล้วว่าไปพบจิตแพทย์ไหม
1: จิตแพทย์ไหม
3: เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วไม่ใช่เป็นคนแปลกแยกแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
2: มี2แบบแบบที่1ก็คิวแอดไปหาอาจารย์ได้ไปจองคิวไปนัดพบนัดเจอได้แบบที่2ก็คิวโค้ดแผ่นที่2ก็คือมีทั้งเบอร์โทรสายด่วนมีทั้ง
1: แอปพล
2: ิเคชันที่สามารถโต้ตอบสื่อสารกันได้ดีซะอีกเรื่องงานเหงาๆพิเกตเรามีเพื่อนคุยแล้วก็ไปคุยกับจิตวิทยานักจิตวิทยาตัวจริงดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าไปคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนจะฮาร์ดคอร์กลับมาไหมไป คุยกับคนนั้นเขาจะรับฟังเราหรือเปล่าคนอื่นจะเข้าใจเราหรือเปล่ามีช่องทางให้แล้ววันนี้วิธีการแก้ให้แล้วนะครับมาถึงช่วงท้ายรายการครับให้อาจารย์ได้ฝากข้อคิดทิ้งท้ายหน่อยในคอนเซ็ปต์ของรายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันฝากข้อคิดเพื่อดูแลครอบคลุมดูแลสุขภาพจิตทั้งเด็กนักเรียนและวัยทำงานนะครับ
1: มีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วครับสังคมไทยเราเป็นสังคมแห่งความเห็นอกเห็นใจกันครับเราจะเห็นได้เลยว่าเวลาเกิดภัยพิบัติเกิดปัญหาอะไรพวกนี้เนี่ยบ้านเราจะช่วยกันดีมากคนไทยเราเนี่ยจะช่วยกันรักกันดีมาก
3: คนไทยพร้อมจะช่วยก
1: ัน
3: อย
1: ู่
3: แล้ว
1: ใช่ครับแต่เราอาจจะเพิ่มจากตรงนั้นนิดนึงจากที่ต้องเกิดวิกฤตแล้วเราถึงจะช่วยกันแต่ว่าให้เรา เริ่มแบ่งปันความรักให้แก่สังคมด้วยกันนะแต่ตรงนี้เริ่มจากการรับฟังกันครับไอ้ความคิดเห็นต่างบางครั้งเนี่ยมันอาจจะขัดใจเราแต่ว่าอย่างที่ท่านพิธีกรพูดด้วยผมคิดว่าเรื่องทุกอย่างมันสามารถจบลงได้สามารถเข้าใจได้ด้วยการพูดคุยกันพูดคุยกันให้มากขึ้นรับฟังกันให้มากขึ้นครับ
3: ครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาของรายการ APT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์พัชระนะครับเรืองนิคมนะครับจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการจากศูนย์อนามัยที่7จังหวัดขอนแก่นนะครับผมวันนี้นะครับหมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมวรุษนพปุณกรพร้อมด้วยพี่ต๋อมแล้วก็อาจารย์พัชระพร้อมด้วยทีมงานทุกคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: น้ำสะอาดเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเป็นสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเราแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงซึ่งถ้าเกิดน้ำไม่สะอาดเนี่ยเด็กๆก็จะมีอาการเจ็บป่วยได้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเด็จพระเทพที่ให้ตำรวจตะเวนชายแดนเราเนี่ยดูแลเรื่องน้ำสะอาดปรากฏว่ากรมอนามัยมีโครงการนี้พอดีเลยก็ได้มาประชุมกันวางแผนว่าจะศึกษากันเรื่องอะไรที่จะตรงกับความต้องการของตำรวจตะเวนชายแดนเราที่สุดนะครับเราก็ได้ตกลงกันว่าเราจะมีครูนิเทศผบ.ร้อยนะครับแล้วก็นายตำรวจที่เป็นครูใหญ่เนี่ยกองกับละ4คนนะครับมาอบรมร่วมกันเพื่อที่จะได้ไปเป็นครูแม่ไก่ไปนิเทศให้กับโรงเรียนที่เหลืออีก222โรงเรียนโดยเราทำทุกภาคภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ทุกกองกับนะครับก็จะมีครูแม่ไก่กองกับละ4คน
1: จากการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับแล้วก็มีพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับน้ำดื่มสะอาดซึ่งทางกรมอนามัยร่วมกับทางสำนักงานกปร.นะครับตลอดจนสำนักน้ำบาดาล นะครับก็ได้ลงมาให้ความช่วยเหลือโรงเรียนครับที่มีปัญหาก
2: รมอนามัยได้ทำเรื่องของการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีการเก็บตัวอย่างน้ำที่ทางโรงเรียนเนี่ยใช้ดื่มใช้ล้างหน้าแปรงฟันนะคะซึ่งตรงนี้ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะคะพอเราเฝ้าระวังแล้วเนี่ยเราก็ต้องคืนผลนะว่าผ่านเกณฑ์หรือเปล่านะคะตัวไหนไม่ผ่านเกณฑ์หรือว่าผลเป็นอย่างไรนะคะแต่นี้เป็นโปรเซสที่เราดำเนินการโดยที่ทางหน่วยงานนะคะคือทางศูนย์อนามัยของกรมอนามัยที่อยู่ในพื้นที่ก็จะไปเป็นพี่เลี้ยงนะคะถ้าหากว่าไม่ผ่านเกณฑ์ตัวไหนก็จะมีให้คำแนะนำในแนวทางแก้ไขนะคะนี่เป็นกิจกรรมแรกนะคะที่เราเน้นในการที่จะต้องเฝ้าระวังคุณภาพน้ำนะคะ
3: ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นะครับได้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล นะครับโดยการเจาะนะครับแล้วก็ก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล รวมถึงก่อสร้างระบบเป็นประปาบาดาล นะครับแล้วถัดมาก็จะเป็นการก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบ reverse osmosis นะครับเป็นน้ำดื่มสะอาดที่มีคุณภาพสูงบริการแก่นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน
1: ในการที่หน่วยร่วมสนองงานโครงการผู้หลีมาให้ความช่วยเหลืองานของโรงเรียนก็ทำให้กิจกรรมเรื่องปัญหาของโรงเรียนที่มีอยู่ได้รับการแก้ปัญหาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็สนับสนุนให้ครูมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นที่จะมาดำเนินการให้มี

้ำสะอาดตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เพื่อนครูแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จเทพรัตน์ที่ทรงมีพระราชกระแสแล้วก็ทำให้ครูนักเรียนนะครับแล้วตลอดจนถึงชุมชนมีน้ำดื่มสะอาดมีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้สนองงานแล้วก็ทำให้ภารกิจงานของพระองค์สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ

0: ๋าแบรนด์เนมราคาถูกสุดๆไปเลยอ่ะฉันว่านะซื้อเลยถ้าซื้อตอนนี้นะแกน่ะจะเหลือตังค์ช้อปปี้อีกเยอะเลย
1: หยุดแน่ใจแล้วหรอร้านปลอมหรือเปล่าราคาถูกไปไหมเข้าไปเช็คก่อนได้ที่เว็บไซต
0: ์ซื้อเลยฉันเชียร
1: ์ก่อนจะซื้อของออนไลน์ทุกครั้งอย่าลืมดูชื่อผู้ใช้ว่าน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนดูจำนวนผู้ติดตามคอมเมนต์แชร์รีวิวดูการอัปเดตล่าสุดของร้านค้าเช็คชื่อบัญชีโอนเงินขอก่อนโอนแล้วนำไปเช็คที่เว็บไซต์ backlistseller.com อย่าลืมเช็คก่อนช็อปเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
2: เฮ้ยกินเหล้าไหมล่ะ เหมือนวันนั้นไงที่บอกว่าเราเป็นเพื่อนตายกันนะ
3: ดื่มแล้วขับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตามกฎหมาย
4: อีสานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานแต่อีสานคือพลังวัฒนธรรมที่โลกต้องหันมามองจากรากภูมิปัญญาที่ถูกเล่าผ่านวิถีอีสานสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยประเพณีศิลปะอาหารดนตรีและวิถีชีวิตกลายเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยหัวใจซอฟต์พาวเวอร์อีสานพลังแห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมอีสานสู่สายตาโลก

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับ108,900วันนี้เราอยู่กันที่ตำบลทองหลางอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษจังหวัดบุรีรัมย์ครับเป็นอีกหนึ่งตำบลอีกหนึ่งชุมชนเล็กๆที่เต็มไปด้วยความรักความสามัคคีและความรักความสามัคคีนี้แหละครับนำไปสู่การสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับชุมชนนี้ให้มากยิ่งขึ้นกับ108,900วันนี้ครับ

0: ครับแน่นอนครับว่าผมไปแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนเนี่ยผมก็ต้องเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกันก่อนเลยนะครับเช่นวันนี้ผมอยู่กันที่วัดสระปทุมครับซึ่งวัดแห่งนี้จะมีความสำคัญต่อชุมชนอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับพูดคุยกับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับวันนี้ผมได้มีโอกาสได้เข้ามาในพื้นที่ของตำบลทองหลางอย่างแรกเลยจุดที่ผมอยู่ตรงนี้ที่เป็นวัดสระปทุมมีความสำคัญอย่างไรกับชุมชนบ้างครับท่านครับ
1: สำหรับวัดสระปทุมแห่งนี้นะครับเป็นวัดเดียวในหมู่บ้านในชุมชนซึ่งจริงๆแล้วตำบลทองหลางเนี่ยมีทั้ง10มี10หมู่บ้านด้วยกันแต่ว่าพื้นที่วัดแห่งนี้เนี่ยดูแลพี่น้องประชาชน4-5หมู่บ้านด้วยกันจะมาวัดนี้โดยทั้งหมดเป็นวัดหลักนะฮะแล้วก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เราชาวทองหลางทั้งหมดเนี่ยเคารพนับถือไม่ว่าใครจะไปอยู่ที่ไหนไปทำงานต่างประเทศไปทำงานต่างจังหวัด
0: ครับ
1: ทุกๆปีพวกเราจะมีงานประเพณีบุญประจำปีเขาเรียกเป็นงานว่างานปิดทองพระพุทธไทยนะครับก็จะจัดขึ้นเดือนมีนาของทุกปีหลวงพ่อพุทธไทยเนี่ยได้มาปฏิสถานที่วัดแห่งนี้เนี่ยปีนี้ปี68เท่ากับว่า68ปีนะครับท่านหลวงพ่อได้หลวงพ่อประหยัดนะฮะท่านได้จัดสร้างที่วัดแก้วแจ่มฟ้าตั้งแต่เมื่อวันที่13กันยา2499และในปีถัดมาเนื่องจากว่าท่านเป็นคนพื้นเพ
0: ครับ
1: ทองหลางนะฮะท่านก็เลยอัญเชิญหลวงพ่อพุทธไทยเนี่ยมาประดิษฐานที่วัดสระปทุมแห่งนี้ในปี2500พอดีเลย
0: ครับพอพูดอย่างนี้ผมอยากจะเข้าไปกราบไหว้สักการะแล้วครับอยู่ทางไหนครับอยู่ทางไหน
1: เชิญเลยครับ
0: อยู่ทางนี้ใช่ไหม
1: ครับโอเคครับเชิญครับ

0: ครับท่านรองครับหลวงพ่อพุทโธไทยนี่มีความสำคัญต่อชุมชนนี้มากเลยใช่ไหมครับ
1: ครับเป็นท่านนะครับก็ต่างเคารพและศรัทธาหลวงพ่อพุทโธไทยเรื่องใดๆในวงจรชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวทองหลางเนี่ยต้องมาเคารพสักการะหลวงพ่อก่อนจะทำการสิ่งใดก็มาขอพรจากท่าน
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ครับนอกจากหลวงพ่อพุทโธไทยแล้วในวัดสระปทุมนี้ยังมีอะไรที่ต้องไปกราบไหว้สักการะบูชาอีกไหมครับท่านรองครับ
1: มีครับท่านก็คือตอนที่ท่านหลวงพ่อประหยัดนะฮะที่ท่านอัญเชิญหลวงพ่อพุทโธไทยมาประดิษฐานเนี่ยตอนนั้นท่านอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาด้วยนะก็จะอยู่ในอีกด้านหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวคงจะได้ไปกราบไหว้กัน
0: ครับแน่นอนครับ
1: ครับ
0: ครับสุดท้ายครับท่านรองครับผมอยากจะทราบถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนแห่งนี้ว่าใช้ชีวิตกันยังไงประกอบอาชีพอะไรกันยังไงบ้างครับ
1: แทบจะทั้งหมดก็คือประกอบอาชีพหลักก็คือทำนานะฮะแต่ก็นอกจากทำนาแล้วเนี่ยเวลาว่างจากฤดูทำนาเราก็จะมีหลายๆอย่างที่ทางอบต.เองหรือว่าทางชุมชนได้ร่วมกันพยายามที่จะสร้างรายได้หรือว่าลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นสารตะกร้าหรือจากสารไม้ไผ่นะฮะมีปลูกผักนะฮะปลูกผักนี่ก็ทั้งผักแปลงผักบนดินแล้วก็หลาย

0: ท่านด้วยกันก็ทำผักไฮโดนะฮะนอกจากนั้นก็มีกลุ่มปลูกเห็ดนะครับทำเห็ดขาย
1: ครับเดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องขอไปดูหน่อยละกันนะครับว่าการสร้างรายได้ของคนในชุมชนจริงๆเนี่ยเขาทำอะไรกันยังไงตรงไหนบ้างนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองนายกมากๆนะครับที่มาให้ข้อมูลกับผมในวันนี้ครับ

0: ครับหลังจากเมื่อสักครู่นะครับที่ผมได้มีการพูดคุยกับท่านรองนายกนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางแล้วนะครับก็ทำให้ทราบถึงวิถีชีวิตเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆกันแล้วและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ตลาดเติมสุขครับซึ่งก็เป็นตลาดที่รวบรวมผลผลิตของเครือข่ายโคกหนองนาโมเดลที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษครับซึ่งวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับคุณพ่อประธานนะครับคุณพ่อสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ครับอย่างแรกเลยผมขอทราบถึงที่ไปที่มาของตลาดแห่งนี้ก่อนได้ไหมครับว่าเกิดขึ้นมาได้ไงครับพ่อครับ
1: ครับก็ต้องก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณผู้จัดการเจ้าของปั๊มปตท.บ้านใหม่ชัยพฤษนะครับที่ให้พื้นที่ของเราเนี่ยจำหน่ายสินค้าจากครัวเรือนโคกหนองนาอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษนะครับซึ่งพวกเราก็ทำการเกษตรทำโครงการโคกหนองนาโมเดลปีนี้ก็เข้าปีที่4แล้วผลิตผลเราได้มาก็มีพื้นที่ขายตามหมู่บ้านบ้างตอนนี้พอมีปั๊มปุ๊บเขาก็ให้โอกาสพวกเราเอาสินค้าวางขายนะครับ
0: ครับแล้วเราขายอะไรบ้างครับมีสินค้าผมเห็นเยอะแยะอะไรมากมายเลยมีอะไรบ้างครับเนี่ย
1: แรกเลยก็จะแนะนำพวกนี้นะครับเป็นผักผลไม้ครับ
0: ครับ
1: ผักอยู่ในโคกหนองนาของเราครับที่เราปลูกก็มีผักตามฤดูกาล
0: ครับ
1: นะครับเยอะแยะเลยนะครับ ที่สำคัญที่สุดตรงนี้คือองุ่นนะครับ
0: ครับ
1: องุ่นปลูกได้ที่บ้านใหม่ชัยพฤษนะครับองุ่นอันนี้
0: เป็นโอ้โหสวย
1: ๆสดครับ
0: สดสวยๆเลย
1: มาจากร้านเพิ่งมาจากแหล่งนะครับ
0: มาจากไปแล้วตลาดแห่งนี้พ่อเปิดทุกวันไหมครับหรือมีเวลาเปิดปิดยังไงไหมครับพ่อ
1: เปิดทุกวันครับ
0: ตั้งแต่เช้าเลยเหรอครับ
1: ประมาณ3โมงนิดๆขึ้นมาครับ
0: จนถึงบ่าย3นะครับใครสนใจก็แวะเข้ามาได้นะครับสินค้ามีคุณภาพทั้งนั้นซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมให้คุณพ่อพาทัวร์ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเผื่อผมจะช้อปปิ้งกลับบ้านบ้างนะครับต้องรบกวนคุณพ่อนิดนึงนะครับ
1: ขอบคุณครับ

0: โคกหนองนานะครับก็เป็นโคกหนองนาของพ่อทองดำนั่นเองครับคุณพ่อสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อครับโคกหนองนาตรงนี้จุดเริ่มต้นทำยังไงมายังไงที่คุณพ่อได้เริ่มที่จะทำเป็นโคกหนองนาตรงนี้ได้ครับคุณพ่อครับ
1: มีการติดต่อทางปช.ครับทางปช.อำเภอเขามีโครงการให้ทำโคกหนองนาขุดโคกหนองนาพื้นที่3ไร
0: ่ครับ
1: ก็เลยไปอบรมไปต่อแล้วก็ไปอบรมมาแล้วเขาก็มาขุดมาไร่ให้ครับ
0: ครับตรงนี้พ่อทำมานานหรือยังครับ
1: ก็ประมาณ3จะ4ปี
0: โอ้3ถึง4ปีเลยแสดงว่าผลผลิตนี่มากมายเลยใช่ไหมครับ
1: ก็มีเยอะอยู
0: ่มีเยอะเลยแล้วปลูกพ่อส่วนมากพ่อปลูกเป็นอะไรบ้างครับที่อยู
1: ่ทุกอย่างปลูกที่กินได้ครับกินได
0: ้งั้นวันนี้นะครับผมไม่ได้เตรียมพร้อมเลยแต่ว่าผมถือตะกร้ามาด้วยนะครับแล้วหวังว่าคุณวันนี้คุณพ่อจะรังสรรค์เมนูอะไรสักอย่างให้ผมกินได้มั้ยครับ
1: เข้าไปเก็บในสวนเลยครับ
0: เข้าไปเก็บดีกว่าครับไปเลยครับครับสรุปวันนี้พ่อจะทำอะไรให้ผมทานดีครับ
1: อ๋อจะทำตำส้มมะละกอ
0: ตำส้มมะละกอเมนูยอดฮิตเลย
1: ครับ

0: ืออย่างนี้ครับพ่อเห็นพ่อปลูกอะไรมากมายเลี้ยงอะไรมากมายรายได้เป็นยังไงบ้างครับคุณพ
1: ่อก็รายได้ก็พอได้ใช้ได้อะไร
0: มีการส่งขายไปที่ไหนไหมครับพ
1: ่อก็ส่วนมากก็จะขายตามบ้าน
0: ขายตามบ้าน
1: ขายตามบ้านแล้วก็บางครั้งก็เอาไปแล้วก็มีแม่ค้ามีอะไรเขาก็รับไปขาย
0: แต่คุณพ่อก็กินเองด้วย
1: ครับ
0: ปลูกเองกินเองขายเอง
1: ครับ
0: ได้เงินเอง
1: ครับ
0: ปลอดสารพิษด้วยนะครับโอ้โหคุณพ่องั้นผมอยากจะกินมะละกอส้มตำแบบนี้แบบปลอดสารพิษแล้วงั้นเราไปลงมือทำกันเลยไหมครับ
1: เอาพิษไงคร
0: ับ เอาไปพิษก่อนเอาพิษก่อนได้ครับเอาพิษก่อน
1: มาตรงนี้ครับส่วนพิษ

0: หลังจากที่เรานะครับได้เขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบนะครับจากโคกหนองนาของลุงทองดำแล้ววันนี้เราก็ได้มีเชฟมือทองนะครับคุณแม่น้อยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ฝากคุณแม่น้อยนะครับขอกินส้มตำที่เขาบอกว่าเป็นเมนูซอฟต์พาวเวอร์ของภาคอีสานบ้านเรานะครับวันนี้ฝากท้องด้วยนะคุณแม่นะครับ
1: ได้เลย
0: เชิญเลยครับคุณแม่ครับ
1: เอาเลยลุย
0: พ่อครับศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ครับถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้โคกหนองนาของคุณพ่อเนี่ยสามารถติดต่อมาทางไหนได้บ้างไหมครับพ่อ
2: ติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับ
0: ครับ
2: ครับติดต่อมา081 321 3093ครับ
0: ครับถ้ามานี่คนที่มาเขาจะได้รับอะไรจากโคกหนองนาของคุณพ่อบ้างครับพ่อ
2: ก็มีทุกอย่างที่กินได้ถ้าอยากได้กล้วยก็มีผลไม้ก็มีมะนาวก็มีผักก็มีครับ
0: คุยกับคุณพ่อเพลินเลยตอนนี้ส้มตำของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหน่ากินมากๆส้มตำฝีมือของแม่น้อยที่ได้วัตถุดิบที่ปลอดสารเคมีเป็นผักอินทรีย์จากโคกหนองนาของพ่อทองดำนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันดีกว่าว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือกันไหมครับน่ากินใช่ไหมนะครับอื้อหือคุณแม่อ
1: ร่อยไหม
0: เปรี้ยวหวานนัวแบบครบรสเลยครับคุณแม่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อทองดำแล้วก็แม่น้อยมากๆนะครับที
2: ่
0: มาให้ความรู้กับผมในโคกหนองนาที่แห่งนี้นะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่กลุ่มปลูกผักแปลงใหญ่นะครับที่บ้านโนนดินแดงซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักว่ากลุ่มแห่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเราจะร่วมพูดคุยกับพ่อประสิทธิ์นะครับพ่อประสิทธิ์ครับซึ่งได้ข่าวว่าพ่อประสิทธิ์นี่เป็นผู้ริเริ่มที่ทำให้กลุ่มนี้เกิดขึ้นเลยเหรอครับ
1: ครับ
0: ซึ่งกลุ่มนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับพ่อครับ
1: ก็เมื่อก่อนพ่อเป็นดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ขุดลอกหนองก็เลยเอาดินมาถมตรงนี้เมื่อก่อนมันจะเป็นป่าลักษณะนี
0: ้ครับ
1: พอถมได้งบของไอ้ประชารัฐใช่มั้ยหมู่บ้านละ 500,000 ก็แบ่งมาตัวนี้บ้างมาทำไอ้ท่อน้ำเดินน้ำแล้วก็แบ่งล็อกถมแล้วก็แบ่งล็อกให้แต่ละครอบครัวทั้งหมดเลยทุกครอบครัวครอบครัวละนี่แหละแบ่ง
0: แล้วกลุ่มนี้ครับพ่อเรามีสมาชิกในกลุ่มประมาณกี่คนครับพ่อครับ
1: 30
0: คน
1: ตอนแรกก็แบ่งออกเป็นแปลงแล้วก็ให้จับฉลาก
0: แล้วมีวิธีการดูแลไงให้ผักสวยงามขนาดนี้ครับพ่อครับ
1: ก็มีการใส่ปุ๋ยคอกพอมันมากก็ทำการเกษตรมีเลี้ยงสัตว์เลี้ยง
0: ทำปุ๋ยเป็นทำเองเลย
1: แล้วก็น้ำหมักน้ำอะไรเนี่ย
0: ตัดไปกินได้เลยไหมครับพ่อ
1: ครับ
0: ได้เลยใช่ไหม
1: ได้เลย
0: อันนั้นผมพ่อพาผมเดินดูดีกว่าว่ามีผักอะไรบ้างนะครับ

0: ดีไหมครับพ่อรายได้เป็นยังไงบ้างมันสามารถสร้างให้กับชุมชนได้ดีเลยใช่ไหมครับพ่อ
1: มันก็ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่พื้นที่มันไม่เยอะมันก็ได้มันละ100-200พออยู่ได
0: ้ครับ
1: เป็นอาชีพเสริมเพราะว่าอาชีพหลักเราก็ทำมาก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์มาก็อย่างนี้แหละเอามูลมาใส
0: ่ก็พอได้เป็นรายได
1: ้เป็นรายได้เสริมรายจ่ายของครอบครัวก็มันได้ซื้อกิน
0: เอาไปทำกินเองได้ด้วยขายได้ด้วยสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับ
1: ปลูกทุกอย่างที่เรากินมีทั้งขาตะไคร้มีปลูกกันหมด
0: เรียกได้ว่าครบนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับที่พาผมมารู้จักกับแปลงแห่งนี้ทำให้รู้จักว่าผักดีๆก็มีเหมือนกันในที่ชุมชนแห่งนี้นะครับขอบคุณครับ

0: ีกหนึ่งอาชีพครับที่เกิดขึ้นในตำบลทองเย็นซึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ฟาร์มเห็ดไร่ทุ่งนะครับวันนี้อยู่กับคุณแม่นะครับคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: จากปลูกข้าวแล้วก็มาเป็นปลูกเห็ดใช่ไหมครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับการปลูกเห็ดตรงนี้ครับ
1: คือตอนแรกมีน้าจากเขาไปทำเห็ดที่ฉะเชิงเทราเขาเอาความรู้มาให้เรา
0: ครับ
1: ทีนี้เราก็เลยว่าถ้าเราทำแล้วเราก็จะมีอาชีพมีรายได้เสริ
0: ม
1: จากหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วค่ะ
0: ครับครับแล้วตรงนี้มันมีวิธีการกระบวนขั้นตอนยากไหมครับเผื่อที่จะออกมาเป็นดอกอะไรอย่างเงี้ยครับมันเริ่มจากอะไรเดี๋ยววันนี้พาผมดูได้ไหม
1: จ้ะ
0: อ่ะนะครับเริ่มจากอะไรครับ
1: เริ่มจากการทำแปลงก่อนค่ะ
0: เริ่มจากการทำแปลงใช่ไหมครับเป็นการทำแปลงเราจะมีการทำแปลงเป็นรูปแบบไหนครับแม
1: ่รูปแบบเหมือนการปลูกผักค่ะ
0: เหมือนการปลูกผักอ๋อเหมือนที่ผมเห็นตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พอเราทำเป็นแปลงแบบนี้เสร็จปุ๊บก็ทำอะไรต่อครับแม่
1: จะเป็นการอัดบล็อกเป
0: ็
1: นการเหยียบที่มันอัดบล็อกค่ะเอากากมันสำปะหลัง
0: ครับ
1: ไปอัดไปใส่บล็
0: อ
1: กแล้วก็เหยียบเพื่อจะทำเป็นก้อนเชื้อในการเอาก้อนเชื้อเห็ดอะมาโรยแล้วทำให้มันเป็นดอก
0: ครับพอเป็นกระบวนการขั้นตอนการอัดบล็อกอัดบล็อกเสร็จเราก็มาโรยตามนี้ใช่ไหมครับหรือว่าไง
1: พอเราอัดบล็อกเสร็จเราจะเป็นการอบ
0: ครับ
1: 3วัน
0: จะอบ3วันอบตรงนี้เลยไหมหรือว่ามีที่อบอีก
1: ไม่ค่ะอบกลางแดดกลางแจ้ง
0: กลางแดดอ๋อไม่ได้ใช้เครื่องอบไม่ใช่อะไรเป็นการอบจากแสงอาทิตย์ตรงนี้เลยครับอบ3วัน
1: ค่ะหลังจากอบแล้วเราก็จะมาเปิดโรยเชื้อโรยเชื้อเสร็จแล้วก็จะคุมฟางแบบนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือเอามาโรยตรงนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: พอโรยเสร็จก็เอาฟางนี้เราก็ได้มาจากทุ่งนาเราเองนี่แหละ
1: ใช่
0: ไหมครับอันเนี้ยการสร้างรายได้ให้กับเรามันมากไหมครับหรือว่าม
1: ันก็ได้อยู่ค่ะสำหรับรายได้เพราะว่าอีกอย่างหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเราไม่มีอาชีพที่จะทำ
0: ครับ
1: เรามาทำเราก็พอได้ซื้อกับข้าวให้ลูกไปโรงเรียน
0: ครับแล้วอันนี้คือถ้าเราได้เห็ดมันเราไปส่งต่อที่ไหนไหมครับหรือว่าม
1: ีแม่ค้ามารับค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมีแม่ค้ามารับเลยอันนี้เป็นเครือข่ายกันเองเหรอครับหรือว่าใครสนใจอยากจะมารับเห็ดคุณแม่นี่ต้องติดต่อทางไหนอะไรไหมครับ
1: คือเราจะมีแม่ค้าจากขอนแก่นค่ะมารับเราค่ะ
0: ครับ
1: มารับถึงที่ค่ะ
0: มารับถึงที่เลยเอาแล้วถ้าสมมติว่าไม่ใช่ทางขอนแก่นล่ะอยากมีแบบผู้ชมที่ดูรายการอยู่เงี้ยอยากจะติดต่ออยากได้เห็ดคุณแม่อีกสามารถติดต่อทางไหนได้ไหมครับ
1: 0918343098ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางนะครับถ้าใครอยากเข้ามาเรียนรู้หรือว่าอยากได้เห็ดฟางหรือว่าวิธีการกระบวนขั้นตอนคุณแม่ก็พร้อมสอนวิธีเนา
1: ะ
0: นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณครับ

0: อีกหนึ่งกลุ่มอาชีพครับที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวตำบลทองหลางได้เป็นอย่างดีครับสำหรับกลุ่มอาชีพการสานตะกร้าพลาสติกครับซึ่งวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับพี่เฟื่องนะครับซึ่งก็เป็นประธานกลุ่มแห่งนี้ด้วยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เข้าคำถามแรกเลยครับจุดเริ่มต้นความเป็นมาของกลุ่มสร้างอาชีพนี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: เกิดขึ้นจากเข้ามาค่ะมาเราก็เริ่มแบบศึกษาค้นคว้าจากแรกๆเลยกับไปเรียนเริ่มเรียนจากมีพี่คนนึงที่เพิ่นเก่งในด้านนี้นะคะ
0: ครับ
1: พอดีเพิ่นกับมาก็เลยขอเรียนรู้น้ําเพิ่นแล้วบัดนี้เพิ่นก็สอนเฮาดีค่ะดีเพิ่นให้รายละเอียดดีเฮาก็เข้าใจง่ายเพราะว่าเป็นงานที่เฮามักแม่ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วบัดนี้ไอ้ก็เริ่มฝึกจากเพิ่นแล้วก็เริ่มจากมาฝึกจาก YouTube TikTokช่อง Facebook ติดตามจากพี่ๆที่เพิ่นมีช่องนะคะ
0: ครับ
1: เพิ่นจะลงคลิปให้เฮาเบิ่งเฮาก็เริ่มศึกษาจากเฮ็ดเป็นกระเป๋าน้อยๆก่อนที่เฮาว่าได้เฮ็ดนะคะเราก็เริ่มเป็นน้อยใหญ่ขึ้นเราก็เริ่มเป็นลายไทยลายศิลป์ไหมเฮานี่ล่ะค่ะ
0: ครับ
1: เฮาเฮ็ดก็เป็นตะกร้าบังอื้อแน่สิแม่ค่ะ
0: ครับหลังจากที่พี่เฟื่องเนี่ยทําเองได้แล้วทําไมถึงมาเป็นกลุ่มอาชีพที่มีคนมารวมตัวกันได้เยอะขนาดนี้ครับเกิดจากอะไรครับ
1: คือว่าแรกเลยคือว่าตอนแรกๆเนี่ยก็ฮู้จักแล้วเรียนดูแล้วก็สอนน้องๆเด็กๆหน่อยๆอยู่น้ําบ้านก่อนค่ะ
0: ครับ
1: เพิ่นเห็นสอนแน่สอนหนูแน่หนูอยากมีรายได
0: ้
1: เพิ่นก็ได้เพิ่นสนใจจากนี้แบบแม่เพิ่นมาเห็นเพิ่นก็ว่าโอ้มาสอนแม่แน่แม่อยากเลี้ยงลูกแม่อยากมีรายได้แม่อยากมีอาชีพแม่ก็แก่แล้วไปเห็นงานใส่บ่ได้แล้วเนาะค่ะ
0: ครับ
1: แล้วบัดนี้ก็เลยเกิดจากก็เลยมาตั้งกลุ่
0: ม
1: เล็กๆของหมู่บ้านอบต.ค่ะกับมาสนับสนุนแม่ให้เฮาเพิ่มรายได้ของเฮาก็คือหาโครงการเล็กๆน้อยๆจากก็มาฝึกอบรมมีหลายอย่างให้ชาวบ้านกันได้พูดขึ้นนะคะ
0: ครับแล้วคราวนี้ผมขอเข้าไปดูแม่สารได้ไหมดูแม่คุยกับแม่ท่านใดด้วยได้ใช่ไหมครับได้ครับ
1: เชิญค่ะ
0: เชิญเลยครับ

ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเราได้มาเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตชุมชนของตำบลทองหลางเรียกได้ว่าครบมากๆไม่ว่าจะเป็นโคกหนองนานะครับการปลูกผักอินทรีย์แปลงใหญ่รวมไปถึงการสานตะกร้าพลาสติกแบบนี้นะครับสวยงามมากๆและวันนี้นะครับเวลาของ 108.9 ก็หมดลงแล้วนะครับผมและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับส่วนผมจะไปเรียนรู้การสานตะกร้ากับพี่เฟื่องต่อนะครับเดี๋ยวฝากพี่เฟื่องด้วยนะครับวันนี้ลาไปพร้อมทุกคนแล้วครับบ๊ายบาย

0: เฮ้ยกินเหล้าไหมล่ะเหมือนวันนั้นไงที่บอกว่าเราเป็นเพื่อนตายกันนะ
1: ดื่มแล้วขับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตามกฎหมาย

อุทยานแห่งชาติผาแต้มมีเนื้อที่ประมาณ340ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่อำเภอโขงเจียมศรีเมืองใหม่และโพไซมีอาณาเขตติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นพรมแดนสภาพเป็นพื้นที่ราบสูงสลับภูเขาทรายสูงต่ำสลับกันทั่วพื้นที่ลักษณะทางธรณีวิทยาเกิดจากการแยกตัวของผิวโลกเป็นเทือกเขาเดียวกับเทือกเขาพนมดงรักในส่วนที่ราบสูงแต่ละแห่งมีเนื้อที่800ถึง 1,300 ไร่ตลอดพื้นที่อุทยานจะพบเห็นปฏิมากรรมเสาหินซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เรียกว่าเสาเฉลียงและแท่งหินลักษณะแปลกตาอยู่มากมายชายขอบเป็นหน้าผาสูงโดยความสูงเฉลี่ยของพื้นประมาณ200เมตรจากระดับน้ำทะเลและห่างจากแม่น้ำโขงประมาณ 1-2 กิโลเมตรส่วนสภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรังผาแต้มยังได้ชื่อว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยนอกจากนี้บริเวณผาแต้มและผาขามมีทางลงไปชมภาพเขียนสีโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุไม่ต่ำกว่า 3,000 ปีเป็นภาพเขียนบนผนังหินปรากฏเรียงรายอยู่เป็นระยะจากทางลงบริเวณผาขามต้องเดินเท้าตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง300เมตรภายในอุทยานยังมีน้ำตกกระจายอยู่หลายจุดเช่นน้ำตกแสงจันทร์หรือน้ำตกลงรูตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนาโพกลางห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ40กิโลเมตรเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่เกิดจากลำห้วยท่าโลงไหลผ่านลานหินและหน้าผาหินที่มีลักษณะเป็นช่องลงสู่ด้านล่างหากนักท่องเที่ยวมาชมในช่วงเวลาเที่ยงวันซึ่งเป็นเวลาที่แสงอาทิตย์ลอดผ่านช่องพอดีจะมองเห็นสายน้ำตกและละอองน้ำที่กระทบแสงอาทิตย์สวยเหมือนแสงของพระจันทร์ในช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะมีโอกาสได้ชมทุ่งดอกไม้ป่าบานสะพรั่งซึ่งดอกไม้ป่าเหล่านี้ได้รับชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเช่นดุสิตาสร้อยสุวรรณามณีเทวาทิพเกศรสรัจจันทร์การเดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มจากจังหวัดอุบลราชธานีไปยังอำเภอโขงเจียมมีระยะทางประมาณ80กิโลเมตรแล้วเดินทางต่อไปยังเส้นทางยุทธศาสตร์สายโขงเจียมเขมราชอีก15กิโลเมตรเลี้ยวขวาต่อไปอีก5กิโลเมตรจะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้มมหัศจรรย์ยนต์เมืองสี่แสงเที่ยวอุบลมีความสุขสนุกและปลอดภัย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการป้องป่าอยากเล่าค่ะวันนี้เจอกับแบมวารีสวัสดีก่อนทานอาหารกลางวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.วันนี้ทักทายกันคุณผู้ชมนะคะในช่วงของวันศุกร์แบบนี้ก่อนที่จะพักแล้วก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะสำหรับข่าวสารกับป้องป่าอยากเล่าของเราวันนี้นะคะมีกิจกรรมหลากหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตรหม่อนไหมที่บ้านโนนกอกค่ะแล้วก็อีกหนึ่งงานใหญ่ที่จังหวัดอุบลราชธานีการจัดงานมหาพุทธบูชามหาศรัทธาพญานาคนะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะก็ได้รับเกียรตินะคะจากคุณเด่นคุณด้วยค่ะนักแสดงนะคะดาราชื่อดังนะคะของประเทศของเรานะคะมาร่วมเป็นผู้ที่จะนำเสนอนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีนิทรรศการนะคะที่101รวมถึงงานแถลงข่าวจัดมอเตอร์คอร์สชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะสนามสุดท้ายสนามที่10ด้วยค่ะแต่ว่าสำหรับเรื่องแรกของป้องป่าอยากเล่าของเราวันนี้เดี๋ยวพาผู้ชมไปดูบรรยากาศของทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านได้มีการมาเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมบ้านนนกอกชูภูมิปัญญาทอผ้าไหมย้อมสีดอกบัวแดงรับนักท่องเที่ยวช่วงงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีค่ะนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโดยท่านก็ได้กล่าวว่าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมเป็นการนำการท่องเที่ยวมาเชื่อมโยงกับวิถีหม่อนไหมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการสาวไหมและการทอผ้าไหมพร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชนค่ะโดยบ้านนนกอกแห่งนี้นะคะจุดเด่นของเขาคือการทอผ้าไหมแบบโบราณการอนุรักษ์ลวดลายผ้าและการย้อมสีเส้นไหมจากดอกบัวแดงซึ่งดอกบัวแดงนี้เป็นอัตลักษณ์นะคะเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนซึ่งทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะนายราชันสุนหัวนะคะท่านบอกว่าจังหวัดอุดรธานีมีความภาคภูมิใจมากๆในเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของบ้านนนกอกแล้วก็เห็นว่าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้จะช่วยเชื่อมโยงวิถีของหม่อนไหมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันโดยเฉพาะในช่วงที่จังหวัดอุดรธานีกับการเตรียมงานมหกรรมพืชสวนโลกในช่วงปลายปีนี้นะคะซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยต่างชาติและกระจายนักท่องเที่ยวเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนอกจากนี้ท่านรองอธิบดีกรมหม่อนไหมนางสาวณัฐทัศทันการหลงนะคะได้บอกว่ากรมหม่อนไหมเองก็ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมควบคู่กับการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ผ้าไหมไทยสำหรับศูนย์แห่งนี้ค่ะศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกกรมหม่อนไหมเองโดยสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต2ก็ได้มีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตหม่อนไหมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของชุมชนโดยมีการจัดให้มีนิทรรศการแล้วก็กิจกรรมที่หลากหลายนะคะทั้งการเรียนรู้วงจรชีวิตไหมการทอผ้าการย้อมสีจากดอกบัวแดงการทำขนมพื้นบ้านตลอดจนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะซึ่งบรรยากาศในครั้งนี้นะคะภายในงานก็มีทั้งนิทรรศการและก็กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตหม่อนไหมบ้านนนกอกมีนิทรรศการผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานมีการเยี่ยมชมนะคะรองทบผ้าไหมแล้วก็กี่ทอผ้าไหมโบราณแล้วก็มีนิทรรศการวงจรชีวิตไหมและบรรยากาศภายในงานครั้งนี้เขามีการสาธิตด้วยค่ะการย้อมสีเส้นไหมด้วยดอกบัวแดงกิจกรรมเวิร์กช็อปผ้ามัดย้อมดอกบัวแดงเพื่อให้เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากสีธรรมชาติแล้วก็ยังมีการดูการสาธิตนะคะทำขนมพื้นบ้านตลาดถนนต้นหม่อนแหล่งขายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าเกษตรท้องถิ่นอีกด้วยค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะบางส่วนที่เราได้นำมาให้ผู้ชมได้ดูกันนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะใครที่อยากดูว่า
สีไหมนะคะที่มาจากสีดอกบัวแดงเนี่ยเป็นยังไงนะคะต้องไปดูให้ได้เลยค่ะขยับมาที่จังหวัดอุบลราชธานี

มีไปดูอีกหนึ่งงานใหญ่ค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะก็มีทั้งดารานักแสดงเดินทางมาร่วมงานกันด้วยที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะมีการจัดงานมหาพุทธบูชามหาศรัทธาพญานาคเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาภายใต้แนวคิดอุบลราชธานีเมืองกรรมฐานโลกสู่การท่องเที่ยวแห่งศรัทธาเชื่อมโยงพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและความเชื่อท้องถิ่นพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของทางจังหวัดค่ะที่วัดมงคลโกวิทารามตำบลปทุมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะเป็นบรรยากาศนะคะที่เป็นพิธีสงฆ์นะคะและการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน30รูปซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายณรงค์เทพเสนาเป็นประธานนะคะและนางทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีหน่วยงานภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการภาคชุมชนสถาบันการศึกษาและพุทธศาสนิกชนผู้ที่มีจิตศรัทธาเข้า

0: เนี่ยมาสร้างการท่องเที่ยวแห่งศรัทธาขึ้นมานะครับซึ่งที่วัดมุกนะครับและเป็นจุดรวมศรัทธาของแห่งนี้นะครับเราจัดกันมาขึ้นมาเป็นประจําทุกปีนะครับและจะจัดต่อไปนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีจุดเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวนะครับทางกายภาพนะครับก็คือทางสุขภาพนะครับอาหารต่างๆนะครับแล้วก็มีแรงศรัทธานะครับที่ทําให้พวกเราเองสามารถใช้เป็นที่พึ่งทางจิตใจมาไหว้ขอโชคขอพรขอลาภนะครับก็ทำให้จุดทั้งหมดเนี่ยนะครับมันสามารถตอบโจทย์ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับที่สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับในการที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็เที่ยวแล้วก็ขอพรแล้วก็เป็นสิริมงคลกลับไปนะครับทุกท่านครับผม
1: คือชอบเที่ยวอุบลแล้วก็รู้สึกอ่ะได้มาเจอพ่อแม่พี่น้องได้มาร่วมกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างแบบที่มันได้ให้คนได้เห็นว่าประเพณีของบ้านเรามีอะไรบ้างได้สื่อสารไปแต่จริงๆหลักๆของผมเลยก็คือมาเที่ยวครับเมืองอุบลเป็นเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดเลยครับที่เคยได้มาได้กลับมาทํางานด้วยได้กลับมาสื่อสารประเพณีต่างๆด้วยและที่สําคัญเลยได้เที่ยวครับ
2: เราจะต่อยอดนําจุดแข็งเหล่านี้ค่ะมาผนวกเชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวถามว่ามาจังหวัดอุบลราชธานีไม่ได้มาแค่ท่องเที่ยวสายศรัทธาแต่ของกินก็อร่อยด้านธรรมชาติก็มีจะเห็นได้ว่าอุบลราชธานีเนี่ยมีครบรถฉะนั้นการจัดกิจกรรมของเรานะคะก็เป็นเหมือนนําประตูของศรัทธามาเป็นทางเชื่อมเพื่อให้คนได้รู้จักจังหวัดอุบลราชธานีแล้วเมื่อคุณเข้ามาคุณจะได้สัมผัสหลากหลายมิติในการท่องเที่ยวค่ะ

ปะวัฒนธรรมและความเชื่อท้องถิ่นมาผสานเข้าด้วยกันค่ะพร้อมส่งเสริมภาพและวัฒนธรรมที่สำคัญของภาคอีสานอีกหนึ่งจังหวัดนั่นเองค่ะถ้าใครนะคะที่อยากจะมาจังหวัดอุบลราชธานีนะคะต้องห้ามพลาดเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากแต่ถ้าจะมาแบบวันเดย์ทริปเงี้ยต้องบอกว่าอาจจะไม่พอนะคะเพราะว่าแต่ละที่คือน่าอยู่แบบหลายๆชั่วโมงมากๆไม่ว่าจะเป็นสายธรรมชาตินะคะหรือว่าเป็นสายบุญก็มีเหมือนกันหรือถ้าเป็นอาหารก็เยอะเกินที่จะอยู่ได้ภายใน1วันดังนั้นวางแพลนนะคะหาวันดีๆแล้วก็วางทริปยาวๆไปเลยค่ะมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีจะได้ครบรสทุกรสชาติในทุกมุมนั่นเองค่ะไปดูกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการสร้างรายได้กันหน่อยโดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยประจำปีงบประมาณ2569พร้อมกับพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและจับคู่ธุรกิจเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยในพื้นที่ค่ะนายสุกิจเหลืองสกุลไทยรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยที่บริเวณห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาศรีสะเกษโดยมีนางทรัพย์สินโพขาวนะคะท่านพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษท่านบอกว่าโครงการพัฒนาชุมชนมีภารกิจสำคัญนั่นก็คือการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในรูปแบบประชารัฐครอบคลุม3กลุ่มงานก็คือการเกษตรการแปรรูปและการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งนี้นะคะภาคอีสานตอนล่างเองก็มีศักยภาพด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือยุทธศาสตร์ที่3ซึ่งมุ่งยกระดับการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มรวมถึงการสนับสนุนการสร้างรายได้และขยายช่องทางการตลาดจากกิจการอาหารปลอดภัยด้วยสำหรับการดำเนินโครงการนี้นะคะเป้าหมายก็คือผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจำนวน13กลุ่มรวม26คนพร้อมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาดและสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยจำนวน37คนค่ะภายในงานครั้งนี้นะคะเขามีการจัดแสดงแล้วก็ขายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาหารปลอดภัย13กลุ่มด้วยกันแล้วก็มีกิจกรรมนะคะการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการตลาดตลอดจนการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนโรงแรมนะคะร้านอาหารเพื่อขยายเครือข่ายการผลิตและการขายสินค้าอาหารปลอดภัยในจังหวัดศรีสะเกษอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะนี่นะคะเป็นแค่ช่วงต้นนะคะของรายการป้องป่าอยากเล่าค่ะยังมีอีกหลายกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าช่วงต่อไปจะพาไปดูเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งนะคะแล้วก็ไปดูเรื่องของทางกระทรวงแรงงานเดินหน้าบังคับใช้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งจะเป็นไงติดตามช่วงหน้าค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: สิรินธรพลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
2: DC and welcome to the top. Everybody's trying to see what's wrong.

0: they were angered and therefore
1: we don't know what they are. It is your ability to read.
2: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
3: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ

กลับมาติดตามรายการป้องปากอยากเล่ากันต่อค่ะอย่างที่เกิดไปในช่วงของพักเบรกเมื่อสักครู่นี้พาผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะหลังจากที่ทางกระทรวงแรงงานนะคะเดินหน้าบังคับใช้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในขณะที่หลายบริษัทเองก็เตรียมเริ่มจัดเก็บเงินสะสมแล้วก็เงินสมทบตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเพื่อที่จะสร้างหลักประกันและก็ส่งเสริมการออมให้กับลูกจ้างโดยนายจ้างและลูกจ้างจ่ายเงินเข้ากองทุนในอัตราที่เท่ากันค่ะที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดนางสาวสุดารัตน์นิตยสุขนะคะสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดท่านบอกว่ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเนี่ยจัดตั้งขึ้นตามพรบคุ้มครองแรงงานปี2541โดยมีเป้าหมายนะคะในการสร้างหลักประกันให้ลูกจ้างกรณีออกจากงานหรือเสียชีวิตรวมถึงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนกรณีถูกเลิกจ้างหรือไม่ได้รับเงินตามสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะคะปี2569ไปจนถึง30กันยายน2574โดยนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในข่ายกฎหมายจะจ่ายฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้างโดยสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปนับรวมทุกสาขาต้องเป็นสมาชิกกองทุนจากนั้นตั้งแต่1ตุลาคมนะคะในปี2574เป็นต้นไปอัตราจะเพิ่มเป็นฝ่ายละ 0.5% ตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างคือถ้าลูกจ้างเนี่ยมีเงินเดือน 12,000 บาทจะถูกหักเงินสะสมเดือนละ30บาทนายจ้างสมทบอีก30บาทรวมเข้ากองทุนต่อเดือนนะคะที่นายจ้างและลูกจ้างรวมกันนี่คือ60บาทต่อเดือนส่วนลูกจ้างรายวันได้รับค่าจ้างวันละ400บาททำงาน26วันต่อเดือนจะถูกหัก26บาทนายจ้างสมทบอีก26บาทรวม52บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะเมื่อออกจากงานไม่ว่าจะเป็นการลาออกหรือว่าถูกเลิกจ้างหรือว่าจะเป็นเกษียณอายุตกลงเลิกสัญญาจ้างอะไรก็ตามนะคะหรือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้างก็แล้วแต่ลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับเงินสะสมเงินสมทบและดอกผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยจ่ายคืนเป็นเงินก้อนค่ะในส่วนกรณีที่เสียชีวิตเงินจะจ่ายให้กับบุคคลที่ลูกจ้างได้มีการกำหนดไว้หรือเป็นตามลำดับบุคคลที่กฎหมายกำหนดโดยนายจ้างนะฝั่งนายจ้างเองก็มีหน้าที่ที่จะหักเงินสะสมจากค่าจ้างพร้อมจ่ายเงินสมทบในอัตราที่เท่ากันและนำส่งภายในวันที่15ของเดือนถัดไปโดยเงินค่าจ้างในเดือนตุลา2569นี้จะต้องนำส่งภายในวันที่15นะคะพฤศจิกายนหากล่าช้าหรือว่าส่งไม่ครบอาจจะต้องมีการจ่ายเงินเพิ่ม 5% ต่อเดือนนะคะอันนี้คือเงินสะสมนะคะทั้งนี้นะคะนายจ้างบางประเภทเองก็ได้รับการยกเว้นนะคะไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นสถานประกอบการกิจการที่มีลูกจ้างน้อยกว่า10คนหรือว่าจะเป็นกิจการที่จัดให้ลูกจ้างทุกคนเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรืออีกหนึ่งอย่างก็คือกิจการที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับยกเว้นตามกฎหมายนายจ้างที่อยู่ในข่ายต้องขึ้นทะเบียนผ่านระบบ e-service แล้วก็ดำเนินการหักเงินสะสมและส่งนะคะให้ถูกต้องตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปใครนะคะที่อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสอบถามได้ค่ะที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองค่ะอันนี้เป็นหลักเกณฑ์นะคะที่กำหนดขึ้นมานะคะพอได้ฟังนี้แล้วอย่าให้ตัวเองเสียสิทธิ์นะคะโดยเฉพาะตัวลูกจ้างเองค่ะต้องมีการติดตามนะคะแล้วก็ทำตามกฎหมายหรือว่าเกณฑ์ที่เขากำหนดให้ถูกต้องนั่นเองค่ะดูต่อที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะไปดูการเปิดนิทรรศการร้อยสาเกตร้อยเอ็ดสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ร่วมสมัยกันหน่อยค่ะอันนี้เป็นงานนะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดไปดูบรรยากาศกันหน่อยว่าจะมีอะไรกันบ้างค่ะตอนนี้นะคะเป็นบรรยากาศของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ท่านประธานในพิธีค่ะกับการเปิดกิจกรรมนิทรรศการโครงการร้อยสาเกตร้อยเอ็ดสร้างสรรค์โดยมีนายบรรจงโคสิจิรนันท์นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมกับผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยและพี่น้องประชาชนค่ะเข้าร่วมภายในงานครั้งนี้จัดขึ้นที่อาคารสถานแสดงพันสัตว์น้ำนะคะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนั่นเองค่ะโดยนิทรรศการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อสืบสานสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมรดกทางวัฒนธรรมของทางจังหวัดภายใต้แนวคิดร้อยเรื่องเก่าสู่ร้อยเอ็ดบทใหม่เป็นการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นดนตรีพื้นบ้านนะคะยังโหวตนะคะที่เราทราบกันดีลายผ้าทอแล้วก็วิถีชีวิตชาวจังหวัดร้อยเอ็ดมาตีความใหม่ค่ะเล่าใหม่ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ให้เกิดเป็นผลงานศิลปะและการออกแบบเชิงสร้างสรรค์
ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งการอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากซึ่งนิทรรศการนี้จัดขึ้นภายในโซนห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนนะคะของทางสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดค่ะสำหรับใครนะคะที่ดูตอนนี้นะคะสนใจอยากเดินทางมาดูนะคะผลงานนิทรรศการนะคะก็สามารถมากันได้ค่ะมาดูความงามนะคะนอกจากความสวยงามของงานนิทรรศการแล้วก็ยังมาดูนะคะอุโมงค์ปลาน้ำจืดได้ฟรีนะคะเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้ก็ปักหมุดกันไว้ใครที่เผื่อมาเที่ยวร้อยเอ็ดนะคะอยากจะมาดูนิทรรศการแล้วก็อยากมาดูว่าเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์นะคะสัตว์น้ำนะคะปลาน้ำจืดที่ใหญ่นะคะของจังหวัดร้อยเอ็ดนี่เป็นยังไงมีปลาอะไรบ้างต้องมาติดตามกันให้ได้ค่ะไปดูกันต่อนะคะที่จังหวัดเลยค่ะไปดูอีกหนึ่งงานใหญ่เขาบอกว่างานนี้คือที่จังหวัดเลยเขาได้มีการจัดการแข่งขันค่ะรถจักรยานยนต์มอเตอร์คอร์สชิงแชมป์ประเทศไทย FMSCT Thailand Motor Cross 2026สนามนี้เป็นสนามที่10ค่ะสนามสุดท้ายของการแข่งขันมอเตอร์คอร์สนั่นเองค่ะบรรยากาศนะคะที่สนาม Silver Lock Bike Park จังหวัดเลยมีพิธีเปิดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางวิบากชิงแชมป์ประเทศไทยในรายการ FMSCT Thailand Motor Cross 2026เก็บคะแนนสะสมมาค่ะเรื่อยๆแล้วนะคะจนมาถึงสนามสุดท้ายในสนามที่10ที่จังหวัดเลยอย่างเป็นทางการโดยมีพลตำรวจโทวิชัยสุนทรสัจจบูรณ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4และภาค8ท่านเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะท่านปิยบุตรกองกัลยานายกสมาคมกีฬาแข่งขันนะคะรถจักรยานยนต์จังหวัดเลยและผู้บริหาร Silver Lock Bike Park พร้อมกับนายธงชัยวงสวรรค์นะคะนายกสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารภาครัฐเอกชนและผู้สนับสนุนจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ค่ะทางด้านนะคะนายปิยบุตรกองกัลยาท่านนายกสมาคมกีฬาการแข่งขันรถจักรยานยนต์นะคะจังหวัดเลยและผู้บริหาร Silver Lock Bike Park ท่านบอกว่าการแข่งขันในรายการนี้ถือว่าเป็นสนามสุดท้ายโดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรฐานระดับประเทศของสมาคมกีฬาแข่งขันรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสร้างเวทีการแข่งขันที่ได้มาตรฐานและเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะนักกีฬารุ่นใหม่ได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางนักกีฬามอเตอร์สปอร์ตระดับมืออาชีพอย่างแท้จริงคุณผู้ชมดูบรรยากาศตอนนี้นะคะอันนี้คือบรรยากาศที่ไม่ใช่ว่าการขับมอเตอร์ไซค์ธรรมดานะคะเราจะได้อย่างนี้นะคุณผู้ชมต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะแต่หนึ่งสิ่งที่เขาบอกว่านอกเหนือจากการแข่งขันแล้วนะคะเขาก็ยังอยากให้เรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆนะคะควบคู่กันไปผ่านกิจกรรมกีฬาที่สร้างสรรค์ซึ่งจะช่วยในการสร้างรายได้เพราะว่าก็จะมีผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาขายของไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้นะคะรวมถึงนะคะก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดเลยในการเป็นเมืองแห่งกีฬาและการท่องเที่ยวที่พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วประเทศนั่นเองอันนี้เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งนะคะที่จังหวัดเลยถือว่าเป็นสนามสุดท้ายของการแข่งขันมอเตอร์คอร์สนะคะหรือว่ามอเตอร์ไซค์วิบากนะคะ

ใครที่กำลังมองนะคะว่าโอ้อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะอยากจะในอนาคตอยากจะไปแข่งขันอะไรอย่างนี้บ้างนะคะสามารถลองดูบรรยากาศก่อนได้นะคะแต่ว่าต้องอยู่ในความดูแลนะคะแล้วมีการฝึกซ้อมอย่างดีก็ถือว่าปิดได้สวยนะคะที่จังหวัดเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในระแวกนั้นนะคะในพื้นที่นั้นก็ได้มีการขายของสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจกันไปเรื่อยๆค่ะแต่ในช่วงท้ายแบบนี้ฝากผู้ชมเหลืออีกประมาณกี่วันตอนนี้21แล้วเหลืออีก9วันค่ะกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เช็คยอดกันหน่อยว่าตอนนี้เหลือกันกี่บาทแล้วนะคะหรือว่าบางคนหมดหรือยังนะคะต้องมาใช้โครงการกันต่อนะคะใช้ให้หมดภายในเดือนนี้นะคะสิ้นสุด30กันยายนนี้กับรอบสุดท้ายงวดสุดท้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นั่นเองค่ะแต่ในรอบต่อไปจะเป็นยังไงต้องรอติดตามจากหน่วยงานทางภาครัฐแล้วก็รอดูประกาศต่างๆนะคะแล้วก็สุดท้ายฝากเรื่องของสุขภาพกันหน่อยค่ะเช็คฝนฟ้าอากาศให้ดีก่อนจะออกไปไหนนะคะอย่าลืมนะคะรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยเพื่อที่เราจะได้ปลอดภัยจากโรคต่างๆแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นั่นเองค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะป้องป่าอยากเล่าของเราหมดเวลาลงแล้วติดตามกันได้วันจันทร์และวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ 11:30 นาทีถึงเที่ยงก่อนทานอาหารกลางวันแล้วมาเจอกันค่ะวันนี้แบมพร้อมกับทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: เฮ้ยกินเหล้าไหมล่ะเหมือนวันนั้นไงที่บอกว่าเราเป็นเพื่อนตายกันนะ
1: ดื่มแล้วขับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตามกฎหมาย
0: เฮ้ยกินเหล้าไหมล่ะเหมือนวันนั้นไงที่บอกว่าเราเป็นเพื่อนตายกันนะ
1: ดื่มแล้วขับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตามกฎหมาย

0: อุทยานแห่งชาติผาแต้มมีเนื้อที่ประมาณ340ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่อำเภอโขงเจียมศรีเมืองใหม่และโพไซมีอาณาเขตติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นพรมแดนสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของอุทยานเป็นพื้นที่ราบสูงสลับภูเขาทรายสูงต่ำสลับกันทั่วพื้นที่ลักษณะทางธรณีวิทยาเกิดจากการแยกตัวของผิวโลกเป็นเทือกเขาเดียวกับเทือกเขาพนมดงรักในส่วนที่ราบสูงแต่ละแห่งมีเนื้อที่800ถึง 1,300 ไร่ตลอดพื้นที่อุทยานจะพบเห็นปฏิมากรรมเสาหินซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เรียกว่าเสาเฉลียงและแท่งหินลักษณะแปลกตาอยู่มากมายชายขอบเป็นหน้าผาสูงโดยความสูงเฉลี่ยของพื้นประมาณ200เมตรจากระดับน้ำทะเลและห่างจากแม่น้ำโขงประมาณ 1-2 กิโลเมตร
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชานชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
1: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจทั้งเรื่องของสถานการณ์น้ำเพราะว่ายังมีฝนตกอยู่แล้วก็ประเด็นที่กรณีประเทศเพื่อนบ้านของเรามีการนำชุดเป็นชุดภาพถ่ายนะคะโบราณนะคะแล้วก็ใส่ชุดไทยนี่นะคะไปอยู่บนเวทีประกวดของทางประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะคะก็ออกมาแถลงแล้วเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเราไปดูภาพบรรยากาศกรณีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะคะล่าสุดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เปิดให้บริการตามปกติทุกเส้นทางแล้วนะคะเพื่อที่จะรองรับการเดินทางอย่างไร้รอยต่อค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเกิดไฟไหม้บนรางรถไฟจนต้องบริการไปชั่วคราวเช้าวันนี้เปิดมาให้บริการตามปกติตั้งแต่ในช่วงเวลา 5:37 นาทีค่ะนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะคะว่าได้รับรายงานจากทาง

0: นายการผจญอุดมธรรมพักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยบอกว่าเช้าวันนี้ค่ะรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วทุกสถานีภายหลังจากที่เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรบนสายเคเบิลที่บริเวณรางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินทำให้ต้องหยุดให้บริการชั่วคราวในเส้นทางระหว่างสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรเพื่อซ่อมแซมระบบรางแล้วก็ระบบจ่ายไฟโดยขบวนรถไฟฟ้าได้กลับมาวิ่งให้บริการตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา 5:37 นาทีค่ะคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมคะสาเหตุที่ทำให้เกิดสถานการณ์นั้นนะคะเบื้องต้นเนี่ยทางรฟมแจ้งบอกว่าเกิดจากประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนัตสัญญาณได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการซ่อมแซมจุดสายไฟรางจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนัตสัญญาณพร้อมกับมีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดก่อนกลับมาเปิดให้บริการตามปกติภาพที่เห็นนี้เป็นภาพเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่รายงานช่วงเวลาสักประมาณ 12:30 นาทีนะคะนายพัทรพงศ์ค่ะขอให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจเนื่องจากว่ามีการตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยของระบบเนี่ยทั้งหมดแล้วก่อนที่จะเปิดให้บริการเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อในช่วงเช้าวันเริ่มต้นของสัปดาห์ค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบท่อส่งน้ำมันบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยใต้สะพานพระราม3หลังจากที่มีการตรวจพบการรั่วซึมของน้ำมันเนี่ยนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่และก็ผู้ที่เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็สามารถระบุตำแหน่งจุดรั่วของท่อได้แล้วค่ะหลังจากที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบแล้วก็ค้นหาต้นตออย่างต่อเนื่องนาน13วันโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนแนวทางการซ่อมแซมแล้วก็ดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงค่ะโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่และฝ่ายช่างได้เร่งดำเนินการควบคุมสถานการณ์โดยเน้นความปลอดภัยสูงสุดด้วยการขุดเปิดท่อน้ำมันช่วงที่มีการสงสัยบนโครงสร้างต่อหม้อพร้อมกันนี้ค่ะได้ขุดตักดินส่วนที่มีการปนเปื้อนน้ำมันออกไปจำกัดอย่างถูกวิธีแล้วก็ใช้การห่อหุ้มเพื่อป้องกันไม่ให้ไอน้ำมันนั้นระเหยออกมาสู่อากาศซึ่งในเบื้องต้นก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่มีรายงานการรั่วซึมเพิ่มเติม
2: ฝ่ายช่างก็ยังดำเนินการกันอยู่นะครับที่จะหาวิธีดำเนินการก็คิดว่าได้มีวิธีละแต่เดี๋ยวคงให้ทางกระทรวงพลังงานเขาอธิบายทีนึงนะก็เอาที่ปลอดภัยที่สุดก็ขุดเปิดท่อให้หมดในช่วงที่มีข้อสงสัยนะตรงนี้อย่างที่บอกว่าตรงนี้ที่เป็นอยู่บนต่อหม้อแต่ชุดช่วงนี้ก็เข้าใจว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรคือต่อหม้อมันยาวอันนี้มันวางอยู่บนต่อหม้อช่วงหนึ่งช่วงที่มันมีปัญหาคือจุดที่มันมีสีน้ำเงินอยู่ตรงนู้นนะก็เดี๋ยวคงหาทางกันอยู่ว่าจะดำเนินการยังไงต่อแต่คิดว่าก็น่าจะภายในเห็นผลเงินก็คงได้สรุปวันนี้พรุ่งนี้แหละ
0: ขณะเดียวกันนะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของทีมข่าวก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงเวลาตีหนึ่งของวันก่อนค่ะเจ้าหน้าที่ก็พบรอยร้าวบนท่อส่งน้ำมันรอยร้าวเนี่ยมีความยาวประมาณ9เซนติเมตรแล้วก็มีน้ำมันเนี่ยซึมออกมาจุดดังกล่าวนั้นอยู่ที่บริเวณใต้ปลอกครอบท่อทางนี้ในการตรวจสอบบริษัทเอกชนก็นำเครื่องมือคือ UT สแกนนะคะมาใช้เพื่อช่วยตรวจสอบสภาพของท่อเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบสภาพของวัสดุแล้วก็หารอยร้าวภายในได้โดยที่ไม่ทำลายชิ้นงานอย่างไรก็ตามนะคะปลอกครอบท่อดังกล่าวเนี่ยมีความยาวประมาณ1.80 เมตรแล้วก็ติดแน่นอยู่กับข้อขนส่งน้ำมันทำให้ไม่สามารถเลื่อนปลอกออกเพื่อตรวจสอบท่อได้โดยตรงค่ะบริษัทจึงลอกปลอกครอบออกทีละแผ่นเพื่อเปิดพื้นที่แล้วก็สามารถตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดมากขึ้นสำหรับการดำเนินการในพื้นที่ณขณะนี้หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อดังกล่าวเป็นการชั่วคราวแล้วโดยกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำกัดพื้นที่ปฏิบัติงานสูบของเหลวที่ปนเปื้อนออกจากระบบรวมถึงมีการเฝ้าระวังไอระเหยและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน
1: ส่วนการสัญจรบริเวณพื้นที่เกิดเหตุนะคะขณะนี้เปิดให้ประชาชนสามารถใช้จุดกลับรถได้ตามปกติโดยมีการขยับจุดกลับรถไปยังบริเวณสวน15นาทีซึ่งจากเดิมพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยถูกปิดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่อนุญาตให้ประชาชนนั้นสัญจรผ่านไปมาได้โดยหลังจากนี้ค่ะกรุงเทพมหานคร

0: นครมีแผนตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทุกจุดที่พาดผ่านบริเวณต่อหม้อทางยกระดับเพื่อประเมินความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกสำหรับระบบท่อส่งน้ำมันที่จะทำการพิจารณาตรวจสอบนั้นก็มีระยะทางรวมประมาณ32กิโลเมตรตั้งแต่บริเวณโรงกลั่นหรือว่าคลังน้ำมันบางจากไปจนถึงพื้นที่ดอนเมืองค่ะโดยจะมีการตรวจสอบระบบท่อตลอดแนวเพื่อประเมินว่ามีจุดใดอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือว่าอาจมีความเสียหายเพิ่มเติมหรือไม่
1: ไปติดตามสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำในหลายจังหวัดบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทีเดียวที่จังหวัดนครสวรรค์เวลานี้ชาวนากำลังเร่งใช้รถเข้าเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อหนีน้ำท่วมขณะที่พังงาแล้วก็แม่พร้อมกับมอบถุงยางชีพช่วยผู้ประสบภัยด้วยค่ะนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ค่ะมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศเวียดนามเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมที่ประเทศกัมพูชาภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางของไทยก่อนที่จะเคลื่อนตัวต่อไปยังภาคตะวันตกและภาคเหนือในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนค่ะเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากโดยช่วงวันที่24ถึง25กันยายนย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะได้รับความชื้นเพิ่มมาจากอ่าวไทยทำให้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและที่จังหวัดสระแก้วด้วยค่ะ
0: ซึ่งชาวนาตำบลสารเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ต้องเร่งนำรถเกี่ยวข้าวค่ะลงแปลงนาหลังจากที่มีฝนตกลงมาสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่หมู่2และหมู่5บ้านสารเจ้าไก่ต่อนะคะทางด้านนายสหแรงกสิวิทย์นายกอบต.สารเจ้าไก่ต่อก็บอกว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยชาวนาหลายรายต้องเร่งเกี่ยวข้าวเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจากพื้นที่ได้ก่อนที่น้ำนั้นจะเพิ่มระดับสูงขึ้นส่วนพื้นที่หมู่3บ้านวังทับเกวียนค่ะมีพื้นที่นาข้าวกำลังจะถึงช่วงเก็บเกี่ยวทางอบต.ศาลเจ้าไก่ต่อแล้วก็ชาวบ้านต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันโดยนำรถแบ็คโฮเข้ามาปิดทางน้ำเพื่อสกัดแล้วก็ชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่นาข้าวเพื่อไม่ได้รับความเสียหายค่ะ
2: อาจจะเกินอีกอาทิตย์นึงก็น่าจะได้เกี่ยวเพราะตอนนี
3: ้แล้วอย่างนี้ถ้าท่วมแล้วเนี่ยมันจะเสียหายไหมน่ะ
2: แน่นอนครับยังไงก็ต้องเสียหายก็สภาพนี้เดี๋ยวมันจะยุบตามน้ำไปพี
3: ่แล้วไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เลย
2: ถามว่าได้ไหมพี่เป็นบางส่วนน่าจะได้อย่างสมมุติ10ส่วนก็น่าจะได้สักส่วน2ส่วน
1: ขณะที่นายบัญชาธนูอินค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลตำตัวตำบลบางไทรตำบลบางนายศรีและตำบลโคกเคียนและเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าภาพรวมนะคะอุทกภัยในอำเภอตะกั่วป่านั้นมีผู้ได้รับผลกระทบ5ตำบลรวม 1,017 ครัวเรือนล่าสุดระดับน้ำส่วนใหญ่ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางจังหวัดค่ะได้เร่งสั่งการให้สำรวจความเสียหายเพื่อยาตามระเบียบและเตรียมประชุมหาแนวทางป้องกันปัญหาในระยะยาวอีกจังหวัดค่ะที่มีการช่วยผู้ประสบภัยนายวิบูลย์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เยี่ยมผู้ประสบภัยณโรงเรียนบ้านไม้สะแป้ตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยเฉพาะหมู่ที่4ตำบลขุนยวมมีอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบจำนวน21หลังรวมทั้งโรงเรียนด้วยไปพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างค่ะสถานการณ์น้ำที่แม่น้ำโขงนะคะที่ชุมชนวัดท่าจุดให้บริการล่องเรือชมพระธาตุกลางน้ำที่อำเภอเมืองหนองคายก็พบว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงนี้ค่อนข้างเงียบเหงาค่ะขณะที่ผู้ประกอบการยอมรับบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมองค์พระธาตุส่งผลให้จำนวนผู้มาใช้บริการลดลงและก็มีความกังวลว่าหากระดับน้ำยังสูงขึ้นในช่วงนี้อยู่ก็อาจจะส่งผลกระทบกับบรรยากาศการท่องเที่ยวได้ค่ะ
0: ทางด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะคะเปิดเผยว่าจากการติดตามแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดก็พบว่าในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีปริมาณฝนตกหนักค่ะบริเวณจังหวัดแพร่จังหวัดเชียงรายจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่ตอนบนรวมกันกับพื้นที่ทางตอนเหนือนะคะที่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานค่ะมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือด้านเหนือเขื่อนรองรับปริมาณน้ำหลากจากตอนบนซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนั้นอยู่ที่ประมาณ50ถึง150เซนติเมตรโดยพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินรวมไปถึงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยแต่ว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนภายในคันกั้นน้ำนะคะแต่ได้สั่งการค่ะให้โครงการชลประทานทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเตรียมพร้อมรับมือค่ะแล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วย
1: ส่วนเรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะที่รัฐจะต้องมีการจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่ะณขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการสำรวจบ้านที่ไม่มีเลขที่ทั่วประเทศเพื่อมีการจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันป้องกันการช่วยเหลือที่ตกหล่นค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าจากการที่รัฐบาลสำรวจข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพบว่าเป็นบ้านที่ไม่มีเลขที่เนี่ยจำนวน 491,453 หลังคาเรือนค่ะแล้วก็พบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันนะคะมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ภาครัฐนั้นสามารถระบุได้ว่าใครอยู่ที่ไหนและเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติข้อมูลดังกล่าวนะคะจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือว่าแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบทางประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะก็จะครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและเพจแผ่นดินไหวมีวงเงินการคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นความเสียหายจากอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นเนี่ย 10,000 บาทแล้วก็เพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนความเสียหายจากวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากทั้ง3ภัย2ล้านบาทต่อคนค่ะซึ่งกรมธรรม์นั้นจะมีผลความคุ้มครองคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570รัฐเนี่ยจะเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนกรอบวงเงินงบประมาณในการซื้อประกันภัยเนี่ยรวม 15,500 ล้านบาทค่ะ
0: มาดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะจากกรณีประเด็นเวทีประกวด Miss Universe Cambodia ได้มีการนำภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์เก่าแก่มาใช้ประกอบฉากบนเวทีพร้อมระบุนะคะว่าเป็นวัฒนธรรมและเครื่องแต่งกายของราชสำนักเขมรโบราณแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นภาพถ่ายฟิล์มกระจกของสยามไทยในยุคอดีตล่าสุดทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้ออกมาโต้ประเทศกัมพูชานะคะว่าบิดเบือนข้อมูลพร้อมเปิดหลักฐานภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณสมัยรัชกาลที่5เพื่อยืนยันค่ะว่าภาพสตรีแต่งกายชุดไทยห่มสบายและนุ่งจงกระเบนนั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนความทรงจำแห่งโลกกับยูเนสโกเมื่อปี2017ค่ะโดยนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทยได้แถลงข่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่าการที่ Miss Universe กัมพูชานำเสนอ VTR เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เป็นของไทยการกระทำดังกล่าวไม่สามารถจะอ้างได้ว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่บ่งชี้ว่ามีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงขอเรียกร้องให้กองประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือน โดยภาพดังกล่าวค่ะเป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรในปีพุทธศักราช2449ในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5และเคยถูกบันทึกไว้ในหอสมุดวชิรยานและได้ขึ้นทะเบียนความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017โดยภาพต้นฉบับตราเป็นภาพของกรมศิลปากรแต่กองประกวดกัมพูชามีการครอบภาพค่ะนำลายน้ำออกแล้วก็นำภาพมาใช้โดยไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มากระทรวงวัฒนธรรมไทยจะส่งหนังสือตักเตือนไปยังกองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาให้ดำเนินการแก้ไขหากไม่ดำเนินการแก้ไขทางกระทรวงวัฒนธรรมขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายและจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมไทยจะเผยแพร่ความรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมทำมาอย่างต่อเนื่อง
4: มีการใช้ภาพอันมีแหล่งเป็นที่มาของไทยด้วยนั้นกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวิทยาดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงซึ่งในเรื่องนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่กำแพงถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอสมุดพระในหอสมุดพระในหอพระสมุดวชิรยานนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยนะคะโดยภาพต้นฉบับก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตาลายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่นำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอบเอาตาลายน้ำออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นำภาพโดยไม่มีการอ้างอิงไม่มีการ reference ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของประเทศกัมพูชาแล้วก็จะให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไป
1: ทางนี้นางสาวซาบิดาก็ระบุนะคะว่าการที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยช่วยเผยแพร่ภาพชุดไทยอย่างสม่ำเสมอก็ขอขอบคุณค่ะแต่ว่าขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยอย่างถูกต้องไทยเนี่ยไม่ต้องการให้วัฒนธรรมมาสร้างความขัดแย้งแต่การละเมิดดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านแต่ต้องดำเนินการอย่างสุขุมรอบคอบบนพื้นฐานหลักฐานตามข้อเท็จจริงเนื่องจากชุดไทยกำลังขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ
4: เราใช้การทูตทางวัฒนธรรมจริงๆแล้วกระทรวงวัฒนธรรมมีความประสงค์ที่จะใช้วัฒนธรรมเป็นพื้นที่สร้างความเข้าใจเราไม่ได้ต้องการให้วัฒนธรรมสร้างความขัดแย้งนี่คือประเด็นหลักแต่ว่าในกรณีที่มีการละเมิดนั้นกระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ค่ะเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะเราใช้อารมณ์และความรู้สึกไม่ได้นะคะเราต้องใช้ความอดทนอดกลั้นในการที่เราจะเห็นความสำเร็จของการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับองค์การยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการดำเนินการใดๆต้องมีความสุขุมรอบคอบแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานที่มีความชัดเจนและครบถ้วนค่ะ
1: ซึ่ง ภายหลังจากการแถลงข่าวนะคะนางสาวสาบิดาก็ได้เดินไปที่บริเวณภาพถ่ายต้นฉบับจากฟิล์มกระจกอายุนับร้อยปีจากกรมศิลปากรที่เก็บเอาไว้นะคะอย่างที่บอกไปเป็นภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5คือนั่งเนี่ยอยู่บนแคร่ไม้สวมเสื้อแขนกระบอกห่มสะใบนุ่งโจงกระเบนแล้วก็ตัดผมทรงดอกกระทุ่มมาแสดงเพื่อโต้แย้งกรณีดราม่าบนเวทีกองประกวดของประเทศเพื่อนบ้านที่นำภาพดังกล่าวไปฉายประกอบแล้วก็อ้างว่าเป็นราชสำนักเขมรโบราณค่ะ
5: ฟิล์มกระจกที่จัดเก็บอยู่ในกล่องนี้

0: ค่ะเป็นกล่องที่68เนี่ยถ้าเราสังเกตภาพทั้งไม้ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเสด็จประพาสในสมัยรัชกาลที่5เกือบทั้งหมดเลยอะค่ะคราวนี้ในตัวแผ่นนี้จะอยู่ลำดับที่18ในกล่องนี้ค่ะเรื่องเราเพิ่งจะทำนิทรรศการกันไปแล้วก็จัดพิมพ์หนังสือกันไปเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ภาพนี้ก็ถูกบรรจุอยู่ในหนังสือฟิล์มกระจก 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3ค่ะซึ่งก็ได้มีการอ่านภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่านหลากหลายศาสตร์นะคะแล้วก็มาวิเคราะห์กันค่ะซึ่งภาพก็มีการเผยแพร่ผ่านทางหนังสือไปด้วยแล้วก็มีผ่านทางเว็บไซต์ของกรมศิลปากรซึ่งเป็น Facebook ของกรมเมื่อประมาณช่วงเดือนสิงหาก่อนที่จะมีประเด็นนี้กันขึ้นมานะคะค่ะแล้วก็ภาพที่เรานำมาเพิ่มเติมนะคะก็เป็นภาพที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบของอัลบั้มซึ่งได้รับพระราชทานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะก็จัดเก็บไว้ก็จะเห็นเรื่องของการแต่งกายในยุคเก่าทั้งหมดค่ะ
1: เขาจริงๆต้องการถึงที่เมื่อที่ของเด็กนะคะเราได้รับแจ้งจากทางเอกอัครราชทูตประจำกรุงพนมเปญนะคะให้มีการจัดแสดงชุดไทยจัดแสดงชุดประจำชาตินะคะของแต่ละประเทศซึ่งในขณะนั้นเนี่ยประเทศไทยเลือกที่จะใช้ชุดไทยจิตรดาในการที่จะไปจัดแสดงแล้วก็ทางประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นชุดประจำชาติที่เขาจัดแสดงก็คือชุดซัมปอร์นะคะแล้วก็จะมีการมีการนำภาพซึ่งเป็นสมาคมประชาคมอาเซียนนะคะได้มีการจัดทำสแตมป์ดวงตราไปรษณียากรนะคะเมื่อปี2019นะคะแล้วก็เพื่อเป็นการบอกอัตลักษณ์บอกชุดประจำชาติของแต่ละประเทศในอาเซียนนะคะซึ่งสแตมป์ที่ออกมาก็จะเป็นในลักษณะนี้ก็คือประเทศไทยจะเป็นผ้าสบายนะคะแล้วก็ผู้ชายก็สวมเป็นโจงกระเบนส่วนประเทศเพื่อนบ้านของเราก็จะเป็นชุดซัมปอร์ตเป็นการนุ่งโจงกระเบน
2: พาคุณผู้ชมไปฟังการอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะจากเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรถึงภาพถ่ายต้นฉบับจากฟิล์มกระจกเป็นภาพหญิงสาวในภาพเนี่ยสวมเสื้อแขนกระบอกห่มผ้าสบายนุ่งจงกระเบนแล้วก็ไว้ผมทรงดอกกระทุ่มซึ่งเป็นอัตลักษณ์การแต่งกายดั้งเดิมของสยามในอดีตค่ะ
0: เนี่ยค่ะเป็นฟิล์มที่จัดเก็บอยู่ในกล่องลำดับที่68ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดลำดับไว้อะค่ะแล้วก็อยู่ลำดับที่แผ่นที่18ของกล่องค่ะซึ่งถ้าเราดูพิจารณาภาพทั้งหมดในกล่องทั้งหมดนะคะก็จะเป็นภาพในช่วงที่เป็นสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะท่านเสด็จประพาสนะคะในตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ภาพชุดนี้ก็ได้มาทำเป็นหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3ก็มีการอ่านภาพกันค่ะซึ่งก็เป็นภาพในช่วงของแถบจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเป็นภาพหญิงสาวค่ะ
1: มีช
0: ุ
1: ดฟิล์มกระจกชุดนี้ค่ะนอกจากภาพชุดไทยที่เราเห็นแล้วยังมีภาพอื่นๆอีกไหมคะ
0: ชุดไทยมีค่ะมีภาพที่เป็นจะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าชุดคำว่าชุดไทยเนี่ยเป็นเรื่องของการแต่งกายคราวนี้เราจะในภาพเนี่ยค่ะเราก็จะมีภาพในช่วงของสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยค่อนข้างเยอะมากแล้วก็จะเห็นการแต่งกายหลากหลายค่ะแต่คราวนี้อย่างภาพนี้เราค่อนข้างจะมั่นใจว่าเป็นของไทยเลยเหตุผลก็คืออยู่ในกล่องที่พระองค์ท่านเนี่ยหรือว่าในพระบรมสันนิบาตในยุคก่อนนะคะในราชสำนักเขาจัดเก็บไว้ในกล่องก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันเป็นคอลเลกชันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะแต่ว่าอย่างภาพหลากหลายที่เป็นในลักษณะของการอัดขยายภาพอะค่ะเราต้องเข้าใจเรื่องของต้นฉบับต้นฉบับก็คือเกิดจากการก๊อปปี้มาจากฟิล์มคราวนี้ภาพเหล่านั้นนะคะมันก็มีช่างภาพที่เป็นทั้งชาวไทยชาวต่างชาติจะมีบางส่วนเนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยชาวต่างชาติแล้วก็มีการจัดส่งมาถวายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการจัดบรรจุไว้อยู่ตามอัลบั้มแล้วก็อัลบั้มเหล่านั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็รวมถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ส่งรวบรวมไว้แล้ววันหนึ่งก็พระราชทานให้กับสมเด็จกรมพระยาดำรงมาทำในตามดำริที่จะทำเป็นโฟโต้แกลเลอรี่ค่ะซึ่งถ้าเรามองไปเนี่ยอัลบั้มเหล่านั้นนะคะที่เอามาให้ดูวันนี้ก็คือมีเรื่องของการแต่งกายเหล่านี้ค่อนข้างมากเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถระบุอะไรได้มากเนื่องจากว่าเราพยายามที่จะดูข้างหลังภาพว่าภาพเหล่านี้มีคำบรรยายเดิมอะไรบ้างหรือว่ามีแหล่งเขาเรียกว่าลานภาพอะไรที่เป็นหลักฐานซึ่งถ้าอันไหนที่เรายืนยันได้เราก็จะยืนยันอย่างอันนี้เราพอยืนยันได้ว่าอยู่ในกล่องอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้เราไม่มีหลักฐานอย่างอื่นนอกจากเดี๋ยวจะต้องไปสอบค้นควบคู่กันกับของต่างประเทศค่ะ

0: ีกหนึ่งคดีนะคะที่มีการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบกันจอมพลังค่ะโดยทนายตั้มเนี่ยเดินทางมาที่ DSI มายื่นหนังสือให้มีการตรวจสอบกันจอมพลังนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ยื่นให้ตรวจสอบเงินของทางมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ล่าสุดนะคะมีการส่งหลักฐานเพิ่มเป็นคลิปเสียงค่ะแล้วก็ข้อมูลเส้นทางการเงินของกันจอมพลังและคนใกล้ตัวอ้างนะคะว่ามีการเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์เช้าวันนี้ค่ะนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มปรากฏตัวที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ด้วยลุคเนี่ยแหละค่ะติดหนวดค่ะสวมแว่นดำแล้วก็แจ็คเก็ตดำด้วยนะคะยื่นเอกสารพยานหลักฐานเพิ่มเติมในการตรวจสอบกันจอมพลังหลังจากที่เมื่อ2วันก่อนพบเว็บไซต์พนันออนไลน์ชื่อว่า USA ได้รวบรวมหลักฐานมามอบให้แม้ขณะนี้เว็บไซต์ดังกล่าวจะถูกปิดไปแล้วแต่ว่ามีการบันทึกคลิปแล้วก็ URL ในช่วงเวลาที่เว็บไซต์ยังเปิดให้บริการรวมทั้งยังมีคลิปเสียงค่ะที่ปรากฏในเว็บไซต์ซึ่งทนายตั้มเชื่อว่าเป็นเสียงของกันจอมพลังและไม่น่าใช่เสียงที่สร้างด้วย AIเนื่องจากพบว่าคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่บน YouTube ตั้งแต่ปี2019จึงขอให้ DSI ตรวจสอบที่มาแล้วก็ข้อเท็จจริงค่ะนอกจากนี้ยังขอให้ DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็ธุรกรรมของบุคคลในครอบครัวบุคคลใกล้ชิดของกันจอมพลังรวมทั้งตรวจสอบทรัพย์สินอย่างเช่นบ้านพักนะคะในโครงการแกรนด์บางกอกบูรวาทแจ้งวัฒนะราชพฤกษ์รวมถึงรถยนต์หรูโดยทนายตั้มเนี่ยตั้งข้อสังเกตถึงที่มาของเงินการได้มาซึ่งทรัพย์สินและขอให้ตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับเงินบริจาคหรือไม่ค่ะ
1: ในการจอมพลังครับตอนนี้คุณหายไปจากเพจเนี่ย48ชั่วโมงแล้วนะครับประเด็นมันก็มีอยู่มาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความทุจริตนะครับในการทำ เกี่ยวกับมูลนิธิหรือเปล่าหรือมีเรื่องของเว็บพนันที่สอดแทรกเข้ามานะครับอยากให้ออกมาเนี่ยชี้แจงแล้วนอกจากในการแล้วนะครับยังมีอีกประมาณ5บุคคลนะครับที่ผมเนี่ยได้มีการขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการตรวจสอบนะครับคนแรกนะครับก็คือตัวแรกในการจอมพลังนะครับคนที่2ก็คือครอบครัวของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นภรรยานะครับพ่อและก็แม่นะครับเพราะว่ามีสายข่าวมาเนี่ยบอกว่ามีเส้นเงินนะครับที่ได้จากเงินที่ได้จากการกระทำความผิดเนี่ยเกี่ยวโยงกับพวกนี้แล้วก็ได้มีการตรวจสอบบ้านโครงการแกนบางกอกบูรวาทนะครับแจ้งวัฒนะราชพฤกษ์นะครับซึ่งราคาบ้านเนี่ยพร้อมตกแต่งเนี่ยหลายร้อยล้านว่าคุณเอาเงินจากเว็บพนันหรือว่าคุณเอาเงินจากการบริจาคของประชาชนเนี่ยมาใช้ซื้อบ้านหลังนี้หรือเปล่านะครับและยังมีเรื่องของรถ LamborghiniNะครับของในการจอมพลังนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยซื้อมาแล้วแต่ว่าไม่สามารถโอนทะเบียนได้นะครับติดเนี่ยอยู่ที่ DSI เนี่ยแหละนะครับติดอายัดอยู่ที่ DSI ไม่สามารถโอนทะเบียนได้นะนอกจากตัวในการแล้วยังมีในการกับครอบครัวแล้วนะครับยังมีบุคคลใกล้ชิดอีก2บุคคล
0: นายตั้มนะคะยืนยันได้ว่าการนำหลักฐานมายื่นในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งค่ะแต่ว่าเป็นการนำข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ DSI ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเท่านั้นและหากผู้ที่ถูกกล่าวถึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็สามารถที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงเจาะต่อเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ
2: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่าง

ติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NPT 2 HD และใน Facebook NPT 4

0: ก่อนไปติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีในต่างประเทศนะคะมาดูผลการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการกันก่อนนายณฤพลเย็นประเสริฐค่ะจากกลุ่มผึ้งหลวงก็สามารถคว้าชัยชนะค่ะโดยมีคะแนนทิ้งห่างจากผู้สมัครพรรคประชาชนอย่างขาดลอยพร้อมประกาศนะคะสานต่องานเดิมของอดีตนายกธงชัยผู้เป็นอาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีค่ะรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.นนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตโดยนายณฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลขหนึ่งจากกลุ่มผึ้งหลวงซึ่งเป็นหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่ง 193,653 คะแนนขณะที่นายเดชรัตสุขกำเนิดหมายเลข4จากพรรคประชาชนได้คะแนนมาเป็นอันดับ2 130,015 คะแนนซึ่งคะแนนนั้นทิ้งห่างกันกว่า 60,000 คะแนนส่วนอันดับ3ค่ะนายธามพรรคบวรผู้สมัครอิสระได้คะแนน 7,376 คะแนนอันดับที่4พลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรผู้สมัครอิสระได้คะแนน 3,770 คะแนนอันดับ5นายชุติพลปิ่นมณีผู้สมัครอิสระได้คะแนน 1,961 คะแนนและอันดับที่6ค่ะว่าที่ร้อยตรีนนทพันธ์ประพัฒน์พรเจริญผู้สมัครอิสระได้คะแนน 1,263 คะแนนทั้งนี้ค่ะจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 1,075,199 คนมีผู้มาใช้สิทธิ์ 376,278 คนแบ่งเป็นบัตรดี 346,297 ใบบัตรเสีย 5,296 ใบและบัตรที่ไม่ประสงค์เลือกผู้ใด 24,685 ใบโดยนายณฤพลค่ะกล่าวถึงชัยชนะในครั้งนี้ภายหลังรับทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยกล่าวขอบคุณชาวนนทบุรีที่ยังให้ความไว้วางใจกลุ่มผึ้งหลวงพร้อมกับเชื่อว่าดวงวิญญาณของอดีตนายกธงชัยกำลังเฝ้าดูผลการเลือกตั้งแล้วก็ขอให้อาสบายใจได้เพราะว่าทีมงานผึ้งหลวงทำสำเร็จแล้วและพร้อมจะสานต่อนโยบายที่เคยพูดไว้
1: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหัวหน้าพรรคประชาชนก็พูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งบอกว่าพรรคยอมรับผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาทีมงานแล้วก็นายเดชรัตน์ผู้สมัครของพรรคก็ได้เรียนรู้ถึงสิ่งใหม่จากการหาเสียงค่ะรวมถึงมีการนำเสนอนโยบายเพิ่มเติมยืนยันบอกว่าพรรคเนี่ยมาทำงานการเมืองเพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและการส่งผู้สมัครในครั้งนี้ก็มีเป้าหมายในการสร้างการเปลี่ยนแปลงการเมืองค่ะสำหรับในส่วนของสัดส่วนคะแนนเมื่อเทียบกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ก็ถือว่าช่องว่างเนี่ยลดลงปัจจัยสำคัญก็คือจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์น้อยลงจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด
2: สำหรับผมและพรรคประชาชนเองเนี่ยเรามาทำงานการเมืองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็สื่อสารนะครับในเรื่องของวิธีคิดชุดนโยบายที่เราต้องการนำเสนอต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะนั้นผลที่ออกมาสำหรับผมเองเนี่ยแน่นอนเราน้อมรับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่ส่งลงสนามครั้งนี้พวกเราเองจะรู้สึกเสียใจมากกว่าอีกนะครับเราส่งลงสนามครั้งนี้เนี่ยด้วยวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะทำการเมืองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับ
3: คะแนนเมื่อเทียบกับผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานั้นเพิ่มขึ้นหรือมันน้อยลง
2: ครับก็อย่างที่ผมได้บอกถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นเทจนะครับต่อคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยเก็บน้อยลงนะครับ
3: เก็บน้อยลงเป็นเพราะว่ามันมีผู้สมัครเยอะหรือเปล่ามันก็เลยกระจายคะแนน
2: จริงๆคือผมไม่อยากจะไปบอกว่ามันเป็นปัจจัยใดปัจจัยเนี่ยมันคงมีหลายปัจจัยนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งตัวเลขที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือจำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอาจจะน้อยลงด้วยต่อผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดนะครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นหน้าที่ของทุกพรรคการเมืองของทุกพรรคของทุกผู้สมัครนะครับที่จะช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดครับ
1: ทางด้านของนายพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคก็บอกนะคะว่าการเลือกตั้ง4ครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2566ค่ะต่อเนื่องถึงการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีและการเลือกตั้งใหญ่เดือนกุมภาพันธ์2559สัดส่วนคะแนนดิบของพรรคเนี่ยถือว่าไม่ได้ลดลงนะคะสำหรับผลการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีครั้งนี้ต้องยอมรับว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เน็ตน้อยลงส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากประชาชนไม่ทราบว่ามีการเลือกตั้งส่วนแนวทางในการเลือกตั้งครั้งต่อไปคือการบริหารจัดการเรื่องเวลาค่ะเพื่อให้ประชาชน

0: รับรู้ข่าวสารการเลือกตั้งอย่างทั่วถึง
1: ที่พรรคได้รับเนี่ยในทั้ง4การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าความนิยมของพรรคเนี่ยไม่ได้ลดลงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูสัดส่วนคะแนนนะครับกลับเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำทีนี้ประเด็นของการเลือกตั้งเมื่อวานเนี่ยก็ผมคิดว่ามันมีประเด็นอย่างนี้ฮะคือประการที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างที่หัวหน้ากล่าวไปแล้วนะครับว่าผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยค่อนข้างน้อยถ้าเทียบเฉพาะการเลือกตั้งอบจปี68เนี่ยนะครับผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในประมาณ 41% นะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยอยู่ 35% ซึ่งเป็นการลดลงที่น่าตกใจมากนะครับที่เรียกว่าประชาชนอาจจะยังไม่ได้รับรู้นะครับหรือว่ายังไม่รับทราบว่ามีการเลือกตั้งนะครับ
2: มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะซึ่งภารกิจแรกของการเดินทางเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันที่20ถึง21กันยายนนายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ค่ะเพื่อขับเคลื่อนทิศทางความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นโดยได้รับการยืนยันจากญี่ปุ่นนะคะว่าไม่ย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยพร้อมกับเปิดรับการลงทุนยุคใหม่เน้นอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าและฟุกุโอกะตลอดจนผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีระบุถึงภาพรวมการค้าการลงทุนกับญี่ปุ่นว่าแม้การลงทุนอาจชะลอตัวลงบ้างและมีการปรับเปลี่ยนของโครงสร้างอุตสาหกรรมโดยเฉพาะยานยนต์ที่เปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์ไฟฟ้าแต่จากการหารือกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้รับการยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยทั้งหมดตามที่เป็นกระแสข่าวนอกจากนี้ไทยยังลดการพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าและผลิตได้เองมากขึ้นส่งผลให้ตัวเลขการขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นลดลงจากเดิมระดับ10,000 ล้านบาทเหลืออยู่ที่ประมาณ6,000 ล้านบาทสำหรับทิศทางความร่วมมือในอนาคตนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยและญี่ปุ่นพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเชื่อว่าด้วยจุดแข็งด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และความสัมพันธ์อันยาวนานจะทำให้ญี่ปุ่นยังคงจับมือและเลือกลงทุนในประเทศไทยต่อไปอย่างแน่นอน
3: และนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในระหว่างการประชุมและมอบนโยบายกับทีมประเทศไทยโดยบอกนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้จริงจังค่ะกับการปราบปรามสแกมเมอร์โดย3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้านี้รวม7เดือนของรัฐบาลชุดนี้นะคะยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วรัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังในการปราบปรามรวมทั้งการป้องกันธุรกรรมการเงินผิดกฎหมายยืนยันได้ว่าณขณะนี้ค่ะการทำธุรกรรมผิดปกติหรือผิดกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความน่าเชื่อถือและเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์ซึ่งเห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของนานาชาติทั้ง Fitch RatingS&P Moody's ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพถือว่าประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานในการจัดการกับเรื่องดังกล่าวส่วนประเด็นการแก้ปัญหายาเสพติดค่ะรัฐบาลยืนยันบอกว่าณขณะนี้ได้ดำเนินการปราบปรามในประเทศอย่างเต็มที่ภารกิจสำคัญที่เหลืออยู่ก็คือการมุ่งเป้าไปที่โรงงานผลิตยาเสพติดในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทางด้านทิศตะวันตกซึ่งผลิตแล้วก็ลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยที่ผ่านมาการปราบปรามมีความเสี่ยงสูงต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยล่าสุดค่ะจึงได้มีการหารือกับทางการของประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจังและชัดเจนว่าจะไม่ปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินต่อไปเช่นนี้เพื่อสะท้อนให้เวทีนานาชาติเห็นถึงความเด็ดขาดของไทยในการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบนอกจากนี้ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีใครค่ะหาผลประโยชน์กับยาเสพติดรัฐมนตรีทุกคนไม่มีความสัมพันธ์หรือว่าผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกับธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนและไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องประนีประนอมกับผู้กระทำผิดกฎหมาย
4: ทำยากมากจริงๆในการที่จะทำธุรกรรมทางการเงินที่มัน

0: ของเรามันทริปเปิ้ลบีบวกอยู่แล้วแค่นี้หากินได้แล้วนะครับในขณะที่ไม่เข้าใจก็คือคนนั้นหาเรื่องละเอาจริงเอาจังในการปราบปรามในเรื่องอาชญากรรมจากต่างชาติในทุกรูปแบบทุกท่านสามารถพูดได้เลยนะรัฐบาลผมนั้นไม่มีใครทำมาหากินกับเรื่องนี้เด็ดขาดนะครับในฝั่งการเมืองของผมไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่มีทายมีเรเลชั่นชิพกับพวกสแกมเมอร์หรือหากินกับสแกมเมอร์หากินกับเงินเทานะครับหากินกับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนไม่มีในรัฐบาลชุดนี้เพราะไม่มีเหตุผลใดๆที่เราจะก็เลยคอมโพรไมซ์กับพวกที่ผิดกฎหมายเหล่านี้นะครับก็ไอ้ new engine of growth เนี่ยผมก็ยังขอยิน
1: มาดูการเจรจาเรื่องภาษีกับสหรัฐนะคะกระทรวงพาณิชย์ค่ะเดินหน้าสรุปเจรจาการค้ากับสหรัฐโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะเผยหลักการตรงกันแล้วหวังว่านายกรัฐมนตรีนั้นมีโอกาสพูดคุยกับผู้นำสหรัฐคุมภาษีไทยไม่ให้สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็รักษากรอบเอาไว้ที่ 19%โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจามาตรการทางภาษีกับสหรัฐว่าจากการหารือนอกรอบกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ได้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องจากการเดินทางไปกรุงวอชิงตันดีซีรอบก่อนโดยตกลงกรอบหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือว่าอาร์ตเรียบร้อยแล้วซึ่งในการเดินทางร่วมภารกิจกับนายกรัฐมนตรีในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่สหรัฐก็จะมีโอกาสพบกับผู้แทนการค้าสหรัฐอีกครั้งหนึ่งซึ่งรอบนี้มีเป้าหมายที่จะกล่าวแล้วก็ปรับถ้อยคำในตัวบทสัญญาทางเทคนิคให้ตรงกันโดยก่อนหน้านี้ค่ะสหรัฐประกาศจัดเก็บภาษีกับประเทศที่สหรัฐเกินดุลการค้าซึ่งไทยนั้นก็ได้ดุลการค้าจากสหรัฐเป็นอันดับที่11ของโลกรัฐบาลต้องการเจรจาเพื่อลดอัตราภาษีลงมาอยู่ที่ 19% แต่ยังมีรายละเอียดเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีในกรอบอาร์ตที่ยังคงเจรจาไม่เสร็จสิ้นหากเจรจาอาร์ตไม่สำเร็จไทยจะไม่สามารถใช้อัตราภาษีที่ 19% ได้ต่อมาสหรัฐค่ะได้ประกาศใช้มาตรการตามมาตรา301ซึ่งมี2กรอบเป้าหมายที่ไทยต้องเจรจาก็คือแรงงานบังคับโดยไทยถูกกำหนดอัตราภาษีที่ 12.5% ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่เซ็นอาร์ตไปแล้วได้อัตรา 10% ทำให้ไทยนั้นต้องเร่งจบอาร์ตเพื่อดึงอัตราภาษีลงมาอยู่ที่ 10% ให้ก้าวกับประเทศเพื่อนบ้านและเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างโดยสหรัฐค่ะจะประกาศผลในเร็วๆนี้หน้าที่ของไทยก็คือต้องเจรจาอาร์ตให้จบก่อนประกาศออกไปเพื่อไม่ให้ภาษีของไทยนั้นสูงเกินคู่แข่งและควบคุมให้อยู่ในกรอบเดิมที่ไม่เกิน 19%ทั้งนี้นางสุภจีบอกว่าอาจจะขอให้นายกรัฐมนตรีเจรจาเพิ่มเติมกับประธานาธิบดีสหรัฐเพราะที่ผ่านมาไทยให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอดซึ่งความสำคัญตรงนี้ต้องเป็นในระดับผู้นำประเทศคุยกัน
2: มาดูข่าวเตือนภัยโดยเฉพาะมิจฉาชีพนะคะล่าสุดทางตำรวจไซเบอร์เตือนภัยนักเรียนนักศึกษาต้องระวังภัยมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะข่มขู่ว่ามีคดีติดตัวก่อนที่จะบังคับแล้วก็มีการจัดฉากถูกลักพาตัวเพื่อจะเรียกค่าไถ่ย้ำนะคะหากพบการแอบอ้างแล้วก็ข่มขู่ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดค่ะตำรวจไซเบอร์เตือนภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนนักศึกษาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะข่มขู่บอกว่ามีคดีติดตัวแต่ห้ามบอกใครรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองก่อนที่จะบังคับให้ออกมาเปิดห้องพักโรงแรมจัดฉากมัดมือมัดเท้าลักษณะถูกลักพาตัวก่อนที่มิจฉาชีพจะนำภาพไปหลอกพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะเพื่อให้จ่ายเงินค่าไถ่ย้ำเตือนนะคะเพราะว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยค่ะเรียกว่าการจัดฉากลักพาตัวทิพย์ค่ะที่เหยื่อเนี่ยไม่ได้ถูกจับตัวไปจริงๆแต่มิจฉาชีพเนี่ยอาศัยความกลัวความเชื่อทำให้เหยื่อออกทำตามคำสั่งยืนยันบอกว่าเจ้าหน้าที่ตัวจริงจะไม่มีการสั่งให้ตัดขาดจากการติดต่อจากครอบครัวและไม่มีการบังคับให้โอนเงินหากพบการแอบอ้างและถูกข่มขู่ในลักษณะดังกล่าวอย่าหลงเชื่ออย่างเด็ดขาดค่ะ
3: เจ้าหน้าที่จริงจะไม่มีการที่จะสั่งให้คุณตัดขาดการติดต่อจากครอบครัวหรือไม่ให้ปรึกษาคนอื่นอันนี้ไม่มีนะครับ2ครับห้ามโอนเด็ดขาดนะครับไม่มีตำรวจประเทศไหนไม่มีตำรวจบ้านไหนนะครับที่จะให้เราเนี่ยนะครับโอนเงินไปให้ตรวจสอบถ้าทำอย่างนั้นนะครับคือคนร้าย 100% ข้อ3นะครับให้ตั้งสติเอาไว้ก่อนนะครับถ้าพวกนี้นะครับ

0: ยิ่งต้องบอกเลยนะครับเพราะพวกนี้นะครับมันไม่อยากให้เราเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นครับนี่คือสิ่งที่คนร้ายใช้คือการใช้จิตวิทยาเล่นกับเราดังนั้นครับเราต้องรู้ทันมันนะครับแล้วต้องไม่เชื่อมันอย่าให้ความกลัวลักพาตัวคุณไปครับ
1: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างค่ะ

0: ญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเกต
2: และดิฉันนิสาการกีตะเมคินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: ข่าวเที่ยง NBT ช่วงนี้มาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างนะคะรัฐบาลค่ะเปิดมาตรการพยุงดีเซลปี2569ทั้งการลดราคาหน้าโรงกลั่นหลายระลอกการใช้กองทุนน้ำมันเพื่อบรรเทาผลกระทบพร้อมย้ำสถานการณ์ราคาดีเซลไทยนะคะยังต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานได้บริหารราคาน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่องตลอดปี2569ผ่านเครื่องมือทั้งการปรับลดราคาณโรงกลั่นและการบริหารเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะการปรับลดราคาณโรงกลั่นกระทรวงพลังงานโดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.ดำเนินการมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่24เมษายนมาจนถึง9พฤษภาคม5บาทต่อ1ลิตรก่อนปรับเป็น3บาทต่อลิตรระหว่างวันที่10ถึง19พฤษภาคมต่อมาในช่วงวันที่24กรกฎาคมถึง15สิงหาคมได้ปรับลดราคาณโรงกลั่นอีก2บาท40สตางค์ต่อลิตรโดยนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากส่วนค่าการกลั่นสูงมาพยุงราคาก่อนเพิ่มส่วนลดเป็น4บาทต่อลิตรในมาตรการปัจจุบันนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างราคาขายปลีกดีเซลหมุนเร็วธรรมดาณวันที่18กันยายน2569โดยระบุว่าเมื่อมีส่วนลดราคาณโรงกลั่น4บาทต่อลิตรจะได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก8บาท62สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่40บาท69สตางค์ต่อลิตรไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นแต่หากไม่มีส่วนลดราคาคาดการราคาขายปลีกดีเซลนั้นจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ44บาท97สตางค์ต่อลิตรและหากไม่มีการทั้งลดราคาหน้าลงกลั่นแล้วก็เงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันคาดการราคาขายปลีกจะเพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ54บาท19สตางค์ต่อลิตรพร้อมกับหยิบยกข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานนะคะโดยระบุว่าราคาดีเซลไทยประจำวันที่18กันยายน2569นั้นอยู่ที่40บาท69สตางค์ต่อลิตรต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปตามชุดข้อมูลเดียวกันของประเทศมาเลเซียที่อยู่ที่42บาท96สตางค์ต่อลิตรและอินโดนีเซียนั้นขายปลีกอยู่ที่ลิตรละ44บาท73สตางค์ต่อลิตรนอกจากนี้ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังย้ำนะคะว่ามาตรการทั้งหมดไม่ใช่การทำให้ต้นทุนหายไปแต่เป็นการบริหารสถานการณ์ไม่ให้ภาระทั้งหมดตกถึงประชาชนในคราวเดียวเพราะว่าราคาดีเซลนั้นไม่ได้กระทบเฉพาะคนใช้รถแต่เชื่อมโยงไปจนถึงต้นทุนการขนส่งการเกษตรการผลิตราคาสินค้าและค่าครองชีพของประชาชน
1: ประเทศไทยนะคะนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะเปิดฉากขึ้นในอีก20วันข้างหน้าโดยถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนก็บูรณาการความร่วมมือเพื่อเต็ม

0: ความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับที่จะรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาตินอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วยค่ะ
1: ประเทศไทยเตรียมต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจโลกกว่า 20,000 คนนะคะในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting โดยครั้งนี้ค่ะไม่ได้มีเพียงการหารือเศรษฐกิจและการเงินเท่านั้นรัฐบาลยังใช้เวทีระดับโลกแห่งนี้โชว์ Soft Power ของไทยค่ะหวังสร้างความประทับใจพร้อมต่อยอดสู่โอกาสทางการค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวด้วยติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ประเทศไทยกำลังนับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะต้อนรับผู้แทนจาก191ประเทศกว่า 20,000 คนจากทั่วโลกภายใต้วิสัยทัศน์ Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilienceนอกจากการเป็นเวทีหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกที่เป็นหัวใจหลักแล้วรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยยังใช้โอกาสนี้นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านอาหารวัตถุดิบท้องถิ่นและงานหัตถศิลป์เพื่อสร้างความประทับใจและส่งต่ออัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติ1ในไฮไลท์สำคัญคือการยกครัวไทยขึ้นสู่เวทีโลกโดยการคัดสรรเมนูอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยกว่า 70% ของวัตถุดิบมาจากชุมชนท้องถิ่นและสินค้า GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมยกระดับรสชาติอาหารไทยให้ร่วมสมัยรับประทานง่ายและตอบโจทย์ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกเมนูเด่นที่เตรียมเสิร์ฟล้วนบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยผ่านวัตถุดิบพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นข้าวยำหัวใจไทยที่นำข้าว GI อย่างข้าวหอมมะลิพะเยาและข้าวสังหยดเมืองพัทลุงมารังสรรค์เป็นเมนูเดียวกันเมนูปลานิลดรายเอชรนไฟซอสมิโซะเขาใหญ่ที่นำปลานิลคุณภาพจากจังหวัดฉะเชิงเทราผ่านเทคนิคการบ่มแบบสากลจับคู่กับมิโซะที่หมักในพื้นที่เขาใหญ่ส่วนของหวานขาดไม่ได้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงในรูปแบบร่วมสมัยแต่ยังคงรสชาติดั้งเดิมรวมถึงผลไม้ไทยตามฤดูกาลจากแหล่งผลิต GI ส่งตรงจากชาวสวน
3: มันเป็นความภูมิใจฮะในที่ได้มีส่วนร่วมดีกว่ากับไม่ว่าจะเป็นงานประชุมของเอเปคหรือว่าจะเป็นงานประชุมของ Annual Meeting นะซึ่งทุกครั้งที่ผมคุยกับพนักงานหรือว่าทีมงานเสนอเนี่ยอยากจะบอกว่าอยากจะให้รู้เสมอว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันคือความภาคภูมิใจของทุกคนจริงๆแล้วผมบอกได้ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครสามารถเอาไปจากเราได้เนี่ยก็คือการที่เราได้มีส่วนร่วมแล้วเราทำมันตรงเนี้ยและให้เป็นให้กับผู้เข้าร่วมงานไม่ว่าจะเป็นชาติไหนหรือว่าเป็นพี่ๆสื่อนักข่าวจากทั่วมุมโลกมาเห็นเนี่ยมันคือความภาคภูมิใจของเราทุกคน
2: ส่วนพื้นที่จัดการประชุมได้หยิบยกงานหัตถศิลป์สิ่งทอของไทยโดยคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลวดลายอัตลักษณ์ทั่วประเทศไทยมาใช้ตกแต่งห้องประชุมและเป็นวัสดุซับเสียงเพื่อถ่ายทอดเสน่ห์และภูมิปัญญาไทยสู่สายตาผู้แทนจากทั่วโลกหนึ่งในผลงานไฮไลท์คือบุปผาบรมราชินีนาถหรือบาติกรึกษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผลงานของกลุ่มบาติกเดินนาราจังหวัดปัตตานีที่ถ่ายทอดลวดลายดอกไม้ทรงโปรดและลายเครือเถาด้วยเทคนิคเขียนเทียนบนบาติกบนกรอบผ้าอย่างประณีต
4: ค่อนข้างจะตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกยินดีมากๆแล้วก็รู้สึกทุ่มเทเต็มใจที่จะได้ทำโดยเฉพาะเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยก็เราเจริญรอยตามสมเด็จพระพันปีนะคะก็ในสมัยพระองค์ท่านยังทรงงานอยู่เนี่ยก็ตลอดพระชนชีพเนี่ยก็สนับสนุนงานของชาวบ้านมาตลอดนำผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านที่เป็นชาวไร่ชาวนาเนี่ยเอาไปให้ชาวโลกได้รู้จักเพราะฉะนั้นเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้ทำแล้วก็ได้รำลึกถึงพระองค์ท่านนะ
2: การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ในเดือนตุลาคมนี้ไม่เพียงแต่เป็นโอกาสครั้งสำคัญในการร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีสำคัญของไทยในการสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวด้วยมรดกทางวัฒนธรรมศาสตร์แห่งอาหารและงานหัตถศิลป์สิ่งทอจากชุมชนช่วยกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่นยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยบนเวทีโลกอย่างยั่งยืน
0: ส่วนสถานการณ์ฝนนะคะในบ้านเรายังต้องมีการเฝ้าระวังทุกภาคเนี่ยยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะคะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
5: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ต้องจับตาภาคตะวันออกเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะที่นครนายกและปราจีนบุรีเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่หลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งและต้องเฝ้าระวังฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มได้สาเหตุยังมาจากตัวการเดิมค่ะคือร่องมรสุมวันนี้พัดผ่านอยู่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขณะที่ลมมรสุมมีกำลังปานกลางค่ะวันนี้ภาคเหนือโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในโซนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ทางตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนเยอะ 80% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกรวมทั้งพื้นที่ชายฝั่งมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักในพื้นที่จังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของนครนายกและปราจีนบุรีทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรแต่ถ้ามีฝนคลื่นก็สูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ตรงนี้ติดตามหาข่าวภาคภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะใน NBT World Brief ค่ะ
6: สวัสดีครับ Welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World สุรพันธ์เหล่าธารนาริศThe Culture Ministry is pushing back against Miss Universe Cambodia's presentation of a historical photograph, saying archival evidence identifies the image as a Siamese photograph from the reign of King Rama V.
7: Culture Minister Sabida Thaiset has rejected the presentation of a historical photograph at the Miss Universe Cambodia pageant as part of an ancient Cambodian royal culture, saying Thai authorities identify it as a historical photograph from Siam. The culture minister said the fine arts department has evidence identifying the photograph as an image of a woman from Gampang Phet province, dating from 1906 during the reign of King Rama V. The woman is shown wearing a long-sleeve blouse, a sabai shoulder cloth, and a jonggrabin, forms of traditional dress in Siam at the time. The original glass plate photograph is preserved by the fine arts department. Thailand's Royal Photographic Glass Plate Negatives and Original Prints Collection was inscribed on UNESCO's Memory of the World Register in 2017. Culture Minister Sabida said the photograph used by the pageant had been cropped to remove its watermark and was presented without a source reference. The Culture Ministry plans to send a formal warning to the pageant organizers, asking them to correct the information. It also reserves the right to take legal action if the issue is not addressed. Thailand does not want cultural issues to create conflict, but stressed that cultural information should be presented accurately and supported by historical evidence. The Thai Prime Minister says Japan remains committed to Thailand as a key production base, despite changes in the industrial landscape. Both countries are looking to expand cooperation in clean energy and new investment. Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul chaired a meeting with Thailand's team in Japan to discuss foreign policy and strengthen Thailand-Japan relations during his visit to Japan from September 20th to 21st. The meeting was attended by Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supachi Suthampan, the Thai Ambassador in Tokyo, the Thai Consul Generals in Osaka and Fukuoka, the Manager of the Stock Exchange of Thailand, and representatives from relevant agencies. The Prime Minister said Japanese investment in Thailand may have slowed somewhat amid changes in the industrial structure, particularly the transition from conventional vehicles to electric vehicles. However, Japan had confirmed that Japanese companies were not moving their production bases out of Thailand, contrary to reports. Thailand is also becoming less dependent on imported raw materials by increasing domestic production. This has helped reduce the country's trade deficit with Japan from around 10 billion baht to about 6 billion baht. On future cooperation, Prime Minister Anuttin said Thailand and Japan are ready to strengthen cooperation in clean energy, in line with energy transition policy of Thailand. The government is also stepping up action against scam networks and tightening checks on suspicious financial transactions to strengthen investor confidence. Meanwhile, Thailand's strategic location and long-standing relationship with Japan would continue to support Japanese investment in Thailand. Floodwaters are receding in Takua Pa district of Phang Nga province, but recovery efforts are now gathering pace. Local authorities are assessing damage and providing urgent assistance to affected households. Banchar Thanuin, Deputy Governor of Phang Nga Province, has visited flood-affected communities in Takua Pa District to provide support and distribute essential supplies to residents. The assistance covered people in various sub-districts, as well as residents in Takua Pa Municipality. The Deputy Governor said flooding had affected around 5 sub-districts, 24 villages, and more than 1,000 households. Water levels have now largely returned to normal, although more than 100 households still have standing water around their homes. Local authorities are working with local administrative organizations to assess the damage and provide assistance under existing regulations. If the damage exceeds local capacity, Phang Nga will consider additional support. The province also plans to meet with relevant agencies to identify the causes of the flooding and develop long-term measures to prevent similar incidents in the future. Authorities are warning communities along the Chao Phraya River to stay alert as water levels are expected to rise following heavy rainfall in northern provinces. Director General of the Raya Irrigation Department, Wittia Gam

0: ำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้
1: นั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เรียกสักที
2: ตอนแรกผมก็งุนงินนะครับพี่หมอไม่เรียกคิวตามคนที่มาแต่พอมีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามาเขาแทบจะหายใจไม่ออกวินาทีที่มันช้ามันอาจหมายถึงชีวิตของใครบางคนผมว่าการที่เรานั่งรอในห้องฉุกเฉินมันไม่ใช่การถูกมองข้ามครับ
3: เกือบด้วยคร
2: ับแต่มันคือการที่เรามอบโอกาสให้คนที่ยืนบนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายได้มีโอกาสรอดชีวิตและคิวของเราก็จะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมเสมอครับ

0: าวต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่สหรัฐที่มีคำเตือนไปยังชาวอเมริกันนะคะให้เลี่ยงในการเดินทางเดินภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงนี้โดยชี้นะคะว่าสถานการณ์มีแนวโน้มที่เลวร้ายแล้วก็เสี่ยงอันตรายกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเตือนชาวอเมริกันผ่านข้อความบนแพลตฟอร์ม X นะคะให้พิจารณาเลี่ยงการเดินทางหรือผ่านภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะโดยระบุว่ามีแนวโน้มที่สถานการณ์ที่นั่นจะเลวร้ายลงและมีความเสี่ยงอันตรายทั้งการไปอยู่ในภูมิภาคดังกล่าวอาจประสบปัญหาติดขัดต่างๆแบบกระทันหันได้ทั้งการยกเลิกเที่ยวบินการปิดน่านฟ้าและการหยุดชะงักในการเดินทางคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาตัดสินใจดำเนินการบางอย่างกับอิหร่านหลังจากที่อิหร่านยื่นเงื่อนไขต่างๆที่เขาไม่สามารถยอมรับได้โดยเขาอาจจะสั่งการตอบโต้รุนแรงหลากหลายระดับก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของอิหร่านพร้อมอ้างว่าเขาได้ติดต่อกับกลุ่มฮูตีในเยเมนแล้วกลุ่มดังกล่าวก็รับปากว่าจะไม่โจมตีสหรัฐ
1: ส่วนสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนนะคะก็ดุเดือดทีเดียวค่ะโดยยูเครนได้ส่งโดรนไปปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในแคว้นมอสโกซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียซึ่งก็มีรายงานนะคะว่าในช่วงข้ามคืนระหว่างวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ยูเครนได้ส่งโดรนเข้าไปในน่านฟ้าของรัสเซียถึง 1,600 ลำแล้วก็มีราวๆ450ลำที่รัสเซียนั้นสามารถสกัดกั้นเอาไว้ได้ส่วนที่เหลือได้โจมตีถูกเป้าหมายต่างๆทั้งในกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบซึ่งก็มีทั้งโรงกลั่นน้ำมันศูนย์ขนส่งสินค้าแล้วก็อาคารที่พักอาศัยเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนและบาดเจ็บอีก20คนทางด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เชเลนสกี้แห่งยูเครนได้กล่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปเพื่อตัดกำลังทางเศรษฐกิจของรัสเซียส่วนรัสเซียก็ตอบโต้กลับยูเครนนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนและยังได้ขู่ว่าจะตอบโต้ให้หนักกว่าเดิมอีกด้วย
0: เกาหลีเหนือนะคะยิงขีปนาวุธไม่ทราบรุ่นจากชายฝั่งตะวันออกของประเทศนะคะขีปนาวุธเนี่ยไปตกในทะเลค่ะแต่ว่าไม่ก่อความเสียหายใดๆนับเป็นการยิงขีปนาวุธครั้งที่2ในรอบ8วันของเกาหลีเหนือครั้งก่อนเนี่ยเป็นการยิงขีปนาวุธทิ้งตัวระยะใกล้หลายลูกซึ่งเกาหลีเหนือได้ระบุว่าเป็นการซ้อมรบร่วมกันของหลายเหล่าทัพความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนืออยู่ในการจับตาดูเป็นพิเศษของประเทศใกล้เคียงค่ะทั้งเกาหลีใต้และญี่ปุ่นซึ่งทั้งสองประเทศต่างหวั่นวิตกต่อคำประกาศของเกาหลีเหนือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าเกาหลีเหนือคือรัฐผู้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์โดยเป็นการประกาศที่เพิกเฉยต่อมติของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA ที่ระบุให้เกาหลีเหนือยุติกิจกรรมนิวเคลียร์ทั้งหมด
1: และช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมนะคะรวมถึงความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬาด้วยกับ2คนนี้เช่นเคยคุณอ๋อยคุณแชมป์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเอเชียนเกมเมื่อวานนี้เราคว้ามาได้3เหรียญทองจากเทคบอลแล้วก็1เหรียญเงินจากคาราเต้นะคะส่วนวันนี้ก็การันตีเหรียญเงินเป็นอย่างน้อยแล้วจากมิกมาชูอาร์หรือว่า MMA นั่นเองเดี๋ยวมีรายละเอียดมาให้ค่ะ
1: เชิญเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะอยู่กับคุณแชมป์วัฒน์กุลสุนทรนนท์และดิฉันพรชนกฉลาดแย้มต้องบอกว่านักกีฬาไทยของเรากำลังไล่ล่าเหรียญทองกันอย่างสุดมันเลยทีเดียว
3: ใช่ครับเช้านี้เที่ยงนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ตะกร้อทีมชุดชายของไทยเนี่ยครับคว้าชัยชนะ2นัดติดต่อกันครับ
2: ค่ะ
3: ตะกร้อทีมชุดชายครับที่นาโกย่าวิซูโฮพาร์คยิมเนเซียมรอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่2นะครับทีมชาติไทยที่ชนะเกาหลีใต้มา3ต่อ0ทีมพบกับอินโดนีเซียที่ชนะสปป.ลาวมาในแรก3ต่อ0ทีมเช่นกันครับนัดนี้ไทยก็สลับตัวเล็กน้อยครับโดยทีมไทย A ส่งภูตะวันโสภาเป็นตัวฟาดพรเทพถิ่นบางบนเป็นตัวเสิร์ฟและมัคครินพันมกรนะครับเป็นตัวชงครับเล่นได้เหนือกว่าเอาชนะไป2เซตรวดนะครับ15ต่อ11แล้วก็15ต่อ7ไทยก็ขึ้นนำก่อน1ต่อ0ครับ
2: ส่วนทีม B ค่ะไทยส่งธนพลซับเย็นตัวฟาดกฤษณพงษ์นนทโคตรตัวเสิร์ฟแล้วก็วุฒินันท์คำสนอตัวชงลงสนามช่วยกันเล่นแล้วก็เอาชนะไป2เซตรวด15ต่อ9และ15ต่อ11ทำให้ไทยขึ้นนำเป็น2ต่อ0ทีมค่ะหลังจากนั้นก็เป็นทีม C นะคะไทยจัดพิเชษพันแสนตัวฟ้าสิทธิพงษ์คำจันตัวเสิร์ฟแล้วก็วิชานเต็มโคตรตัวชงลงดวนเกมเนี่ยเบียดสู้กันอย่างสนุกนะคะไทยต้องเปลี่ยนตัวส่งพุทธิพงษ์พักดีตัวสำรองลงมาก่อนที่จะพลิกกลับมาเอาชนะ2ต่อ1เซตค่ะ15ต่อ17 15ต่อ10และ15ต่อ6ไทยเอาชนะไป3ต่อ0ทีมคว้าชัยชนะ2นัดติดต่อกันค่ะโปรแกรมนัดต่อไป
4: ครับสำหรับซ้อมแมตช์ของทีมชายนะครับวันแรกเจอเกาหลีใต้วันนี้เจออินโดนีเซียนะครับก็ ป็นเกมที่ค่อนข้างอึดอัดเหมือนกันนะครับก็เราสังเกตดูจากทั้ง2เกมที่ผ่านของเขานะครับแล้วก็สามารถจ่อเกมเราได้นะครับทำให้เราเล่นค่อนข้างยากนะครับแต่ด้วยนะครับนักกีฬาของเรานะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ช่วยเหลือกันในทีมนะครับเราก็สามารถเอาชนะเกมที่ยากๆมาได้นะครับตรงนี้ผมมองว่าเป็นผลดีมากๆนะครับเพราะว่าเราสามารถชนะเกมที่แบบกดดันนะครับจากเป็นรองพลิกกลับมาชนะได้นะครับมันก็จะส่งผลความมั่นใจต่อไปในนัดต่อไปครับผม
3: เยี่ยมนะครับโค้ชพรชัยเขาแก้วนะครับโปรแกรมนัดต่อไปครับไทยจะพบกับสปป.ลาวครับ23กันยายนเวลา 7:00 นตามเวลาในประเทศไทยครับ
2: ส่วนแบดมินตันวันนี้แข่งขันเป็นวันแรกนะคะประเภททีมชายของไทยก็ประเดิมชัยได้สำเร็จค่ะการแข่งขันแบดมินตันเอเชียนเกม2026ค่ะที่สนามอิชิโนยิมะนะคะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าในประเภททีมชายรอบแรกทีมชาติไทยลงสนามพบมาเก๊าค่ะคู่แรกชายเดี่ยวมือ1ค่ะไทยส่งวิวกลวุฒิพิทิสารมือ2ของโลกแล้วก็เล่น3เกมอีกแล้วนะคะก่อนที่จะเฉือนชนะปุยฟังฟองนะคะมืออันดับ276ของโลกไปแบบบุดวิด2-1เกม21-19 20-22แล้วก็21-12ส่งผลให้ทีมไทยออกนำไปก่อน1-0ค่ะ
3: คู่ที่2ครับชายเดี่ยวมือ2ครับไทยส่งอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมือ17ของโลกครับก็ตบเอาชนะปุยชิชอนมือ 1,005 นะครับของโลกไปขาดลอย2เกมรวดครับ21-8และ21-7นะครับขยับสกอร์ให้ไทยนำห่าง2-0คู่ครับ
2: ส่วนคู่ที่3ประเภทเดี่ยวมือ3นะคะภูริทัตอารีมืออันดับ292ของโลกก็เก็บแต้มปิดท้ายด้วยการเอาชนะเหลียงล็อกชองไป2-0เกม21-14และ21-12ก็ทำให้ทีมชายไทยนะคะเอาชนะมาเก๊าไปขาดลอย3-0คู่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายจะไปพบกับชนิสไทเปทีมวางอันดับ4ของรายการโดยจะแข่งขันวันพรุ่งนี้นะคะ22กันยายนเวลา 13:00 นตามเวลาประเทศไทยค่ะขณะเดียวกันในประเภททีมหญิงสาวไทยก็มีคิวที่จะลงแข่งขันพบกับจีนในวันพรุ่งนี้ 7:30 นตามเวลาประเทศไทยต้องบอกว่าประเภททีมหญิงของเราเจองานหนักเลยนะคะแต่ว่าประเภททีมชายเนี่ยสายค่อนข้างดีเลยทีเดียวค
3: ่ะต่อกันที่ผลงานของทีมเทควันทีมชาติไทยนะครับที่คว้ามาได้3เหรียญทองจากเอเชียนเกมครั้งนี้ติดตามจากรายงานของคุณเจษฎาเถื่อนเฉยครับ
5: กีฬาเทควันทีมชาติไทยคว้า3เหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ได้ตามคาดนักกีฬายอมรับว่ากีฬาชนิดนี้มาไกลเกินฝันและหวังว่ากีฬาเอเชียนเกมและกีฬาโอลิมปิกเกมในครั้งต่อไปกีฬาชนิดนี้จะได้รับการบรรจุครับกีฬาเทควันบรรจุชิงชัยหนแรกในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ไอจินาโกย่า2026ครั้งนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นมีชิงชัยกันทั้งหมด5รายการโดยทัพนักกีฬาไทยส่งไปชิงชัย3รายการกวาดมา3เหรียญทองตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยคู่ผสมต้นพักพงเดชเจริญกับนิดสุภวดีวงคำจันดีกรีแชมป์โลก2สมัยและคู่มือ3ของโลกไม่ทำให้แฟนชาวไทยต้องผิดหวังเอาชนะนักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นยูอินะวากาโมโตะและวาเซอากิโนริ2-0เซต12-4และ12-5โดยเหรียญทองนี้เป็นเหรียญทองแรกของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมหนนี้ด้วยขณะที่หญิงคู่นิดสุภาวดีวงคำจันที่คว้าไปแล้ว1เหรียญทองจากคู่ผสมจับคู่กับหยกจุธาทิพย์กันทธงดิริกีแชมป์โลก3สมัยและเป็นคู่มือ1ของโลกเอาชนะคู่จากเมียนมาอ่องส่วนมนกับทานพยู2เซตรวด12-6และ12-3คว้าเหรียญทองที่2ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมนิสสุภาวดีวงคำจันเปิดเผยว่าดีใจมากๆที่ตัวเองได้2เหรียญทองเพราะว่าที่ผ่านมาฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักเพื่อรอความสำเร็จในวันนี
6: ้ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะไม่รู้จะพูดคำไหนค่ะเพราะว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้ซ้อมหนักมากค่ะทั้งโค้ชทั้งเทรนเนอร์ทั้งสตาฟของสมาคมก็คืองานนี้แบบหนักมากจริงๆค่ะก็รู้สึกดีใจที่เราคว้า2เหรียญทองได้เป็นน่าจะเป็นประวัติศาสตร์ค่ะที่เทคบอลในเอเชียนเกมที่คว้าได้2เหรียญทองค่ะ
7: คิดว่าเทคบอลจะมาไกลถึงขนาดนี
6: ้ก็ตอนแรกก็ไม่คิดค่ะไม่คิดว่าจะบรรจุในเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์มากๆค่ะแล้วก็ดีใจมากที่คว้า เหรียญทองให้ประเทศไทยค่ะ
8: หนูมองว่าในอนาคตเทคบอลน่าจะไปถึงโอลิมปิกค่ะในอีกไม่นานค่ะหนูคิดว่างั้นค่ะ
5: ส่วนคู่ชายสสรศักดิ์เทาสิริกับตุ้มจิรติจันเลียงแชมป์โลกปี2024เอาชนะอามัดคาซิมอาราบีกับโมฮัมหมัดฮาเฟสจากเลบานอน2-0เซต12-7และ12-4นับเป็นเหรียญทองที่3ให้กับทัพนักกีฬาไทย
9: การตีลังกาครั้งแรกของเรานะที่เราไปเผยแพร่ไม่ใช่เราไปเผยแพร่เราไปทดลองเล่นเทคบอลที่ครั้งแรกที่เยอรมันที่ชิงแชมป์โลกครับเราตีลังกาเตะเขาไม่ให้เราเตะเพราะว่าเนื่องจากเขาบอกว่ามันไม่ใช่ทักษะกีฬาเทคบอลแต่พอเราไปเตะไปเรื่อยๆจนเสียงโหนะค่อยๆเบาๆลงก็เราสามารถกรรมการว่าให้เตะฟรีสไตล์ได้เลยคราวนี้ก็เป็นกีฬาทักษะของอาเซียนเราเพราะว่าก็แทบจะตีลังกาทุกประเทศอยู่แล้วแต่ว่าลักษณะของเราเหมือนกันตีลักษณะค่อนข้างเข้าใจของเกมครับผมแล้วก็การตีลังกาเป็นเขาเรียกว่าเป็นการโชว์ที่ดีที่สวยครับผม
5: สำหรับความยอดเยี่ยมของทีมเทคบอลทีมชาติไทยไม่ใช่เพียงแค่คว้า3เหรียญทองเท่านั้นแต่ทั้ง3ทีมที่ไปไอจินาโกย่า2026ไม่มีทีมPerfect Winner Perfect Champions ความสำเร็จของกีฬาครั้งแรกบ่งบอกอะไรได้หลายๆอย่างมีชาติมากมายส่งนักกีฬามาร่วมชิงชัยซึ่งเป็นตัววัดกระแสว่ากีฬาชนิดนี้ดีพอที่จะรับการบรรจุชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งต่อๆไปหรือไม่และเชื่อว่าในอนาคตหากในเอเชียนเกมยังได้รับการบรรจุอยู่เชื่อว่าจะได้เห็นลีลาการขึ้นฟาดที่สวยงามของกีฬานี้ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมก็เป็นได้ทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น

0: ขอบคุณคุณเจษฎานะครับลุ้นตามเชียร์ทีมแท็กบอลแล้วก็ขอให้ชนิดกีฬาเนี่ยก้าวไปสู่ระดับโอลิมปิกต่อไปครับ
1: ค่ะจากนั้นไปดูความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะคะก็มีการทบทวนแท็กติกก่อนที่จะดวลกับเวียดนามชิดชะตาเข้ารอบเอเชียนเกมค่ะที่เจกรีนสกายสเตเดียมค่ะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็เรียกว่าลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มอีนัดที่3ค่ะที่จะพบกับเวียดนาม21กันยายนนี้ที่นากาอิสเตเดียมในเวลา 17:30 น.ค่ะ
0: ครับโค้ชอันเฟรดนิติพงศ์ศรีทองอินนะครับกุนซือก็ยังติวเข้มนะครับทบทวนเทคนิคทางเกมรุกแล้วก็เกมรับนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับโดยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยไทยกับเวียดนามเนี่ยแพ้2นัดรวดยังไม่มีคะแนนเหมือนกันแต่อย่าเสมอกันนะเสมอเนี่ยจะมีแค่แต้มเดียวทั้งคู่แต่ถ้ามีทีมใดทีมหนึ่งชนะเนี่ยนะครับหรือว่าไทยชนะนะครับก็จะมี3แต้มนะครับยังสามารถที่ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดจำนวน2ทีมได้ต่อไปครับ
1: ซึ่งผลงานของทีมไทยในรอบแรกค่ะเกมแรกแพ้ญี่ปุ่นมา0-8เกมที่2เนี่ยแพ้ไต้หวัน0-1นะคะส่วนเวียดนามนัดแรกแพ้ไต้หวัน1-2แล้วก็นัดที่2แพ้ญี่ปุ่น0-8สกอร์เดียวกันกับทีมชาติไทยเลยค่ะโปรแกรมอีกคู่ในสาย E นะสุดท้ายเช่นกันญี่ปุ่นจะพบกับไต้หวันวันนี้ 17:30 น.โดยทั้ง2ทีมชนะรวดมีทีมละ6คะแนนเข้ารอบไปแล้วซึ่งนัดนี้จะถือเป็นการแย่งตำแหน่งแชมป์กลุ่มนั่นเองก็เชียร์ทีมชบาแก้วของไทยค่ะให้เข้ารอบให้ได้ค่ะ
0: ครับส่วนทีมเทควันโดไทยก็เดินทางล่วงหน้าก่อนถึง1สัปดาห์เพื่อปรับตัวกับลุยเอเชียนเกมครับเดินทางเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสำหรับทีมเทควันโดทีมชาติไทยนะครับก็ออกเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับโดยมีนายธนดิษฐ์รักตบุตรนะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนำทัพนะครับแล้วก็พร้อมด้วยโค้ชเชครับชัดชัยเชหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยนะครับเลขาธิการสมาคมก็บอกว่าทีมก็เตรียมพร้อมอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับหลายเดือนเลยทีเดียวแล้วก็การเดินทางไปครั้งนี้ก็เป็นการเดินทางล่วงหน้า1สัปดาห์เพื่อปรับตัวกับสภาพอากาศแล้วก็ฝึกซ้อมเพิ่มเติมก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์การแข่งขันนั่นเองนะครับสมาคมกีฬาเทควันโดตั้งเป้าอย่างน้อย1เหรียญทองครับ
2: ก็อย่างที่ทราบแหละทีมชาติไทยของเราเนี่ยเพิ่งไปเก็บตัวมาที่โคราชก็มีความพร้อมครับแล้วก็อุบัติเหตุหรือว่าบาดเจ็บอะไรก็ไม่มีนะครับนอนเต็มที่ทานเต็มที่นะครับแต่สิ่งที่ผมกำชับแล้วก็เป็นกังวลเนี่ยก็คือในเรื่องของการจัดการของเจ้าภาพคงทราบข่าวกันมาเป็นระยะแล้วว่ามีนักกีฬาตกค้างบ้างไม่มีรถไปรับบ้างนะครับที่พักไม่พอบ้างแล้วก็ยังมีเรื่องของภัยพิบัติอาจจะมีพายุเข้ามาด้วยนะครับก็ผมเองเนี่ยวันนี้ผมเดินทางไปด้วยนะครับแล้วก็ไปส่งนักกีฬาเข้าไปที่แคมป์นะครับก็คือเป็นทีมชาติไทยจะไปเก็บตัวก่อนก็เข้าไปเก็บตัวที่มหาวิทยาลัยโอซาก้าอีโคโนมิกแอนด์ลอนะครับก็คือจริงๆแล้วเราเซ็นเอ็มโอยูกับมหาวิทยาลัยนี้นะครับมาก่อนหน้านี้แล้วก็มีนักกีฬาทีมชาติของญี่ปุ่นนะครับมาฝึกซ้อมกับเราด้วยในประเทศไทยนะครับเราก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันนักกีฬาก็จะได้ไปปรับตัวก่อนนะครับที่โอซาก้ายังไม่ได้เข้านาโกย่า
1: ด้านโค้ชเชชัดชัยเชนะคะเฮดโค้ชทีมชาติไทยก็เผยว่านักกีฬาทุกคนมีสภาพร่างกายสมบูรณ์เต็มร้อยค่ะโดยจะใช้ช่วงฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นเพิ่มเติมเรื่องเทคนิคแล้วก็ความฟิตพร้อมกำชับลูกทีมให้ผ่อนคลายไม่กดดันตัวเองแล้วก็เชื่อว่าจะสามารถทำผลงานได้ตามเป้าค่ะ
3: ครับก็เป็นเป้าใหม่ที่เขาใหญ่คือส่วนใหญ่ก็อยู่ที่กรุงเทพครับก็นักกีฬาก็ต้องไปเรียนอะไรบางติดเป็นตัวเองบ้างครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็ทำให้สุดท้ายก่อนไปโอซาก้าครับก็สักอาทิตย์นึงให้มุ่งมั่นตั้งใจเก็บตัวสมที่เขาใหญ่ครับก็ความสำเร็จครับก็เราก็ทำให้ก็เหมือนสถานการณ์เหมือนตอนแข่งขันเอเชียนเกมตั้งแต่ตอนเช้าแข่งกินข้าวกลางวันแล้วก็ตอนบ่ายก็โอเคครับ
0: ก็สมาคมเทควันโดนะครับของทีมชาติไทยครั้งนี้ได้สิทธิ์เข้าร่วมในเอเชียนเกม10คนนะครับแบ่งเป็นประเภทต่อสู้8คนแล้วก็ภูมิเซ่หรือว่าท่ารำเนี่ย2คนความหวังก็คืออยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงนะครับเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2022ในรุ่น63กิโลกรัมชายซึ่งครั้งนี้อยู่นะครับลงแข่งขันขยับน้ำหนักขึ้นมาในรุ่น68กิโลกรัมชายครับ
1: ไปดูผลงานของเกาหลีใต้นะคะที่สามารถคว้าแชมป์บาสเกตบอลชายในเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะผลการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026รายการที่น่าสนใจบาสเกตบอลชายรอบชิงเหรียญทองเจ้าภาพญี่ปุ่นเข้าชิงครั้งแรกในรอบกว่า70

0: 10ปีพบเกาหลีใต้ค่ะคู่นี้เคยเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มเกาหลีใต้เคยเอาชนะมาแล้วค่ะ
1: ครับเกมนี้ก็เป็นอีฮยอนจองแหละครับโชว์ฟอร์มโดดเด่นทำถึง27คะแนนชุด3แต้มลง5จาก8ครั้งบวกกับอีจอนฮยองที่ทำอีก14คะแนนนะครับนำเกาหลีใต้ย้ำแค้นชนะเจ้าภาพไป67ต่อ57คว้าเหรียญทองบาสเกตบอลชายเอเชียนเกมครั้งแรกในรอบ12ปีส่วนญี่ปุ่นได้แต้มจากเบนคาเนชิกะ13คะแนนนะครับได้เหรียญเงินขณะที่เหรียญทองแดงเป็นทางด้านของอีหลานครับ
0: ไปดูสรุปเหรียญทองนะคะจีนแชมป์เก่าก็ยังนำอยู่ค่ะ13เหรียญทอง6เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงเจ้าภาพญี่ปุ่นอยู่อันดับ2ค่ะมี6เหรียญทองนะคะอันดับ3เกาหลีใต้4เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองส่วนไทยนะคะอยู่อันดับที่5 3เหรียญทองกับอีก1เหรียญเงินล่าสุด MMA อย่างที่บอกนะคะมิกเนชั่วอาร์ตของเรา54กิโลกรัมหญิงกันจุฑาก็ชนะนักกีฬาอินโดตอนนี้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ลุ้นกันว่าจะเป็นเหรียญทองหรือเหรียญเงินค่ะ
1: ครับ
0: และทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหววงกีฬาที่นำมาฝากกันนะคะนักกีฬาไทยก็ยังลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเชียร์วอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะเราจะส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้กันด้วยภาพขบวนเรือนะคะของชาวฮินดูในแม่น้ำแซนประเทศฝรั่งเศสค่ะจัดขึ้นเนื่องในโอกาสการสถาปนาวัดฮินดูแห่งแรกในฝรั่งเศสก่อตั้งขึ้นที่เมืองบูสซีแซนจอร์จค่ะโดยผู้เข้าร่วมอยู่ในขบวนนั้นเป็นชาวฮินดูหลายร้อยคนที่มาจากประเทศต่างๆค่ะ
3: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT ประจำวันนี้นะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลูกกุหลาบไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ระทรวงยุติธรรมเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้แนวคิดความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมพร้อมช่วยเหลือเยียวยาผู้เดือดร้อนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยคุณผู้ชมสามารถขอคำปรึกษาและขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศหรือสายด่วน1111กด77นะคะสำหรับช่วงนี้ขอเชิญรับชมรายการ

0: าร์อาทิตย์นี้พ่อกับรายการมองอีสานสเปเชียล
1: พาวเวอร์คือ
2: ไปตก
1: ซอฟต์พาวเวอร์คือพลังเล็ก
3: ๆและก็ที่สำคัญหยอดน้ำประแดก
4: กระน้อย
2: อุ้ยบอก
1: หลาย
2: เด็กกินนั่นเด้
3: ผู้เลียวแซบหนูฟ้าย่านเทวดาลงมากินน้ำบุหรี
0: ่มองเลิกมองอีหลีเข้าใจอีสานทาง NB ที่11ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11และทางสวท.11จังหวัดภาคอีสานตอนบน
2: อร่อยปากลำบากอร่อยปากลำบากสุดมาแซ่บที่สุดนะครับ
0: พ่อกัน14นาฬิกา10นาทีฮอด15นาฬิกามองอีสานต้องเบิ่งกับคนอีสานสั่นตัว
5: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับมาดูการใช้ชีวิตของพี่น้องในชายแดนกันบ้างนะครับที่นี่มีความโดดเด่นในเรื่องของจุดผันผวนการค้าช่องตาอูจุดการค้าที่สำคัญในพื้นที่ของอำเภอบุญทริกนะครับและล่าสุดมีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เป็นจุดสำคัญ

0: ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้นะครับในหมู่บ้านหนองแสงที่นี่นะครับในตำบลพลงามเองเนี่ยถือว่าเป็นจุดสำคัญและมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่บอกไปมีทั้งพื้นที่ที่ใกล้กับจุดผ่อนปลนการค้าและที่สำคัญมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในพื้นที่นี่คือโอกาสของคนในชุมชนคุยกันกับเจ้าของพื้นที่กันหน่อยนะฮะผู้ใหญ่บ้านหนองแสงหมู่ที่7สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวใหม
2: ่ครับเป็นแหล่งใหม่ของบ้านหนองแสงอยู่ในเขตอำเภอบุตรลิกด้วย
0: ถือว่าเพิ่งบูมไม่นาน
2: ไม่นานครับ
0: ได้รับความสนใจประมาณ
2: 2-3 เดือนนี
0: ่ 2-3 เดือน
2: ครับจากทีนี้แรงจูงใจแรงสนใจนะครับจากผู้ที่มาท่องเที่ยวก็ดูตามคลิปตามโทรศัพท์นั่นแหละนะครับสร้างกระแสเพราะว่าบัวม่วงในจังหวัดอุบลราชธานีไม่เคยมีแหล่งไหนนะครับมีอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยโดนบ้านหนองแสงตำบลพลงามอำเภอบันเทลิกนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของหมู่บ้านในชุมชนนะครับส่วนตรงนี
0: ้คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็คืออยู่ภายในหมู่บ้านแล้วก็จุดที่ต้องมาเช็คอินก่อนก็เราเรียกง่ายๆเพื่อให้คนบอกคนได้รู้หน่อยว่าบางคนไปแล้วสับสนเพราะว่าพื้นที่อ่างมันก็กว้างพอสมควรหลายคนไปก็ไปอีกจุดนึงจุดเช็คอินจริงๆคือถ้ามาต้องมาเช็คอินที่วัดอะไรนะ
2: วัดป่าไตรศิลานาทีครับ
0: ต้องมาที่นี
2: ่ครับ
0: มาที่นี่ก่อน
2: จุดเช็คอินนะครับวัดป่าไตรศิลานาทีนะครับห่างจากหมู่บ้านหนองแสงนะครับก็ประมาณ4กิโลเมตรนะครับห่างจากอำเภอบุญทะเลก็ประมาณ8กิโลเมตร
0: ครับ
2: นะครับมาเส้นทางนะครับถ้ามาเส้นทางตลาดช่องตะอูนะครับก็เลี้ยวซ้ายนะครับ
0: คือถ้ามาเนี่ยพอถึงแยกโค้งที่จะไปตลาด
2: ใช่ครับมีสะพานนะครับไปตลาดช่องตะอูนะครับ
0: ช่องตะอูเนี่ยอยู่ตรงขวามือ
2: ครับ
0: แต่ถ้าจะมาที่วัดนี้ให้เลี้ยวซ้ายมาตามทางลูกรังนิดนึง
2: ครับผม
0: ก็อาจจะต้องเดินต้องแบบรถต้องยกสูงนิดนึงอ่ะเพื่อจะได้สะดวกเพราะเป็นทาง
2: ถนนยังไม่ได้ปรับปรุงยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่นะครับถ้ามานะครับมาตามเส้นทางที่ว่านะครับก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามามันจะมีแยกอีกนะครับก่อนจะถึงวัดป่าไตรศิลานาทีก็ต้องเข้ามาที่วัดป่าก่อน
0: กับ
2: วัดป่าไตรศิลานาทีเพราะว่าเป็นจุดที่จุดแรกนะครับจุดเช็คอินนะครับที่นักท่องเที่ยวต้องมาวัดทำไมก็คือเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นเหมือนกันนะครับ อยู่ที่วัดป่าไตรศิลานาทีเพราะว่าจะเป็นสายวัดป่านะครับมีองพญานาคนะครับแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณ
0: ครับ
2: นะครับมีสถานถือว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์น่าจะมาขอพรหรือกราบไหว้บูชานะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็หลังจากมาจอดรถนะครับอยู่ที่วัดป่าไตรศิลานาทีแล้วนะครับส่วนเราที่จะมาดูม่วงนะครับบัวม่วงนะครับถ้าจะนั่งเรือนะครับจะนั่งเรือชมแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรก็ต้องไปจุดที่วัดป่านะครับด้านทิศตะวันตกเพราะว่าจะมีเรืออยู่นะครับมีเรืออยู่สองสามลำนะครับส่วนจุดที่สองนะครับก็มาจุดนี้แหละนะครับมาถ่ายรูปนะครับส่วนที่เรือก็วิ่งไปตามแม่น้ำนะครับไปดูแล้วก็ไปถ่ายรูปถ่ายอะไรนะครับจุดที่3นะครับจะเป็นจุดเด่นมากนะครับก็อยู่ทางต้นอ่างนะครับอยู่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับเพราะว่ามันจะหนามากตอนช่วงต้นอ่างนะ
0: ครับ
2: มันจะหนามากบัวนะครับบัวนี้มันเกิดเมื่อไหร่ผมก็ไม่ทราบนะแต่ทราบจริงๆก็คือที่วัดเพิ่นวัดนี่แหละวัดป่าไตรศิลานาทีเนี่ยมาสร้างวัดก็มีหลวงตาเนี่ยเอาบัวมาปลูกแค่กระถางเดียวเองก็ประมาณไม่ถึง10ปีมันก็ขยายเป็นบัวสีม่วงสวยงามมากเลยคร
0: ับก็ทำให้คนที่ได้เห็นเนี่ยถือว่าประทับใจนะ
2: ใช
0: ่วิธีการไปดูเนี่ยต้องนั่งเรือไปดูแลความปลอดภัยยังไงบ้าง
2: ครับในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับ อาจจะมีนายเรือ
0: ครับ
2: เรือก็เป็นเรือเครื่องนั่นแหละนะครับหรือพายก็แล้วแต่นะครับทีนี้นะครับการนั่งเรือนะครับเรือเนี่ยปกติจะนั่งได้5ถึง6คนแล้วแต่เรือเป็นลำใหญ่ลำเล็ก
0: ครับ
2: แต่เราไม่แนะนำให้นั่งมากกลัวมันคว่ำนะครับก็ประมาณสัก2หรือ3
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็จะมีเสื้อนะครับชูชีพนะครับในการป้องกันว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นเกิดเรือเกิดอุบัติเหตุไปชนต่อหรือไปอะไรมันคว่ำแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้มีการทั้งร่างกายนะครับนี่ก็ป้องกันไว้นะคร
0: ับ ก็ดูแลทุกอย่างเลยก็ให้คำแนะนำแล้วก็มีเสื้อชูชีพไว้ให้
2: ใช่ครับ
0: เวลาในการที่จะไปล่องเรือดูบัวที่อยู่ในอ่างเนี้ยเพื่อให้เต็มอิ่มประมาณกี่นาทีถึงชั่วโมงไหมฮะ
2: ก็ประมาณชั่วโมงนะครับมันก็แล้วแต่ทางนักท่องเที่ยวนะครับบางทีขี่เรือไปก็ประมาณสัก30นาที30นาทีไปก่อนเมื่อแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปอีกก็ได้นะ เพราะว่า1ชั่วโมงอ่ะ
0: ครับ
2: ชั่วโมงเวลาไปถ่ายรูปไปถ่ายอะไรแล้วก็ไปพักก่อนก็กลับมาได
0: ้
2: เพราะว่ามันไม่ไกลนะครับกลับมาแล้วก็ไปดูตามที่ริมแถววัดป่าเน
0: ี่
2: ยแล้วก็ไปอีกก็ได
0: ้ครับ

0: พอถึงจุดนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยที่มีการขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มีการดูแลของคนในพื้นที่กันด้วยสิ่งที่หน่วยงานต่างๆเองพอมันเป็นได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นทางหน่วยงานต่างๆเริ่มเข้ามาที่จะให้คำแนะนำแล้วก็จะส่งเสริมหรือผลักดันจุดเนี้ยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะขึ้นยังไงบ้างครับคุณพ่อ
1: ครับแต่ก่อนนะครับก็ไม่มีหน่วยงานที่เข้ามาให้ความสนใจเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แต่ถ้าในเมื่อมันเกิดเป็นกระแสแล้วนะครับก็หลายหน่วยงานนะครับที่เข้ามานะครับเข้ามาที่วัดป่านี่แหละ
0: ครับ
1: ว่าจะมาดูม่วงนะครับมีหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าบุญทลิกยอดมนแล้วก็เจ้าของพื้นที่น่ะชนประธาน7จังหวัดอุบลราชธานี
0: ครับ
1: แล้วก็ท่านรองผู้ว่าก็มานะครับท่านรองศาสตราจารย์แล้วก็นักศึกษานะครับจากรัฐสภัทนะครับมาวิจัยดูนะครับมาวิจัยแล้วก็ท่านเจ้าเมืองนะครับนายอำเภอบุญทลิกนะครับท่านก็ให้ความสนใจแล้วก็มาดูแล้วก็มาให้คำแนะนำว่าจะทำยังไงจะพัฒนาส่งเสริมกันยังไงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดแข็งจุดเด่นของชุมชนนะครับในโอกาสต่อไป
0: ครับผมถามต่อคือนอกจากที่นี่จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นการดูบัวสีม่วงแล้วก็คนสนใจเยอะมากๆเลยอีกจุดนึงที่อยู่ใกล้กับชุมชนของเราเราพูดถึงแต่ก่อนเข้ารายการละว่าเป็นจุดผ่อนปลนการค้าช่องตะกู
1: ช่องตาอูครับ
0: ตาอูตาอูนะฮะขออภัยถ้าตะกูเนี่ยจะเป็นอีกที่นึงอันนี้ตาอูตาอูเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งส่งเสริมรายได้ในชุมชนของเราได้เลยมั้ยฮะลักษณะของตลาดแห่งนี้เนี่ยที่เป็นตลาดผ่อนปลนการค้าระหว่างไทยกับสปป.ลาวเองเนี่ยบริบทการเข้าไปดูแลหรือชุมชนของเรานี่เป็นยังไงฮะในจุดนี
1: ้ครับตลาดช่องตาอูนะครับเป็นช่องจุดผ่อน

0: คนในชุมชนนะครับที่พานักท่องเที่ยวหรือเพราะว่าเปิดมันจะมีจันทร์พุธศุกร์นะคร
1: ับ ก็คือเปิดทุกวันจันทร
0: ์
1: วันพุธและวันศุกร์ต่อสัปดาห์
0: ต่อสัปดาห
1: ์เวลา
0: เวลาเปิดก็2โมงนะครับ8นาฬิกา
1: ถึง
0: 15นาฬิกา
1: ก็คือ8นาฬิกาถึง15นาฬิกา
0: คร
1: ับ ก็คือมีแค่3วันและเปิดในช่วงเวลาไม่นี้ที่จะต้องทำการค้าขายกันได้แต่เหมือนที่คุณพ่อบอกว่าจะมีบางคนที่ขออนุญาตเพื่อจะเข้าไปรักษาตัวอันนี้คือต้องได้รับการรับรองจริงๆว่าป่วยแล้วต้องเฉพาะจริงๆแต่ส่วนแค่จะข้ามแดนไปปกติไม่ได้แค่เป็นการแค่ซื้อขายของอย่างเดียว
0: คร
1: ับ พ่อบอกว่ามีเรื่องของชาวบ้านไปให้บริการเป็นรถมอเตอร์ไซค์วินไปทำการค้าขายด้วย
0: ใช่ครับ
1: การกำกับดูแลของคนในที่จะไปค้าขายเองในฐานะผู้นำชุมชนเองเนี่ยเราไปช่วยอำนวยความสะดวกดูแลชุมชนในพื้นที่ยังไงบ้าง
0: ครับในส่วนของชุมชนนะครับในส่วนของทางฝ่ายปกครองนั่นแหละ
1: ครับ
0: ปกครองในชุมชนนะครับก็จัดให้เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็คือชุดชรบนะครับทีมผู้ช่วยนั่นแหละ
1: ครับ
0: แล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละในเขตตำบลพลงามซับเปลี่ยนกันนะครับแต่ละนัดแต่ละวันนะครับสมมติว่าวันจันทร์เนี่ยนะฮะตำบลนี่แหละตำบลพลงามเนี่ยโมนั้นโมนี้เข้าไปให้บริการทางด้านรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ไปดูการเข้าออกจัดระเบียบนะครับในการค้าขายนะครับส่วนอย่างอื่นนะครับจะเป็นสินค้าที่ต้องห้ามอะไรทุกอย่างต้นนั้นเป็นธุรกากรครับเข้ามากำกับดูแลนะ
1: ครับ
0: ส่วนทางปกครองนะครับอำเภอมันทะเลก็จัดเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านปลัดอย่างนี้ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอมันทะเลแล้วก็อสอย่างนี้นะครับ
1: ครับ
0: จัดเข้ามานะครับทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นตชด.อนุรักษ์เต็มหมดนะครับในพื้นที่แต่ละนัดนะครับ
1: ชุมชนก็มีส่วนร่วมด้วย
0: ใช่ครับชุมชนก็อย่างที่ผมว่านั่นแหละนะครับทีมผู้ช่วยทีมอะไรก็ครับเป็นดูแลนะครับก็เป็นดูแลส่วนตรงนี้เรื่องทำความสะอาดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำอะไรที่จอดรถจอดเรืออะไรของนักท่องเที่ยวนะครับส่วนนี้ก็ให้เป็นจัดระเบียบนะครับจัดระเบียบเวลาไปจอดแล้ว เขาจะกลับเนี่ยจะมีรถอยู่ที่ท้ายเนี่ยกลับไม่ได้มันก็ไม่ได้นะครับมันก็ต้องให้จัดเป็นระเบียบจัดเปลี่ยนเพื่อความสะดวกถ้าเป็นวันเทศกาลอย่างนี้นะครับรถมันจะติดมากเลยคนจะไปเที่ยววันหนึ่งนัดหนึ่งก็ประมาณเกือบถึง1,000คันนะครับ
1: ถือว่าเป็นจุดที
0: ่สร้างรายได้เยอะเลยแล
1: ้
0: วก็เทศกาลสงกรานต์อย่างนี้นะครับคนจะไปเที่ยวเยอะเลยจะติดยาวมากเลยตัวนี้ก็อาศัยทางชุดอปพร. อีกนะครับเวลามีเทศกาลต่างๆเนี่ยก็ต้องไปจัดระเบียบ
1: ครับแบบนี้แล้วเนี่ยถือว่าได้รับความสนใจและเป็นผลพลอยได้ที่เรามีที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในพื้นที่สำหรับคนไหนที่สนใจอยากจะมาเที่ยวทั้งจุดผ่อนปรนแบบนี้จันทร์อังคารพุธไม่ใช่ดิจันทร์พุธศุกร์นะฮะสามวันนี้รวมไปถึงคนที่อยากอาจจะไม่ได้มาที่ตลาดอย่างเดียวอยากจะมาดูแค่บัวอย่างเดียวจะติดต่อยังไงจะมายังไงหรือจะให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวยังไงบ้างฝากคุณผู้ชมนะคุณพ่อ
0: สิ่งแรกนะครับถ้ามาไม่ถูกนะครับมาเที่ยวบัวม่วงนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยโดนนะครับถ้าจะติดต่อทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับติดต่อหาผมนะครับ0854912374เบอร์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแสงนะครับหมู่ที่7ตำบลพลงามนี่แหละนะครับนี่คือติดต่อทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับจะได้แนะนำในการเข้ามานะครับว่ามาจุดไหนนะครับที่จะมาถูกนะครับเรื่องที่สองนะครับจะทำป้ายนะครับจะทำป้ายบอกนะครับบอกทิศทางนึงที่จะมานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็หลายนะครับมาไม่ถูกเพราะว่าจับ GPS มาแล้วก็ไปชนเอาน้ำนะครับอยู่ที่อีกเส้นหนึ่งนะครับข้ามมาไม่ได้นะครับก็ขอแนะนำนะครับมาทางเส้นตลาดช่องตะอูนี่แหละแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับ จะมีป้ายบอกนะครับว่าไปบัวสีม่วง

0: ว่างก็มาตามเส้นทางนั่นแหละนะครับนี่จุดที่สองนะครับที่จะแนะนำนะครับในการมาเที่ยวบัวม่วงนะครับหรือนะครับจะเข้าไปในเพจนะครับในไลน์นี่แหละกลุ่มก็มีนะครับที่ทางวัดเขาตั้งเป็นกลุ่มเพจกลุ่มไลน์นะครับจะไปเที่ยวตรงไหนก็กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือจะเข้าไปใน YouTube ก็ได
1: ้ครับ
0: ก็มีนะครับ
1: มีวิธีการแนะนำด้วย
0: ครับ
1: นี่คือช่องทางในการที่จะแนะนำนั่นเองนะครับนี่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของบริบทของพื้นที่เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อฮะว่าการจะมาเที่ยวที่แห่งนี้ไปชมยังไงจุดไหนไฮไลท์เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงทำความรู้จักจุดแบบนี้ลักษณะของการดูแลกำกับดูแลของชุมชนเป็นยังไงวันนี้ขอบคุณพ่อด้วยนะครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณมากครับ

คนที่จะมาค้าขายช่องตะอูนะครับต้องมาเข้าชมรมเฉพาะของไทยนะครับต้องมาเข้าชมรมผู้ค้าขายช่องตะอูโดยมาจดทะเบียนเป็นเข้าชมรมด้วยแล้วก็ถึงจะค้าขายได้เราจะรับทุกคนถ้ามาขาย

0: แน่นอนว่าการที่จะมาเที่ยวที่นี่ต้องมีคนที่จะแนะนำเพื่อให้ได้อรรถรสและก็ได้ซึมซับว่าบรรยากาศอย่างเต็มอิ่มคุยกันกับน้องกนกทิพย์ชัยนาทอยู่กับเราฮะสวัสดีครับถือว่าเป็นมักคุ้น
1: ได
0: ้ท้องถิ่นที่จะให้ข้อมูลว่าที่นี่มีจุดไฮไลท์อะไรบ้างอย่างที่บอกไปผมคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านละว่าที่นี่ภาพรวมเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าในฐานะของมักคุเทศเองจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คที
1: ่
0: ดังขึ้นมาเลยเพราะว่ากระแสของต้องบอกว่าทางทอเนาะเขาโปรโมทที่ทางอีสานตอนบน
1: ใช่ค่ะ
0: พอมาเจอเขาบอกว่าค้นพบว่าที่อีสานตอนล่างก็มีเหมือนกัน
1: ค่ะนอกจากทะเลดอกบัวม่วงที่เรามีนะคะในเส้นทางเดียวกันนะคะเราสามารถเที่ยวแบบวันเดย์ทริปได้เลยอย
0: ่
1: างเช่นเราจะขึ้นไปก่อนที่ช่องตะอูจุดผ่อนปลนการค้าระหว่างประเทศไทยนะคะมีสินค้าระหว่างไทยลาวนะคะขายอาหารผลิตภัณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าผลไม้ผักตามฤดูกาลลาวมาขนให้ไทยไทยไปขายให้ลาวค่ะเป็นตลาดนะคะเราสามารถไปรับประทานอาหารพักผ่อนที่นั่นได้นะคะหลังจากนั้นเราหรือว่าเราจะแวะมาภาพเขียน 5,000 ปีในเส้นทางเดียวกันเลยนะคะห่างจากช่องตะอูประมาณ10นาที
0: ครับ
1: เป็นภาพเขียน 5,000 ปีเป็นถ้ำวัวแดงชาวบ้านจะเรียกว่าถ้ำวัวแดงเป็นภาพวาดที่มีรูปวัวสีแดงใช่ค่ะแล้วก่อนจะถึงนั้นนะคะก็จะมีนี่ค่ะดอกบัวม่วงของเราดอกบัวม่วงของเราก็จะมีทั้งวัดนะคะมีองค์ปู่ในละการให้มาสักการะซึ่งชาวบ้านในพื้นที่นะคะให้ความนับถือแล้วก็ขอโชคลาภก็เป็นผลอยู่นะคะแล้วก็จะมีนะคะอีกอย่างหนึ่งของขอฝากเลยกันเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านก็คืออย่างที่ว่าชาวบ้านของเรานะคะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าในระหว่างที่แบบว่าไม่ได้ทำสวนโรงไร่โรงนาชาวบ้านก็จะไปหาพืชผักผลไม้ตามฤดูกาลขึ้นมาขายใช่ค่ะถ้าคือว่านักท่องเที่ยวขึ้นมาก็สามารถแวะซื้อได้เป็นทางผ่านอยู่แล้วค่ะ
0: ครับผม
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือเส้นทาง one day trip
1: ใช่ค่ะ one day trip
0: ก็สามารถติดต่อได้ว่ารูปแบบจะเป็นยังไงหรือถ้าสะดวกเดินทางตามรูทนี้ก็สามารถเดินทางได
1: ้ได้เลยค่ะ
0: เอาแนะนำแบบไฮไลท์สำหรับจุดนี้กันหน่อยเพราะว่าเราอยู่ตรงบรรยากาศตรงนี้ต้องมองด้วยตานะสวยมากๆเลยแน่นอนว่าใกล้ๆกับเราเนี่ยจะมีที่ขึ้นเรือนั่งเรือล่องไปการที่จะมาล่องเรือการที่จะไปดูบรรยากาศดูยังไงจะถ่ายยังไงให้ได้สัมผัสบรรยากาศแบบเต็มอิ่มหรือแบบจุดไฮไลท์สำคัญจริงๆ
1: จริงๆค่ะถ้าจะมาถ้าอยู่ในจุดของวัดอ่ะสวยก็จริงค่ะแต่อยากถ้าสวยมากกว่านี้ก็คือได้เต็มอิ่มคือเราต้องนั่งเรือไปชมที่ตรงกลางตรงโน้นฝั่งโน้นค่ะโดยเรือนะคะเราจะมีบริการจากของวัดนะคะก็คือเราจะมีนายเรือของเรารอให้บริการอยู่แล้วแต่แนะนำว่าให้จองมาก่อนนะคะแล้วมีช่องทางติดต่อให้ค่ะแต่ว่าจะเข้าไปข้างในจะมีทั้งนกนะคะจะดูบรรยากาศสวยมากสวยกว่าตรงนี้แน่นอนและก็แนะนำเลยนะคะว่าให้มาดูภาพจริงค่ะเพราะว่าในกล้องไม่สวยแน่นอนออกมาดูตรงจริงสวยกว่าค่ะ
0: ครับผมช่วงเวลาที่มาดูดอกบัวแดงบัวบัวสีม่วงเนี่ยนะฮะสีม่วงแบบนี้เองเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาไหนแล้วก็ช่วงเดือนไหนบ้าง
1: เป็นช่วงหน้าแรงละกันค่ะมันก็ไม่สามารถจะฟิกได้ตลอดเพราะว่าบางทีฝนก็อาจจะยาวหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เป็นช่วงหน้าแรงหรือว่าช่วงหลักๆที่สวยๆเลยคือตั้งแต่ต้นเดือนธันวา
0: ครับ
1: ธันวามาจนถึงเดือนนี่แหละปลายเดือนมีนาของเราเนี่ยค่ะก็จะกินระยะเวลาไปหลายเดือนอยู่แล้วก็ช่วงเช้านะคะแนะนำว่าให้มาช่วงเช้าดอกบัวเราจะบานเต็มที่ดอกบัวเราจะบานรับแสงเต็มที่เช้าถึงเที่ยงค่ะใช่
0: ก็คือสามารถสัมผัสบรรยากาศความสวยงามได
1: ้ได
0: ้อันนี้คือคำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาที่นี่นั่นเองนะครับอ้าวฝากถึงกันหน่อยถ้าไปเป็นช่องทางมีผู้ใหญ่บ้านบอกแล้วแหละว่าสามารถโทรมาเบอร์ผู้ใหญ่บ้านได้ในส่วนของคำแนะนำถ้าจะฝากเพิ่มเติมสอบถามรู้เส้นทางท่องเที่ยวหรือจุดไฮไลท์อื่นๆเพิ่มเติมจะแนะนำท่องเที่ยวยังไงฮะฝาก
1: ข้อมูลจะมีอยู่ในเว็บไซต์เลยค่ะสามารถเซิร์ช Google ของเราได้เลยว่าวัดป่าไตรขอโทษค่ะวัดป่าไตรศิลานาทีของเราได้เลยค่ะมันจะมีข้อมูลทุกอย่างแล้วก็เน้นย้ำนะคะสำหรับที่จะมากันจริงๆอย่าลืมนะคะเข้าไปปักหมุดในการมาเข้ามาในเส้นทางค่ะให้ปักหมุดที่วัดบ้านหนองแสงก่อนค่อยปักมาต่อพอมาถึงวัดค่อยปักมาต่อที่วัดไตของเราเพราะว่าเดี๋ยวมันเส้นทางมันมีหลายเส้นทางทางเข้ามันอาจจะพามาตรงหน้าเขื่อนได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: อาจจะแบบมาไม่ถึง
1: ใช่ค่ะ
0: บอกว่าดูแล้วไม่เห็นบัว
1: ใช่
0: เพราะมาผิดจุดนั่นเองนะครับถือว่าเป็นจุดสำคัญที่เราต้องมาแล้วก็มาเช็คอินใหม
1: ่
0: และรวมถึงเรื่องของบรรยากาศของการค้าขายแบบชายแดนกันด้วยที่นี่ไฮไลท์สำคัญด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณของเราด้วยนะฮะมักคุเทศท้องถิ่นน้องกระต่ายสว
1: ั
0: สดีครับพร้อมกับเวลาของเราในวันนี้ครับลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

0: หวังว่างานรอบนี้คงไม่มีปัญหานะครับคุณตำรวจ
1: แน่นอนอยู่แล้วครับเสียเชื่อมือผมได้เลยครับ
0: นี่เป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆจากผมครับลองเช็คดูก่อนก็ได้นะครับผม
1: ว่าไม่จำเป็นหรอกครับผมเชื่อใจเสียอยู่แล้ว
0: หวังว่าเราคงมีโอกาสร่วมงานกันอีกนะครับคุณตำรวจ
2: ครับนายผมได้หลักฐานมัดตัวเสียบังเรียบร้อยแล้วครับงานนี้มันไม่รอดแน
3: ่ขณะนี้ตำรวจได้เข้าจับกุมเสียบังผู้มีอิทธิพลในคดีติดสินบนเจ้าพนักงานสร้างแรงกระเพื่อมให้ทุกฝ่ายหันมาตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น
4: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
5: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
4: ช่วยผมหน่อยนะพี
5: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
6: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
5: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
7: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
8: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
5: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละไปด้วยทางรัฐ

0: างรัฐ
1: ทางรัฐ
2: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
2: ครบ
1: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
2: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
4: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
5: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
2: โหลดเลย
6: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: เงินหลักพันอาจดูเหมือนเป็นเงินก้อนเล็กๆแต่สำหรับชุมชนแห่งหนึ่งเงินก้อนนี้กลับมีความหมายมากกว่าเงินที่ใช้ในการดำรงชีวิตเพราะเป็นเงินพระราชทานจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนในชุมชนได้ลุกขึ้นมาช่วยกันดูแลบ้านของตนเองจากเงินขวัญถุงพระราชทานจึงค่อยๆกลายเป็นกองทุนที่สร้างทั้งโอกาสสร้างกำลังใจและสร้างพลังให้คนในชุมชนเดินไปด้วยกันและนี่คือเรื่องราวของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับดิฉันหทัยการนาดีค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกองทุนแม่ของแผ่นดินที่จังหวัดตราดค่ะมาดูกันนะคะว่าเงินกองทุนขวัญถุงพระราชทานก้อนแรกปัจจุบันนี้ได้ทำให้ชุมชนแห่งนี้กลายเป็นชุมชนเข้มแข็งได้อย่างไรบ้างติดตามรับชมพร้อมกันในรายการค่ะ
0: จากพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนและทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งครอบครัวและชุมชนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริว่าการแก้ปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องเริ่มจากคนในชุมชนที่ช่วยกันดูแลช่วยกันป้องกันและช่วยกันไม่ให้ปัญหาเข้ามาถึงครอบครัวของตนเองจึงเป็นที่มาของกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เริ่มพระราชทานเงินขวัญถุงให้แก่หมู่บ้านและชุมชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547เงินขวัญถุงก้อนนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงเงินสำหรับนำไปใช้จ่ายแต่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นให้คนในชุมชนได้มาร่วมคิดร่วมทำและช่วยกันสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเองจากเงินก้อนเล็กๆหลักพันจึงค่อยๆเกิดเป็นพลังของคนทั้งชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่3บ้านไร่ป่าตำบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราด
2: สำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับเป็นกองทุนที่พระพันปีหลวงท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะดูแลนะครับโดยเฉพาะปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นตามชุมชนหมู่บ้านต่างๆนะครับท่านทรงมุ่งหวังให้กองทุนนี้สามารถตอบโจทย์เรื่องปัญหายาเสพติดนะครับและอันอื่นก็คือเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนมี2ประเด็นหลักๆครับก็จะเป็นกลไกหลักที่ให้หมู่บ้านเนี่ยได้ริเริ่มนะครับโดยท่านน่ะจะส่งมอบทุนเล็กทุนศักดิ์สิทธิ์นะครับหมู่บ้านละ 8,000 บาทนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยท่านก็จะให้หมู่บ้านต่างๆนั้นได้คิดหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมขยายให้เป็นกองทุนศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือหมายถึงว่ากองทุนที่เพิ่มเงินเพิ่มกองทุนของหมู่บ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้นแล้วก็ตามมาด้วยกองทุนปัญญาก็คือหมู่บ้านสามารถจะบริหารจัดการกองทุนนี้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์2เรื่องที่พูดถึงก็คือเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนและการดูแลเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านชุมชนครับกองทุนนี้เนี่ยนะครับจะเป็นกองทุนเล็กๆที่ต้องการให้หมู่บ้านเนี่ยสามารถสร้างความยั่งยืนและก็ดูแลจัดการตัวเองได้อย่างเช่นปัญหายาเสพติดที่กองทุนนี้มุ่งเน้นก็คือเรื่องของการป้องกันสร้างพื้นที่เชิงบวกให้กับเด็กและเยาวชนพวกนักเสพติดหน้าใหม่ทั้งหลายเนี่ยนะฮะกองทุนนี้จะสร้างพื้นที่เชิงบวกนะครับสร้างพื้นที่สร้างสรรค์นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยกองทุนนี้ก็จะขยายไปยังเรื่องของการป้องปรามชุมชนนะครับเอาพี่น้องประชาชนมาจัดเป็นคนดูแลชุมชนอย่างผมก็มีสายตรวจตำบลเงี้ยเขาคอยดูแลสัปดาห์นึงก็คอยไปดูแลจุดต่างๆที่เป็นความเสี่ยงนะครับและจากนั้นก็เลยไปเรื่องของการบำบัดถ้าน้องๆที่หลงผิดไปอาจจะยังไม่ได้ติดยาเสพติดมากนักเขาอาจจะเลิกได้หากชุมชนใช้กลไกเนี้ยนะครับเข้าไปดูแลไปปลอบขวัญเขานะครับแล้วก็ใช้กลไกของหมู่บ้านตำบล โดยเฉพาะทีมของนพสต.เนี่ยนะครับในการตรวจว่าเขาเนี่ยเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วรวมทั้งเลยไปถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตคนกลุ่มนี้อาจจะต้องการแต้มต่อในการประกอบอาชีพในการทำมาหากินกองทุนนี้ก็สามารถจะช่วยได้ครับซึ่งมีหลายรายวันนี้ก็ที่เขาสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติได้นะครับก็เพราะว่าเขาเคยได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนแม่ของแผ่นดินครับเป็นกองทุนที่มุมมองของชาวบ้านเป็นกองทุนที่มีความศักดิ์สิทธิ์เราถือว่ากองทุนนี้เริ่มต้นจากพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงนะครับที่ทรงห่วงใยหมู่บ้านพวกเราก็น้อมนำแหละนะครับถือว่าปฏิบัติบูชานำกองทุนนี้มาแก้ปัญหาแล้วก็พยายามผลักดันนะครับกองทุนไหนที่มีความสามารถอย่างเช่นวันนี้ที่กองทุนหมู่3ตำบลเนินทรายเนี่ยเขาเป็น1ใน6หมู่บ้านจากทั้งหมดนะฮะ98หมู่บ้านของผมที่ดีที่สุดและเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นเรามีการตรวจสุขภาพของกองทุนทุกปีว่ากองทุนในบรรดาของผมเนี่ยมี98หมู่บ้านทุกหมู่บ้านเนี่ยนะครับน้อมนำหลักการของกองทุนแม่เนี่ยของแผ่นดินเนี่ยมาใช้ครบทุก98หมู่บ้านแต่แน่นอนครับกองทุนต่างๆเนี่ยการจัดการก็ยังไม่เท่ากันเราพบว่าในบรรดา98กองทุนทั้งหมดหมู่บ้านเนี่ยนะครับมี6หมู่บ้านเนี่ยดีที่สุดมีความยั่งยืนปัญหายาเสพติดทุเลาเบาบางสวัสดิการของหมู่บ้านเป็นไปอย่างดีเยี่ยมนะครับและกองทุนเหล่านี้สามารถจะเขาเรียกว่าส่งเสริมสืบทอดเรียนรู้บอกเล่าให้กับชุมชนอื่นให้มาดูตัวอย่างของความสำเร็จและไปใช้ยังหมู่บ้านตัวเองได้นะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านเกรดเอของเราที่นี่นะครับครับเราจะมีเกณฑ์นะครับในการตรวจสอบว่าสุขภาพกองทุนท่านเนี่ยเป็นกองทุนที่มีความเข้มแข็งนะครับก็ดูการจัดการของทีมจัดการของเขาก็คือคณะกรรมการกองทุนเนี่ยนะครับว่ามีการจัดการมีกติกาชัดเจนหมู่บ้านได้ยึดถือกติกานี้อย่างชัดเจนนะครับสองก็คือนะครับมีการทำอย่างสม่ำเสมอมีผลงานอย่างต่อเนื่องที่สำคัญก็คือผลผลิตหรือเอาท์พุตของโครงการนี้ก็คือหมู่บ้านนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยเบาบางที่สุดน้อยที่สุดจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนนี้มีมากและมีความยั่งยืนในการช่วยเหลือครับก็เรื่องสำคัญก็คือวันนี้ขณะนี้ปัญหายาเสพติดเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นทุกชุมชนนะครับและลำพังภาครัฐเนี่ยทำแต่เพียงฝ่ายเดียวเนี่ยไม่อาจทำสำเร็จได้ถ้าชุมชนเองเนี่ยไม่มีระบบการดูแลชุมชนด้วยกันเองอย่างเป็นระบบซึ่งท่านก็เห็นปัญหาท่านก็เลยได้มอบกลไกเนี้ยเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้นะชุมชนก็จะมุ่งไปเรื่องของการดูแลเด็กเด็กจะมีความเสี่ยงนั้นคือเด็กจะต้องดูแลเขาอย่างดีนะครับจะไม่ให้เขาไปยุ่งเกี่ยวไม่ให้คนที่จะมาเผยแพร่ยาเสพติดน่ะเข้ามายังชุมชนชุมชนต้องไม่มีมุมที่เสี่ยงนะครับของหมู่บ้านนะครับกิจกรรมหมู่บ้านจะต้องเป็นไปตามอยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่ของหมู่บ้านอันนั้นก็คือเรื่องแรกอันที่สองก็คือสร้างชุมชนที่เข้มแข็งลูกหลานเนี่ยคุณต้องมีความใกล้ชิดเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปเนี่ยครอบครัวต้องรู้หากครอบครัวแก้ไม่ได้ก็ขอให้มาปรึกษากันในระดับชุมชนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการแก้ที่ต้นเหตุกับเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนของอำเภอนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการให้ความรู้แนวทางที่ชัดเจนผมมี98หมู่บ้านเนี่ยต้องมีความชัดเจนแพทเทิร์นของกองทุนเนี่ยเราจะต้องทำพร้อมกันก่อนเรื่องหลักๆอะไรสำคัญต้องทำนะครับและถ้าท่านมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมค่อยว่าไปแต่เรื่องหลักๆเนี่ยแพทเทิร์นเนี่ยเรามีที่จะต้องให้ทุกหมู่บ้านเนี่ยมารับฟังมาเข้าใจให้เป็นในแนวทางเดียวกันก่อนนั่นก็เรื่องที่หนึ่งอันที่สองคือการไปตรวจติดตามว่าได้มอบข้อสั่งการไปแล้วให้แนวทางไปแล้วท่านไปทำแล้วท่านเกิดปัญหาอะไรบ้างปัญหาอยู่ที่งานผมงานเรายากไปหรือเกิดจากท่านเองเนี่ย มีการเตรียมบุคลากรเนี่ยไม่พร้อมนะครับเป็นต้นอันนี้ก็จะต้องให้ความรู้กันครับ1มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง2เราจะส่งคนของเราไปดูในพื้นที่ไปตรวจสอบบัญชีต่างๆนะครับก็โดยเฉพาะหมู่บ้านที่รายงานแล้วอาจจะยังไม่ขยับยังไม่เห็นผลงานนะครับแล้วก็จะเข้าไปดูว่าเอ๊ะเขาน่าจะเจอปัญหาอะไรน่าจะเกิดปัญหาอะไรเพราะเรียนท่านว่า98หมู่เนี่ยความพร้อมของคณะทำงานเนี่ยก็ไม่เท่ากันความรู้ก็ไม่เท่ากันถ้าเราเองก็ต้องเน้นการตรวจติดตามไปให้คำแนะนำแก่พวกเขาครับเรื่องแรกคือการสร้างรากฐานครอบครัวที่ดีนะครับซึ่งกองทุนเนี้ยก็ได้ไปดูแลครอบครัวทุกครอบครัวครอบครัวใดที่เขาอาจจะไม่พร้อมเหมือนดังครอบครัวคนอื่นนะครับครอบครัวที่ลำบากเหล่านี้มีโอกาสสูงมากที่จะมีปัญหาเรื่องยาเสพติดตามมาดังนั้นเนี่ยกองทุนเนี้ยก็จะดูแลเรื่องครอบครัวเป็นหลักอันที่สองก็คือเยาวชนนะครับความอบอุ่นของเยาวชนนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับซึ่งบางครั้งครอบครัวอาจจะไม่พร้อมแต่ว่าชุมชนถ้าเขามีความเข้มแข็งอ่ะเขาก็เข้าไปหนุนในการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งครอบครัวรายใดที่เขาอาจจะขาดพร่องนะครับในเรื่องความเป็นอยู่ตัวของกองทุนเนี้ยเขาสามารถใช้ประโยชน์ได้ครับมุมมองในอำเภอเรื่องแรกเลยนะครับงานที่ทุกชุมชนสำเร็จได้เขาจะมีผู้นำที่เข้มแข็งก่อนคนที่เข้าใจเหมือนเราเข้าใจว่ากองทุนเนี้ยเขามีวัตถุประสงค์ปณิธานเรื่องนี้แล้วเขาเข้าใจจริงๆนะครับแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าใช้ความศรัทธาต่อสถาบันเนี่ยเอามาใช้เป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมเราเคารพท่านเราก็มีที่ปฏิบัติบูชาท่านทรงห่วงใยพวกเราสิ่งนี้คนไทยเข้าใจแล้วก็สามารถใช้เป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ครับเรียนว่าสถาบันมหากษัตริย์ท่านเป็นห่วงชุมชนนะครับสิ่งที่เกิดความกระทบเกิดขึ้นนั้นก็เป็นระดับชุมชนระดับครอบครัวท่านทรงห่วงใยพวกเรานะครับท่านก็ทรงคิดกองทุนนี้ขึ้นมาให้เป็นกลไกในการแก้ปัญหาของครัวเรือนและสังคมเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าเรามีความเข้าใจเราลึกถึงพระคุณของท่าน

0: ท่านห่วงใยอ่ะเราก็เบียดที่จะปฏิบัติบูชาครับคือทำให้สิ่งที่เป็นพระราชปฏิทานของท่านเนี่ยบรรลุผลสำเร็จซึ่งผลประโยชน์ปลายทางเนี่ยก็คือพวกเรานั่นเองครอบครัวที่มีความสุขครอบครัวที่มีภูมิคุ้มกันลูกหลานเราไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ชุมชนมีความสมานสามัคคีกันถ้าชุมชนสามัคคีแล้วไม่ว่าเรื่องราวใดที่ภาครัฐเนี่ยไปแนะนำเขานะครับเนี่ยภาครัฐไปริเริ่มเขาภาครัฐไปขอความร่วมมือเขานะครับถ้าชุมชนเขามีความสามัคคีนะครับเรื่องทุกเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆนั้นก็สามารถทำสำเร็จได้ทุกเรื่องครับ
1: แต่การที่กองทุนแม่ของแผ่นดินจะเดินต่อไปได้ไม่ได้เกิดขึ้นจากเงินกองทุนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งสำคัญคือการนำทุนที่มีมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนให้มากที่สุดแล้วแต่ละพื้นที่เขาทำงานกันอย่างไรใครเข้ามาช่วยขับเคลื่อนและทำอย่างไรให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเรื่องนี้คนทำงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2: ในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินของอำเภอเมืองตราดค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราดร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองตราดได้ ก็ได้ประชุมวางแผนในการลงพื้นที่เพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้านของอำเภอเมืองตราดค่ะซึ่งในการลงพื้นที่ค่ะก็จะประกอบไปด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราดปกครองอำเภอเมืองตราดคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอและก็ได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดในการลงพื้นที่ที่จะฟื้นฟูและยกระดับการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้านของอำเภอเมืองตราดค่ะการทำงานกองทุนแม่คือการทำงานร่วมกับชุมชนการทำงานร่วมกับเครือข่ายในการขับเคลื่อนกิจกรรมของหมู่บ้านและชุมชนโดยมีกำลังแรงศรัทธาของในหมู่บ้านแล้วก็ใช้กิจกรรมในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านแล้วก็ใช้กิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้านค่ะในการทำงานกองทุนแม่ของแผ่นดินที่คิดว่ายิ่งใหญ่ที่สุดก็คือว่าเป็นการทำงานร่วมกับหมู่บ้านชุมชนรวมถึงเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับอำเภอซึ่งก็ได้ลงพื้นที่แผ่นดินระดับจังหวัดนะคะก็ได้ลงพื้นที่ในการให้ความรู้ในวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายของการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินก็ลงพื้นที่ในการจัดระบบโครงสร้างของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบันลงพื้นที่ในการที่จะให้หมู่บ้านชุมชนได้มีแผนในการพัฒนาการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้พัฒนาและยกระดับให้เป็นระดับ A ขึ้นซึ่งในการดำเนินงานเนี่ยกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยเป็นกองทุนที่สามารถช่วยแก้ปัญหาของหมู่บ้านและก็ชุมชนรวมถึงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนโดยการใช้กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นทุนในการพัฒนาและแก้ปัญหาของหมู่บ้านได้อย่างดียิ่งค่ะเงินในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเริ่มตั้งต้นมาจากทุนศักดิ์สิทธิ์ค่ะซึ่งหมู่บ้านจะได้รับทุนตั้งต้นเป็นเงิน 8,000 บาทเป็นทุนศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นของหมู่บ้านค่ะแล้วก็หมู่บ้านสามารถระดมทุนที่เกิดจากทุนศรัทธาไม่ว่าจะเป็นการจัดงานของหมู่บ้านในการที่จะขยายเงินของหมู่บ้านเงินกองทุนแม่ของหมู่บ้านให้เพิ่มขึ้นเราเรียกว่าทุนศรัทธาในการทำบุญร่วมกันของคนในหมู่บ้านในชุมชนค่ะแล้วก็มีทุนทางปัญญาค่ะซึ่งทุนทางปัญญาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหมู่บ้านนั้นๆที่จะคิดในการที่จะก่อให้เกิดเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างอันนี้เรียกว่าทุนปัญญาค่ะในการลงพื้นที่หมู่บ้านชุมชนค่ะก็คนที่ลงพื้นที่หมู่บ้านชุมชนจะประกอบไปด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราดแล้วก็คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอแล้วก็วิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดค่ะก็จะลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านค่ะซึ่งจะมีอยู่

0: หมู่บ้านนะคะแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งคือประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านนั้นๆ นะคะเราลงพื้นที่ไปเนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยเราจะก็จะไปเล่าถึงประวัติความเป็นมาของกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็รวมถึงวัตถุประสงค์ของกองทุนแม่ของแผ่นดินว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรอย่างไรบ้างเพื่อให้การใช้จ่ายเงินตรงไปเป็นตามวัตถุประสงค์มากที่สุดนะคะแล้วเราก็ไปทบทวนคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้านนั้นๆค่ะไปจัดโครงสร้างของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นปัจจุบันค่ะแล้วก็ในข้อที่3ก็คือว่าเราก็จะไปจัดทำแผนในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้านนั้นๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือการจัดประชุมการชี้แจงในที่ประชุมต่างๆเราจะจัดอยู่ในแผนของหมู่บ้านเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้ได้ระดับ A ค่ะปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นนะคะทางกองทุนแม่ของแผ่นดินเราอยู่ในกิจกรรมของการป้องกันการป้องกันเนี่ยกองทุนแม่ของแผ่นดินจะใช้ประโยชน์จากกองทุนในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเพื่อป้องกันยาเสพติดนะคะการคืนคนดีสู่สังคมการให้อาชีพการต่อยอดอาชีพก่อให้เกิดรายได้อันนี้ค่ะในเรื่องของเวรยามในการช่วยสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้านเนี่ยค่ะก็จะเป็นในเรื่องของเอื้ออำนวยป้องกันทางด้านยาเสพติดค่ะการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายก็เพราะได้รับความร่วมมือจากการได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในทุกระดับประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือแล้วก็เห็นความสำคัญของกองทุนแม่ของแผ่นดินในการที่จะพัฒนาและใช้ประโยชน์จากกองทุนแม่ของแผ่นดินในการพัฒนาหมู่บ้านแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านให้ได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ร่วมแรงทุกคน
2: ร่วมแรงทุกคน
1: ชุมชนแข็งแกร่ง
2: ชุมชนแข็งแกร่ง
1: ร่วมแรง
3: เมื่อแนวทางจากระดับอำเภอถูกส่งต่อมาถึงชุมชนคนที่จะทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงคือคนในพื้นที่ค่ะทั้งการดูแลกองทุนแม่ของแผ่นดินการจัดกิจกรรมและการเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านหนึ่งในคนที่อยู่กับเรื่องนี้มาตลอดคือผู้ใหญ่บ้านซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยเราลองไปดูกันนะคะว่าจากเงินขวัญถุงพระราชทานก้อนนั้นเมื่อมาถึงมือของคนในชุมชนแล้วจะถูกนำไปต่อยอดอย่างไร
4: หน้าที่ของเราคือเป็นประธานกองทุนแม่นี่คือก็มีหน้าที่คือขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินตามพระราชปณิธานของพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งในสถานการณ์ที่มันมีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเราเยอะก็ได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินมาเมื่อปี2554เราก็ได้มาเริ่มการขับเคลื่อนตามกระบวนตามปรัชญาของพระองค์ท่านคือพระองค์ท่านบอกว่ายาเสพติดถ้าเราชุมชนไม่ช่วยกันจะทำให้ในหมู่บ้านนั้นจะล่มสลายมีแต่ยาเสพติดเราก็เลยรับพระราชทานมาเราก็ทำตามกระบวนการตอนนั้นทำกระบวนการคือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนการที่เราเป็นประธานเนี่ยเราจะมาทำคนเดียวทำงานคนจะทำไม่ได้เราก็มีสมาชิกต้องมีสมาชิกคณะกรรมการที่มีจิตอาสาที่มีใจและที่สำคัญต้องมีความรักในความเป็นชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยต้องแสดงความจงรักภักดีขยายเครือข่ายคุ้มให้มากที่สุดเออตัวเองได้มีตำแหน่งคือเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยเราก็เชิญชวนเราเจอปัญหายาเสพติดเราก็ลงพื้นที่ไปคุยกับพี่น้องประชาชนว่าเราเจอปัญหายาเสพติดอย่างเงี้ยเราจะอยู่ยังไงถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาช่วยกันแล้วก็รับสมัครจิตอาสาซึ่งเรามีคณะกรรมการหมู่บ้านอยู่แล้วองค์กรต่างๆอยู่แล้วในหมู่บ้านเราก็ให้เขามาร่วมกิจกรรมร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้เรื่องเราเดินขับเคลื่อนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในศาสตร์ของพระราชาเลยการสร้างเครือข่ายสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดย้อนอดีตมีเยอะมียาบ้ายาไอเฮโรอีนมีทุกอย่างที่เป็นยาเสพติดซึ่งมีพบระบาดมากซึ่งณตอนในอดีตนั้นทุกพี่น้องประชาชนจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องของเขา เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่กฎหมายซึ่งเราจะใช้เจ้าหน้าที่กฎหมายในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกคนในพื้นที่ทุกคนต้องลุกขึ้นมาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาเพราะทุกคนจะรู้ปัญหาได้ดีกว่าที่อื่นแล้วเราใจความคิดของพระพันปีหลวงคือพลังเมตความเมตตาชุบชีวิตพลิกชุมชนใช้ทุนศักดิ์สิทธิ์ทุนศรัทธาและทุนปัญญาโดยเราก็มีกระบวนการตาม9ขั้นตอนเลยตอนนี้ก็ร่วมกับปปส.ก็เป็น7ระยะโดยใช้กระบวนการเครือข่ายเรามีคณะกรรมการเครือข่ายเฝ้าระวังในหมู่บ้าน35คนมีคณะกรรมการเฝ้าระวังยาเสพติดแล้วเราก็ทำเรื่องของกองทุนศักดิ์สิทธิ์เพราะเราเชื่อมั่นว่าในความรักจงรักภักดีเนี่ยเพราะว่าทุนศักดิ์สิทธิ์นี้ได้จากพระราชทานมาจากพระพันปีหลวงซึ่งพระองค์พระราชทานมาให้เป็นฝันและกำลังใจในการทำงานให้พี่น้องประชาชนในเรือลุกขึ้นมาป้องกันและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยตรงเนี้ยมันกลับกันว่ากระบวนการของกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยทำให้คนเราเปลี่ยนละไมายเซตละเปลี่ยนความคิดแทนที่จะหมกปัญหาไว้ทุกคนก็เริ่มให้ข้อมูลอย่างดีมากแล้วปัญหายาเสพติดหมู่บ้านนะมันไม่ได้มีปัญหายาเสพติดเรื่องเดียวใช่ไหมมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องยาเสพติดอย่างเดียวปัญหาหนี้สินปัญหาความยากจนมันมีสารพัดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นปัญหายาพอเราแก้ปัญหายาเสพติดได้เราดูแลเราควบคุมโดยใช้หลักสันติวิธีตามแนวทางปรัชญาของพระองค์ท่านคือสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงคือเราเจอเนี่ยเราไม่ส่งตัวให้ตำรวจเราเคยจับแล้วส่งตัวให้ตำรวจส่งตัวให้เจ้าหน้าที่กฎหมายผลปรากฏมาเขาก็กลับมาเหมือนเดิมก็ออกมาเหมือนเดิมอันนั้นเราใช้หลักสันติวิธีคือจับแล้วคณะเราเจอแล้วให้พวกเราคณะกรรมการไปดูแลการช่วยกันดูแลเอาเข้ากลับคืนมา
3: จากการทำงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินสิ่งที่เห็นได้ชัดอาจไม่ใช่แค่กิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนแต่คือการได้เห็นคนบางคนค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นจากคนที่เคยมีปัญหาได้รับโอกาสให้กลับมาเริ่มต้นใหม่และเมื่อวันหนึ่งเขากลับมายืนได้ด้วยตนเองสิ่งที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้เลือกที่จะเก็บโอกาสนั้นไว้กับตัวเองแต่เลือกที่จะส่งต่อให้กับผู้อื่น
5: ตัวผมเองเคยเข้ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็โดนคุมประพฤติแล้วก็บำบัดตัวเองแล้วก็กลับตัวกลับใจครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็เห็นว่าผมรายงานตัวเสร็จอะไรเสร็จก็เรียกให้มาคุยเกี่ยวกับกองทุนแม่ไว้เข้ามาอยู่จุดนี้แล้วยังไงแล้วก็ผมก็ได้เข้ามารายงานตัวครับที่แรกไม่ได้สนใจครับคิดว่าคงไม่ได้อะไรมากมายครับแล้วก็ลองเข้ามาดูครับก็เข้ามาก็ปฏิญาณตนเพราะว่าเราตั้งใจเลิกอยู่แล้วครับก็เข้ามาก็ได้การช่วยเหลือหลายอย่างครับทั้งการประกอบวิชาชีพแล้วก็ทุนการศึกษาลูกก็สำหรับน้องๆที่มีคนที่ว่าคิดเลิกหรือว่ายังไม่เคยได้เข้ามาก็สัมผัสตรงจุดนี้ก็อยากให้เข้ามาร่วมกิจกรรมกองทุนแม่นะครับมีสิ่งดีๆช่วยเหลือหลายอย่างเกี่ยวกับวิชาชีพการให้โอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยมองว่าเราเป็นเด็กเกเรในหมู่บ้านเป็นที่หมายปองที่มองว่าไม่ดีก็เขาว่าให้โอกาสจากที่ไม่เคยพูดคุยหรือทักทายกับตัวเราเลยเงี้ยเขาก็ให้โอกาสเข้ามาคุยเข้ามาถามสารทุกข์สุขดิบหลายๆเรื่องครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ลุงป้าน้าอาทุกคนที่ให้โอกาสผมได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีผมขอบคุณมากครับ

0: ราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงยังคงปรากฏอยู่ในชีวิตของผู้คนผ่านการลงมือทำของคนในชุมชนที่ยังคงช่วยกันดูแลกันและกันและนี่แหละค่ะคือพลังเล็กๆที่กำลังทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นในทุกๆวัน
1: คุณผู้ชมคะและเรื่องราวในวันนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงพลังของชุมชนค่ะที่ร่วมกันสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเกิดพลังศรัทธาในสถาบันของพระมหากษัตริย์และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติดค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: าร์อาทิตย์นี้พ่อกับรายการมองอีสานสเปเชียล
1: พาวเวอร์คือ
2: ไปตก
1: ซอฟต์พาวเวอร์คือพลังเล็ก
3: ๆและก็ที่สำคัญหยอดน้ำประแดกจักหน่อย
2: อู้บอก
4: หลาย
2: เด็กกินเด
3: ็กผู้เลี้ยวแซ่บหนูฟ้าย่านเทวดาลงมากินน้ำบุหรี
0: ่มองเล็กมองอีหลีเข้าใจอีสานทาง NB ที่11ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11และทางสวท.11จังหวัดภาคอีสานตอนบน
5: อร่อยปากลำบากอร่อยปากลำบากสูตรมาแซ่บที่สุดนะครับ
0: พ่อกัน14นาฬิกา10นาทีฮอด15นาฬิกามองอีสานต้องเบิ่งกับคนอีสานสั่นตัว

0: สวัสดีครับผมทักษิณปวัฒนาครับไม่ได้นัดไม่ได้นัด
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะพ
0: ี
1: ่ทักษิณน้องนภผลกิ่งการก้องซุย
2: ครับผม
3: แบ็คครับบรรลุนภผลก่อนครับ
0: นี่แหละความบันเทิงความบันเทิงของ EP นี้ EP แรกเป็นไงล่ะรวมตัวพิธีกร
1: เดี๋ยวเราจะเพิ่มมิติให้รายการมออีสานพัน NBT ของเราปกติรายการเราก็มานั่งพูดคุยใช่ไหมคะ
0: นั่งชิ
1: ลๆมันอยู่ในห้องรับแขกเปิดบ้านต้อนรับแขกวันนี้เจ้าบ้านก็นั่งห้องรับแขกได้เหมือนกัน
0: ได้
1: เดี๋ยวเราจะจับเข่าพูดคุยนั่งโซฟาพูดคุยกันเลย
0: บางวันก็จะมีแขกไปไทยมาเยี่ยมยามถามไทยมาพูดคุยในห้องถ้าเกิดวันไหนไม่มาก็จะนินทาไม่อาจจะพูดถึงแขกพูดถึงจังหวัดต่างๆคลิปดีคลิปเด่นต่างๆมาเมามอยกันรอระหว่างที่แบบแขกจะมา
1: อย่างวันนี้เราจะมาเมามอยเรื่องของจังหวัดบึงกาฬจังหวัดน้องใหม่จังหวัดที่77ของประเทศไทยแต่ว่าเขามีดีเยอะมาก
0: โอ้ยิ่งเปิดตัวใหม่ๆเนาะอะไรถ้ำนาคาเนี่ยโอ้โหแบบว่าแบบบรรลือโลกอะ
1: ใช่ค่ะ
0: นักท่องเที่ยว
1: ไม่ได้มีแค่ถ้ำนาคานะเยอะมากๆคือทุกๆอำเภอของเขาเนี่ย8อำเภอของเขายังมีที่ท่องเที่ยวที่รอทุกคนมาหาร อทุกคนมาพิสูจน์รอต้อนรับทุกคนอยู
0: ่บางจุดยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะที่เคยคุยกับทางท่านผู้ว่าสมัยก่อนๆนะบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยแค่มีการสำรวจอยู่ยังไม่เปิดให้บริการนี่คืออุบไว้ก่อน
1: นี่แหละวันนี้จะพาไปเลย
0: จะพาไปเลยเหรอ
1: ไปเก็บบรรยากาศมาฝากแล้ว
0: โอ
1: ้แต่ก่อนอื่นค่ะที่จังหวัดบึงกาฬเร็วๆนี้เขาจะจัดงานบึงกาฬโชว์เคส2026พอพูดถึงบึงกาฬโชว์เคสนึกถึงอะไรคะ
0: จะยกมือถือแล้วมาพี่ใหญ่ยกมาโชว์เคสแล้วนี่
1: ไม่ใช่เคสโทรศัพท์
0: ไม่ใช่มือถือหรอ
1: ถ้าแบบเป็นสายคอนเสิร์ตก็จะนึกว่าเอ๊ะเป็นคอนเสิร์ตหรือเปล่าเป็นการจัดงานที่คล้ายๆกับมีเวทีคอนเสิร์ตแต่ว่าจะมาพูดคุยว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยในปีงบประมาณ2569บึงกาฬทำอะไรแล้วบ้างเกิดอะไรดีๆขึ้นที่บึงกาฬบ้างไปดูกันเลยไหม
0: ดูพร้อมแล้ว
1: ไปดูเลยค่ะ
0: ครับ

สวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดบึงกาฬที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าการจังหวัดบึงกาฬขออนุญาตเรียนเชิญประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้

มาพบกับงานสำคัญของจังหวัดงานหนึ่งบึงการโชว์เคสเราก็จะจัดในวันอังคารที่22กันยายนที่จะถึงนี้นะครับบริเวณถนนข้าวเม่าริมแม่น้ำโขงที่จัดงานทุกครั้งนะครับในการจัดงานเนี่ยผมเองก็มีสตอรี่มีความคิดเห็นว่าอยากให้แบ่งกลุ่มเข้าไปเช่นเป็นกลุ่มเศรษฐกิจกลุ่มสังคมกลุ่มความมั่นคงแล้วก็กลุ่มสิ่งแวดล้อมที่แบ่งโซนไว้แล้วแล้วเขาก็ขึ้นไปนำเสนอว่าเขาทำอะไรให้พี่น้องชาวบึงการได้เห็นบ้างกลุ่มเศรษฐกิจก็ไปยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรที่ทำให้เราทะยานขึ้นไปติดอันดับ3ของภาคอีสานได้ผมเองก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นงานวิชาการแบบนี้เนี่ยมีคุณหมอมาทำทันตกรรมสักหน่อยไหมสัก100รายแล้วก็จะมีงานเขาเรียกทำหมันหมาแมวฟรีนะฮะฟรี100รายแล้วก็จะมีตัดผมบริการตัดผมฟรีอีกเช่นเดียวกันมีเอาสินค้าโอท็อปโดดเด่นนะ5ดาวมาจัดจำหน่ายให้ด้วยแล้วก็ราคาถูกมีการจัดของกระทรวงพาณิชย์ใช้สินค้าไทยช่วยไทยเพื่อจะได้ประหยัดเงินของพี่น้องด้วยมีการขายสินค้าเกษตรและสหกรณ์เรื่องเกษตรแปรรูปอะไรทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็มารวมกันแจกพันปลาฟรีผมเปรียบเทียบว่ามันเหมือนวันที่เราขอบคุณพี่น้องชาวบึงการว่าThanksgiving Day คล้ายๆคลึงแบบนั้นนะคือขอบคุณพี่น้องชาวบึงการที่ร่วมไม้ร่วมมือกับส่วนราชการทุกส่วนราชการในการทำงานที่นี่อย่างประสบความสำเร็จแล้วเสร็จแล้วตอนเย็นเนี่ยก็มีคอนเสิร์ตหัวหน้าส่วนราชการใครจะขึ้นร้องเนี่ยต้องบริจาคเงินนะเพราะว่าผมจะเอาเงินเนี่ยไปให้เด็กที่เขามาเล่นดนตรีให้ฟังแล้วก็เป็นการทำบุญถ้าที่เหลือก็จะไปทำบุญเกี่ยวกับจิตอาสาภายในจังหวัดบึงการด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือผมทำหนังสือเสร็จพอดีเป็นการรวบรวมผลงานก็เรียกมาบึงการพบพานแต่สิ่งดีๆสร้างคนสร้างเมืองสร้างรายได้ของเราเนี่ยนะฮะผมก็ทำแล้วก็จะรวมเล่ม8ดีของผมเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กแล้วอีบุ๊กด้วยแจกวันนั้นด้วยเกษตรจะดีอย่างไรท่องเที่ยวจะดีอย่างไรวัฒนธรรมจะดีอย่างไรการค้าชายแดนจะดีอย่างไรอากาศจะดีอย่างไรผู้คนจะดีอย่างไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะดีอย่างไรและสุดท้ายคุณภาพชีวิตเราจะดีอย่างไรเชิญชมมาพบกับงานของเราในวันอังคารที่22ที่จะถึงนี้ในงานบึงการโชว์เคสนะครับขอบพระคุณพี่น้องประชาชนและก็เรียนเชิญเชื้อเชิญชวนเชิญพี่น้องทุกคนมาร่วมงานกับเราเยอะๆนะครับกราบขอบพระคุณสวัสดีครับ

0: โอ้โห
1: รอดไหม
2: ที่แบบ
3: ผมรู้สึกเหมือนเรากำลังดูการพรีเซนต์ที่จะมีงานคอนเสิร์ตประจำปีอะไรเงี้ยด้วยซาวด้วยการทำแล้วบอกโอ้มีสายด่วนโทรมาท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬท่านธีรยุทธ์ดวงมณี
1: ใช่ค่ะ
3: ไฟแรงนะ
1: ใช่ค่ะ
3: เพิ่งไปใช่ไหม
1: ท่านเพิ่งไปรับตำแหน่ง
3: เพิ่งไปรับตำแหน่ง
1: แล้วพอดีเลยไปเจอกับท่านผู้ว่าที่เป็นเจ้าพ่ออีเวนต
3: ์โอ้โหมาเลยบอกพอดีกว่านั้นมาเจอกับเรา3คนมา4คอนเทนต์ไหนมาเลย
1: เมามอยฉ่ำ
3: ประเภทเมามอยฉ่ำนี่แบบโอ้โหแกะออกจากกันนี่ฟันเกี่ยวกันฟังดูเรื่องไหมสงสารพี่แม็กกันบางทีจะมีสันปนไปบ้าง
1: พูดถึงบึงการโชว์เคสค่ะเดี๋ยวเรามารีแคป
3: ได
1: ้มาเมามอยให้ฟังอีกครั้งนะคะบึงการโชว์เคสเนี่ยก็คือการจัดงานแถลงผลการปฏิบัติงานของจังหวัดบึงการในรอบปีงบประมาณ2569ที่ผ่านมาใช่แต่ละส่วนงานแต่ละหน่วยเขามีการจัดงานอะไรมาแล้วบ้างผลงานเด่นๆเด็ดๆในรอบปี2569ก็จะเอามาโชว์อยู่ในงานนี้นะคะนั่นก็คือบึงการโชว์เคส2026นะคะแล้วไม่ใช่แค่มาจัดแสดงผลงานนะจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาครัฐภาคเอกชนข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนแล้วก็เครือข่ายด้วยเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงพัฒนาแล้วก็วางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป
3: ภาพรวมของการจัดงานเนี่ยคือแบ่งออกเป็น4มิติที่สำคัญ4มิติ1มิติทางด้านเศรษฐกิจ2มิติด้านสังคม3มิติด้านความมั่นคงและมิติที่4คือด้านสิ่งแวดล้อม
1: ใช่ค่ะ
3: เรื่องแรกนี่คือด้านเศรษฐกิจนี่คือมุ่งสร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้ทั้งภาคเกษตรกรการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพในการแข่งขัน
1: อ
3: ันนี้คือเป็นด้านของเศรษฐกิจส่วนด้านสังคมนี่คือให้ความสำคัญในการพัฒนาทุกช่วงวัยเลยนะครับทางด้านสุขภาพการศึกษาการดูแลกลุ่มเปราะบางและเรื่องของการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งนั่นเองโอ้โหสุดยอดมากส่วนด้านของความมั่นคงนี่คือมุ่งดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ความปลอดภัยด้านชีวิตด้านทรัพย์สินพร้อมทั้งป้องกันแก้ไขปัญหาทุกปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แนวชายแดนด้วยด้านสุดท้ายสำคัญมากต้องบอกว่าเมืองการเนี่ยอากาศดีสดชื่นไปที่ไหนนี่ก็อากาศในสุดได้เต็มปอดเลยหมอกก็ดีวิวก็สวยวิวก็เสียววิวเสียวเอ้าเราไปวิวนึงน่ะไปจุดนึงตรงหินสามวานไงเออหินสามวาน
1: ว
3: ิวหวาดเสียว
1: ไม่ใช่เสียวอย่างเดียว
3: หดไปหมดเลยนะบางทีหดไปด้วยนะบางทีเราไปยืนด้วยเรายังรู้สึกว่าโหเสียวจังเลยนี่คือแบบระทึกอึกระทึกครึกโครมกันมากด้านสิ่งแวดล้อมดูแลทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้แหล่งน้ำสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างสมดุลและก็ยั่งยืน
2: เรามาดูสิ่งที่น่าสนใจในงานกันบ้างนะครับผมไฮไลท์ที่ประชาชนไม่ควรพลาดเลยอ
3: ะไรบ้าง
2: ก็จะมีการนำเสนอนิทรรศการนะครับผมเป็นการเสนองานครบวงจรภายในพื้นที่เดียวเลยทางรูปแบบของนิทรรศการแล้วก็การนำเสนอจากส่วนราชการประกอบไปด้วยแนวคิดหลักนะครับก็คือการสร้างเมืองสร้างคนสร้างรายได้และบึงการ8ดี Made for Better เพื่อบึงการที่ดีกว่ารวมถึงนิทรรศการจาก4กลุ่มภารกิจที่พี่ต๋องบอกเมื่อกี้นะครับก็มีเรื่องของเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่สำคัญก็จะมีการแถลงผลงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนะครับร่วมกับผู้แทนส่วนราชการจาก4กลุ่มภารกิจเพื่อแสดงผลงานและทิศทางการพัฒนาในอนาคตนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมบึงกาฬออนสเตจสีสันพิเศษนะครับที่เปิดโอกาสให้ส่วนราชการหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยขึ้นมาร้องเพลงสร้างบรรยากาศด้วยนะครับ
1: มีคอนเสิร์ต
2: ใช
3: ่โดยให้หัวหน้าส่วนมาร้องเพลง
2: ครับ
1: ดีจังเลยแต่ว่าถ้าใครจะร้องเพลงเนี่ยต้องมีแบบมีมันนี่นะ
3: หมายความว่า
1: จะเอามันนี่ตรงนี้ไปพัฒนาต
3: ่อพี่เคยเห็นการจัดงานคอนเสิร์ตที่เป็นการร้องเพลงเพื่อการกุศลใช่ไหมครับหมายความว่าสมมติว่ามีการจัดงานซึ่งเรามีเป้าหมายว่าเงินรายได้หักจากค่าใช้จ่ายบางส่วนและเหลือส่วนหนึ่งจะเอาส่วนตรงนี้ไปช่วยเหลือบางกลุ่มกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ได้โอกาสแต่การเข้าร่วมคือผมจะสมัครร้องเพลง1เพลงมูลค่าจุดๆสองเพลงมูลค่าเท่านี้อย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าเอ๊เขาจะเอาไปทำอะไรแล้วรายละเอียดเป็นไงก็ต้องไปเจอกันนะ
3: ใช่ไหม
1: แล้วไม่ได้มีแค่นี้ค่ะไม่ได้มีแค่มาแสดงผลงานไม่ได้มีแค่มารับฟังความคิดเห็นหน่วยงานราชการประชาชนไม่ได้มีบึงการออนสเตจเท่านั้นภายในงานมีสินค้าของดีของเด่นของจังหวัดบึงการมาจำหน่ายด้วยเมื่อสักครู่ท่านผู้ว่าบอกแล้วว่าจากจังหวัดน้องใหม่เนี่ยจังหวัดที่77ของประเทศไทยกลายมาเป็นอันดับที่3ของประเทศของภาคเลยนะที่แบบเขามีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง รสมาก
0: สุดยอดมากแม่
1: สุดยอดมากๆนะคะภายในงานก็จะมีสินค้าโอท็อปของในจังหวัดบึงกาฬนะคะมีสินค้าการเกษตรมีสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดแล้วก็มีคลินิกบริการประชาชนด้วยตรวจรักษาโรคเบื้องต้นฟรีมีคลินิกทันตกรรมให้บริการฟรีน้องหมาน้องแมวก็สามารถไปทำหมันฟรีได้เหมือนกัน
3: หมายถึงบริการที่พูดมาทั้งหมดนี่คือภายในงานเหรอ
1: ใช่ภายในงานประชาชนเข้ามารับบริการได้ฟรีเลยแล้วก็ตัดผมฟรีด้วยนะ
3: อันนี้ชอบ
1: แม่สนใจไหมคะ
2: สนใจครับผมฟรีชอบอยู่แล้ว
0: ชอบเนี้ย
1: ค่ะแล้วเขาจะมีโซนที่ให้น้องๆเยาวชนนะคะได้มาแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ด้วยอันนี้ชอบมากคือไม่ได้มีแค่เชิญชวนผู้ใหญ่มานะแต่น้องๆเยาวชนก็มีโซนของตัวเองเหมือนกัน
3: เอาแบบอย่างที่พี่น้ำฝนบอกว่าทางของดีทางบึงการพูดถึงทางสินค้าทางการเกษตรโอ้โหเราเคยไปบึงการทุเรียนนี่แบบดีงามพระราม8มากทุเรียนก็ดีเงาะก็ดีกล้วยนี่คือเป็นสินค้าที่แบบใครจะไปรู้ว่าเป็นการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นการรวมกลุ่มกันปลูกกล้วยถามไปถามมาส่งสินค้าโมเดิร์นเทรดร้านค้าโมเดิร์นเทรดด้วยนะกล้วยนาคากล้วยหอมทองนี่แหละกล้วยหอมทองเป็นการปลูกกล้วยหอมทองรวมกลุ่มกันแล้วก็ส่งเสริมหาช่องทางการตลาดให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โดยส่งเข้าพูดได้ไหมร้านสะดวกซื้
1: อ
3: 71 7-Eleven จนเราบอกโอ้เอาไปขายที่ไหนครับเคยไปทำรายการที่บึงการไปถ่ายทำเรื่องของทุเรียนแล้วก็ไปถ่ายทำเรื่องของกล้วยหอมทองนี่แหละส่งออกด้วยนะ
1: ใช่มีชื่อเสียงเลย
3: ส่งออกแล้วก็บางกลุ่มเนี่ยเอาไปขายที่ 7-Elevenพื้นฐานตรงนั้นตลาดตรงนั้นคือค้าขายดีโอ้โหรายได้นี่คือที่ไปถามนะกลมๆต่อปีหลักล้านนะ
1: ดีใจแทนผู้ประกอบการตัวเล็กๆจังเลย
3: นั่นแหละซึ่งทั้งหมดในการจัดงานนี่คือจะมีสินค้าบริการต่างๆนานามามีการร้องเพลงการกุศล มีการบริการพี่น้องประชาชนตัดผมบริการทางการแพทย
1: ์ใช่ไปงานเดียวครุ้มมากนะคะเพราะฉะนั้น22ค่ะวันนั้น

0: ำคัญนอกจากจะเอาไว้อำนวยอวยชัยให้กับนักท่องเที่ยวทั่วจังหวัดต่างพื้นที
1: ่พาไปเที่ยวที่เฮือนไทยยอ
0: เดี๋ยวเน
2: าะ
1: เก็บภาพมาฝากเรียบร้อย
2: แล้ว
1: ครับ
2: อยากมาเมา
0: อิจฉาจังเลยอิจฉาจังเลย
2: นี่แหละจะพาพี่ต๋องไปเที่ยว
0: พี่จะไหวไหม
2: ไหว
1: เราก็มีน้ำตกด้วยนะพี่ต๋อง
0: น้ำตกอะไร
1: น้ำตกทำฝุ่น
0: โอ้
1: เดินทางง่ายเดี๋ยวไปดู
2: ไกลไม่ไกล
0: พี่ขอมาสปอยตามในเนี่ยตามรายการมาดูในรายการแล้วกันเปิดให้แบบเจนซีไปเก็บภาพเก็บ
2: ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราพาเที่ยวผ่านรายการนี้เลยมอสานผ่าน NBT พักกันสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จํากัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยเมื่อไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาต้นตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

0: มาค่ะกลับมาพูดคุยกันต่ออย่างที่บอกเมื่อสักครู่เราชวนไปบึงการโชว์เคสแล้วถ้าคุณผู้ชมไปแล้วเอ๊อยากจะไปเที่ยวต่อไปที่ไหนดีมีหนึ่งอำเภอที่วันนี้จะพาไปแบบเซิร์ฟน้ำจิ้มก่อน
1: โดยไปมาเองกับตัว
0: ไปมาเอง
1: ทั้งสองคนเลย
0: ไปมาเองไปถ่ายมาเองเลยที่อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงการคือถ้าพูดถึงบุ่งคล้าจังหวัดบึงการพี่ต๋อมนึกออกไหมว่าเอ๊ะไปไหนดี
1: ติดน้ำโขงไหม
0: ติดน้ำโขง
1: ขอเป็นชมวิวน้ำโขงอย่างเงี้ยดีกว่าหรือไปวัดก็ได้
0: ได
1: ้ไปวัดไปเที่ยววัดพี่เคยไปวัดหนึ่งเคยเห็นวัดหนึ่งวัดน้ำเหืองอะวัดอะไรที่เป็นสีทองเจดีย์พระธาตุสีทองแต่ไม่รู้อยู่อำเภออะไรนะเคยไปไหว้พระที่นั่นที่แม้จะจำไม่ผิดขออภัยคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้คอมเมนต์มาหน่อยแจ้งมาหน่อย ที่เป็นเหมือนโบสถ์ที่เป็นทองเลยสีทองทั้งหลังเลยอะสวยมากติดแม่น้ำโขงเลย
0: ค่ะเดี๋ยวพาไปที่นี่ก่อนก็คือเฮือนไทยอค่ะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นพื้นที่อำเภอที่ติดกับริมแม่น้ำโขงพอพูดถึงไทยอเนี่ยนึกถึงอะไรตอนแรกเนี่ยไม่รู้เลยว่าไทยอคืออะไร
1: พี่คิดถึงชนชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่ง
0: ถูกต้อง
1: เอ้าใช่ไหม
0: ถูกเขาคือกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาจากสปป.ลาว
1: อ๋อโดย
0: ขึ้นภาพมาเลยนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬค่ะพาไปท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีค่ะสัมผัสวิถีชีวิตกับไทยอที่อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
1: ฝนตกด้วยเหรอ
0: ใช่มันชุ่มฉ่ำมากคือจริงๆแล้วเนี่ยการออกแบบของเขาเนี่ยก็ทำมาเพื่อรองรับกับธรรมชาติน้ำลมพัดจากริมโขง
1: ยกพื้นสูง
0: ตกมาใช่ก็เลยยกพื้นสูงนะคะกลุ่มนี้ค่ะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติศาสตร์แล้วว่าวัฒนธรรมที่โดดเด่นในแถบลุ่มน้ำโขงภาคอีสานของประเทศไทยค่ะชาวไทยอนะคะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีอาหารการกินและสิ่งที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือนี่แหละเฮือนไทย
1: อ
0: ความหมายลึกซึ้งนะคะคือมีความหมายลึกซึ้งทั้งในแง่สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยดั้งเดิมและในแง่ของพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ถูกส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันเลย
1: โอ้
0: พูดง่ายๆคือเป็นกลุ่มพี่น้องที่อพยพมาจากทางสปป.ลาว
1: คือเอาจริงๆพี่น่ะทอมมี่เนทีฟอินเทรนด์ไหม

0: ตามกระแสทอมมี่เนทีฟคำว่าเฮือนเนี่ยเฮือนก็คือเอาง่ายๆคือภาษาอีสานบ้านพี่ทอมมี่เนทีฟคือพี่เติบโตทางยุโรป
1: ไม่ใช่น่าจะเป็นภาษาอีสาน
0: เอาเหรอต้องเป็นภาษาสารคามใช่ไหม
1: อีสานเนทีฟ
0: เฮือนอีสานเนทีฟคือทอมมี่เนทีฟคือคำว่าเฮือนเนี่ยคือเฮือนก็คือบ้านมีสองสำเนียงนะบ้านพี่นะมีเฮือนกับเฮียนเฮียนก็ได้พี่แม็กเป็นคนกรุงเทพคนภาคกลาง
1: พี่แม็กลองพูดคำว่าเฮียนสิคะ
0: เฮียนไม่เฮียนนะไม่เฮียนนะ
2: เฮียนแปลว่าบ้านเหมือนก
0: ันเฮียนแปลว่าบ้าน
2: เ
0: ฮียนหรือเฮือนซึ่งก็คือภาษาถิ่นนี่แหละเป็นภาษาถิ่นที่หลายพื้นที่ก็จะบอกว่าอย่างทางชาวไทยยอก็จะบอกว่าเฮือนถ้าเป็นสารคามเนทีฟก็จะเฮียนเป็นเฮียนก็คือบ้านนี่แหละนี่คือดั้งเดิมก็คือเฮือนไทยยอจึงมีลักษณะบ้านเรือนดั้งเดิมของชาวไทยยอซึ่งมีถิ่นฐานที่พี่ฝนว่าอพยพมาจากสปป.ลาวทางแขวงสยบุรี
1: ใช่
0: ครับก่อนจะย้ายมาตั้งรากฐานตามริมแม่น้ำโขงแล้วก็ลุ่มน้ำสาขาในฝั่งไทยเช่นจังหวัดนครพนมสกลนครแล้วก็บึงกาฬนี่แหละ
1: ใช่จังหวัดที่เขาติดกับ
0: ริมแม่น้ำโขง
1: ที่ติดกับแถบแขวงสยบุรีไทยก็แขวงสยบุรีแต่ลาวก็จะ
0: ไซยาบุรีอ่ะพี่แม็กพูดสิไซยาบุรีเดี๋ยวโดนอ้างอีกนะ
1: ไซยาบุรี
2: โ
0: ดนรับน้องหรือยังมาอยู่อีสานฝึกรับน้องใส่อีสานหรือยังโดนยัง
2: โดนแล้วครับ
0: โดนแล้วถือไป
2: ออนแอร์ไม่ได้ด้วย
0: ออนแอร์ไม่ได
2: ้ครับ
0: มีข้อมูลหนึ่งไหมพี่แม็กของพี่แม็กมี
2: เรามาดูลักษณะทางสถาปัตยกรรมของเฮือนไทยยอนะครับผมสะท้อนถึงการปรับตัวเข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมภูมิอากาศและความเชื่อทางวัฒนธรรมนะครับผมโดยมีองค์ประกอบเด่นๆคือการยกใต้ถุนสูงครับเนื่องจากการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ใกล้กับแม่น้ำโขงและบริเวณลุ่มแม่น้ำเฮือนไทยยอ
1: เนี่ย
0: เลยจำได้เนอะ
2: เราดูภาพกันนะครับ
1: ขึ้นภาพเลยขึ้นภาพเมื่อสักครู่เลยเฮือนไทยยออ ัน
2: นี้นะครับก็จะมีการยกพื้นที่ขึ้นสูงนะครับเพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก
0: ถูก
2: อีกทั้งยังจะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้นะครับผม
1: ก็คือการยกใต้ถุนเนี่ยแหละ
0: ใช่
2: จะเห็นได้ว่าย
1: กตัวบ้านขึ้นสูงก็คือการยกใต้ถุนสูงสไตล์คนอีสานเลยสไตล์ลาวเลย
0: นี่คือคอนเซปต์บ้านของคนอีสานบ้านเราคือจะอย่างบ้านพี่เกิดทันนะพี่เกิดทันบ้านของพี่เองแหละบ้านที่คุณพ่อพ่อแม่สร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นแบบนี้เลยยกพื้นสูงแบบนี้แหละเราจะอาศัยชั้น2ชั้นล่างจะยกสูงไว้ทำกิจกรรมอาจจะเป็นที่พักแล้วก็ถ้าแบบมหาสารคามเนทีฟข้างล่างจะต้องเลี้ยงวัวเป็นคอกวัวคอกควายเคยเห็นไหมข้างล่างจะเป็นคอกวัวคอกควายแต่ที่ของวิถีชายยอก็จะอาจยกพื้นสูงขึ้นมาเพราะ1เป็นพื้นที่อยู่ใกล้แม่น้ำโขงไงมาเลยน้ำคุณจะมาปริมาณ1เมตร2เมตร3เมตรชั้น2ไม่ท่วมแน่นอน
1: แล้วก็ให้มีช่องลมระบายอากาศด้วย
0: อากาศดีนะ
1: ใช่
0: แขวนเปลตามเสาแล้วก็นอนกลางวันก็ได้
1: ซึ่งคนที่จะอธิบายได้ดีที่สุดว่าทำไมถึงพาไปเที่ยวทำไมถึงมีโครงการเพราะว่าพาเที่ยวก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬไปฟังท่านพูดดีกว่าดีที่สุดไปฟังท่านผู้ว่ากันค่ะ
3: มีข้อคำถามว่าทำไมผมถึงคิดโครงการนี้ขึ้นมาผมเรียนว่าเมื่อผมมาอยู่บึงกาฬเมื่อ7ธันวาคม2568ครับผมคิดว่าผมใช้วิถีการพัฒนาของจังหวัดเนี่ยคือวางยุทธศาสตร์ว่ามาบึงกาฬพบพานแต่สิ่งดีๆซึ่งเสน่ห์ของบึงกาฬเนี่ยนะที่ผมค้นพบแล้วก็คิดว่ามันเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องกับจังหวัดบึงกาฬคือเขามีเกษตรดีมากนะเขามีท่องเที่ยวดีมากเขามีวัฒนธรรมดีมากเขามีการค้าชายแดนดีนะ 4D 5D คือเขามีอากาศดีผู้คนดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีมากนะครับและสุดท้ายคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดบึงกาฬเป็น 8D ที่ผมนำมาขับเคลื่อนในยุทธศาสตร์ภาพรวมของทั้งจังหวัดย้อนกลับมาทำไมผมถึงให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวผมเรียกว่าการท่องเที่ยวซึ่งใครอาจจะเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเหมือนบุ๋งคล้าวันนี้เราจะเห็นวัฒนธรรมของไทยยอซึ่งมีบ้านเรือนสวยสดงดงามมีวัฒนธรรมที่เขารักษาอัตลักษณ์ของเขาไว้ได้มีอาหารการกินที่เป็นอาหารถิ่นที่เขารักษาภูมิปัญญาไว้ได้แต่ว่าเราจะสังเกตว่าในการท่องเที่ยวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแต่ผมมักเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงเวทมนต์มันมีเวทมนต์อยู่ในทุกที่ที่เราไปอยู่แม้แต่บ้านหลังนี้เราจะเห็นว่ามันคงสภาพของความมีเขาเรียกอัตลักษณ์เนาะดูแล้วมันเข้มขลังดูแล้วมันสวยสดงดงามแล้วก็ดูสงบเรียบร้อยปลอดภัยนะฮะแล้วก็สะอาดสวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬเนี่ยผมเรียนเลยมันเป็นเม็ดเงินรายได้ที่เราได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเป็นเม็ดเงินหลักรวมถึงภาคการเกษตรด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโครงการผู้ว่าพาเที่ยววันเดียวเที่ยวทั้งจังหวัดบึงกาฬเนี่ยไปทีละอำเภอทีละอำเภอเ แล้วก็ทางในอำเภอเนี่ยก็ได้สนองตอบผมนะครับเขาก็จัดในอำเภอพาเที่ยวในเขตอำเภอเขาอำเภอเขาในแต่ละอำเภอเฉกเช่นเดียวกันผมหวังว่าทำไมผมจึงวางเรื่องการท่องเที่ยวไว้ก็คิดว่า1คือผมจะต้องมีโอท็อป2คือผมต้องมีภาคการเกษตรซึ่งถ้าท่องเที่ยวเนี่ยบวกกับการเกษตรบวกกับการเกษตรเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรบวกกับการวัฒนธรรมเป็นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถ้าบวกกับการท่องเที่ยวเชิงเวทมนต์หรือผมชอบเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงฮอกวอตส์นะมันเป็นอำเภอฮอกวอตส์อ่ะเหมือนเราไปในนิวซีแลนด์เห็นไหมฮะมันก็จะมีเวทมนต์ของความเป็นอะไรอยากตามรอยไปดูซิว่าพ่อมดน้อยแห่งฮอกวอตส์ก็ทำอะไรมาที่บุงคล้าเนี่ยก็มีเวทมนต์ตรงนี้นะฮะท่านจะเห็นว่าตั้งแต่สะพานกิ้งก่าเห็นไหมฮะเราก็จะมีเวทมนต์ของกิ้งก่าที่เขาเลือกมาเป็นอัตลักษณ์ของเมืองเขาผมก็บอกท่านในอำเภอว่าเดี๋ยวถ้าเราทำซิตี้แบนดิ้งได้เนี่ยทั้งเมืองตรงนี้มีศิลปะไทยย้อแล้วก็มีการท่องเที่ยวเชิงเวทมนต์ว่ามีอะไรนะมีกิ้งก่าที่เป็นข้อความเชื่อเขาไม่ได้เหลวไหลนะครับเมื่อก่อนเขามีกิ้งก่าตัวใหญ่ๆแบบนี้เยอะเขาจึงชูขึ้นเป็นอัตลักษณ์ของเขาประกอบกับเราจะเห็นว่าเรามีสองฝั่งโขงที่วัฒนธรรมสวยสดงดงามมากนะครับซึ่งถ้าเราดูภูมิทัศน์เนี่ยเราได้ประโยชน์เยอะนะเราได้ทั้งวิวทิวทัศน์เราได้ทั้งภาพสวยสดงดงามเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามาบวกแล้วหาจุดยืนของเราให้ได้เนี่ยการท่องเที่ยวของบุงคล้าเองก็ดีเนี่ยกับที่เขามาทำเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเขานะฮะมีโฮมสเตย์หลายหลังนะครับมีหมู่บ้านคาทอลิกนะฮะที่ห้วยเล็บมือมีโอท็อปที่เขามาค้าขายกันซึ่งผมเนี่ยชอบแล้วก็รักความเป็นโอท็อปมากถามว่าเพราะอะไรผมเนี่ยเองเนี่ยอยากพรีเซนต์ให้เขาขายของได้เพราะว่าถ้าเราขายของได้ผมบอกเขาว่าขาดทุนวันนี้คือกำไรเพราะว่าพอวันหลังเนี่ยเขามาซื้อเขาเห็นเราหัวหน้าส่วนราชการเราเนี่ยซื้อข้าวซื้อของไปเวลาเขากลับมาท่องเที่ยวเขาก็จะกลับมาซื้อเราอีกก็จะเกิดการค้าขายที่มันผสมกับการท่องเที่ยวทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนี่ยมันเจริญงอกงามเมื่อก่อนมาเนี่ยผมสังเกตว่าหัวหน้าส่วนราชการก็จะตามผมมานะตามผู้ว่าไปตรงไหนก็ถ่ายรูปพักหลังผมก็เอ๊ะทำไมหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยหายจากผมไป
1: นี
0: ่ยอดสุดยอดสุดยอด
2: การท่องเที่ยว
1: เมืองที่ร
2: ถ
1: ที่สุด
0: ใช่
1: รถมาก
0: ท่านพูดเก่งเนาะพูดจริงคนทำจริงอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: พาไปจริงรู้จริง
1: 4D 8D พี่ต่อบอกต้องมี 9D
0: ของเราของท่านผู้ว่า 8D ของเราต้อง 9D 10D
1: เพราะว่า
0: หน้าตาดีเพิ่มเข้าไปคนหน้าตาดี
1: ก็อยู่ที่นี่แล้ว
0: ใช่คนหน้าตาดีนั่น
1: มีอีกหนึ่งที
0: ่เอาหน่อยเดี๋ยวเวลาไม่พออ
1: ีกหนึ่งที่เดี๋ยวพาไปเที่ยวอีกหนึ่งที่คือไฮไลท์เลยของอำเภอบุงคล้านั่นก็คือน้ำตกถ้ำฝุ่นจ้ามาขึ้นภาพมาเลยน้ำตกถ้ำฝุ่นนะคะอยู่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวค่ะอยู่ในท้องที่ของบ้านภูสวัสดิ์ตำบลหนองเดินอำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงกาฬนะธรรมชาติโดยรอบน้ำตกนะคะคือเป็นป่าที่มีทิวทัศน์งดงามแล้วก็อุดมสมบูรณ์ภายในนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดเลยเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวคือเราไปถึงนะคะเข้าไปถึงในภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าค่ะจอดรถแล้วเราเดินเข้าไปอีก
0: ครับ
1: เดินเข้าไปอีกประมาณ400เมตรแต่ว่ามันไม่ชันนะมันจะไม่ได้แบบว่าขึ้นเขาชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเดินเข้าไปป่าเป็นทางเนี่ยเราจะเห็นเลยทางเดินไม่ได้ลำบากเลยก
0: ็
1: คือเดินไปนะคะแล้วมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ตลอด
0: เจ้าหน้าที่ประกบด้วยใช่ไหมไปด้วย
1: มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะคะ
2: ซึ่งลักษณะเด่นของน้ำฝนน้ำตกน้ำฝนตรงนี้ก็คือมีเพิงผาหินที่เป็นแนวยาวนะครับมีลานหินทรายกว้างขวางตลอดพื้นที
0: ่
2: น้ำตกจะไหลมาจากทางหน้าผาหินทรายที่มีลักษณะเป็นร่องแคบนะครับสายน้ำจะไหลยาวลงมาเรื่อยๆตามลานหินทรายจึงสามารถมองเห็นสายน้ำตกเป็นทางยาวสวยงามมากนะครับในบางจุดที่น้ำกัดเซาะมีปรากฏเป็นหลุมเล็กๆลักษณะเป็นวงกลมคล้ายอ่างอาบน้ำครับ
1: นัก
2: ท
1: ่องเที่ยวก็เป็นภาพบรรยากาศการเดินเข้าไปอยู่นะ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวเรารีภาพไปตรงน้ำตกเลย
2: ครับผม
1: ค่ะ
2: นักท่องเที่ยว
1: แม่ต่อเลย
2: นักท่องเที่ยวก็จะนิยมไปแช่น้ำและเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานนะครับมีกระแสน้ำวนเบาๆด้วยทำให้เกิดความผ่อนคลายนอกจากนี้พื้นที่น้ำตกแห่งนี้นะครับส่วนใหญ่ระดับน้ำจะไม่ลึก
0: ชื่นมาก
2: เด็กสามารถเล่นได้ทุกจุดนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยก็ยังอยู่ใต้ความดูแลของผู้ปกครองนะครับ
1: นะคะอย่างที่พี่แม็กบอกนะน้ำตกจะไหลมาจากหน้าผาหินทรายที่นี่เลยค่ะเขาจะมีลักษณะเป็นร่องแคบค่ะสายน้ำไหลยาวลงมาเรื่อยๆเลยตามลานหินทรายนะคะเราก็จะมองเห็นน้ำตกคือเป็นทางสายยาวที่สวยมาก
2: เด็กๆเล่นได้
1: ที่เนี่ยอย่างจุดนี้จะเป็นจุดที่น้ำกัดเซาะหินใช่ไหมคะมันก็เลยจะเป็นแอ่งแต่ไม่ลึกเลยตื้นๆคือเด็กก็เล่นได้เลยค่ะมีเป็น
0: ท่านผู้ว่าเหรอ
1: ใช่นะดูว่าพาเดินเข้าไปเองเลย400เมตรเดินเข้าไปในป่าเลยพาไปน้ำตกถ้ำฝุ่น
0: อัตราค่าบริการก็มีค่าบริการหน่อยเพราะก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลเนาะในส่วนของอัตราค่าบริการเขาคิดเป็น2ส่วนส่วนที่1คือบุคคลก็คือ

0: หัวคนนี่แหละเด็กคือเป็นคนไทยนะ20บาทผู้ใหญ่คนไทย30บาทส่วนเด็กชาวต่างชาติ100บาทผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ200บาทส่วนที่2คือยานพาหนะหรือว่ารถยนต์ที่พาเข้าไป
1: เขามีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
0: ใช่รถจักรยานยนต์นี่30บาทรถยนต์4ล้อ60บาทรถยนต์6ล้อ100บาทและรถยนต์10ล้อ200บาทก็มีวัดมีพระให้ไหว้ด้วยเหรอเมื่อกี้นี่ชอบแบบสายมูแล้วบึงการต้องสายมู
1: ใช่มีโซน
0: ขอให้ลูกโดนขอให้ลูกโดนขอให้ได้ขอให้โดน
1: ไปไหมเดินเข้าไปในป่า400เมตรไปไหมเดี๋ยวพาไปอีก
0: ไปถ้าแบบนี้ไปเพราะก็ไม่ได้ชันใช่ไหม
1: ใช่
0: คือไม่ได้ปีนป่ายใช่ไหม
1: ในจังหวัดบึงการค่ะเขาจะมีคำคมมอตโต้ของเขา
0: ว่า
1: Wonder Seven Waterfallมหัศจรรย์น้ำตก7แห่งของจังหวัดบึงกาฬ
0: โอ้
1: นี่คือเป็น1ใน7มหัศจรรย์ของน้ำตกที่บึงกาฬเวลาโอ้เวลาหมดแล้ว
2: โอ้ยี่สิบเก้านาทีแล้ว
1: ต้องลาแล้วเดี๋ยวคราวหน้าไปเที่ยวอีกเดี๋ยวพาไปเที่ยวอีก
0: ชอบนะเขาเสียแบบรายการแบบนี้นะชอบชอบชอบชอบเอาอีกเอาอีกเอาอีกอ่ะไปหมดเวลาแล้วลาเลย
1: ลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

ายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเตรียมผลักดันงบ99ล้านบาทในการพัฒนาแหล่งน้ำและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1เผยปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคาด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ค่ะประจำวันจันทร์ที่21กันยายน
0: สันแก่นนะครับสามารถที่จะกดไลค์กดแชร
1: ์วอลเลย์บอลไทยคว้าตั๋ว
0: เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงขึ้นกี่เหรียญ
1: ครับสมาคมเทคบอลแห่งประเทศไทย
0: ได้ยินบ่อยๆใช่ฮะ
1: ส่งคือเขาจำกัดไม่ให้ส่งได้ทุกประเภทแต่ไทยคว้ามาถึง3เหรียญทองคือถ้าเขาให้ส่งได้ทุกประเภทก็คงจะคว้ามาหมดเลย
0: แน่นอนฮะ
1: สุดยอด
0: สุดยอดมากๆแล้วคือ นักกีฬาทุกประเภทรวมถึงทีมฝึกซ้อมนะฮะต้องชื่นชมจริงๆเลยเพราะว่าทุกคนคือกำลังหลักของชาตินะฮะแล้วก็วันนี้รวมถึงตลอดทั้งช่วงนี้ลุ้นให้กำลังใจตัวแทนทัพนักกีฬาจากประเทศไทยนะฮะในศึกใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วย
1: ใช่ค่ะวันนี้เริ่มตั้งแต่เช้าเลยจนถึงช่วงค่ำเลยนะคะมีอยู่ตลอดเลยนี่ก็สลับช่องแบบพลวันเลย
0: เพราะว่าทุกกีฬามีถ่ายทอดสดให้เราได้ดูสม่ำเสมอเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เช่นเคยนอกจากข่าวกีฬาแล้ววันนี้นะคะอีสานวันนี้ก็มีข้อมูลมาอัปเดตคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ก็มีข่าวใหม่ๆมีประเด็นทางสังคมที่มาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมผ่านหน้าจอครับ
1: ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์7เขื่อนในพระนามเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีที่เขื่อนอุบลรัตน์ค่ะพร้อมกับอีก6เขื่อนในพระนามทั่วประเทศเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติค่ะที่บริเวณเรือนพานคำเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายพรัญญูถมพลกลางผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่นรวมไปถึงผู้แทนหน่วยงานที่

0: เกี่ยวข้องร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์7เขื่อนในพระนามค่ะเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีโดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัตน์และผู้นำท้องถิ่นร่วมพิธีค่ะ
1: ซึ่งพิธีดังกล่าวนะครับจัดขึ้นพร้อมกันกับเขื่อนในพระนามอีก6แห่งครับโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานกดปุ่มปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำณกรมประมงกรุงเทพมหานครจากนั้นครับผู้เข้าร่วมพิธีในเขื่อนต่างๆทั้ง7เขื่อนทั่วประเทศได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่เขื่อนเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติครับทั้งนี้พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบออนไลน์7เขื่อนพระนามเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีครับซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง22กันยายนเพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองวาระสำคัญแห่งการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่2ของกรมประมงครับสะท้อนถึงภารกิจในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงตลอดจนการพัฒนาภาคการประมงของประเทศให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนครับข่าวต่อไปนะครับเรามาร่วมสดุดีให้กับวีรชนผู้กล้านั่นก็คือตำรวจกล้าของสภ.ภูกระดึงครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ครับเป็นประธานในพิธีถวายพระราชทานเพลิงของร้อยตำรวจตรีแสนชัยยุลีตำรวจกล้าสภ.ภูกระดึงที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ครับณชาปนสถานเมนวัดศรีภูกระดึงพัฒนารามตำบลภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยพลตำรวจตรีณัฐนนท์ประชุมรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพร้อยตำรวจตรีแสนชัยยุลีรองสารวัตรสายงานป้องกันและปราบปรามสภ.ภูกระดึงโดยมีพลตำรวจตรีวีระเดชเลขะวรกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการตำรวจในพื้นที่ร่วมให้การอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายครับ
0: ร้อยตำรวจตรีแสนชัยยุลีเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่ระงับเหตุชายที่มีอาการมึนเมาและคลุ้มคลั่งจากยาเสพติดบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านนาโกตำบลศรีฐานเมื่อวันที่15กันยายน2569ที่ผ่านมาโดยร้อยตำรวจตรีแสนชัยยุลีเกิดเมื่อวันที่2มีนาคม2516เป็นชาวบ้านร่องแสนคำตำบลบ้านเป้าอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิมีพี่น้อง3คนสมรสกับนางบรรยูยุลีและมีบุตรธิดาร่วมกัน2คนการจากไปของร้อยตำรวจตรีแสนชัยถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ค่ะสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้แก่ครอบครัวเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละเพื่อสังคมค่ะทางทีมงาน NMT ภาคอีสานก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของร้อยตำรวจตรีแสนชัยนะคะแล้วก็ขอร่วมสดุดีในความกล้าหาญของท่านด้วยค่ะเราไปต่อกันที่ภารกิจของท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะค่ะรองนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งณกุดกว้างน้อยบ้านหัวแฮดหมู่ที่10ตำบลธัญญาอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมผลักดันงบประมาณ99ล้านบาทในการแก้ปัญหาค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ตรวจราชการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งบริเวณกุดกว้างน้อยบ้านหัวแฮดหมู่ที่10ตำบลธัญญาอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์
1: โดยประชาชนในพื้นที่ครับประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากและประสบปัญหาภัยแล้งในฤดูแล้งครับจึงต้องการขุดลอกแก้มลิง2โครงการและโครงการกำจัดวัชพืชห้วยกุดแคนรวมแล้วนะครับงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ99ล้านบาทครับประกอบไปด้วยโครงการแก้มลิงกุดกว้างน้อยพร้อมอาคารประกอบที่ตั้งโครงการอยู่ที่ตำบลธัญญาอำเภอกำมะลาไสพื้นที่ขุดลอก174ไร่สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร800ไร่ครับและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำบรรเทาอุทกภัยได้ด้วยโดยใช้งบประมาณอยู่ที่35ล้าน7แสน10,000บาทโครงการต่อมาครับคือโครงการแก้มลิงกุดกว้างใหญ่พร้อมอาคารประกอบที่ตั้งโครงการอยู่ที่ตำบลเจ้าท่าอำเภอกำมะลาไสครับพื้นที่ขุดลอก362ไร่ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 1,200 ไร่ถือเป็นแหล่งกักเก็บน้ำบรรเทาอุทกภัยงบประมาณนะครับอยู่ที่62ล้าน650,000บาทและโครงการกำจัดวัชพืช ห้วยกุดแคนด้วยเครื่องจักรที่ตั้งโครงการครับอยู่ที่ตำบลเจ้าท่าอำเภอกำมะลาไสกำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร123ไร่ใช้งบประมาณ1ล้านบาทครับ
0: ท่านรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ตำบลธัญญาตำบลเจ้าท่าในตำบลเจ้าท่าในอำเภอกำมะลาไสอย่างเป็นระบบจึงพร้อมผลักดันและสนับสนุนงบประมาณรวม99ล้านบาทในการขุดลอกแก้มลิง2โครงการค่ะและโครงการกำจัดวัชพืชห้วยกุดแคนเพื่อให้สามารถเก็บน้ำไว้ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูแล้งและเป็นแหล่งเก็บกักน้ำบรรเทาอุทกภัยต่อไปค่ะ
1: ต้องบอกว่าเรื่องของน้ำบางทีก็ท่วมบางทีก็แรงนะฮะจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบเพื่อที่จะรองรับแล้วก็กักเก็บน้ำไว้ใช้ในทุกความต้องการของประชาชนเลยครับพูดถึงน้ำแล้วก็ต้องคู่กับไฟนะฮะจะไปดูในเรื่องของการส่งมอบโครงการขยายเขตไฟฟ้ากันหน่อยครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับส่งมอบโครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองปรืออำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับที่บ้านหนองปรือหมู่ที่6ตำบลหลุงประดู่อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ระยะที่3โดยมีนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีครับ
0: ทางด้านนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามภารกิจในการขยายโครงข่ายไฟฟ้าให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ74จังหวัดค่ะให้ได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีโดยที่บ้านหนองปรือหมู่ที่6ค่ะเดิมยังมีบ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ย48ครัวเรือนด้วยกันจึงได้ดำเนินโครงการคอฟอร์ม3ก็คือการขยายระบบไฟฟ้าแรงสูงเป็นระยะทางนะคะถึง3กิโลเมตรค่ะแล้วก็มีระบบไฟฟ้าแรงต่ำอีก 5.5 กิโลเมตรติดตั้งเสาไฟฟ้ารวม182ต้นและหม้อแปลงไฟฟ้าอีก3เครื่องด้วยกันค่ะ
1: ครับผมสำหรับโครงการดังกล่าวนะครับสามารถที่จะกระจายไฟฟ้าให้กับประชาชนได้แล้ว40ครัวเรือนครับส่วนอีก8ครัวเรือนอยู่ในระหว่างการยื่นคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์นะครับทั้งนี้การมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงจะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้รวมถึงช่วยให้เด็กและเยาวชนมีแสงสว่างสำหรับการศึกษาในช่วงค่ำนะครับและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารต่างๆได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นตามวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับที่บอกไว้ว่าไฟฟ้าอัจฉริยะคือคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนครับ
0: น่าจับตามองค่ะเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีเราก็จะเห็นระบบที่ใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดมากขึ้
1: น
0: ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มากขึ้น
1: นี่แหละฮะต้องบอกว่ามีน้ำใช้ไฟฟ้าสะอาดก็จะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะ
0: อีกหนึ่งภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะไปดูเรื่องภารกิจด้านสุขภาพกันบ้างค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอห้วยแถลงและอำเภอจักราชและอำเภอจักราชนะคะตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คัดกรองเชิงรุกมะเร็งท่อน้ำดีสร้างสุขภาพดีให้ประชาชนและเปิดตัวโครงการสมายโมเดลสัญจรเด็กโคราชปลอดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการที่โรงพยาบาลห้วยแถลงแห่งใหม่ค่ะเพื่อเสริมพลังเยี่ยมเสริมพลังนะคะมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่โครงการคัดกรองและค้นหาเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนอำเภอห้วยแถลงค่ะโดยมีนายแพทย์วิชาญคิดเห็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานะคะที่ให้ข้อมูลว่าทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาก็ได้ขับเคลื่อนการจัดบริการสุขภาพโดยนำข้อมูลสุขภาพและปัญหาในพื้นที่มาเป็นฐานในการวางแผนจัดรูปแบบหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เพื่อคัดกรองและค้นหาโรคสำคัญในชุมชนภายใต้แนวคิดค้นหาให้เร็วเข้าถึงให้ไวเชื่อมต่อการรักษาและดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้กล่าวว่า โอกาสเดินทางมาเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขคัดกรองและค้นหาเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนอำเภอห้วยแถลงครอบคลุมในตำบลกงรถตำบลห้วยแคนและตำบลห้วยแถลงในครั้งนี้นะครับได้เห็นถึงความตั้งใจของสาธารณสุขและส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ครับสะท้อนได้เห็นอย่างชัดเจนว่าการทำงานเชิงรุกสามารถเปลี่ยนจากการรอให้ประชาชนเจ็บป่วยแล้วมารับการรักษาเพื่อไปค้นหาป้องกันและดูแลประชาชนได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นรวมถึงท่านบอกว่าขอชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้กับการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรสาธารณสุขฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอสม.ผู้นำชุมชนทุกๆฝ่ายครับที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพและร่วมสนับสนุนการจัดบริการในครั้งนี้ขึ้นครับ
0: ขออภัยคุณผู้ชมนะคะเมื่อสักครู่ออกเสียงชื่ออำเภอจักรราชไปไม่ถูกต้องจริงๆต้องเป็นอำเภอจักรราช
1: ครับ
0: ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะ
1: เชื่อว่าคุณผู้ชมน่ารักกับเราอยู่แล้วนะ
0: คะ
1: คุณผู้ชมครับไปกันต่อจากที่ไปดูเรื่องของสุขภาพกันแล้วต่อไปจะพาไปดูเรื่องของการส่งเสริมภูมิปัญญาแล้วก็นำไปสู่การท่องเที่ยวซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มากๆพฤศจิกายนนี้นะครับที่อุดรธานีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมของพื้นที่บ้านโดนกอกชูภูมิปัญญาทอผ้าไหมย้อมสีดอกบัวแดงครับรับนักท่องเที่ยวในช่วงงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปลายปี2569นี้ซึ่งกำหนดจัดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชม1พฤศจิกายน2569ครับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้เป็นประธานเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีครับโดยท่านได้กล่าวว่าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมเป็นการนำการท่องเที่ยวมาเชื่อมโยงกับวิถีหม่อนไหมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมครับเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหรือการสาวไหมและการทอผ้าครับพร้อมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยในพื้นที่บ้านโนนกอกครับมีจุดเด่นในเรื่องของการทอผ้าไหมโบราณ มีการอนุรักษ์ลวดลายผ้าและการย้อมสีเส้นไหมจากดอกบัวแดงครับซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่สามารถที่จะพัฒนาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนครับ
0: สำหรับศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกกรมหม่อนไหมโดยสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต2นะคะก็ได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงวิถีหม่อนไหมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของชุมชนค่ะโดยจัดให้มีนิทรรศการและกิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการเรียนรู้วงจรชีวิตไหมการทอผ้าไหมการย้อมสีจากดอกบัวแดงอันนี้อยากไปเรียนรู้ด้วย
1: ใช่
0: มีการทำขนมพื้นบ้านด้วยนะแล้วก็มีการนำเอาผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายค่ะภายหลังพิธีเปิดนะคะนายวชรพลพร้อมคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมเรียนรู้วิถีหม่อนไหมบ้านโนนกอกตั้งแต่นิทรรศการวิถีชีวิตความเป็นมาภูมิปัญญาหม่อนไหมจากอดีตถึงปัจจุบันนิทรรศการผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานไปเยี่ยมชมโรงทอผ้าไหมและกี่ทอผ้าไหมโบราณด้วยค่ะรวมถึงมีนิทรรศการวงจรชีวิตไหมพร้อมชมการสาธิตการย้อมสีเส้นไหมด้วยดอกบัวแดงนะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปผ้ามัดย้อมดอกบัวแดงค่ะเพื่อเรียนรู้การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากสีธรรมชาตินอกจากนี้ยังเยี่ยมชมการสาธิตทำขนมพื้นบ้านและตลาดถนนต้นหม่อนแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรของท้องถิ่นค่ะเดี๋ยวพี่น้ำฝนต้องมาร์คไว้ซะแล้วว่าต้องไปให้ได้เลย
1: น่าไปมากครับพี่น้ำฝนครับ
0: แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมนะคะศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีเดี๋ยวจะปักหมุดไว้เลยกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานี
1: เชื่อว่า1ชั่วโมงจากขอนแก่นไปอุดรไม่ไกลเลยนะฮะถ้าได้ขนาดนี้นะฮะ
0: ใช่โอ้โหเดี๋ยวจะไปทำรายการมาฝากคุณผู้ชม
1: ถูกต้องค่ะเดี๋ยวซุปเปอร์จะรอชมผ่านหน้าจอกับคุณผู้ชมนะ
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาอัปเดตสถานการณ์น้ำกันหน่อยพักกันสักครู่เดียวค่ะ

0: the tone.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อครับคุณผู้ชมครับรอบนี้อย่างที่พี่น้องฝนบอกนะฮะเบรกนี้จะพาไปอัปเดตสถานการณ์น้ำกันหน่อยช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกหลายพื้นที่ก็ไม่ตกเลยนะฮะเราจะพาไปอัปเดตกันที่เขื่อนอุบลรัตน์ครับปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นใน2เดือนที่ผ่านมาต่ำกว่า12ของความจุอ่างซึ่งต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนและต่ำที่เขื่อนนะครับอยู่ที่ 1,022.42 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 42% ของความจุเขื่อนเมื่อวานนะครับมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอยู่ที่28ล้านลูกบาศก์เมตรโดยในเดือนสิงหาคมตลอดทั้งเดือนครับมีน้ำไหลเข้าเพียงแค่200ลูกบาศก์เมตรซึ่งค่าตัวเลขตัวนี้นะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย700ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็ในเดือนกันยาจนถึงวันนี้มีน้ำไหลเข้าเพียงแค่200ล้านลูกบาศก์เมตรต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมากครับ
1: จากปริมาณกักเก็บน้ำในปัจจุบันนะคะทางเขื่อนอุบลรัตน์ค่ะยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 1,408 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งถือว่าช่วงฤดูฝนปีนี้มีน้ำมาเติมเขื่อนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเพราะตลอดทั้งปีมีน้ำไหลเข้าเขื่อนเพียง700กว่าล้านลูกบาศก์เมตรเองโดยคาดว่าอาจจะมีปริมาณน้ำสะสมทางตอนเหนือเขื่อนที่ยังเดินทางมาไม่ถึงมาเติมเพิ่มขึ้นและในช่วงปลายฝนจนถึงมีน้ำมาเติมที่เขื่อนตลอดทั้งปีมากกว่าพอตลอดช่วงหน้าแล้งได้ค่ะสำหรับปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคอีสานนะคะก็พบว่าเขื่อนอุบลรัตน์ค่ะมีปริมาณน้ำต่ำสุดอยู่ที่ 42% โดยเขื่อนห้วยกลุ่มค่ะมีปริมาณสูงสุดอยู่ที่ 94% เขื่อนสิรินธรนะคะ 86% และเขื่อนจุฬาภรณ์ 54% ค่ะโดยเขื่อนอุบลรัตน์นะคะมีปริมาณน้ำต่ำสุดอยู่ที่ 42%มีการระบายน้ำเพียงวันละ1ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเพื่อรักษาระบบนิเวศอีกทั้งช่วงนี้มีฝนตกในพื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างต่อเนื่องด้วยอย่างไรก็ตามค่ะก็ขอให้คุณผู้ชมไม่ตื่นตระหนก
0: ครับผม
1: ไม่ตื่นตระหนกนะแต่ว่าก็ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1กันค่ะ
2: สถานการณ์น้ำปัจจุบันของเขื่อนอุบลรัตน์นะครับมีปริมาณน้ำอยู่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 42% นะครับซึ่งในเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสิงหาคมปกติแล้วค่าเฉลี่ยนะครับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนประมาณ700ล้านลูกบาศก์เมตรแต่เข้าจริงๆประมาณ200ถึง300ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มาถึงเดือนกันยาปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเดือนกันยานี้จะมีค่าเฉลี่ยการไหลเข้าของน้ำเนี่ยประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับน้ำไหลเข้าทั้งสิ้นณถึงวันที่21เนี่ยนะครับประมาณ200ถึง300ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับไหลเข้าน้อยครับปริมาณน้ำที่ใช้การได้

0: ของเขื่อนอุบลรัตน์ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยครับอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับการทำนาปรังจะต้องใช้น้ำประมาณ800ล้านพันขึ้นไปครับถ้าคิดง่ายๆก็คือประมาณ 60% ของอ่างเก็บน้ำเนี่ยจะสามารถใช้การได
1: ้นี่แหละค่ะก็คือสถานการณ์น้ำในเขื่อนวนร้อยแต่น้ำโขงขึ้นนะ
2: ขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่แบบว่าติดกับเพื่อนบ้านเนาะเราจะเห็นข่าวประจำเลยว่าเดี๋ยวจะขึ้นมาเยอะแล้ว
1: ใช่เขามาจากทางจีนมาทางลาวเข้ามาทางเชียงคานหนองคายนะคะเดี๋ยวเราไปดูระดับแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายค่ะที่จังหวัดหนองคายค่ะระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้พระธาตุล่าหนองมองไม่เห็นนะคะตอนนี้ยังมองไม่เห็นองค์พระธาตุค่ะขณะที่ผู้ประกอบการในพื้นที่เผยว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวเงียบลงหวั่นจะกระทบกับรายได้ค่ะผู้สื่อข่าวค่ะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปบริเวณชุมชนวัดธาตุเลยริมฝั่งแม่น้ำโขงจุดที่ให้บริการล่องเรือชมพระธาตุล่าหนองในอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายก็พบว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงนี้ค่อนข้างเงียบค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนถ้ามกราคมถึงเมษายนช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงแล้งหน่อยเนาะช
2: ่
1: วงหน้าหนาวช่วงหน้าร้อนน้ำมันก็จะลดนะคะช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่เห็นองค์พระธาตุได้ชัดเจนแต่พอมาช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมองค์พระธาตุค่ะส่งผลให้ผู้ใช้บริการเขามาเขาก็อยากเห็นไง
2: ใช่
1: ผู้ใช้บริการลดลงค่ะเพราะว่ามาแล้วก็มองไม่เห็นค่ะทางผู้ประกอบการที่เขาให้บริการอยู่ทางริมโขงเขาก็กังวลถ้าระดับน้ำยังสูงขึ้นในช่วงนี้ก็จะส่งผลกระทบกับบรรยากาศการท่องเที่ยวรวมถึงร้านค้าและผู้ประกอบการริมแม่น้ำโขงในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยค่ะ
2: ทั้งนี้ครับทางผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับก็ยังอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาสักการะนะครับตอนนี้แม้ระดับน้ำจะสูงขึ้นแต่ยังสามารถเดินทางมาได้นะครับเพียงแต่ว่าในช่วงนี้อาจจะไม่ได้เห็นองค์พระธาตุเหมือนกับช่วงที่ระดับน้ำลดนะครับเหมือนช่วงหน้าร้อนหรือว่าช่วงปลายหนาวที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าอยากมาสัมผัสกับบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโขงนะฮะสำหรับใครที่เดินทางมาจังหวัดหนองคายอยากให้มาสักการะไหว้องค์พระธาตุไปตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เห็นท่านแต่จิตศรัทธาเราได้กราบไหว้ท่านนะครับ
1: ผู้ประกาศข่าวคนสวยผู้สื่อข่าวสุดหล่อของเราพาลงพื้นที่ไปที่หนองคายเองเลย
2: ลงพื้นที่เลยนะครับ
1: ปอยน้องอมสินนะ
2: สุดยอดมากๆเลยเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีวันเดย์ทริปเดี๋ยวจะมีแบบว่าสกู๊ปมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะฮะที่หนองคายส
1: ุ
2: ดยอดนะฮะเอาพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่สกลนครหน่อยครับคณะกรรมการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดสกลนครครับเปิดประเด็นการพัฒนาหนองหารระดมทุกภาคส่วนหาแนวทางในการบริหารจัดการฟื้นฟูหนองหารให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมครับนายภาคภูมิบุญประมุขประธานกรรมธิการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยกรรมธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะครับได้ลงพื้นที่จังหวัดสกลนครติดตามประเด็นการพัฒนาหนองหารรับฟังปัญหาและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกลุ่มผู้ใช้น้ำภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ครับโดยงานนี้มีนายสราวุฒิสุวรรณจุฑะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนำส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมให้ข้อมูลพร้อมกับนำเสนอประเด็นปัญหาณหนองหารบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนครหรือสะพังทองครับ
1: โดยทางจังหวัดสกลนครค่ะก็ได้รวบรวมข้อมูลและประเด็นปัญหาจากหลายหน่วยงานเลยระบุประเด็นสำคัญของการพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนครครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและน้ำท่วมมีทั้งปัญหาความเสื่อมโทรมจากการบุกรุกของวัชพืชน้ำโดยเฉพาะเจ้าผักตบชวานะคะเจ้าจอกหูหนูยักษ์และสนุนค่ะวัชพืชลอยน้ำที่ขึ้นปกคลุมผิวน้ำเป็นบริเวณกว้างส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำการประมงพื้นบ้านและการสัญจรทางน้ำค่ะนอกจากนี้ยังมีปัญหาตะกอนดินตื้นเขินด้วยมีปัญหาน้ำเสียปัญหาด้านที่ดินและมิติด้านการพัฒนาหนองหารให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะ
2: ครับผมทางด้านของประธานกรรมาธิการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสภาผู้แทนราษฎรท่านได้กล่าวว่าจากการตั้งกระทู้ของนายศิรภพสมพลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครได้มีการนำเสนอปัญหาของหนองหารที่มาจากปัญหาความ

0: เสื่อมโทรมจากการบุกรุกของวัชพืชน้ำครับปัญหาการกำหนดเขตแดนที่ไม่ชัดเจนรวมถึงการบริหารจัดการน้ำตลอดจนปัญหาการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตห่วงห้ามพื้นที่ที่ซับซ้อนนะครับทับซ้อนกับพื้นที่ทำมาหากินของประชาชนและปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นครับได้มีการรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ก็พบว่าในการพัฒนาหนองหารจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนครับโดยทางคณะกรรมการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจะได้มีการรวบรวมประเด็นปัญหาที่ได้รับฟังในพื้นที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาในภาพรวมให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดสกลนครรวมถึงกลุ่มผู้ใช้น้ำและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเป็นรูปธรรมเราไปฟังเสียงของท่านประธานกรรมการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสภาผู้แทนราษฎรกันครับ
1: 2500ก็ขออนุญาตนำเรียนว่าการศึกษาจะทำแผนแม่บทของวันนี้เองจะเป็นการจะทำแผนแม่บทของลุ่มน้ำของอีสานนะครับเราจะใช้เป็นตัวกรอบของการดำเนินงานที่จะนำไปจัดสรรงบประมาณในปีต่อไปว่าพื้นที่ไหนควรจะแก้ไขปัญหายังไงบ้างนะครับโดยที่เราคำนึงถึงในส่วนของกระบวนการ SCA ก็คือกระบวนการของสังคมกระบวนการของสิ่งแวดล้อมกระบวนการของเศรษฐกิจนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการดำเนินการต่างๆนะครับซึ่งในกระบวนการที่เกิดขึ้นนี้เองเนี่ยเราก็จะมีการประชุมกลุ่มย่อยประมาณ5ครั้งนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2นะครับจะมีอยู่5เวทีก็คือเวทีของทางสกลนครนครพนมนะครับทางมุกดาหารนะครับแล้วก็ทางอีกฝั่งก็คือทางเวทีของจังหวัดเลยแล้วก็เวทีของฝั่งของจังหวัดอุดรธานีนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เราจะรับฟังครั้งที่2หลักๆในวันนี้เองจะเป็นในส่วนของการนำวัตถุประสงค์นะครับนำวิสัยทัศน์ที่จะเกิดขึ้นนำร่างทางเลือกของลุ่มน้ำเราเองเนี่ยจะไปดำเนินการว่าจะพัฒนาไปทิศทางไหนอย่างเช่น
2: เมื่อสักครู่เป็นเสียงสัมภาษณ์ของท่านผอ.สทนช.ภาค3
0: ครับผม
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3ที่ดูแลพื้นที่เกี่ยวกับทางน้ำในพื้นที่ภาคอีสานของเรา
0: ครับ
2: ค่ะอ่ะไปต่ออีกหนึ่งเรื่องค่ะปัญหาน้ำไปแล้วแก้ไขปัญหาหนองหารแหล่งท่องเที่ยวกันไปแล้วนะคะไปดูเรื่องของการแก้ปัญหาราคาโคขุนตกต่ำกันหน่อยค่ะสส.พรรคกล้าทำค่ะร่วมกับปศุสัตว์สกลนครลงพื้นที่รับฟังปัญหาโคขุนพลยางคำเร่งแก้ปัญหาราคาตกต่ำสกัดเนื้อเถื่อนราคาถูกและผลักดันตลาดส่งออกค่ะนายอัคราพรมเผ่ารองหัวหน้าพรรคกล้าทำพร้อมด้วยคณะทำงานค่ะลงพื้นที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กลางโพนยางคำจำกัดอำเภอเมืองสหกรณ์เพื่อร่วมประชุมพร้อมรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนโดยมีนายสัตวแพทย์สายฝนวงสาทุมปศุสัตว์จังหวัดสกลนครนายสมพานคำปิตะผู้จัดการสหกรณ์นางสมรภูผาศรีรองผู้จัดการสหกรณ์พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนโพนยางคำร่วมให้ข้อมูลและสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ
0: ทางด้านของนางสมรภูผาศรีครับรองผู้จัดการสหกรณ์ได้กล่าวว่าปัจจุบันสหกรณ์นะครับกำลังเผชิญกับการแข่งขันสูงจากเนื้อนำเข้าต่างประเทศทั้งจากออสเตรเลียญี่ปุ่นรวมถึงปัญหาเนื้อเถื่อนครับซึ่งมีการหลอกว่าเป็นเนื้อโคขุนโพนยางคำตั้งราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดอย่างผิดปกติเพื่อที่จะดึงดูดกลุ่มลูกค้าทำให้การส่งออกเนี่ยเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นนะฮะนอกจากนี้ทางสหกรณ์ครับยังประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อลดภาระของสต็อกคงค้างนะครับรวมถึงต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในด้านน้ำเชื้อผสมเทียมเพื่อรักษาสายพันธุ์แท้ของโพนยางคำและสนับสนุนเวชภัณฑ์ยารักษาโรคสัตว์ครับเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงที่สูงขึ้นและยังมีปัญหาในเรื่องของคดีเก่าค้างอยู่อีก5เรื่องนะครับที่กระบวนการทางกฎหมายสิ้นสุดแล้วแต่ยังไม่สามารถติดตามเงินคืนสู่สมาชิกได้จึงอยากให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลในส่วนนี้ครับ
2: รองหัวหน้าพรรคกล้าทำนะคะก็ยังบอกอีกว่าเบื้องต้นจะนำเรื่องนี้กลับไปประชุมร่วมกับผู้บริหารพรรคและภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อเร่งแก้ปัญหาการขาดทุนสะสมผ่านการผลักดันการส่งออกให้ได้มากที่สุดค่ะพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสนับสนุนสินค้าแปรรูปน้ำเชื้อผสมเทียมและเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนโพนยางคำอย่างจริงจังต่อไปค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าต้องให้ความสำคัญนะสำหรับความเป็นออริจินอลเนาะแล้วก็การส่งเสริมต้นตำรับของเรานั่นเองนะฮะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการคุมเข้มต่างชาติแย่งอาชีพคนไทยกันหน่อยครับเจ้าหน้าที่ศุลกากรจากช่องจอมครับตรวจเข้มต่อต้านป้องกันเขมรกัมพูชาแอบแทรกซึมแย่งอาชีพคนไทยผนึกกำลังจากทางตม.ตชด.ตำรวจและฝ่ายปกครองครับระดมกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดเข้มอย่างต่อเนื่องครับ ตามนโยบายของรัฐบาลครับที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องและรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตลอดจนการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าออกของสินค้าผิดกฎหมายนายพันทองลอยกุลนันครับอธิบดีกรมศุลกากรได้มอบนโยบายและสั่งการให้ด่านศุลกากรช่องจอมซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ3จังหวัดครับได้แก่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมายกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดครับ
2: ทางด้านของนายประสิทธิ์ดีจงเจริญนายด่านศุลกากรช่องจอมบอกว่าปัจจุบันด่านพรมแดนทุกจุดปิดอยู่นะคะและอยู่ในความรับผิดชอบดูแลอย่างเข้มงวดจากฝ่ายความมั่นคงนั่นก็คือทางกองทัพภาคที่2แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆหากก็ได้ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นมาตรการป้องกันและปราบปรามเชิงรุกภายในประเทศในพื้นที่รับผิดชอบโดยด่านศุลกากรช่องจอมค่ะก็ได้อาสาเป็นแม่งานหลักในการบูรณาการความร่วมมือกับทางตม.สุรินทร์ทางตำรวจภูธรสุรินทร์แล้วก็ทางตช.สุรินทร์นะคะรวมไปถึงฝ่ายปกครองจังหวัดสุรินทร์ด้วยเพื่อบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ถึง100นายเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเชิงรุกโดยจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและใช้รถตรวจการในการเฝ้าระวังและตรวจสอบยานพาหนะในพื้นที่ค่ะรวมถึงเป็นการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าเถื่อนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอาวุธปืนการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มงวดค่ะ
0: โดยในช่วงที่ผ่านมาครับมักจะมีกระแสข่าวลืออย่างหนักเลยที่บอกว่าชาวกัมพูชาหรือเขมรเนี่ยจะแอบลักลอบเข้ามาในประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติเพื่อที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจหรือแย่งอาชีพคนไทยนะครับซึ่งทางหน่วยราชการทุกหน่วยในพื้นที่ไม่ได้นิ่งนอนใจครับและต่างเข้าใจถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนดังนั้นเราจึงต้องเร่งบูรณาการความร่วมมือดังกล่าวเพื่อยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงและการป้องกันการปราบปรามการกระทำความผิดนะครับรวมถึงเพื่อที่จะสกัดกั้นการกระทำความผิดแบบผิดกฎหมายในทุกรูปแบบตลอดจนนะครับให้ความมั่นแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีสานใต้อย่างต่อเนื่องครับ
2: พี่ๆเจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานหนักกันทุกหน่วยทุกภาคส่วนเลยนะคะ
0: ถูกต้องครับ
2: ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็อยากให้ประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่เนาะเขาทุ่มเทกันตลอดเวลาเลย
0: ใช่ครับ
2: อ่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะจากช่องจอมที่สุรินทร์ไปดูอีกหนึ่งด่านนั่นก็คือที่หนองคายจับยาเสพติดได้อีกแล้วค่ะทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรหนองคายค่ะจับหนุ่มอุดรวัย48ปีที่แอบซุกซ่อนกระเป๋าจำนวน4ใบนะคะภายในเนี่ยมีการบรรจุยาบ้าถึง 600,000 เม็ดด้วยกันซึ่งจับกุมได้นะคะบริเวณที่เก็บผ้าใบกันฝนหัวรถบรรทุกขณะที่เตรียมนำส่งไปจังหวัดอุดรธานีค่ะที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1จังหวัดหนองคายค่ะนางสาววรรณาผู้อุตสาห์นายด่านศุลกากรหนองคายปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศุลกากรหนองคายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวการจับกุมหนุ่มอุดรธานีนะคะเป็นชาวนาคาค่ะอายุ48ปีพร้อมยาบ้าจำนวน 600,000 เม็ดที่ซุกซ่อนภายในกระเป๋าจำนวน4ใบพอเจ้าหน้าที่เขากรีดดูนะคะก็พบว่ามีการบรรจุยาบ้าถึง 600,000 เม็ดด้วยกันเจ้าหน้าที่หนองคายเจ้าหน้าที่ศุลกากรหนองคายก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกุมได้เมื่อเวลาประมาณ 6:30 นาทีค่ะหรือว่าเช้าตรู่เลย 6:30 นะคะที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1จังหวัดหนองคายค่ะ
0: ครับผมการจับกุมและการตรวจยึดยาบ้าในครั้งนี้นะครับสืบเนื่องมาจากขณะที่ผู้ต้องหาเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเป็นคนขับรถบรรทุกสินค้ากลับมาจากฝั่งสปป.ลาวครับเจ้าหน้าที่ศุลกากรพบกระเป๋าสัมภาระที่มีสิ่งของบรรจุจำนวน3ใบซุกซ่อนอยู่ใต้ผ้าใบกันฝนบริเวณดังกล่าวนะครับจึงนำรถบรรทุกคันดังกล่าวไปเอ็กซเรย์และตรวจค้นโดยละเอียดซึ่งก็พบว่ากระเป๋าสัมภาระเนี่ยมีเพิ่มอีก1ใบซุกซ่อนอยู่บริเวณนั้นนะครับที่เป็นที่เก็บผ้าใบกันฝนท้ายพ่วงของรถบรรทุกรวมแล้วเนี่ยจากเดิมที่มี3ไปพบเพิ่มอีก1ก็เลยกลายเป็นมีทั้งหมด4ใบครับจึงนำกระเป๋าสัมภาระดังกล่าวไปเอ็กซเรย์และตรวจสอบโดยละเอียดเมื่อตรวจสอบก็พบว่ามียาบ้าจำนวนดังกล่าวนะครับเบื้องต้นครับผู้ต้องหาให้การยอมรับนะครับว่าได้รับการว่าจ้างจากทางสปป.ลาวให้ส่งต่อของดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวนะครับส่งผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางให้กับสถานีตำรวจอำเภอเมืองหนองคายเพื่อทำการขยายผลและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
2: กล้ามากนะคะอุกอาจมาก
0: โอ้โห
2: ก็คือแค่ยัดเข้ามาในกระเป๋าอะแล้วกระเป๋าก็อยู่ใน ท้ายรถบรรทุก
0: ใช่
2: แค่แล้วซ่อนอีกใบไว้ตรงแบบที่เก็บผ้าใบเท่านั้นเอง

0: ซึ่งกันแบบนี้เลยใช่ครับคุณผู้ชม
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจเจออยู่แล้วนะ
0: ถูกต้องเพราะว่าพอมีเครื่องเอ็กซเรย์คือทุกอย่างไม่พลาดสายตาจากด่านตรวจแน่นอนนะ
1: กล้ามากอกอาดมากนะคะขอให้จับได้ให้หมดทุกรายเลย
0: ถูกต้องโดยเฉพาะเครือข่ายนะฮะต้นกำเนิดของจุดนี้เนี่ยเอาให้ได้เลยครับพี่เจ้าหน้าที่นะครับอ่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจะพาไปดูกับนี่เลยงานเทศกาลสับปะรดนะฮะของจังหวัดบึงกาฬนะฮะจะเป็นยังไงพักสักครู่เดียวครับ

0: กัน
1: มากินเหล้ากินเหล้า
2: จอปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟัน
3: ชนแก้ว
0: พกน้ำเก๊กหวยไปด้วย

แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: กลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะวันนี้เท่าไหร่นะ21 กันยายน2569อีกไม่กี่วันอีกประมาณ2 สัปดาห์นิดๆ
1: ครับ
0: ประมาณ2สัปดาห์นิดๆเกือบ3สัปดาห์ประเทศไทยกำลังจะเป็นเจ้าบ้านต้อนรับการประชุมผู้นำการเงินจากทั่วโลกเลยนะเขาเรียกสั้นๆว่าโอลิมปิกการเงินโลกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรามีสกู๊ปพิเศษมาประเทศไทยค่ะเตรียมต้อนรับผู้นำการเงินโลกในฐานะ

0: ที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา2ปีติดต่อกัน2ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนี้สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetingsนับเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงินที่เป็นการรวมตัวกันของผู้นำในภาคส่วนต่างๆได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารจากภาครัฐภาคเอกชนองค์กรภาคประชาสังคมนักวิชาการสื่อมวลชนและผู้นำทางความคิดจากทั่วโลกที่จะมาร่วมกันพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการรับมือกับความท้าทายต่างๆทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคสินทรัพย์ดิจิทัลและการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการเงินเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโอกาสของประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการจัดประชุมระดับโลกแล้วยังสามารถใช้เวทีนี้ในการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่าง
1: คือปีนี้2026ไทยได้เป็นเจ้าภาพ
2: ร่วมกันต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะฮะโดยเฉพาะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดที่อำเภอบ้านดุงครับอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีจัดโครงการบ้านมั่นคงเรือนจำบำบัดฟื้นฟูปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องนอนหลับกินอิ่มอยู่เย็นเป็นสุขมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุกครับบูรณาการทุกภาคส่วนบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการบำบัดฟื้นฟูระบบเรือนจำหวังสร้างความสุขให้แก่ทุกครอบครัวครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านดุงนายราชันซุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการบ้านมั่นคงเรือนจำบำบัดขออภัยครับบำบัดฟื้นฟูปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องนอนหลับกินอิ่มอยู่เย็นเป็นสุขอำเภอบ้านดุงครับโดยมีเข้าร่วมการผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวน120คนครับประกอบไปด้วยครอบครัวผู้ติดยาเสพติดที่มีพฤติกรรมรุนแรงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านดุงสภ.ดงเย็นบุคลากรสาธารณสุขและฝ่ายปกครองโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนด้านยาเสพติดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 30,000 บาทครับภายใต้การบูรณาการทุกภาคส่วนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นควบคู่กับการบำบัดฟื้นฟูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติดซึ่งผลการดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่ในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึง10กันยายน2569ที่ผ่านมาครับพบว่าสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาผ่านการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอบ้านดุง5คดีผู้ต้องหา5รายสั่งฟ้องแล้วนะครับดำเนินการผ่านการแจ้งเหตุด่วน191ไปจำนวน12คดีแล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ยอยู่ที่26รายสั่งฟ้องไปแล้ว15รายอยู่ระหว่างขั้นตอนของการดำเนินการทางกฎหมาย2รายและในจำนวนนี้นะครับมีผู้ที่ศาลพิพากษาโทษจำคุกไปแล้ว9รายครับ
1: ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะคะก็กล่าวว่าปัญหายาเสพติดไม่ได้เป็นเรื่องของกฎหมายเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นภัยคุกคามที่กัดกร่อนความปลอดภัยของสถาบันครอบครัวการดำเนินโครงการนี้นะคะจึงเป็นมาตรการเชิงรุกที่ต้องอาศัยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นควบคู่ไปกับการบำบัดฟื้นฟูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและภาคประชาชนเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสและการเปลี่ยนแปลงให้ครอบครัวได้กลับมามีความอบอุ่นและอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างเป็นสุขอีกครั้งค่ะทุกคนให้โอกาสขนาดนี้แล้วก็อย่ากลับไปอีกเลย
2: ถูกต้อง
1: อย่ากลับไปยุ่งกับมันอีกเลยนะคะตามชื่อเลยยาบ้าคือมันบ้าจริงๆนั่นแหละ
2: ใช่นะฮะใครจะไปคิดว่าวันนึงพอเสพเข้าไปมากๆแล้วโอ้โหคนคนหนึ่งอาจจะเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งเลยก็ได้
1: อย่างข่าวพี่ตำรวจที่จังหวัดเลยอ่ะที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าไปควบคุมผู้ที่คุ้มข้างจากการยาเสพติดมัน
2: นี่แหละฮะแค่เม็ดเดียวเนาะให้ความรุนแรงได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับ
1: พูดถึงประเทศไทยโซฮอตแล้วขอนแก่นก็โซฮอต

0: แน่นอนฮะจังหวัดของอีเวนต์นะ
1: ฮะเดี๋ยวปลายปีนี้ก็มีอีเวนต์เต็มไปหมด
0: ถูกต้อง
1: อีเวนต์ระดับโลกจำได้ไปต้องชิงแชมป์โลก
0: ใช่20-25ตุลาแล้วก็สีทานเฟสติวัล22-24ไม่ใช่ตุลาสิพฤศจิกา
1: โอ้ยเลิศมากต่อๆกันเลยนะจังหวัดขอนแก่นค่ะเปิดงานสัมมนาวิชาการ SDG4 ขอนแก่นมุ่งยกระดับการศึกษาสร้างทุนมนุษย์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะที่โรงแรมขอนแก่นโฮเทลอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นค่ะมีการจัดงานสัมมนาวิชาการ SDG4 ขอนแก่นเชื่อมพลังการศึกษาสร้างทุนมนุษย์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีนายประจบรักแพทย์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายวชระอัญโยธาศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแล้วก็พี่ๆวิทยากรนะคะรวมไปถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า130คนที่เข้าร่วมสัมมนาค่ะ
0: การจัดการในครั้งนี้ครับสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาขององค์การสหประชาชาติที่มุ่งสร้างหลักประกันว่าทุกคนที่ได้รับการศึกษามีคุณภาพต้องได้รับการศึกษาที่ครอบคลุมและเท่าเทียมครับรวมถึงสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในงานครับประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการบรรยายให้ความรู้เรื่องการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาเชิงพื้นที่และความก้าวหน้าของตัวชี้วัด SDG4 ระดับจังหวัดครับรวมถึงมีเวทีในการเสวนาแลกเปลี่ยนนะครับในด้านของการเรียนรู้และการสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับกรอบเป้าหมายตัวชี้วัดและทิศทางในการขับเคลื่อน SDG4 ในระดับพื้นที่ครับรวมไปถึงเพื่อระดมความคิดเห็นผ่านเวทีเสวนาวิชาการนำไปสู่การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นครับ
1: ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้เน้นย้ำค่ะว่าขอนแก่นเนี่ยเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งด้านการศึกษาด้านการแพทย์ด้านเศรษฐกิจและการคมนาคมซึ่งการศึกษาถือเป็นวาระร่วมของจังหวัดค่ะที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนพร้อมกับได้ขอบคุณทุกหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะคะที่ร่วมกันขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: นี่แหละครับการพัฒนาขอนแก่นสู่การเป็นมหานครขอนแก่นนะฮะการศึกษาสำคัญมากๆเลยครับจากที่ขอนแก่นพาไปที่บึงกาฬกันหน่อย
1: อะนะฮะเริ่มอยากได้อะไรชุ่มฉ่ำละ
0: เริ่มและที่จะหิวแล้วนะฮะพาคุณผู้ชมไปดูงานเทศกาลสับปะรดที่บึงกาฬครับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬครับเปิดงานเทศกาลสับปะรดจังหวัดบึงกาฬหรือ Pineapple Festival ครับชูของดีชุมชนเชื่อมโยงตลาดสร้างรายได้ถูกเศรษฐกิจรากฐานครับที่บริเวณถนนข้าวเม่าริมฝั่งโขงนะครับของอำเภอเมืองบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานเปิดเทศกาลสับปะรดจังหวัดบึงกาฬหรือ Pineapple Festival ครับภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจบริการโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคีเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและประชาชนเข้าร่วมงานครับ
1: นายเฉลิมเกียรติแผนกิจเจริญพัฒนาการจังหวัดบึงกาฬกล่าวว่าการจัดโครงการนี้ค่ะก็เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและชุมชนให้ต่อยอดวัตถุดิบท้องถิ่นโดยเฉพาะสับปะรดจังหวัดบึงกาฬค่ะให้เกิดการแปรรูปและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มตลอดจนเชื่อมโยงการตลาดการท่องเที่ยวการสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ประชาชนและเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ค่ะในงานนะคะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดทอพื้นเมืองและของดีจังหวัดบึงกาฬมีหลากหลายประเภทเลยค่ะก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนโดยตรงและร่วมสนับสนุนผู้ผลิตผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะ
0: นอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมสร้างสีสันตลอดงานพร้อมกับมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับเมื่อเลือกซื้อสินค้าภายในงานครบ300บาทมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายสร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชนครับโดยงานดังกล่าวจะจัดไปจนถึง24กันยายนนี้ใครที่อยู่ใกล้ใครอยู่ในพื้นที่ไปอุดหนุนผู้ประกอบการได้นะครับ
1: โดยเฉพาะวันที่22กันยายนก็คือพรุ่งนี้ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปท่านผู้ว่าเขาจะมาเปิดงานบึงกาฬโชว์เคส2026พอพูดชื่อนี้ก็คือที่นี่เลยจัดอยู่ที่นี่นะคะถนนข้าวเม่าริมฝั่งโขงเนี่ยแหละค่ะพอพูดถึงช่วงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นคอนเสิร์ตหรือเปล่า มีด้วยแล้วก็มีของดีของเด่นแบบนี้มาโชว์ด้วยแล้วก็เอาผลงานตลอด1ปีที่ผ่านมาของจังหวัดบึงกาฬมาโชว์ให้พี่น้องประชาชนได้รู้ด้วยว่า1ปีที่ผ่านมาบึงกาฬทำอะไรไปแล้วบ้างบึงกาฬมีอะไรดีบ้างเพราะฉะนั้นโอ้โหอีเวนต์เยอะจังเลย
0: ถูกต้องฮะเนี่ยอยากไปเลยพูดแบบนี้ก็

0: ไปเลยนะฮะ
1: อ่ะไปอีกหนึ่งอีเวนต์แต่ขยับไปที่จังหวัดเลยอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นอีเวนต์ระดับประเทศค่ะที่จังหวัดเลยนะคะจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์มอเตอร์ครอสชิงแชมป์ประเทศไทย FMSCT Thailand Motocross 2026สนามที่10เป็นสนามสุดท้ายแล้วค่ะที่สนาม Silver Rock Bike Park อำเภอเมืองเลยค่ะมีการจัดแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางวิบากชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ FMSCT Thailand Motocross 2026เป็นการเก็บคะแนนสะสมสนามที่10ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายแล้วค่ะ
0: สำหรับทางด้านของนายปิยบุตรกองกัลยาครับนายกสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์จังหวัดเลยและผู้บริหารของ Silver Rock Bike Parkเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการ FMSCT Thailand Motocross 2026สนามสุดท้ายนี้นะครับดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการระดับประเทศของสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยครับมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาสร้างเวทีการแข่งขันที่ได้มาตรฐานและเปิดโอกาสให้เยาวชนรวมถึงนักกีฬาคนรุ่นใหม่ก้าวสู่เส้นทางของนักกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับในระดับฝีมือระดับมืออาชีพได้อย่างแท้จริงเลยครับ
1: นอกจากความตื่นเต้นเอาดูสิโหเขา
0: คือ น่าจะแบบสนุกมากๆเลย
1: หวานเสียว
0: เหมือนเราแบบว่าหลุดแบบขึ้นไปในอากาศเลยพี่น้องฝน
1: ให้น้องซูเปอร์ไปทำไหม
0: ซูเปอร์ว่าด้วยแรงค่า G ที่กดลงนะฮะซูเปอร์น่าจะตัวเนี่ยน่าจะหลงแล้ว
1: นอกจากความตื่นเต้นในการแข่งขันแล้วนะคะการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเขาก็หวังที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยด้วยค่ะ
0: โอ้โหสุดยอดมากเลยนะฮะกีฬาแบบนี้เนี่ย
1: น่าสนุก
0: น่าสนุกจริงๆนะ
1: แต่อาจจะแบบต้องแบบพกร่มเผื่อแบบโคลนกระเด็นมา
0: ใช่แล้วก็เซฟตี้นะฮะร่างกายต้องครบครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะช่วงนี้ไปติดตามราคาทองคำและราคาน้ำมันประจำวันกันค่ะ

0: ส่งท้ายรายการวันนี้นะครับด้วยพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากจะอยู่ที่พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาครับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่นะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากครับรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำครับ
1: สำหรับอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรืออีสานตอนบนนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิในภาคอีสานตอนล่างค่ะสูงสุดประมาณ30องศาเซลเซียสนะคะต่ำสุดประมาณ23องศาเซลเซียสค่ะสถานการณ์คุณภาพอากาศโดยรวมของทางภาคอีสานก็อยู่ในระดับดีถึงดีมากเลย
0: ถูกต้องครับที่ขอนแก่นก็อากาศดีนะฮะ
1: อุบลราชธานีก็ดีมากเหมือนกัน
0: ใช่นะฮะนี่แหละฮะทุกพื้นที่ที่จะจัดอีเวนต์อากาศดีอยู่แล้วรอแค่นักท่องเที่ยวมานะคะ
1: โห งานเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเด
0: ี๋
1: ยวถ
0: ั
1: ดไปเดือนตุลาคมเนาะ12-18ตุลาคมคือทั้งสัปดาห์นั้นที่กรุงเทพเลยงานใหญ่โอลิมปิกโลก IMF World Bank นะคะขยับมา1พฤศจิกายนนี่บ้านเราม หกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569-2026 1พฤศจิกายนยาวแล้วปลายเดือน
0: ใช่ครับ20-25พฤศจิกายนก็มขเป็นเจ้าภาพของเปตองชิงแชมป์โลกแล้วในขณะที่คาบเกี่ยวกัน22-24สีทานเฟสติวัลโอ้โห
1: ลางานค่ะลางาน
0: แล้วธันวาก็มีงานใหญ่อีกนะฮะโอ้โหมีทั้งแข่งขันวงโปงลางเวทีสีส้ม
1: พอบอกถ้าลาขนาดนี้ลาออกไปเลย
0: แล้วก็มีการแสดงหลากหลายอย่างเลยฮะที่ศูนย์เศรษฐกิจก็บอกเลยว่าปีนี้บ้านเรานะครับเป็นบ้านที่มีศิลปะวัฒนธรรมที่ครอบคลุมทุกพื้นที่จริงทุกเดือนพลาดไม่ได้เลยนะฮะ
1: ค่ะนี่ก็คือทั้งหมดในรายการอีสานวันนี้ประจำวันนี้ค่ะน้ำฝนน้องซุมเปอร์และทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับซึ่งงานเยอะจริงๆอีเวนต์แบบเยอะ

สวัสดีครับรายการคิดดีนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันที่สถาบันโรบอทสเตชันครับซึ่งสถาบันแห่งนี้นะครับก็มุ่งเน้นให้เด็กเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับในการคิดแล้วก็พัฒนาหุ่นยนต์ครับแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีกระบวนการความคิดที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องราวในการวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็นั่งอยู่กับคุณทอมนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทคิดไปจำกัดครับสวัสดีครับคุณทอมครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณทอมครับคำนิยามของโรบอทสเตชันนี่คืออะไรครับ
1: ก็จริงๆอ่ะครับผมก็เป็นวิศวกรนะฮะแล้วก็ทางสาขาขอนแก่นเนี่ยก็คือบริหารโดยวิศวกรนะครับด
0: ้
1: านเครื่องกลและวิศวกรไฟฟ้านะครับก็จริงๆความตั้งใจหลักเนี่ยโรบอทสเตชันเนี่ยเราเปิดมา7ปีแล้วนะครับสาขานี้เป็นสาขาที่14นะครับเรามีทั่วประเทศมีตั้งแต่เชียงใหม่ไปกระทั่งถึงจังหวัดยะลานะครับวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยเราอยากให้เด็กของไทยเราเด็กเล็กๆนะครับซึ่งเขากำลังหาแรงบันดาลใจในการที่จะประกอบอาชีพในการที่จะเป็นอาชีพต่างๆในอนาคตเราคิดว่าโรบอทสเตชันเนี่ยเราเข้ามาในสังคมไทยเนี่ยนะเพื่อที่จะให้เด็กได้ค้นหาตัวเองนะครับในสายของเทคโนโลยีและโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม
0: ่
1: เทคโนโลยีของยุคใหม
0: ่
1: นะครับก็คือเทคโนโลยีด้านของโคดดิ้งและโรบอติกนะครับซึ่งเราคิดว่าถ้าเด็กเนี่ยได้เข้ามามีประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็กในเรื่องของบทเรียนต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นบทเรียนที่ไม่ยากนะครับเด็กทุกคนเนี่ยเรียนได้หมดนะครับมั่นใจว่าเด็กทุกคนเรียนได้หมดเขาก็จะมีแรงบันดาลใจหรือแรงขับเคลื่อนภายในที่ทำให้เขามีความทะเยอทะยานอยากที่ประกอบอาชีพในสายนี้นะซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยประเทศของเราเนี่ยต้องการบุคลากรด้านนี้เยอะมากนะครับเพื่อที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นๆในโลกนี้ได้ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเหมือนกับเริ่มต้นเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ของเรา
1: ครับ
0: แล้วถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องของประชาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยเข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่ใกล้ตัวมากการที่น้องๆหรือว่าเด็กๆเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้เร็วเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับตัวเขาอย่างไรบ้างครับ
1: ก็คือจริงๆถ้าพูดถึงประโยชน์ของการเรียนรู้กับที่นี่นะขอเล่าเกริ่นนิดนึงนะครับ จริงๆที่นี่เนี่ยมันก็เริ่มต้นจากการเข้าใจโครงสร้างของหุ่นยนต์เข้าใจโครงสร้างของการเขียนโปรแกรมหรือการเขียนโคดดิ้งเพื่อบังคับหุ่นยนต์นะครับและหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนเทคโนโลยีพวกนี้นะครับให้อยู่บนInternet of Things หรือ
0: ร
1: เรื่องของ IoT นะครับแล้วก็เมื่อเขารู้เรื่อง IoT แล้วเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องของ Machine Learning ไปสู่เรื่องของ AI ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นะครับสามารถซัพพอร์ตบุตรหลานของท่านเนี่ยได้ตั้งแต่อนุบาล3นะถึงม .6 นะครับคือสามารถฝากลูกหลานฝากอนาคตของลูกหลานไว้กับเราได้นะครับเราเป็นโรงเรียนที่ค่าใช้จ่ายไม่สูงนะครับลูกหลานของคนขอนแก่นทุกคนคนอีสานทุกคนสามารถเรียนได้ครับนะครับแล้วเราก็ยินดีต้อนรับและอยากดูแลลูกหลานของท่านนะครับครับ
0: ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็คือมันอยู่ในชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วยิ่งเด็กๆได้เรียนรู้เร็วก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กเองแล
1: ้
0: วสถาบันนี้ก็เหมือนกับว่าจะเป็นแหล่งจุดเริ่มต้นในการฟูมฟักเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีให้กับเด็ก
1: ใช่ครับใช่
0: พูดถึงเรื่องของระบบการเรียนการสอนของเราบ้างครับการระบบการเรียนสอนการสอนของเราเนี่ยสามารถส่งเสริมในเรื่องของจินตนาการแล้วก็พัฒนาการให้กับเด็กๆได้อย่างไรบ้างครับ
1: ก็คือพูดอย่างนี้ครับจริงๆการจะสร้างเด็กสักคนเนี่ยนะครับให้เขามีแรงบันดาลใจในการที่จะกลายเป็นคนสร้างเทคโนโลยีในอนาคตหรือเป็นนวัตกรนะครับมันก็ต้องมีระบบการเรียนแบบ academic นะครับคำว่า academic ก็คือในช่วงแรกๆของชีวิตนะครับเด็กเนี่ยจะต้องมีบทเรียนมีตัวอย่างที่ดีให้เขาเดินทางที่ถูกต้องก่อนเขาไม่ได้เรียนรัดนะครับกว่าเขาจะต่อหุ่นยนต์ได้เขาต้องเข้าใจโครงสร้างของหุ่นยนต์ก่อนว่าหุ่นยนต์หนึ่งตัวเนี่ยกว่ามันจะเดินได้เป็นแบบเหมือนสุนัขกว่าจะเดินได้เหมือนนกเพนกวินกว่าจะเดินได้เหมือนมนุษย์เนี่ยลิงเกตหรือว่ากลไกในตัวการส่งกำลังอะไรต่างเนี่ยเขาต้องเริ่มต้นยังไงก่อนซึ่งไอ้นั้นเนี่ยเราก็จะมีบทเรียนในหลักสูตรของเทเลอร์นะครับซึ่งจะให้เข้าใจเด็กเข้าใจโครงสร้างทั้งหมดซึ่งยังไม่มีการเขียนโปรแกร
0: ม
1: นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มค่อยๆเพิ่มความยากนะครับในหลักสูตรของบอสซี
0: ่
1: ในหลักสูตรของ V2 และในหลักสูตรของบูทโดยการใส่มอเตอร์มากขึ้นหลาย IO หลายมอเตอร์แล้วก็มีเซ็นเซอร์มากขึ้นนะครับยิ่งมอเตอร์เยอะยิ่งเซ็นเซอร์เยอะจริงมากขึ้นแต่นั่นก็หมายถึงว่าโปรนะครับโดยที่ว่าเราเอาการความสนุกนำ
0: ก็คือเด็กๆที่มาเรียนรู้ที่นี่ก็จะได้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มตัวเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไร
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มีส่วนประกอบจากอะไรบ้างเลย
1: ใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเด็กมาเรียนเนี่ยเราก็อยากให้เด็กวิ่งออกจากหน้าจอที่บ้านเพราะเด็กอยู่บ้านเด็กเล่นคนเดียวเด็กก็อยู่กับมือถือแต่อยู่ที่นี่เด็กอ่ะได้เขียนโปรแกรมบนแท็บเล็ต นะครับไม่ใช่นั่งเล่นเก
0: ม
1: นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยได้พูดคุยกับเพื่อนบ้างได้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนบ้างในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับในพื้นที่ที่ดีในพื้นที่ที่มีคนดูแลนะครับที่เป็นโปรเฟสชันนอล
0: คร
1: ับ
0: แล้วเด็กๆเนี่ยสามารถเติมแต่งจินตนาการหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ลงไปในหุ่นยนต์ได้ยังไงบ้างครับ
1: ความคิดสร้างสรรค์เดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างนะครับ
0: ครับผม
1: เหมือนที่ท่านเห็นตัวนี้นะครับ
0: ครับ
1: จริงๆมันคือสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีที่เรียนแบบเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับเราเรียกว่าAudience Robotic นะครับเป็นหลักสูตรของเด็กชั้นป.2นะครับที่เรียนกับเราก็คือว่าตรงนี้นะครับมันจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์2ชุดนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร
0: ์
1: ที่เป็นอุลตราซอนิกเซ็นเซอร
0: ์
1: เมื่อเด็กเอามือไปปิดนะครับเซ็นเซอร์พวกนี้ก็จะทำงานเพื่อทำงานแล้วมันก็จะสั่งให้มอเตอร์นี่หมุนเหมือนเครื่องเล่นแผ่นเสียงแต่ในทางกลับกันเมื่อกี้ท่านพิธีกรถามนะว่าแล้วมันจะประยุกต์เทคโนโลยีไงเราจะสอนให้เด็กคิดคิดเทียบเคียงว่าถ้าตัวนี้เราอยากวางอย่างนี้มันก็คืออะไรครับมันก็คือเครื่องเล่นแผ่นเสียงแต่ถ้าเราพลิกกลับไอ้นี้อาจจะเป็นหุ่นยนต์ถูพื้นก็ได้โดยที่ว่าเราอาจจะแชร์เลนส์กับเด็กท้าทายกับเด็กว่าถ้าเราปรับให้อุลตราซอนิกเซนเซอร์มันอยู่ต่ำลงนะครับ
0: ที่เรามือป
1: ิ
0: ด
1: ใช่มันก็สามารถจะเดินได้มันก็หมุนได้แล้วมันก็จะสามารถสั่งให้ตัวปัดฝุ่นนะครับเราเปลี่ยนมอเตอร์นี่กลับทิศทางนะครับเนี่ยเด็กก็จะได้เรียกว่าอะไรรีเอนจิเนียริ่งนะครับวิธีคิดนะครับให้เกิดเป็นโปรดักต์ตัวใหม
0: ่
1: นะครับเด็กก็จะได้ thinking concept แบบนี
0: ้
1: หรืออีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เข้าใจว่าท่านผู้ชมนะครับคงเคยไปสนามบินแล้วก็เห็นไหมครับที่ตำรวจสนามบิน

0: หรือรปภ.ของสนามบินเขาขี่ไปขี่มานะครับที่เป็น2ล้อนี่ก็คือหุ่นยนต์ต้นแบบนะครับก็คือเหมือนไอ้หุ่นยนต์ที่ว่าตรวจการในสนามบินนะครับซึ่งมันตรวจการได้ไงมันก็คือสามารถมีเซ็นเซอร์นะครับนะครับมีล้อ3ล้อนะครับมันก็ไม่ล้มแล้วมันก็สามารถตรวจไปตามเส้นทางที่กำหนดได้นะครับเด็กก็เข้าใจเทคโนโลยีพื้นฐานแล้วว่าอ๋อที่เขาเรียกแซกเวย์ฮะถ้าแซกเวย์เนี่ยทำยังไงตัวนี้ก็ทำงานได้เหมือนกันเด็กก็สามารถลงไปในโปรแกรมตัวนี้ได้แล้วที่สำคัญนะครับบริกทั้งหมดหรือชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยเป็นชิ้นส่วนที่ไม่อันตรายกับเด็กนะครับเด็กใส่ปากไม่ได้เพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยสิ่งที่กลัวก็คืออะไรกลัวเขาจะเอาใส่ปากนะครับของพวกนี้มันใช้แรงกดไม่มากนะเพราะเด็กมือไม่แข็งแรงเท่าผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยผ่านการคิดมาหมดนะครับ
1: เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปประกวดแล้วก็ไปแข่งขันแล้วก็สามารถคว้ารางวัลมาแล้วมากมายใช่ไหมครับ
0: ก็มีครับปีนี้เราก็ได้ WRO ในสนามภาคกลางนะครับเราก็ได้อยู่ที่6นะครับ WRO ก็คือเบิร์นโรบอติกโอลิมปิกเราก็ได้ที่6นะครับแล้วก็ที่ภาคเหนือเนี่ยเราก็ได้ที่13แต่ไม่ได้รางวัลนะครับเพราะเขาเอา11ที
1: ม
0: นะครับจากคนแข่งขันทั้งหมดเกือบ100ที
1: ม
0: นะครับเราก็โอเคแล้วครับรางวัลไม่ใช่เรื่องใหญ
1: ่ใช่คร
0: ับนะครับรางวัลไม่ใช่เรื่องใหญ
1: ่สำเร็จแล้วก็ความภาคภูมิใจ
0: ใช่สิ่งที่เราสำคัญมากที่สุดก็คือที่วันนี้ที่มาคุยกันเนี่ยนะครับเราอยากให้พี่น้องชาวภาคอีสานนะครับได้มองเห็นโรงเรียนของเราน ะครับซึ่งตอนนี้ในภาคอีสานเรามีอยู่แค่2ที
1: ่
0: ก็คือมีที่อำเภอกันทรลักษณ
1: ์
0: 3ที่ฮะมีที่อำเภอเมืองอุดรแล้วก็อำเภอเมืองขอนแก่น
1: นอกจากเด็กๆเนี่ยที่มาเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เสริมสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์แล้วเด็กๆสามารถพัฒนากระบวนการความคิดให้เป็นระบบอีกด้วยในส่วนนี้สำหรับคุณทอมมองว่าอาจจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเรียนต่อสำหรับเด็กๆยังไงบ้างครับ
0: คืออย่างนี้ครับนี่เราคุยถึงลูกศิษย์เก่าเรานะเราเปิดมาแล้ว7ปีนะครับสาขาแรกเนี่ยเราอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะแล้วก็เราก็ขยายเราเพิ่งขายแฟรนไชส์เนี่ยได้3ปีแล้วก็เราก็ขายได้อีก13สาขานะครับแล้วก็เราก็มีความร่วมมือกับมหาลัยดังใหญ
1: ่ๆ
0: หลายมหาลัยเช่นมหาลัยสงขลานครินท
1: ร
0: ์มหาลัยขอนแก่นมหาลัยพะเยานะครับซึ่งเราก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็เราก็มีการส่งบุคลากรเราไปฝึกอบรมนะครับแล้วก็เราก็ฝึกอบรมให้กับบุคลากรในมหาลัยรุ่นใหญ่ได้ไปเดินในงานของเล่นนะครับก็คือหุ่นยนต์หรือว่าใจนะครับเพราะเวลาของเด็กสำคัญนะครับเขาก็จะโตไปเรื่
1: อ
0: ยแต่ในระหว่างที่เขาโตไปเนี่ยเขาเตรียมตัวอะไรไว้บ้างนะครับเด็กยุคนี้เขาอยู่บนมือถือเขาอยู่บนเกมเขาอยู่บนอะไรเยอะแยะไปหมดแต่นั่นนะฮะการเป็นเกมก็คือเป็นผู้เล่นแต่ไม่ใช่ผู้ใช้ไม่ใช่ผู้สร้างนะครับโรบอทเซชั่นกำลังจะทำบุตรหลานให้ท่านเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีผมฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องให้ความสำคัญกับเวลาของบุตรหลานผ่านการเอาเด็กมาเรียนอยู่ในโรบอทสเตชันก็ได้ซึ่งเราคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดแล้ววางใจได
1: ้
0: นะครับเพราะเราอยากจะทำให้คนไทยสู้เขาได้ในเวทีโลกครับขอบคุณมากครับ
1: ในวันนี้นะครับผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอคุณทอมมานะครับที่มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังครับ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะไปรับชมนะครับเรื่องราวการเรียนการสอนของสถาบันแห่งนี้กันครับ

จริงๆสำหรับโรบอทสเตชันขอนแก่นนะครับเราก็ follow นะครับหลักก็จะประกอบไปด้วยหลักสูตรที่เป็น Taylor นะครับ Bossy แล้วก็ Vdo แล้วก็สูตรเองเนี่ยก็เป็นหลักสูตรที่เป็น STEM ครับแล้วก็ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยหลักสูตรก็จะมีแบ่งเป็นเลเวลของเด็กอยู่อย่างเช่นหลักสูตร Taylor เราก็จะให้เด็กประมาณอนุบาล3นะครับก็คือประมาณสัก5ขวบไม่เกิน5ขวบซึ่งในตัวหลักสูตร Taylor เองเนี่ยนะครับหลักๆก็คือจะโฟกัสไปที่การให้เด็กพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะครับแล้วก็ฝึกให้เด็กแยกแยะฝึกลอจิกทั้ง

เนี่ยทางด้านของการคลาสสิฟายนะครับบิ๊กของไอตัวเลโก้แล้วก็เราก็จะไม่มีการใช้หน้าจอเพื่อป้องกันให้เพื่อไม่ให้เด็กป้องกันแสงสีฟ้าและที่จะรบกวนประสาทของเด็กนั้นเด็กก็จะได้ฝึกสมาธิในการที่จะโฟกัสกับการต่อแล้วก็อย่างเดียวในเลเวลที่เป็นเบสิกกับอินเตอร์มีเดียตนะครับของ LEGO ก็จะยังไม่มีการโปรแกรมมิ่งโรบอทก็จะเน้นไปที่ให้เด็กเหมือนฝึกจินตนาการฝึกสมาธิไปก่อนแต่พอเป็นเลเวลแอดวานซ์ปุ๊บเราก็จะให้เด็กฝึกโปรแกรมมิ่งแต่ก็จะเป็นการโปรแกรมเราเรียกว่าโรบอทขนาดตัวเล็กนะครับที่ระบบออโตเมชันเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์3ส่วนหลักๆเท่านั้นเองก็คือตัวคอนโทรลเลอร์กันในตัวบอสซี่ก็จะมีการประกอบกันมาให้ก็จะทำให้เหมือนกับเด็กทำงานได้ง่ายหน่อยเข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่พอเป็นตัววีดูตัวบูทเนี่ยก็จะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นมาอีกก็คือ1เลยคือรายละเอียดของตัวหุ่นเนี่ยก็จะมีความละเอียดมากขึ้นเด็กจะต้องรู้จักการต่อชุดกลไกชุดส่งกำลังชุดเกียร์สายพานอะไรเองประกอบเองแล้วก็ต้องเขียนโปรแกรมสั่งการทำงานของมอเตอร์เซนเซอร์ด้วยตัวเองแต่ว่าในตัวบอสซี่เองก็จะมีเหมือนกับมีฟังก์ชันมาตรฐานฟังก์ชันสำเร็จรูปที่ใช้ในการสั่งการพวกแอคชูเอเตอร์กับเซนเซอร์ให้ก็จะทำให้เด็กเหมือนกับเขียนโปรแกรมได้ง่ายกว่านั้นมันก็จะมีเลเวลความยากที่หลักสูตรได้ถูกออกแบบมาแล้วเป็นอย่างดีว่ามันจะเหมาะกับเด็กในแต่ละระดับชั้นในแต่ละวัยนะซึ่งเด็กจริงๆก็เรียนได้ทุกแทบจะทุกเพศแล้วก็ทุกวัยในวัยของวัยเด็กครับณปัจจุบันสาขาขอนแก่นเราเพิ่งเปิดมาได้ประมาณ2เดือนเดือนเข้าสู่เดือนที่3นะครับก็เรายังมีโปรโมชั่นอยู่นะครับก็คือตอนนี้นะครับก็คือถ้าลงทะเบียนเรียน2หลักสูตร2คอร์สพร้อมกันนะครับ1คอร์สเราจะเรียน4ครั้งนะครับถ้าลงหลักสูตร2คอร์สพร้อมกันเราลด 5% ถ้าลง3คอร์สพร้อมกันเราลดให้ 10% ครับผมก็ยังมีที่ว่างอยู่ครับยังมีที่ว่างอยู่เรามีเพจ Facebook นะครับ Robot Station ขอนแก่นนะครับที่ผู้ปกครองสามารถจะค้นหาได้เลยครับแล้วเราก็มี LINE Official นะครับเดี๋ยวอาจจะขึ้นให้ครับก็ไปชมผลงานเราได้ทางเพจ Facebook ก็ได้ครับจะได้เห็นบรรยากาศการเรียนการสอนว่าในแต่ละวันที่เด็กเข้ามาเรียนเนี่ยครับเขาเหมือนกับว่าเขาได้ทำอะไรบ้างคือหลักๆก็คือหนึ่งเลยคือเขาจะต้องใช้ในการประกอบโรบอทให้เป็นแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งไม่ใช่คือคำว่าโรบอทอาจจะผู้ปกครองอาจจะเข้าใจว่ามันต้องเป็นหุ่นยนต์มันต้องเป็นอะไรที่ทำงานแต่จริงๆคือเรามองว่าสิ่งที่ทำงานเรียนแบบธรรมชาติเรียนแบบสัตว์เรียนแบบสิ่งของอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นออโตเมชันทำงานด้วยตัวเองได้นะครับเราก็สามารถที่จะแอพพลายอุปกรณ์ของเราเนี่ยครับแล้วก็นำพาเด็กเนี่ยครับเขาเข้าไปสู่เทคโนโลยีเหล่านั้นได้เรียนรู้ในเทคโนโลยีเหล่านั้นได้นะเพราะนั้นอย่างตัวโรบอทเองที่เด็กๆที่เรียนเนี่ยคือเราไม่ได้เรียนแค่หุ่นยนต์จริงๆก็คือเราจะต่อเป็นอย่างเช่นเรียนแบบการทำงานของปูสุนัขนกหรือแม้กระทั่งระบบออโตเมชันอย่างเช่นเครื่องเล่นแผ่นซีดีที่คุณทอมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ระบบอะไรประตูเซ็นเซอร์อัตโนมัติอะไรพวกนี้ครับคือเราก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆให้เด็กได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เด็กก็จะได้เห็นว่าการทำงานของออโตเมชันจริงๆที่ทำงานโดยใช้คอนโทรลเลอร์แอคชูเอเตอร์แล้วก็เซนเซอร์ประกอบกันแล้วมาเขียนโปรแกรมสั่งเขาให้ทำงานเนี่ยเขาสามารถจะทำงานผสมผสานกันแล้วก็แปลงเป็นแอปพลิเคชันได้มากมายหลากหลายเหมือนกับที่เด็กๆเห็นในชีวิตปัจจุบันแม้กระทั่งเรื่องของระบบการจำลองของระบบเบรกอัตโนมัติของรถยนต์ในรถยนต์อะไรเงี้ยซึ่งในส่วนนี้เราก็มีการสอนให้เด็กเหมือนกับได้เข้าใจว่าเทคโนโลยีเนี้ยมันทำงานยังไงมันทำงานโดยใช้เซ็นเซอร์มันทำงานโดยใช้แอคชูเอเตอร์ผสมผสานกันยังไงเขียนโปรแกรมมีลอจิกยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับเราก็จะตรงส่วนนี้ก็คือสามารถจะไปติดตามในเพจ Facebook ได้ครับเรามีอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผมเรามีทดลองเรียนฟรี1ชั่วโมงในทุกๆเลเวลเลยครับผมให้เด็กมาลองเรียนได้ครับให้น้องๆมาลองเรียนได้ครับผมครับติดต่อนัดเวลาเรียนมาทางเพจหรือทาง LINE Official ได้เลยครับผมครับก็อย่างนี้นะครับคือตัวRobotics and Coding เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยคือบางทีผู้ปกครองอาจจะมองว่ามันเป็นงานทางด้านเอนจิเนียริ่งหรือเปล่าถ้าไม่อยากให้ลูกไปเรียนเอนจิเนียริ่งเนี่ยเราจะมาเรียนทำไมจำเป็นต้องมาเรียนไหมอะไรเงี้ยผมจะฝากไว้อย่างนี้นะครับว่าไอ้ตัว Robotics and Coding ที่เราทำอยู่เนี่ยจริงๆอ่ะหลักสูตรเราเนี่ยมันได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นหลักสูตรสเต็มคำว่าสเต็มก็คือหมายว่าเขามีการอินทิเกรตนะครับมีวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เอนจิเนียริ่งแล้วก็เทคโนโลยีเข้าไปผสมกันเพื่ออะไรจริงๆก็คือเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ให้เด็กเฉยๆดังนั้นทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ให้เด็กจริงๆหลักๆมันมีแค่2อย่างใหญ่ๆถ้าให้ผมสรุปนะครับก็คือในเรื่องของจินตนาการแล้วก็สมาธินั้นตัว Robotics and Coding เราฝึกให้เด็กมีจินตนาการทั้งในเชิงของความสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ในเชิงของลอจิกเพราะเด็กจะต้องเอาเหมือนกับความคิดเนี่ยลอจิกเนี่ยมาเรียบร้อยเรียงเป็นโปรแกรมเพื่อสั่งการให้หุ่นยนต์ทำงานแล้วก็ในเชิงของการฝึกสมาธิก็คือเด็กจะต้องประกอบหุ่นยนต์นะเขาจะต้องโฟกัสกับมัน

อยู่อย่างน้อย30นาทีหรือถึง1ชั่วโมงในแต่ละคาบดังนั้นมันก็เป็นการฝึกทักษะที่จำเป็นให้กับเด็กๆแล้วก็เด็กๆก็ได้เล่นสนุกด้วยแถมยังให้เด็กเนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างจากหน้าจอซึ่งผมก็คิดว่าเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะให้เด็กไปใช้เวลาว่างในการเล่นเกมหรือว่าดูทีวีครับก็คือถ้าคิดว่าลูกหลานของท่านนะครับมีอาการติดเกมหรือว่าติดการดูทีวีแล้วอยากจะเหมือนกับพัฒนาทักษะผ่านการเล่นสนุกด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็เชิญชวนครับขอก็เชิญได้ที่โรบอทสเตชันขอนแก่นครับ

นี่นะครับก็คือเรื่องราวของการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีนะครับผ่านกระบวนการทางความคิดที่เป็นระบบของเด็กๆนะครับและนอกจากนี้นะครับสถาบันแห่งนี้นะครับก็ยังสอนให้เด็กเนี่ยได้เกิดจินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะครับทำให้เด็กๆนั้นสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเองครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาท่านชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่
2: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
3: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
2: ช่วยผมหน่อยนะพี
3: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
4: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
3: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
5: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
6: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชลาภาพหน่อย
3: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละไปด้วยทางรัฐ
7: ทางรัฐ
3: ทางรัฐ
8: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
9: ง่าย
8: ครบ
9: จบ
10: ทุกเรื่องรัฐ
8: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
11: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
3: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
8: โหลดเลย
12: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
13: หวังว่างานรอบนี้คงไม่มีปัญหานะครับคุณตำรวจ
14: แน่นอนอยู่แล้วครับเสียเชื่อมือผมได้เลยครับ
13: นี่เป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆจากผมครับลองเช็คดูก่อนก็ได้นะครับผม
14: ผมว่าไม่จำเป็นหรอกครับผมเชื่อใจเสียอยู่แล้ว
13: หวังว่าเราคงมีโอกาสร่วมงานกันอีกนะครับคุณตำรวจ
14: แน่นอนครับผม
15: ครับนายผมได้หลักฐานมาตัวเสียบังเรียบร้อยแล้วครับงานนี้มันไม่รอดแน
16: ่ขณะนี้ตำรวจได้เข้าจับกุมเสียบังผู้มีอิทธิพลในคดีติดสินบนเจ้าพนักงานสร้างแรงกระเพื่อมให้ทุกฝ่ายหันมาตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น
17: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมืองไทยดีๆครับวันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวที่เมืองกาฬสินธุ์นะครับเราจะไปหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่นะฮะโดยเฉพาะที่แรกที่เราจะมาเนี่ยนะครับก็เป็นธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลานะครับดูพลังศรัทธานะครับของคนที่มากราบไหว้เรียกว่าแน่นขนาดพื้นที่เลยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในครับ

ค่ะเริ่มจากได้ยินชื่อเสียงของหลวงปู่นะคะที่ท่านเป็นพระปฏิบัติดีจริงๆนะคะก็เลยอยากมาไหว้ท่านที่วัดแห่งนี้ที่ธรรมอุทยานนะคะตอนนั้นก็คนยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็ได้เข้าถึงท่านได้คุยหลวงปู่ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็พูดคุยกับลูกศิษย์ลูกหาดีมากค่ะแล้วก็บางอย่างที่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็คือหลวงปู่ทำนายไว้เหมือนเรื่องราวในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เราถามไปแล้วก็เป็นจริงอย่างที่หลวงปู่ท่านได้ทำนายแล้วก็ชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นชีวิตดีขึ้นเรื่อยแล้วก็มาไหว้หลวงปู่ที่นี่แล้วก็ไปไหว้ครูที่วัดพระธาตุหมื่นหินด้วยค่ะไหว้ครูทุกปีค่ะเกี่ยวกับหมั่นหาหมั่นทำหมั่นทานค่ะค่ะที่คือหลวงปู่จะท่านจะมีเมตตาแล้วก็จะให้ทานแบ่งปันไม่ว่าจะช่วยโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะซื้อเครื่องมือแพทย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนมาที่เนี่ยนะคะคือมาด้วยความศรัทธาจริงๆนะคะบอกตรงว่าศรัทธาหลวงปู่รู้สึกว่าวันไหนที่ไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยมาที่นี่แล้วก็เหมือนจิตใจ

สงบแล้วก็สวดมนต์สวดคาถาของหลวงปู่ทุกวันอันนี้เน้นว่าทุกวันนะคะขนาดไปต่างประเทศก็ยังมีพระของหลวงปู่ไปด้วยค่ะใช่คือที่นี่ที่ธรรมอุทยานนะคะก็จะมีรูปปั้นเหมือนหลวงปู่องค์ใหญ่นะคะที่อยู่ติดถนนนะคะแล้วก็มีองค์ยืนค่ะแล้วก็จะมีท้าวเวสสุวรรณแล้วก็องค์พญานาคแล้วก็จะมีพระพิฆเนศด้วยนะคะแล้วก็มีพระอยู่ข้างในค่ะ อยู่ที่นี่ก็มีส่วนที่จัดใหม่สวยงามนะคะคือแวะมาได้คือเยี่ยมคือเข้ามากราบหลวงปู่ได้นะคะเริ่ม เวลาประมาณ8โมงนะคะถึง10โมงนะคะวันถ้าท่านไม่มีกิจนิมนต์ที่ไหนเราก็มากราบหลวงปู่ได้นะคะตั้งอยู่เส้นกาฬสินธุ์มุกดาหารค่ะค่ะตรงนี้ก็ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์คนก็จะเยอะหน่อยนะคะถ้าเป็นวันธรรมดาอย่างเงี้ยก็คนมาเรื่อยๆค่ะก็อยู่ที่ความศรัทธานะคะของแต่ละท่านเพราะว่ามันต้องคือต้องได้มาเองต้องได้สัมผัสเองถึงจะรู้ว่าหลวงปู่ศิลานะคะท่านเป็นพระที่นับหน้านับถือจริงๆค่ะเป็นเกจิ

0: เดินทางมาจากที่ไหนครับผม
1: อําเภอดอนจานค่ะ
2: ดอนจานคร
0: ับ ครับผมปกติมาที่นี่บ่อยไหมครับ
1: มาบ่อยค่ะ
0: มีความศรัทธามีความประทับใจในองค์ท่านยังไงบ้าง
3: ท่านเป็นพระนักปฏิบัติทำตัวเป็นแบบอย่างของประชาชนนะครับ
0: ได้นำคำสอนของท่านไปปฏิบัติยังไงบ้างไหมครับ
3: ให้ทานอะไรแบบนี้ครับก็นำไปปฏิบัติ
0: ท
3: ำบุญช่วยเหลือ
1: ใช่
3: คนตกทุกข์ได้ยากเลยครับ
1: ตอนมาแรกๆค่ะกับตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะมากนะคะพัฒนาจากแต่ก่อน
3: ไม่เจริญขนาดนี้ครับพอท่านมาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงก็เจริญขึ้นคร
1: ับ ทำให้จังหวัดเราเจริญขึ้นด้วยค่ะ
3: ก็เชิญชวนพี่ๆน้องๆทางจังหวัดอื่นมาสักการะบูชาหลวงปู่ศิลาของเรานะครับก็ท่านเป็นพระนักปฏิบัติที่ดีครับ
1: ใช่มีกำลังใจค่ะเหมือนบางทีเรามาขอพรเนี้ยค่ะเหมือนเราได้อย่างที่
3: เราตั้งใจ
1: ไว้บางทีเราก็พูดไว้เราก็มาสักการะท่านเหมือนที่เราวนไว้ในใจเราค่ะเราก็ได้อย่างนั้น

0: คุณผู้ชมครับเราเดินทางกันต่อมานะครับจากตัวเมืองกาฬสินธุ์ครับเดินทางมาเกือบ30กิโลเมตรนะครับมาที่อำเภอกำมะลาไสแน่นอนฮะว่าเป็นที่ตั้งของพระธาตุยาคูที่อยู่ข้างหลังแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมาชมความงดงามของโบราณสถานที่มีชื่อเสียงมากๆของที่นี่กันด้วยนะครับสวัสดีทั้ง3ท่านนะฮะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเดินทางจากที่ไหนครับ
1: จากกรุงเทพค่ะ
0: กรุงเทพมหานคร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหแล้วก็มาที่ภาคอีสานเพื่อมาท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยล่ะ
1: ค่ะมากราบพระ4จังหวัดค่ะ
0: 4จังหวัดไปที่
1: ภาคอีสานลูกชายตอบ
2: มี101นะครับผมแล้วก็ยโสธรครับแล้วก็กาฬสินธ
0: ุ์ครับผม
2: แล้วพรุ่งนี้มหาสารคามที่สุดท้ายครับ
0: โอ้นี่นะครับก็คือรูทการท่องเที่ยวของครอบครัว
2: ใช่ครับเป็นรูทนี่ครับ
0: หนึ่งในสถานที่ที่มาวันนี้ก็คือพระธาตุยาคูนั่นเอง
2: ครับผม
0: ทำไมถึงอยากมาที่นี่ครับมีความสำคัญยังไง
2: ก็เป็นในเชิงประวัติศาสตร์นะครับผมแต่สมัยทราวดีนะครับพอดีมันน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นสไตล์เชิงประวัติศาสตร์ครับเดี๋ยวจะไปต่อข้างหน้าอีกมันจะมีเสมาเก่าอายุเป็นพันปีอยู่ว
0: ่
2: าด้านหน้าครับผม
0: ใช่ครับเคยมาที่นี่มาก่อน
2: ยังครับผมยังไม่เคยมา
0: ครั้งแรก
2: เป็นครั้งแรกครับ
0: เอาความรู้สึกแต่ละท่านก่อนที่ได้เข้ามาที่พระธาตุยาคูมาที่นี่แล้วเป็นไงฮะ
2: ก็สงบประทับใจเชิงประวัติศาสตร์นะครับผม
1: แม้ว่าร่มเย็นสวยงามแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ
2: ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับ
0: สัมผัสได้ถึงความสง
2: บ
0: ร่มเย็นนะครับถ้าใครที่ดูอยู่ทางบ้านอยากจะตามรอยมาเที่ยวที่นี่ด้วยเนี่ยอยากจะแนะนำยังไงดีฮะ
1: ลูกชาย
2: ก็
0: ครับ
2: แนะนำก็ภาคอีสานนะครับมีอะไรดีๆเยอะครับผมในเชิงประวัติศาสตร์ในเชิงธรรมชาตินะครับผมที่ทัศน์สวยงามครับ
0: ครับผม
2: ครับผมผู้คนอัธยาศัยดีครับผม
0: คุณแม่ล่ะครับ
1: แล้วก็เป็นวัฒนธรรมไทยตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันก็ยังสืบสานกันต่อไปเพื่อให้ร่มเย็นเป็นสุข
0: ครับผมฟังดีบ้างคร
3: ับ ก็พระธาตุยาคูก็มีประวัติเป็นพันๆปีก็อยากเชิญทุกคนมารับชมกันนะคะ
0: ครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะเราก็ต้องดูแลรักษาสถานที่ของเรานะครับให้มีความสมบูรณ์อยู่แบบนี้ต่อไปนะครับเพราะว่าโบราณสถานนะครับเขาอยู่มาโอ้
1: หลายชั่วชีวิตคน
0: ครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ลูกหลานได้มาเห็นกันต่อเนี่ยก็ต้องดูแลรักษานะครับในเรื่องของขยะอะไรต่างๆที่นำมาก็ต้องเก็บกลับไปนะครับแล้วก็การไปสัมผัสเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอความกรุณาเลยนะฮะต้องระมัดระวัง
1: ต้อง
0: นะครับครับผมเอาละฮะขอบพระคุณมากๆครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ขอให้ท่านต่ออย่างมีความสุขนะครับผมครับผม

0: มากราบพระธาตุยาคูนะครับก็ต้องมีพิธีการเล็กน้อยนะครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่กับคุณแม่ผ่านนะครับที่จะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับคุณแม
1: ่
0: คนที่จะมาไหว้พระธาตุเนาะต้องทำยังไงบ้างครับข้อปฏิบัตินะแม
1: ่อ๋อคนที่มาไหว้พระธาต
0: ุครับ
1: บางคนเขาก็มาแก้บนใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่เขามาขอปู่ได้อย่างไปสอบตำรวจหรือไปสอบครูได้อย่างนี้เขาก็จะมาไหว้ปู่เขาเวลาเขามาขอบน
0: ครับ
1: เขาจะมีขันห้าขันแปด
0: ครับ
1: เวลามาข
0: อ
1: แล้วมีบ่ายสี
0: บ่ายสีครับผม
1: คู่หนึ่งแล้วก็เข้าไปขอปู่เราต่อจะอธิษฐานเอาอะไร
0: ครับ
1: ถ้าเราจะอยากขายที่ก็ได้ เราอยากจะทำอะไรก็ได้ก็มาขอปู
0: ่ครับ
1: และของที่จะมาแก้บนถ้าสำเร็จแล้วก็มีจะเอาหมอลำ
0: ห
1: รือเอาฟ้อนก็ได
0: ้ท่านจะชอบการแสดงเหรอฮะ
1: ท่านชอบการแสดงค่ะ
0: ครับผมหรือถ้าไม่ได้มาแก้บนก็สามารถบูชาได
1: ้ก็ไม่ก็บูชาได้
0: ครับผมมีแบบไหนยังไงบ้างแม่แนะนำหน่อย
1: นี่ก็แบบว่านี่แบบนี้ก็คู่ละ100ค่ะน
0: ี่คู่ละ100บาท
1: แบบอันเล็กก็50บาท
0: ครับผม
1: จ้ะบางคนถ้าดอกไม้ทูบเทียนก็ตามกำลังศรัทธา
0: ครับผม
1: ก็มีทูบเทียนด้วย
0: ก็ต้องมี
1: จ้ะก็อันนี้ก็ให้เหมือนกัน
0: ครับแล้วก็ไปไหว้ที่ศาลาด้านหน้าใช่ไหมแม่
1: ไปไหว้ตรงนี้ก่อน
0: เห็นมีอยู่สองฝั่ง
1: ตรงนี้ก็ได้ค่ะ
0: ครับผม
1: ถ้าคนเยอะก็ต้องไปฝั่งนู้นด้วย
0: อ๋อ
1: แต่เวลาเป็นงานน่ะมันคนเยอะ
0: ครับ
1: มันคนเยอะเขาจะแบ่งกันไปไหว้ตรงนี
0: ้ครับ
1: แต่บางคนก็ไปไหว้ผู้ชายก็บางคนเขาก็ไปขึ้นไปฐานปู่เลย
0: อ๋อถ้าเป็นสุภาพบุรุษสามารถขึ้นไปไหว้พระธาตุใกล้ๆได้บนฐานแต่ถ้าสุภาพสตรีเขาไม่ให้ขึ้น
1: ไม่ให้ขึ้นขึ้นไม่ได้เลย
0: ครับผม
1: ผิดมากเลย
0: ครับผมก็ถือแล้วก็จะมีคาถาที่จะให้กล่าวตรงนั้นใช่ไหมคุณแม่
1: คาถาที่ให้กล่าวตรงนั้น
0: ครับครับ
1: ไหว้พระก่อนพอไหว้พระก่อนแล้วก็นโมตัสสะสามจบพอสามจบแล้วก็มีคาถาตรงนั้นแหละ
0: ครับทราบว่าคุณแม่เป็นจำด้วยจำนี่ก็หมายถึงว่าเป็นผู้นำจิตวิญญาณเป็นผู้ทำพาทำพิธีเนาะของคนอีสานครับผม
1: คนอีสาน
0: ครับแม่ต้องทำอะไรบ้างอ่ะ
1: แม่เขาก็มาบอกว่าเขาอยากพาลูกเขาไปสอบตำรวจก็พาไปไหว้ปู่หน่อย
0: ครับ
1: ก็จะมีขันห้าขันแปด
0: ครับ
1: แล้วก็บ่ายสี
0: ครับ
1: แล้วก็เอาไปไหว้ปู่แล้วก็ขอพรจากปู่ถ้า
0: ส
1: ำเร็จจะทำพิธีก็ทำถ้าสอบได
0: ้
1: ถ้าสำเร็จแล้วก็จะมีมาลำแก้บนให้หรือถ้าเจ้าภาพใหญ่ๆ หน่อยเขาก็จะเอามาลำคณะใหญ
0: ่
1: ๆถ้าเจ้าภาพไม่ใหญ่เขาก็จะเอานางลำมาฟ้อน
0: เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มีพอสมควร
1: มีค่ะ
0: ครับผมนะฮะข้อปฏิบัติอื่นๆล่ะครับในการที่จะมากราบท่านเนี่ยสิ่งที่ต้องทำเลยมีอะไรบ้างคุณแม่
1: ทำที่เขาก็มามีก็ถ้าบุญบั้งไฟเขาก็จะมีการมาส่งน้ำปู
0: ่อ๋อบุญบั้งไฟมีส่งน้ำ
1: จ้ะมีส่งน้ำ
0: สงกรานต์มีอะไรไหม
1: สงกรานต์ก็มีส่งน้ำเหมือนกัน
0: เหมือนกัน
1: จ้ะ
0: ครับผมนะฮะแล้วก็งานประจำปี
1: งานประจำปีคือบุญบั้งไฟขึ้น14ค่ำเดือน6จะเปลี่ยนไม่ได
0: ้ครับ
1: จะมีอะไรก็ไม่ได้ก็ต้องเอา14ค่ำ14ค่ำเป็นวันรวม15ค่ำเป็นวันจุดบั้งไฟ
0: ครับผมถ้าเป็นงานประจำปีตรงนี้จะมีอะไรบ้างแม
1: ่ตรงนี้ถ้างานประจำ

0: ก็ได้ยินแต่คนเฒ่าคนแก่พูดได้ฟัง
1: ครับ
0: ว่าเป็นก็ยาวเรื่องราวมันยาวมาก
1: ครับ
0: คือเมืองหลวงแม่น้ำแม่นว
1: ่
0: า
1: ครับ
0: คาซึกกับสิเขามาบ่ได
1: ้ที่เป็นเมืองหลวงครับผม
0: ที่เป็นเมืองหลวง
1: เป็นอย่างนั้นเป็นเช่นนั้นนั่นเองนะครับซึ่งก็ทุกคนก็มาขอพรกันได้เรื่องการงาน
0: การงานการที่ใครอยากได้อะไรก็มาขอก็ได้สมหวังหมดนะ
1: ครับ
0: แต่ทุกวันมันจะมีวันแก้บนคือวันพุธวันพุธนะ
1: อันนี้เป็นความเชื่อว่าจะต้องวันพุธจะดี
0: วันพุธ
1: ครับ
0: ห้ามวันพระไม่แก
1: ้วันพระแก้ไม่ได้
0: จ้ะ
1: สมหวัง
0: แก้วันพุธ
1: ครับผมแล้วผมเห็นมีตุงด้วยหลายๆที่
0: ตุงนี่ก็เป็นของไอ้นี่แหละของพระธาตุนี่แหละค่ะ
1: ครับครับมีความเชื่อมโยงกันยังไงเกี่ยวข้องยังไง
0: เชื่อมโยงก็แต่ก่อนนี่ก็เป็นของไอ้ผู้ว่าไก่สอนในภาคเหตุการณ์มูเนาะ
1: อ๋อท่านส่งเสริมให้ทำ
0: จ้ะท่านส่งเสริมให้ทำพอทำแล้วเขาก็มาปลูกเสกอะไรนี่แหละ
1: ครับ
0: พอก็ได้ผลได้ดีขึ้นมาใช่ไหมก็เลยทำจริงๆกันเลย
1: เป็นอาชีพเสริม
0: เป็นอาชีพหมดทั้งหมู่บ้านเลย
1: คุณแม่ก็ทำ
0: ทุ
1: ก
0: บ้านทำ
1: เป็นทุงแบบนี
0: ้เป็นทุงแบบนี้แหละ
1: ครับผมมีหลากหลายรูปแบบ
0: มีใหญ่ๆก็มีพวงใหญ่ๆนี่เขามาประดับประดาที่บันมีแรกๆที่เขาทำ
1: ครับแล้วช่วงที่จัดงานใหญ่ๆนี่ก็เอาทุงไปประดับ
0: มีค่ะปักหมดนี่เลยเป็นพันๆต้น
1: ครับปัจจุบันนี้ก็ยังทำกันอยู
0: ่ทำค่ะเพิ่งเก็บเสร็จนี่แหละนี
1: ่ครับ
0: เพิ่งเก็บวันที่สามนี่แหละ
1: อ๋อส่วนใหญ่ใครเป็นลูกค้าให้เรามาทำอะฮะ
0: ส่วนใหญ่ก็
1: ออเดอร์สั่งจากไหนออ
0: เดอร์สั่งโอ้ยพวกที่มีลูกเต้าวัยรุ่นเขาก็เล่นคอมเป็นใช่ไหมเล่นโทรศัพท์เป็น
1: สั่งออนไลน
0: ์สั่งออนไลน์เขาก็ได้ทำกันทุกคนแต่พวกยายนี่ไม่มีหรอกทำไม่เป็นตามวาสนาที่คนมาเที่ยวเขาก็ซื้อ
1: แล้วใครเป็นคนมาซื้ออ๋อคนมาเที่ยว
0: คนมาเที่ยวที่นี่แหละเอามาซื้อ
1: คนมาเที่ยว
0: เอาไปงานแต่งเอาไปงานบวชเอาไปงานกฐินบุญเดือน4
1: ไปประดับได้หมดเลย
0: 2คลอง14นั่นแหละเขาเอามาเขาก็บุญเดือน4
1: ครับ
0: ที่เขาเฮ็ดได้ขายหลายที่สุด
1: ครับครับขายยังไงเนี่ยถ้าแบบนี้
0: ถ้าขายแบบนี้ก็พวงละ100จ้ะ
1: พวงละ100
0: อันนี้มันจะเป็นลายธรรมดาจ้ะนี่ลายธรรมดา
1: ครับผม
0: นี่เขาเรียกลายข้าวหลามตัดเนี่ย
1: อันนี้ลายข้าวหลามตัด
0: จ้ะไอ้นี่3มิติค่ะ
1: ไหนครับ3มิติน
0: ี่3มิติค่ะนี่3มิติ
1: อ๋อมันจะมีความกว้างความลึกความยาว
0: มันก็จะนี่3มิติจะเป็นแบบนี
1: ้อ๋อนี่ชัดกว่าโอเคนี่ครับ
0: นี่เขาจะเป็น3มิติ
1: โอ้สวยสวยสวยอันนี้100บาท
0: จ้ะ
1: โอ้โหสวยงามครับ
0: 2วันก็ไม่เสร็จ
1: ครับผมเป็นงานแฮนด์เมดงานประดิษฐ์ด้วยมือเพราะฉะนั้นใช้เวลานิดนึงนะครับแต่สำหรับใครที่อยากจะได้แบบสำเร็จรูปเลยมาที่นี่ใช่ไหมแม
0: ่
1: มาที่นี่มาอุดหนุนกันนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามีบ้านไม้โบราณของเราเนี่ยคอยให้บริการอยู่นะครับทั้งในเรื่องของดอกไม้ธูปเทียนใบสีแล้วก็ทุงด้วยสวยๆงามๆนะครับได้ทำแล้วได้มาพูดคุยพบปะกันเป็นยังไงบ้างแม่สนุกสนานดีไหม
2: สนุกสนานดีค่ะ
1: ครับผมสุขภาพจิต
0: ด
1: ีรายได้ดีด้วย
0: รายได้ดีด้วยได้ขายของเราไม่มีตังค์วันนี้เราออกมาหาปู่เราก็ได้ขายทุง
1: ในการขายทุง
0: กันทุกคนเลยในหมู่บ้านนี้ไม่ใช่แต่อยู่ตรงนี้นะ
1: ครับผม
0: ที่ตามหมู่บ้านเขาก็แฉนตามถนนเวลารถเที่ยวไปเที่ยวมาเขาเห็นเขาก็จอดซื้ออ
1: ๋อเข้าไปในหมู่บ้านนี่ก็ซื้อได้ทุกบ้าน
0: จ้า
1: ซื้อได้ทุกบ้าน
0: ถนนเลย
2: มันอยู่ข้างถนน
0: อยู่ข้างถนนเขา
1: ถ้าเกิดว่าแขวนอยู่หน้าบ้านเนี่ยไปรู้กันว่าขายนะ
0: เขาจะไปกลุ่มไง
1: ฮะ
0: เขาจะไปเป็นกลุ่มกลางร่มแขวนตามถนนเลย
1: แล้วคนที่เขาแบบอยากจะรู้วิธีการทำตามไปดูที่บ้านได้ไหมแม่
0: ได้ค่ะได
1: ้ไปดูกันสดๆเลย
0: สดเลย
1: นี่ทำด้วยมือจริงๆ
0: ทำด้วยมือทุกวันยายก็มาทำเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่วันนี้ก็เลยเอากระเป๋ามาเย็บก็เลยไม่ได้เอาถุงมา
1: ครับทำทุกวัน
0: ทำทุกวัน
1: ทำเสร็จแล้วก็เอาออกมาขายที่นี่
0: จ้า
1: หรือเราก็มาทำที่นี่ด้วยก็มี
0: จะมาทำที่นี่ก็มีทุกวันก็ทำ
1: ครับผมนักท่องเที่ยวเสาร์อาทิตย์นี่ก็เยอะเลยใช่ไหม
0: เสาร์อาทิตย์อีกก็เยอะค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อ
0: เสาร์อาทิตย์เยอะ
1: ครับยอดขายถ้าเสาร์อาทิตย์นี่คงจะขายได้เยอะ
0: ก็พอได้อยู่ค่ะ
1: ที่จริงแม่แค่ถ่อมตัวแหละที่จริงแล้วไม่ใช่ว่าพอได้หรอกดีเลยแหละ
0: ก็มีงานทำ
1: มีงานทำเน
0: า
1: ะ
0: ดีกว่าทำนาอยู
1: ่ครับก็เป็นอานิสงส์ของพระธาตุยาคูด้วยเนาะ
0: ปู่นี่ดีจริงๆเลยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหมดทั้งบ้านทั้งเมือง
1: ครับ

0: หมู่บ้านก็ได้ทำงานพวกนี้แหละจ้ะ
1: ครับมีความสุขเนาะแม่เนาะ
0: มีความสุข
1: ครับผมนี่แหละฮะคือวิถีครับของชุมชนที่อยู่กับพระธาตุยาคูนะครับที่อำเภอนี่ฮะ
0: กำมะลาสาย
1: กำมะลาสายที่อำเภอกำมะลาสายเมืองฟ้าแดดสงยางนะครับโอ้ชื่อก็เพราะมากแล้วก็ใครที่เข้ามาตรงนี้ก็จะเห็นถึง
0: แถวนี้จะเป็นเมืองเก่า
1: เมืองเก่าความเป็นเมืองเก่าสัมผัสกับบรรยากาศในตรงนี้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมากันได้ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่ในช่วงของการจัดงานก็สามารถมาได้นะครับ
0: ไม่มีงานไม่เกี่ยวกับวันมาค่ะวันวิสาวันธรรมดาก็มาได้จ้ะ
1: ครับผมมาเติมบุญมาเติมพลังใจ
0: มาขอพรปู
1: ่
0: ก็มีความสบายใจเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหาย
1: ครับ
0: อยู่กับปู่เนี่ยเลี้ยงหมดบ้านหมดเมือง
1: ครับผมแล้วก็มาเจอกับคุณแม่ผ่านและหลายๆท่านตรงนี้นะครับวิถีชีวิตที่อยู่กันแบบนี้น่ารักมากๆนะครับมีทั้งการส่งเสริมอาชีพซึ่งกันและการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วยกันรักษาที่นี่เนี่ยให้มีความสะอาดมากๆนะครับก็เข้ามาแล้วประทับใจนะครับผมในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่นะครับแล้วก็ทุกท่านด้วยขอบพระคุณนะครับมาท่องเที่ยวกันเลยครับที่นี่เมืองฟ้าแดดสงยางนะฮะที่อำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมากราบพระธาตุยาคูนะครับกันได้เลยนะฮะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แล้วนี่คุณวันนี้ทานข้าวไหนดีเย็นเนี้ย
1: เอาร้านที่เรากินประจำก็ได้ก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นอร่อยดีพี
0: ่โอเคโอเคได้ได้ได
1: ้ร้านมันก็ไม่ค่อยเผ็ดมัน
2: พี่พี่ว่าไหนจะได้ข้าวนี่ทางม้าลายนะ
0: อากาศก็ร้อน
2: ขึ้นแล้วอะรถเมย์จะไปแล้วอะ
0: เออ
1: เฮ้ยเฮ้ยคุณคุณคุณข้างหน้าทางม้าลายคนจะข้ามถนนคุณคุณชะล้อยเขาหน่อยชะล้อยหน่อย
0: โอเคโอเคโอเคโอเคได้ต้องช่วยกันต้องช่วยกันนะเนี่ย
3: เฮ้ยจะโบกมือทำไมเนี่ยคนกำลังรีบเดี๋ยวไม่ทัน
4: ชะลอได้ครับคนจะข้ามถนนครับ
2: รอด้วยค่ะ
5: มาดิ
2: ขอบคุณนะคะใจดีมากเลยค่ะ
4: ขอบคุณดีๆนะคะ
3: โหพี่ใจพี่หล่อมากเลยนะถ้าพี่ไม่โบกเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีคนข้ามเนี่ยสุดยอดเลยพี่
4: ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
1: นี่เจอทางม้าลายอ่ะแล้วคุณจอดแบบนี้แหละดีแล้ว

0: ตื้อเฮ็ดกันบ้านตินี
1: ่แม่น
0: หลอกดู
1: บ่ได้การบ้านมันต้องเฮ็ดไผเฮ็ดมัน
0: ก็เฮาแม่โตเก่งโตให้เฮาหลอกตัวเฮาจ้างก็ได้ตัวย่อจักบาทเนาะ
1: จักบาทก็บ่เอาคันตัวเฮ็ดบ่เป็นน่ะเฮาสอนให้ก็ได้คนยุคใหม่อ่ะเขาบ่โกงดอกเจ้าโกงซะมานี่มาเฮาสิสอนให้
0: ก็อีวะ

0: สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมบอสณัฐพัฒน์วันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านไทยดำครับบ้านนาป่านาดตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับหมู่บ้านไทยดำถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นมีอายุมากกว่า100ปีและในวันนี้ครับนี่มีโชว์มาให้เราชมกันด้วยเรียกว่าโชว์ผ้าเพียวครับ
1: ขอบคุณครับ

ือพวกไทยดำเนี่ยเขาจะเป็นพวกที่คนใจดีมากที่สุดนะแล้วก็วัฒนธรรมของเขาเนี่ยมันจะโดดเด่นมากนะพูดดีคุยดีนะครับแล้วก็หน้ายิ้มแย้มแจ่มใส

0: วัสดีครับว
1: ้
0: าวตอนนี้ผมอยู่กับแม่อะไรครับเนี่ย
1: แม่บุญรอบ
0: แม่บุญรอบนะฮะวันนี้แม่จะโชว์ทำเมนูอะไรให้ผมทานครับ
1: แม่จะโชว์ทำเมนูลาบมะเขือ
0: ขื่นโอ้โหแล้วเครื่องปรุงมันมีอะไรบ้างครับแม่
1: ค่ะมี
2: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409
3: หกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตาคุณดำเกลี้ยงครับพบเห็นช้างป่าบ่อยครั้งตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เข้าไปในพื้นที่ชุมชนใกล้เขาใหญ่นะครับเป็นหรือว่าพี่อ้วนมันออกจากแนวป่าไปหากินบริเวณริมป่าพื้นที่ใกล้เคียงครับอย่างเช่นที่โซช่องจังหวัดนครราชสีมาพฤติกรรมไม่ดุร้ายนะครับคลิปนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อวีรยุทธชัยมูลได้บันทึกไว้พร้อมทั้งระบุนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ช่วงเช้าวันที่21กันยายนครับนอกจากกลางวันแล้วคุณผู้ชมครับตอนดึกเนี่ยชาวบ้านยังพบเห็นเจ้าอ้วนออกหากินบริเวณจุดเดิมนะครับก็คือโซนโป่งตาลองตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องครับแต่ตอนดึกเนี่ยมันมีเพื่อนโผล่มาด้วยอีก1ตัวครับชื่อว่าเจ้าหางยาวนานันครั้งนะครับเจ้าหางยาวจะออกมาจากป่าและน้อยครั้งที่จะได้พบเห็นช้างป่าทั้ง2ตัว

0: วัวเดินออกจากบริเวณริมถนนก่อนข้ามมุ่งหน้าไปยังเขตป่าครับท่ามกลางการเฝ้าระวังของอาสาสมัครชุดผลักดันช้างป่าบ้านโป่งตาลองคอยติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังไม่ให้ช้างป่าเข้าใกล้ชุมชนและผู้ใช้เส้นทางรวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อป้องกันไม่ให้ช้างป่าและประชาชนได้รับอันตรายครับ
1: มาแล้วพี่หาง
2: ใ
1: จ
2: มาพี่วันมา
1: เดี๋ยว
2: ม
1: าเนี้ย
2: พี่วันไป
1: มานี่มานี่พี่วันมา
2: พี่วันไปครับ
1: มาเลยหาพี่หางยาวไปเรื่อยๆรอพี่วันด้วยมาพี่วันเดินมาไปพ่อไปเรื่อยๆไปพี่วันไปพี่วันไปเลย
2: เล่นอะไรมาเนาะเพื่อนเลย
1: ไปพี่วันไปห่างยาวรอแล้วไ
2: ปห่างยาวอีรอแล้ว
1: รอหลายวันไม่มาสักทีเน
2: า
1: ะ
2: ไป
1: แอบไปกินทางอื่น
0: คุณผู้ชมครับพื้นที่บ้านโป่งตาลองตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ใกล้แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับจึงมีโอกาสพบช้างป่าออกมาหากินหรือว่าเคลื่อนย้ายผ่านพื้นที่ชุมชนและเส้นทางสัญจรเป็นระยะนอกจากนี้ครับยังเป็นส่วนท่องเที่ยวและธรรมชาติที่มีชื่อเสียงเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างเขาใหญ่และวังน้ำเขียวครับอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมครับก็คือพื้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องครับช้างป่าตัวนี้มันมีชื่อว่าพลายแคระมันออกจากป่าเดินเข้าไปในพื้นที่ชุมชนแต่ช่วงที่มันหันหลังเดินกลับเข้าป่าผู้บันทึกคลิปนี้เนี่ยสังเกตเห็นบาดแผลบริเวณข้างสะโพกนะครับลักษณะคล้ายบาดแผลสดผู้ใช้ Facebook ชื่อกำพลเข็มโรดระบุว่าได้จอดรถสังเกตการอยู่ในระยะที่ปลอดภัยก่อนที่พลายแคระจะค่อยๆเดินมุดหายเข้าไปในป่าโดยไม่ได้เข้าไปใกล้หรือว่ารบกวนช้างพร้อมทั้งสงสัยถึงแผลช้างป่าว่าเกิดจากอุบัติเหตุการปะทะกับช้างตัวอื่นหรือสาเหตุจากปัจจัยอื่นขณะนี้ได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วครับนายชยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ระบุว่าถ้าอุทยานมีมาตรการควบคุมและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในจุดที่มีช้างป่าออกมาครับจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลเฝ้าระวังจัดระเบียบระยะห่างระหว่างนักท่องเที่ยวกับช้างป่าพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านจราจรที่ชะลอตัวให้เคลื่อนตัวได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งเน้นย้ำเลยนะครับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางทุกคนขอให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดต้องหยุดรถห่างจากช้างป่าอย่างน้อย50เมตรงดใช้ความเร็วสัญญาณแตรหรือว่าส่งเสียงดังและห้ามจอดถ่ายภาพในระยะประชิดอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงและอาจให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ครับคุณผู้ชมครับฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้น้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายเพิ่มสูงขึ้นนะครับและระดับน้ำสูงจนไม่สามารถมองเห็นพระธาตุกลางน้ำแต่ก็มีนักท่องเที่ยวบางส่วนครับเช่าเรือไปสักการะพระธาตุกลางแม่น้ำโขงด้วยความศรัทธาครับผู้ให้บริการเรือท่องเที่ยวแม่น้ำโขงต้องใช้ความระมัดระวังครับในการเดินเรือฝ่ากระแสน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลเชี่ยวและน้ำมีปริมาณมากด้วยนะครับเพื่อพานักท่องเที่ยวไปสักการะพระธาตุกลางน้ำแม้ช่วงนี้ไม่สามารถมองเห็นพระธาตุกลางน้ำได้นะครับเพราะว่าน้ำเพิ่มสูงในช่วงหน้าฝนแตกต่างจากช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นช่วงที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงและสามารถมองเห็นพระธาตุได้ชัดเจนผู้ให้บริการเรือท่องเที่ยวบอกว่าช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องทำให้น้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมพระธาตุส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลงไปด้วยครับบรรยากาศการท่องเที่ยวรวมถึงร้านค้าและผู้ประกอบการริมแม่น้ำโขงในช่วงนี้จึงไม่ค่อยคึกคักหากนักท่องเที่ยวต้องการไปสักการะพระธาตุกลางน้ำสามารถเดินทางไปได้ตามปกติแต่ช่วงนี้จะไม่เห็นพระธาตุเหมือนช่วงที่น้ำลดแต่ก็อยากให้ไปสัมผัสธรรมชาติริมแม่น้ำโขงครับเพราะว่าอากาศดีคุณผู้ชมครับพระธาตุกลางน้ำหรือชื่อเดิมพระธาตุล่านหนองนะครับตั้งอยู่บริเวณวัดธาตุริมฝั่งแม่น้ำโขง ต่อมาน้ําในแม่น้ําโขงได้กัดเซาะตลิ่งอย่างต่อเนื่องครับจนองค์พระธาตุพังทลายและจมอยู่ในแม่น้ําโขงเมื่อปีพ.ศ. 2390จึงกลายเป็นที่มาของชื่อพระธาตุกลางน้ําที่เรียกกันในปัจจุบันปัจจุบันซากพระธาตุเดิมอยู่ห่างจากฝั่งแม่น้ําโขงประมาณ180เมตรครับและมักเห็นส่วนฐานได้ชัดในช่วงหน้าแล้งส่วนพระธาตุล่าหนององค์จําลองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําโขงบริเวณชุมชนวัดธาตุอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2548เพื่อประชาชนได้สักการะได้อย่างสะดวกครับพาคุณผู้ชมครับไปรู้จักกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครครับที่รับการคัดเลือกในการทอผ้าย้อมครามสำหรับนำไปตัดเย็บเป็นชุดพิธีการให้นักกีฬาทีมชาติไทยได้สวมใส่ในกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทางกลุ่มได้ทุ่มเทภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมครามอย่างสุดความสามารถครับและด้วยความภาคภูมิใจด้วยติดตามจากรายงานครับ
3: จากหยดน้ำแต่ละหยดความงดงามประณีตและสง่างามคือนิยามของชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบสุดสร้างสรรค์จากแบรนด์สิริวัณณวรีภายใต้คอนเซ็ปต์ The Art of Unity เบื้องหลังผืนผ้าอันงดงามนี้ถือกำเนิดขึ้นจากสองมือของชาวบ้านกลุ่มดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโครงการบนสว่างอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครซึ่งผสานกับผ้าทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมถ่ายทอดความเป็นหนึ่งเดียวผ่านมุมมองแฟชั่นร่วมสมัย
4: ในด้านการพัฒนาการของกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยนะคะแล้วก็พัฒนาการในการออกแบบลวดลายหรือว่าพัฒนาการเคยได้รับพระราชทานจากลายผ้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนกัญญาที่พระองค์ได้พระราชทานลายผ้ามานะคะก็ทรงตอบพระสนองพระองค์ท่านด้วยนะคะทำให้ได้ดีไปเรื่อยๆค่ะจะรักษาคุณภาพและมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น
3: ผ้าฝ้ายย้อมครามจากดอนกอยโมเดลที่ได้นำมาตัดเป็นชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยจะเป็นผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามธรรมชาติลายยีน3ตะกอไม่เพียงแต่เป็นการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างทรงคุณค่าแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่ได้พลิกชีวิตชาวบ้านให้มีรายได้พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภูมิปัญญาไทยและยืนยันว่าเป็นงานหัตถกรรมชุมชนที่สามารถอยู่บนเวทีแฟชั่นระดับโลกได้อย่างภาคภูมิ
5: ดีใจและก็ภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทอผ้าก็จะตั้งใจแล้วก็พัฒนางานให้ดีที่สุดแต่ละเส้นหรือการย้อมเราก็ใช้คำธรรมชาติทั้งหมดค่ะแล้วก็มีความตั้งใจในทุกขั้นตอนแล้วก็เน้นคุณภาพทุกขั้นตอนค่ะดิฉันในนามกลุ่มทอผ้าภูมิใจและดีใจมากๆค่ะที่พระองค์ท่านมีความเมตตาค่ะ
6: มีความภาคภูมิใจมากแล้วก็ได้นำผ้ายีนของชาวบ้านที่ทอแบบกี่โบราณสู่สายตานานาชาติและก็จะพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพิ่มขยายให้จากแม่ๆให้เป็นคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
7: ทางกลุ่มทอผ้าลายมุกบ้านวังปลาเสื่อมก็มีความยินดีมากที่ได้เข้ามาอยู่ในโครงการของพระองค์หญิงนะคะโครงการดอนกอยโมเดลแต่ทางนี้ทางนั้นถ้าไม่ได้ทางพัฒนาชุมชนเป็นผู้สนับสนุนก็คงจะไม่ได้เข้ามาอยู่ในจุดนี้ค่ะและภูมิใจมากค่ะ
3: ผ้าฝ้ายย้อมครามธรรมชาติที่เคยทอใช้กันในหมู่บ้านไม่เพียงแต่จะรักษาทักษะภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้แต่ยังได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณค่าสร้างมูลค่าเพิ่มและการันตีมาตรฐานผ้าย้อมครามธรรมชาติสกลนครที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนได้อย่างมั่นคง
7: ดีใจที่พระองค์ได้เลือกดอนกอยสกลนครดอนกอยโมเดลดอนกอยต้นแบบของดอนกอยสกลนครเป็นผู้ผลิตผ้านักกีฬาให้นักกีฬาได้สวมใส่ตั้ง900ท่านนะคะมีดอนกอยโมเดลในเครือข่ายของดอน

0: กรโมเดลเราต้องมาร่วมกันท้องนะคะช่วยกันแล้วก็พยายามทำด้วยสีธรรมชาติสีย้อมครามโดยไม่มีเคมีปะปนแม้แต่นิดเดียวค่ะธรรมชาติแท้ๆค่ะ 100% เลยรักและเทิดทูนพระองค์เหนือก้าวเหนือกระหม่อมด้วยนะคะก็ที่พระองค์ทรงให้ความเมตตาทรงให้งานเราทำเราด้วยนะคะก็ดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจค่ะในส่วนนั้นค่ะ
1: ชุดพิธีการดังกล่าวจะถูกสวมใส่โดยนักกีฬาทีมชาติไทยในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ณประเทศญี่ปุ่นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของชาวสกลนครภายใต้ผ้าย้อมครามธรรมชาติงานหัตถศิลป์จากรากหญ้าที่สร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชนอภิชาติชาชัยถ่ายภาพชนกพรโพธิสารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครรายงาน
2: ไปต่อกันที่พังงาครับชุมชนแหลมหินอำเภอตะกั่วทุ่งครับนำเอกลักษณ์การทำน้ำพริกแบบโบราณตามแบบฉบับของชาวบ้านเลยนะครับไปส่งเสริมในกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนครับชาวบ้านแหลมหินตำบลหล่อยูงอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาคุณผู้ชมครับเขาช่วยกันตำน้ำพริกโบราณที่เรียกกันว่าน้ำพริกเยาะครับตำกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นที่สะท้อนภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งครับกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งครับของโครงการพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวชุมชนมีชาวบ้านร่วมประชันฝีมือตำน้ำพริก20ครกเลยนะครับแต่ละครกนำวัตถุดิบท้องถิ่นและสูตรเฉพาะของแต่ละคนด้วยนะครับมารังสรรค์รสชาติมีผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและครูโรงเรียนบ้านแหลมหินร่วมเป็นกรรมการชิมครับน้ำชุบเยาะก็คือน้ำพริกตำแบบโบราณของภาคใต้ครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะในแถบจังหวัดพังงาและภูเก็ตคำว่าน้ำชุบในภาษาใต้แปลว่าน้ำพริกนะครับส่วนคำว่าเยาะหมายถึงตำหรือว่าโขลกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาน้ำชุบเยาะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดพังงาครับผู้ที่สนใจนะครับไปเที่ยวไปลองโขลกน้ำชุบเยาะกันได้นะครับที่บ้านแหลมหินตำบลหล่อยูงอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาครับเอ็นบีทีตัวไทยพักสักครู่ครับช่วงหน้ามาฟังความคิดเห็นของผู้ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสครับหลายคนบอกว่าโครงการนี้ดีมากกับช่วยลดค่าใช้จ่ายและอยากให้รัฐบาลขยายโครงการไปอีกครับเดี๋ยวมาครับ

องฟ้าหม่นสายชลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: แต่ช่วยไทยครับชี้เป้าแนะนำร้านค้าร้านอาหารสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยนะครับคุณผู้ชมครับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายนะครับสำหรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus ส่วนวันที่22กันยายนนี้คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทย plus ไปอีก2เดือนนะครับเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนครับไปดูบรรยากาศครับที่ตลาดสดข้างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมครับประชาชนที่นั่นที่ยังมีวงเงินเหลือจากโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ออกไปเลือกซื้อสินค้าและใช้สิทธิ์โครงการกันอย่างต่อเนื่องครับตลาดแห่งนี้มีร้านค้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus กว่า80ร้านเลยนะครับมีสินค้าหลากหลายครับทั้งอาหารสดอาหารแห้งผักผลไม้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าตั้งแต่มีโครงการไทยช่วยไทย plusช่วยเพิ่มยอดขายและกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยและดีใจที่รัฐบาลจะเดินหน้าโครงการต่อเพราะว่าเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือทั้งประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างต่อเนื่องครับ
1: ใช้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะในระยะ4เดือนยอดขายดีค่ะดีขึ้นกว่าเดิมๆเยอะเหมือนกันค่ะช่วยได้เยอะค่ะแบ่งเบาภาระของประชาชนแล้วก็แม่ค้าของเราก็ขายดีด้วยค่ะ
0: โครงการไทยช่วยไทย plus 60 40จะสิ้นสุดมาตรการในวันที่30กันยายนนี้นะครับคุณผู้ชมส่วนความคืบหน้าการขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทย plusคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาในวันที่22กันยายนครับขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการในอำเภอเมืองนครราชสีมาเช่นร้านขายขนมจีนร้านโจ๊กร้านค้าชุมชนต่างๆโดยเฉพาะร้านอาหารเขาก็มองเป็นทิศทางเดียวกันนะครับคุณผู้ชมว่าโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งหลังเข้าร่วมโครงการมีกลุ่มลูกค้าใหม่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นส่งผลยอดขายและรายได้ดีขึ้นด้วยบรรยากาศการค้าขายก็คึกคักขึ้นมีเงินหมุนเวียนในชุมชนหากขยายมาตรการหรือโครงการออกไปจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนได้ดีครับและเป็นประโยชน์ต่อทั้งประชาชนผู้ใช้สิทธิ์และผู้ประกอบการรายย่อยด้วยครับ

ปิดท้ายวันนี้ครับพาไปดูการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนในกิจกรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์และวันขงจื่อที่จังหวัดระยองนะครับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนในกลุ่มเยาวชนและสานสัมพันธ์ไทยจีนด้วยครับคุณผู้ชมครับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนหลากหลายชุดเลยนะครับสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานครับในงานเทศกาลไหว้พระจันทร์จังหวัดระยองและกิจกรรมวันขงจื่อที่โรงเรียนกวงหัวจังหวัดระยองครับโดยมีนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานพร้อมด้วยนายสุนเหียนเทาราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดแม้อยู่ไกลสุดขอบฟ้าแต่อยู่ภายใต้ช่วงเวลาเดียวกันครับโดยสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลและห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนกวงขัวนะครับได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนณกรุงเทพมหานครครับมีการแสดงจากคณะจีนศิลปินจีนและนักเรียนโรงเรียนกวงขัวนะครับเช่นการแสดงชุดมังกรจีนมังกรเรืองร่าสู่มหาสมุทรการขับร้องเพลงจีนการบรรเลงเพลงดนตรีเอ้อหูและดนตรีพื้นบ้านด้วยนะครับถ่ายทอดความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมจีนเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงด้วยครับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองบอกว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันและการกลับมาอยู่พร้อมหน้าของครอบครัวครับส่วนวันขงจื่อสะท้อนถึงคุณค่าด้านการศึกษาคุณธรรมความกตัญญูและการเคารพซึ่งกันและกันกิจกรรมครั้งนี้นะครับจึงส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทยและใช้ศิลปะวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจและมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างประชาชนไทยและจีนโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนครับส่วนที่จังหวัดภูเก็ตคุณผู้ชมครับมีการจัดแฟชั่นโชว์จากผ้าท้องถิ่นบนถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตหรือว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับในงานหลาดใหญ่

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวสารความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ที่ยังคงอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมงานด้านวัฒนธรรมตลอดจนอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงไทยเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันตินาสุพนาจิตตลีลาค่ะมาพร้อมกับชุดไทยพระราชทานหรือเสื้อไทยพระราชทานสำหรับผู้ชายซึ่งเป็นแบบที่2เป็นเสื้อคอตั้งตัวเสื้อเข้ารูปเล็กน้อยผ่าอกตลอดมีกระดุม5เม็ดใช้ในงานพิธีการงานพระราชพิธีรัฐพิธีหรือโอกาสที่เป็นงานทางการค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มด้วยข่าวใหญ่กรณีภาพถ่ายประวัติศาสตร์และการนำเสนอการแต่งกายบนเวที Miss Universe Cambodia 2026ได้ถูกนำไปใช้โดยไม่ได้อ้างอิงแหล่งที่มาและบิดเบือนข้อมูลทางประวัติศาสตร์ขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมเปิดหลักฐานยืนยันว่าภาพต้นฉบับเป็นของไทยที่มีอายุกว่า100ปีค่ะ
1: นี่คือภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ขณะสวมเสื้อแขนกระบอกห่มผ้าสบายนุ่งจงกระเบนตัดผมทรงดอกกระทุ่มซึ่งเป็นภาพแผ่นฟิล์มต้นฉบับอายุกว่า120ปีถ่ายเมื่อปีพุทธศักราช2449ต้นฉบับประทับลายน้ำตรากรมศิลปากรได้บันทึกไว้ในหอพระสมุดวชิรยานและได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี2560และปรากฏในหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3หลักฐานชิ้นสำคัญที่กระทรวงวัฒนธรรมนำมาโชว์เพื่อยืนยันว่าภาพต้นฉบับชุดนี้เป็นของประเทศไทยหลังจากที่กองประกวดและตัวแทนจากประเทศกัมพูชาบนเวที Miss Universe Cambodia 2026ได้นำเสนอภาพชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในรอบพรีลิมินารีเมื่อวันที่18กันยายน2569นานหลายนาทีโดยอ้างว่าเป็นชุดสตรีและวัฒนธรรมจากราชสำนักกัมพูชาในอดีตเพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่ชุดประจำชาติบนเวทีระดับโลกจนกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดแถลงข่าวถึงประเด็นดังกล่าวที่ห้องประชุมใหญ่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติพร้อมนำหลักฐานชั้นต้นมาวางให้ได้ประจักษ์และเตรียมยื่นหนังสือถึงกองประกวดเรียกร้องให้เวทีการประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการตักเตือนทางการทูตและหากกองประกวดยังไม่แก้ไขและไม่หยุดการกระทำดังกล่าวทางกระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
2: การกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวีทีอาร์ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงซึ่งในเรื่องนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยนะคะโดยภาพต้นฉบับก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตารายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่นำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอบเอาตารายน้ำออกนะคะ
1: สำหรับภาพถ่ายชุดนี้มีรหัสภาพและถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในหออนุด้านจดหมายเหตุแห่งชาติและคลังภาพโบราณของไทยซึ่งบันทึกไว้อย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของสถานที่และบริบททางวัฒนธรรมของการแต่งกายดังนั้นการนำภาพถ่ายสตรีชาวกำแพงเพชรไปตัดแต่งอ้างอิงหรือแอบอ้างว่าเป็นสตรีชาวเขมรในยุคอดีตจึงเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อย่างสิ้นเชิง
2: ขอเรียนให้ทราบว่าเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่ร่วมกันหวงแหนชุดไทยอันเป็นมรดกของชาติแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็ต้องเรียนว่าการที่ประเทศเพื่อนบ้านนั้นได้มีการพูดถึงชุดไทยอย่างสม่ำเสมอก็ต้องขอขอบคุณที่ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแต่อย่างไรก็ดีนะคะ ก็ขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง
1: นอกจากนี้นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังได้เปิดภาพสแตมป์อาเซียนปี2019โชว์สื่อมวลชนหลังกัมพูชาพยายามเคลมชุดไทยว่าเมื่อปี2017ทางเอกอัครราชทูตกัมพูชาได้ชักชวนประเทศในอาเซียนไปแสดงโชว์ชุดจากประเทศต่างๆซึ่งไทยได้นำชุดไทยจิตรดาไปโชว์ที่งานดังกล่าวส่วนกัมพูชาได้เอาชุดสำปอร์ตมาโชว์แล้วหลังจากการแสดงโชว์จบทางหน่วยงานไปรษณียากรแห่งชาติของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้ง10ประเทศได้ร่วมกันทำสแตมป์ชุดประจำชาติอาเซียน2019ขึ้นมาโดยในสแตมป์ชุดนั้นของไทยเป็นชุดไทยห่มสบายนุ่งโจงกระเบนส่วนของกัมพูชาเป็นชุดสัมปอร์ตอย่างที่เห็นอยู่นี้ค่ะ
0: ขณะที่เวทีการประกวดสาวทรานส์เจนเดอร์เวทีใหญ่ระดับนานาชาติอันดับที่1ของสัญชาติไทยอย่าง Miss International Queen 2026เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ได้ผู้ครองมงกุฎคนล่าสุดแล้วล่ะค่ะ
3: The new Miss International Queen is Miss International Queen USA
4: ปิดฉากลงอย่างงดงามสำหรับการประกวด Miss International Queen 2026เวทีระดับนานาชาติสำหรับสาวทรานเจนเดอร์ที่ประเทศไทยยังคงเป็นเจ้าภาพพร้อมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ20ปีภายใต้แนวคิด The Evolving Legacy Empower Every Voice หรือการส่งต่อมรดกแห่งเวทีพร้อมเปิดพื้นที่ให้ทุกเสียงได้รับการมองเห็นและยอมรับซึ่งปีนี้มีตัวแทนจาก27ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมและผลการตัดสินในปีนี้ปรากฏว่า Local B ตัวแทนจากสหรัฐอเมริกาคว้ามงกุฎ Miss International Queen 2026ไปครองได้สำเร็จสำหรับโลคอลบีเป็นสาวทรานเจนเดอร์เชื้อสายไทยอเมริกันเติบโตที่ฮาวายและใช้ชีวิตอยู่ในลอสแองเจลิสโดยมีประสบการณ์ทั้งในสายงานครีเอทีฟธุรกิจความงามและการแสดงแร็กนอกจากนี้ยังทำงานด้านการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและอาชีพให้กับชุมชน LGBTQIAN+ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เธอนำมาสื่อสารตลอดเส้นทางการประกวดครั้งนี้ทั้งยังสร้างประวัติศาสตร์ให้กับเวที Miss International Queen เพราะทำให้สหรัฐอเมริกาคว้ามงกุฎเป็นปีที่2ติดต่อกันขณะที่ตัวแทนประเทศไทยบุ๊คธีรชยาพิมพ์กิตติเดชสร้างผลงานบนเวทีบ้านเกิดได้อย่างโดดเด่นคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1มาครองค่ะ
0: จากการประกวดสาวทรานส์เจนเดอร์นะคะเปลี่ยนไปที่การประกวดร้องเพลงสากลกันบ้างนะคะเพราะเมื่อบ่ายวันนี้ชลลี่ชลสิทธิ์และโลตัสสุกัญญาก็ทำโชว์ออกมาได้ดีจนชนะใจคณะกรรมการคว้าแชมป์โกลังวังซีซั่น4ไปครองอีกคู่แล้วค่ะ

ร้องเพลงยุคโกลังวังโดยนักร้องรุ่นใหญ่3วิ3ศิลปินแห่งชาติอาจารย์วิรัติ ยุทธาวรอาวินัยพันธุรักษ์และอาวิชัยปุญญยันต์ในเพลง Portrait of My Love เพลงสากลคลาสสิกแนวโรแมนติกของแมทมอนโรพร้อมโชว์สุดพิเศษจากแชมป์โกและกีซีซั่น1ถึง3กับ3หนุ่มบาร็อกชลทานพีพีอนภัทรติ๊กนิดพิษและ3สาวมุกเปมิกายะยานฤทัยแหนมเนืองนัชยา

ื่อสร้างสีสันสร้างความประทับใจและเซอร์ไพรส์ให้กับผู้เข้าแข่งขันเวทีการประกวดร้องเพลงสากลยุคโกหลังวังซีซั่น4ประจำปี2569รอบชิงชนะเลิศที่โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงโดยผู้ผ่านเข้ารอบถึง20คนต่างก็พกพาความกล้าความมั่นใจจัดเต็มทั้งลีลาการร้องการเต้นซึ่งผู้ที่ทำออกมาได้ดีเยี่ยมจนถูกใจคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในประเภทชายและหญิงก็ตกเป็นของน้องชลลี่ชลสิทธิ์นงพรมมากับบทเพลงคลาสสิกในตำนานอย่าง You Are My Destiny ผลงานต้นฉบับของ Pro and

และน้องโลตัสสุกัญญาขวดสาลีกับเพลง I Want To Be Wanted จากศิลปินระดับตำนานเบนดาลีท่ามกลางเสียงปรบมืออย่างท่วมท้น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2น้องชงชิสนุพงษ์แก้วกุริยะขณะที่ประเภทหญิงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ก็ตกเป็นของน้องหวานหวานอ่อนนิชากิจนิชี

0: ิดท้ายข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ด้วยช่วงไทยเดรสเจอร์นี่เส้นทางชุดไทยสู่มรดกโลกเพื่อตอกย้ำว่าชุดไทยเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์และความวิจิตรของวัฒนธรรมไทยผ่านงานช่างฝีมือจากหลากหลายภูมิภาคถ่ายทอดผ่านลวดลายและเทคนิคการตัดเย็บการใช้ผ้าไทยในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมตามที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับทางยูเนสโกในปี2569ซึ่งวันนี้เสนอตอนชุดไทยจักรีค่ะ
1: มรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความประณีตของงานช่างฝีมือและการออกแบบที่ถูกเชิดชูความงามของสตรีอย่างแท้จริงเพราะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัยก็ยังคงความทันสมัยและทรงพลังในทุกครั้งที่ถูกสวมใส่ความงดงามแห่งสบายเฉียงที่ครองใจคนทั่วโลกนิยามความสง่างามของหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบอย่างชุดไทยจักรีตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์การห่มสบายที่ทิ้งชายยาวอย่างอนางที่สง่างามซึ่งทำให้ชุดนี้เป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนช้อยแต่ดูภูมิฐานในเวลาเดียวกันท่อนบนเป็นการห่มสบายเฉียงเปิดบ่าด้านหนึ่งตัวสบายอาจเป็นผ้าไหมปักดิ้นทองลวดลายระยิบระยับหรือเป็นผ้าแพรจีบแล้วห่มทับด้วยสบายอีกชั้นชายสบายทิ้งยาวไปด้านหลังพอประมาณท่อนล่างนุ่งผ้าสิ้นที่ทำจากผ้าไหมยกทองมีการจับจีบหน้านางให้มีริ้วที่สวยงามตรงกลางเพราะมีชายพกความยาวจรดข้อเท้าซึ่งตัวสบายอาจเย็บติดกับผ้านุ่งหรือแยกชิ้นกันก็ได้แต่หัวใจสำคัญคือการรัดช่วงเอวให้กิ่วเพื่อเสริมสรีระและเนื่องจากชุดไทยจักรีเป็นชุดที่เปิดไหล่หนึ่งด้านเครื่องประดับจึงมีบทบาทสำคัญในการทำให้ภาพรวมดูสมบูรณ์ซึ่งนิยมเครื่องประดับชุดไทยโบราณอย่างเช่นสร้อยคอต่างหูสร้อยสังวานที่พาดเฉียงตามแนวสบายและที่ขาดไม่ได้คือเข็มขัดทองพร้อมหัวเข็มขัดขนาดใหญ่ใส่คู่กับพาหุรัดหรือรัดแขนที่ต้นแขนข้างที่เปิดไหล่เพื่อความหรูหราแบบนางในวรรณคดีเสริมความสง่าด้วยการเกล้าผมมวยทั้งมวยสูงและมวยเพื่อไม่ให้ผมมาปิดบังความสวยงามของสบายและสร้อยสังวาลชุดไทยจักรีจัดเป็นชุดไทยสำหรับงานพิธีการระดับสูงและงานรื่นเริงที่ต้องการความอลังการชุดเจ้าสาวจึงมักเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับเจ้าสาวไทยในพิธีเช้าหรือพิธีฉลองมงคลสมรสหรืองานราตรีสโมสรงานเลี้ยงรับรองแขกบ้านแขกเมืองหรืองานกาล่าดินเนอร์ที่ต้องการแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยขณะที่การแสดงวัฒนธรรมก็มักใช้เป็นชุดสำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญหรือการแสดงนาฏศิลป์ไทยในวาระพิเศษ
0: และนี่ก็เป็นความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่รายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นำมาเสิร์ฟกันในวันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังหรือมีคำแนะนำติชมรายการก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ในทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆค่ะตามที่เราขึ้นหน้าจอในขณะนี้เลยค่ะส่วนตอนนี้นะคะติณาพร้อมทั้งทีมงานต้องลากันไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ในเวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่อูนะคะไปดูความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยเราในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะวันนี้ค่ะมีหลากหลายกีฬาน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาวอลเลย์บอลทีมหญิงนะคะสู้กับจีนได้สุดมันเลยทีเดียวค่ะก่อนที่สาวไทยเราจะแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย2-3เซตต้องไปชิงเหรียญทองแดงค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมค่ะถือว่าเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะรอบรองชนะเลิศเป็นการรีแมตช์คู่ชิงในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งล่าสุดค่ะทีมชาติไทยดีกรีแชมป์เอเชียและเหรียญทองแดงในศึกหางโจเกมส์ครั้งที่แล้วนะคะพบกับทีมชาติจีนแชมป์เอเชียกันก็คือรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะไทยเราชนะจีน3-2เซตคว้าแชมป์เอเชียวันนี้6คนแรกของทีมไทยค่ะโค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรส่งเอากัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งศศิภพรจันทวิสูตรพิมพ์พิชยากกรำชัชชุออนโมกศรีแล้วก็แก้วกัลยากมลทลาลงสนามนะคะส่วนลิเบโร่ใช้ปิยนุชแป้นน้อยค่ะ
1: เซตแรกนะครับลูกยางสาวไทยออกสตาร์ทได้ไม่ดีแต่มาเค้นฟอร์มในช่วงท้ายแซงชนะไปก่อนในเซตแรกอย่างสนุก25-23ครับ2เซตถัดมาสถานการณ์ยังเหมือนเดิมเป็นจีนที่เริ่มต้นได้ดีเก็บ2เซตรวดพลิกขึ้นนํา2-1เซตเซต4ไทยเค้นฟอร์มอีกครั้งกลับมาชนะ27-25ไล่ตีเสมอมา2-2เซตอย่างสนุกครับทําให้ต้องไปตัดสินในเซตที่5ปรากฏว่าไทยนั้นก็ออกสตาร์ทไม่ดีอีกเช่นเคยครับตามหลังห่างถึง1-8คะแนนและสุดท้ายไทยแพ้จีนไปในเซตตัดสินอย่างน่าเสียดาย6-15คะแนนครับทีมไทยก็แพ้2-3เซตลูกยางสาวไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงในวันพรุ่งนี้เวลา12:00 นตามเวลาประเทศไทยส่วนจีนผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์รอพบทีมชนะระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นะครับขณะที่การจุฑาภัทรบุญซ่อนนะครับเข้าชิงเหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสมหรือว่า MMA นะครับผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ที่น่าสนใจวันนี้ก็ไปเริ่มกันที่ Mixed Martial Art หรือศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA ในรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศนะครับน้องแอมกันจุฑาภัทรบุญซ่อนนักกีฬาหญิงไทยพบกับไฟร่าวาเลเซียฮอตโมลลี่จากอินโดนีเซียนะครับกันจุฑาในมุมน้ำเงินนะครับอาศัยจังหวะฝีมือที่เหนือกว่านะครับดักเตะดักแทงเข่าก่อนเข้ารวบสู้ในเกมนอนจนมาถึงยก2นักกีฬาอินโดนีเซียแก้เกมหันมาเน้นหมัดมากขึ้นแต่ว่าก็โดนแข้งของกันจุฑาและทางเข่าตามครับแล้วก็รวบจับบล็อกกรรมการต้องจับซับมิชชั่นในยก2ครับส่งผลให้กันจุฑาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับนักกีฬาจากบาเรนในวันพรุ่งนี้ครับ
0: ไปต่อกันที่กีฬามวยสากลค่ะเปิดฉากวันนี้นะคะเป็นรอบแรกรุ่นน้ำหนัก70กิโลกรัมชายค่ะนักกีฬาไทยเรามีคิวลงสังเวียนค่ะนั่นก็คือบรรจงสินเซียไรเจ้าของเหรียญทองแดงครั้งที่แล้วในศึกหางโจนะคะอยู่ในมุมแดงค่ะขึ้นสังเวียนพบกับสุมิตนักชกจากอินเดียปรากฏว่าบรรจงพยายามเดินหน้าตั้งแต่ยกแรกเลยนะคะแต่ว่านักชกจากอินเดียยังดักจังหวะ2ได้ดีกว่าค่ะกระทั่งยก2และยก3เป็นนักชกจากอินเดียค่ะเริ่มทำผลงานได้โดดเด่นกว่าชัดเจนมีจังหวะออกหมัดเข้าเป้าหลายต่อหลายครั้งนะคะสุดท้ายครบ3ยกกรรมการชูมือให้สุมิตเป็นฝ่ายชนะคะแนนบรรจงสินสิริต้องหยุดเส้นทางเอาไว้ที่รอบแรกเท่านั้นค่ะผลงานทัพแล้วก็ชุดชายไทยเรานะคะคว้าชัยนัดที่2ในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะแล้วก็ทีมชุดชายค่ะผลงานในรอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่2ทีมชาติไทยนัดแรกชนะเกาหลีใต้มา3-0ทีมพบกับอินโดนีเซียที่ชนะสปป.ลาวมาในนัดแรก3-0ทีมเช่นกันค่ะเกมวันนี้ไทยเรามีการสลับทีมเล็กน้อยนะคะทีม A ไทยส่งเอาภูตะวันโสภาตัวฟาดพรเทพถิ่นบางบนตัวเสิร์ฟแล้วก็มฤคินพันมกรเป็นตัวชงค่ะโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเลยนะคะเอาชนะไป2-0เซต15-11 15-7ขึ้นนำไปก่อน1

0: ต่อ0ทีมค่ะ
1: ขณะที่ทีมไทย B ส่งธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดกฤษณพงษ์นนทโคตรลงเสิร์ฟนะครับและวุฒินันคำสนอตัวชงก้าวชนะไป2-0เซต15-9และ15-11ทำให้ไทยนำ2-0ทีมครับ
0: ต่อกันที่ทีม C ค่ะไทยเราจัดเอาพิเชษฐ์พันแสนตัวฟาดนะคะสิทธิพงษ์คำจันเป็นตัวเสิร์ฟส่วนวิชานเต็มโคตรเป็นตัวชงค่ะเบียดกันสนุกสูสีเลยค่ะกระทั่งไทยเราต้องเปลี่ยนเอาพุทธิพงษ์พักดีตัวสำรองลงมานะคะก่อนจะทำผลงานได้ดีค่ะพลิกสถานการณ์แซงชนะ2-1เซต15-17 15-10และ15-6คะแนนทีมชาติไทยชนะ3-0ทีมคว้าชัย2นัดติดต่อกันแล้วค่ะแมตช์ต่อไปไทยจะพบกับสปป.ลาวแข่งขันวันที่23กันยายนนี้เวลา 7:00 นตามเวลาบ้านเรา
1: ส่วนแบดมินตันทีมชายไทยก็

0: ของโลกไปอย่างขาดลอยเลยค่ะ2-0เกม21-8 21-7
1: นะครับ2-0เกม21-14 21-12ครับทำให้ไทยชนะมาเก๊า3-0คู่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับชไนซ์ไทเปทีมอันดับ4ของรายการแข่งขันวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นตามเวลาประเทศไทยขณะที่ทีมหญิงสาวไทยก็มีคิวลงแข่งขันเจอกับจีนในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 7:30 นครับ
0: คำว่าอยู่ที่ไหนก็สุขใจเหมือนอยู่บ้านยังใช้ได้ดีนะคะสำหรับสโลแกนนี้ค่ะล่าสุดการกีฬาแห่งประเทศไทยได้จะทำเมนูพิเศษเสิร์ฟนักกีฬาไทยถึงเมืองนาโกย่าเลยค่ะไปติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: การกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดตัวกับข้าวเมนูสุดพิเศษไทย X นาโกย่าฟิวชั่นเพื่อนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นครับการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.เปิดตัวเมนูพิเศษไทย X นาโกย่าฟิวชั่นที่ศูนย์อำนวยการคณะนักกีฬาไทยและศูนย์ปฏิบัติงานให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับเมนูสุดพิเศษไทย X นาโกย่าฟิวชั่นประกอบไปด้วย8เมนูได้แก่ปลาม้วนไส้ผักกาดไข่ต้มยัดไส้สลัดไก่พะโล้มิโซะผักดองสูตรนาโกย่าข้าวนาโกย่าคู่กับข้าวหอมมะลิผัดต้มยำไก่ผัดมะเขือมิโซะและต้มจืดไก่เต้าหู้เมนูส่วนใหญ่ปรุงด้วยเต้าเจี้ยววัตถุดิบชื่อดังประจำเมืองนาโกย่าจิดาภาศรีชวนะนักกำหนดอาหารวิชาชีพเป็นผู้วางแนวคิดให้กับร้านสยามการ์เด้นร้านอาหารไทยในนาโกย่าสร้างสรรค์เมนูนี้ขึ้นมาด้วยรสชาติอาหารไทยที่นักกีฬาคุ้นเคยสร้างความอบอุ่นแม้แข่งไกลบ้านผสมผสานกับวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนาโกย่าอย่างมิโซะที่ทำจากถั่วเหลืองหมักแบบดั้งเดิมอุดมด้วยโปรตีนรสอร่อยกลมกล่อมแต่ยังคงเน้นคุณภาพทางด้านโภชนาการสำหรับนักกีฬาในการใช้พลังงานเสริมสร้างความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
3: ครับวันนี้เป็นการร่วมกันทำงานนะครับระหว่างอาจิโนมุโตะกับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับในการร่วมกันที่จะมาช่วยในการเรื่องของอาหารเสริมในนักกีฬานะครับโดยอายุนุมโตะเนี่ยก็สนับสนุนทางด้าน Powerball นะครับซึ่งเป็นอาหารระหว่างมือสำหรับนักกีฬาแล้วก็ยังมีพวกอาหารที่ให้พลังงานทันทีนะครับทางอายุนุมโตะก็มาสนับสนุนเราเหมือนกันนะครับโดยการสนับสนุนเนี่ยจริงๆอ่ะมันมีมาตั้งแต่กีฬา4เกมและนะครับแล้วก็สนับสนุนจนมาถึงกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับ
2: โดยทั้งหมดนี้ดำเนินโครงการภายใต้ไทยวิกตอรี่โปรเจกต์สนับสนุนนักกีฬาไทยด้วยโภชนาการด้านกีฬาแบบครบวงจรทั้งร่างกายจิตใจด้วยอาหารอร่อยความใส่ใจและประสบการณ์ที่ดีร่วมกันพร้อมกับถ่ายทอดแนวคิดกินดีมีสุข Eat Well Life Well ได้เกิดขึ้นจริงผ่านมื้ออาหารที่ต่อยอดมาจากการตั้งศูนย์ที่อยู่บริเวณชั้น1ของอาคารที่พักภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยชัยธวัชชัยแซ่อึ่งหนึ่งในนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ได้แชร์ประสบการณ์จริงจากที่เข้าไปรับประทานอาหารของโครงการนี้อยู่ประจำว่าเขาซ้อมหนักตลอด5วันต่อสัปดาห์นักโภชนาการจะช่วยออกแบบว่าควรกินอย่างไรเน้นเมนูไหนเป็นพิเศษทำให้การเตรียมร่างกายระหว่างฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันระหว่างการแข่งขันและหลังการแข่งขันได้ดีขึ้นและอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆมากๆคือการได้รู้จักเพื่อนต่างๆนักกีฬาต่างๆชนิดอื่นๆทำให้รู้สึกสนุกและผ่อนคลายทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่า
1: ต่อกันที่เกาหลีใต้นะครับคว้าแชมป์บาสเกตบอลชายและจีนครองเจ้าสระว่ายน้ำเอเชียนเกมส์ในวันแรกครับผลการแข่งขันในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20รายการที่น่าสนใจนะครับบาสเกตบอลชายรอบชิงเหรียญทองเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับเจอกับเกาหลีใต้คู่นี้เคยเจอกันมาในรอบแบ่งกลุ่มเกาหลีใต้เป็นฝ่ายชนะมาแล้วครับยีฮยอนจองโชว์ฟอร์มโดดเด่นทำแต้มสูงสุด27คะแนนเป็นการชู3แต้มลงไป5จาก8ครั้งบวกกับอีจองฮยอนทำอีก14คะแนนนำทีมเกาหลีใต้ย้ำแค้นชนะเจ้าภาพ67-57คะแนนคว้าเหรียญทองบาสเกตบอลชายเอเชียนเกมส์ครั้งแรกในรอบ12ปีครับส่วนญี่ปุ่นได้แต้มจากเรนคาเนชิกะ13แต้มได้เหรียญเงินเหรียญทองแรกเป็นของอิหร่านที่เอาชนะจีนในรอบชิงเหรียญทองแดงครับ
0: ต่อกันที่ว่ายน้ำค่ะในรายการผีเสื้อ ระยะทาง200เมตรหญิงนะคะผลงานของหยู่จือตี้เงือกสาวมหัศจรรย์วัยเพียงแค่13ปีเท่านั้นค่ะคว้าเหรียญทองให้กับจีนได้ตามคาดทำเวลาเป็นสถิติที่สุดในชีวิตนะคะ2นาที 5.08 วินาทีและถือว่าเป็นสถิติใหม่ในการแข่งขัน Asian Games ด้วยค่ะเหรียญเงิน

0: นอีกหนึ่งเงือกสาวจีนค่ะนั่นก็คือจางโมฮันนะคะทำเวลาได้2นาที 8.44 วินาทีเหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นมิซาโอกุโซโนะสถิติ2นาที 9.97 วินาที
1: ฟรีสไตล์100เมตรชายพานจันเลื่อเจ้าของสถิติโลกและเหรียญทองโอลิมปิกจากจีนแตะขอบสระคนแรกเวลา 47.61 วินาทีเฉือนชนะคิมยองบอมจากเกาหลีใต้ที่ได้ที่2 47.65 วินาทีและทุกแดดก็เป็นของเกาหลีใต้เช่นเดียวกันก็คือฮวางซุนอูครับสรุปว่ายน้ำวันแรกจีนกวาดไป6จาก7เหรียญทองที่มีการชิงชัยครับ
0: นอกจากนั้นนะคะทัพนักกีฬาจีนยังช่วยกันทำผลงานได้โดดเด่นค่ะตอนนี้นำเป็นอันดับ1ในการสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดกันค่ะตอนนี้ได้มาแล้ว18เหรียญทอง9เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงนะคะตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่นค่ะ8เหรียญทอง9เหรียญเงิน11เหรียญทองแดงค่ะที่3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและที่5ตอนนี้เป็นทีมชาติไทยค่ะได้มา3เหรียญทองกับ1เหรียญเงินนะคะ3เหรียญของเราจากเหรียญทองก็คือเทคบอลแล้วก็1เหรียญเงินคาราเต้ค่ะจังหวัดตราดจัดการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน2026กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดตราดค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมมือกับภาครัฐบาลและท้องถิ่นนะคะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างต่อเนื่องในการแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับคุณภาพเกาะช้างบลูฮาล์ฟมาราธอนจัดกันที่ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้างจังหวัดตราดค่ะงานนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารระดับสูงนำโดยนายพิสุทธิ์รัตนวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาพร้อมด้วยนายจำลองอนันตสุขรองประธานและโฆษกคณะกรรมการนายทัชยานัทเจียนธนัดการรองประธานคณะกรรมการคนที่1และคณะกรรมการได้มาร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนะคะและนอกจากนั้นค่ะร่วมปล่อยตัวนักวิ่งและร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: การแข่งขันรายการนี้ไม่เพียงแต่สร้างความคึกคักให้กับนักวิ่งและผู้ติดตามกว่า 3,000 คนที่ได้สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติของเกาะช้างผ่านระยะวิ่งที่หลากหลายเช่นฮาล์ฟมาราธอนมินิมาราธอนฟันรันและอีซี่รันแต่ยังเป็นการตอกย้ำบทบาทสำคัญของกลไกรัฐสภาและหน่วยงานภาครัฐในการผลักดันอุตสาหกรรมกีฬาให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการกระจายรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างความเติบโตให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดตราดอย่างยั่งยืนด้วยครับสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพพลิกโฉมกรุงเทพมาราธอนครั้งที่37สู่เฟสติวัลงานวิ่งระดับโลกนะครับสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยแถลงข่าวเตรียมจัดแข่งขันกรุงเทพมาราธอนครั้งที่37ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศมูลค่ารวม 1.2 ล้านบาทพร้อมยกระดับไทยขึ้นแท่นบุตรหมายสำคัญมหานครงานวิ่งเพื่อสุขภาพระดับโลกภายใต้แนวคิด Run the Legacy of Bangkok เปิดโอกาสให้นักวิ่งได้ร่วมสัมผัสกับบรรยากาศบนเสน่ห์ของกรุงเทพในมุมที่แตกต่างผสานการวิ่งเมืองประวัติศาสตร์วัฒนธรรมให้กลายเป็นประสบการณ์เดียวกันตลอดเส้นทางครับ
0: สำหรับรางวัลแชมป์โอเวอร์ออลระยะทางมาราธอนนะคะในประเภทนานาชาติชายและหญิงค่ะชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมเงินรางวัลคนละ 60,000 บาทนอกจากนั้นยังมีรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่ทำลายสถิติการแข่งขันทั้งชายและหญิงนะคะในระยะมาราธอนจะได้รับเงินรางวัลพิเศษคนละ 100,000 บาทค่ะการแข่งขันแบ่งออกเป็น4ระยะทางด้วยกันได้แก่มาราธอน 42.195 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรไมโครมาราธอน5กิโลเมตรกำหนดแข่งขันวันอาทิตย์ที่10มกราคมปีหน้าค่ะในปี2570เปิดรับสมัครแล้วนะคะสำหรับผู้สนใจค่ะจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ทาง www.bkkmarathon.com ค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกล่าสุดตบเท้ารายงานตัวเตรียมสู้ศึกใหญ่ฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ความเคลื่อนไหวของนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของแอนโทนีฮัสตันหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษนะคะได้นำลูกทีมเตรียมภารกิจใหญ่อีก1แมตช์ค่ะลงแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระหว่างวันที่24กันยายนจนถึง5ตุลาคมนี้ค่ะจะไปแข่งกันที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะล่าสุดนักเตะไทยเราได้เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมโนโวเทลรังสิตเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมค่ะนำโดยสารัตน์อยู่เย็นจากบีจีปทุมยูไนเต็ดและ2นักเตะจากคอนซาโดเรซัปโปโรนะคะธีรพัฒน์ปรือทองกับสุภโชคสารชาติค่ะ
1: แอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็กล่าวว่าผู้เล่นทีมชาติหลายคนมีการลงเล่นกับต้นสังกัดเมื่อวานครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเน้นการฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักและจะเน้นหนักในวันอังคารกับวันพุธก่อนออกเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียส่วนการไม่มีธีรธรบุญมาธรในทีมชุดนี้เนื่องจากต้องการให้พักร่างกายเพราะเป็นโปรแกรมการแข่งขันทั้งสโมสรและทีมชาตินะครับและที่สำคัญต้องการให้ธีรธรมีสภาพร่างกายสมบูรณ์ที่สุดก่อนลงแข่งขันคิงส์ครับในเดือนพฤศจิกายนนี้และเอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในช่วงต้นปีหน้าครับสำหรับทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปอินโดนีเซียวันที่23กันยายนก่อนมีโปรแกรมลงแข่งขันฟุตบอล

0: ฟีฟ่าอาเซียนครับรอบแรกกลุ่ม B ร่วมกับปากีสถานเวียดนามและฟิลิปปินส์นะครับโดยจะลงสนามนัดแรก26กันยายนเจอกับปากีสถานนัดที่2 29กันยายนพบเวียดนามและนัดที่3 2ตุลาคมเจอกับฟิลิปปินส์ครับ
1: อดีตทีมชาติไทยเข้ารอบ3เทนนิสชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะกลับมาดูกีฬาที่เกิดขึ้นในบ้านเรากันบ้างนะคะ
0: เป็นการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86นะครับชิงรางวัลรวม1ล้านบาทที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีชายเดี่ยวรอบ2จิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์นักขวดอดีตทีมชาติซึ่งปัจจุบันเป็นมือ11ของไทยโชว์ฟอร์มสมราคามือวาง2ของรายการชนะวรเมธบุญพึ่ง2-0เซต6-1 6-0นะครับจิรัตน์ผ่านเข้ารอบ3หรือว่ารอบ6คนสุดท้ายไปเจอกับภูชิตสุขใจเมื่อวานอันดับ11ของรายการจากชลบุรีส่วนผลหญิงเดี่ยวรอบแรกระดามานะทวีวัฒน์ครับชนะพรชนกโทนุสิทธิ์6-0 6-0ผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับชตรินแก้วกาญจน์หัวดาวรุ่งไทยเมื่อวันอันดับ2ของรายการและมือ11ประเทศไทยครับ
1: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วค่ะไปดูไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลบูนเดสลีกาของเยอรมนีนะคะคู่ระหว่างเลเวอร์คูเซนค่ะเอาชนะแอร์เบย์ไลซิกไป2-0เก็บ3แต้มสำคัญได้สำเร็จนะคะจากนั้นเราพักเคารพธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อค่ะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่อูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: โอ้จานตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
1: ้โอ้บัตรมาแล้ว
2: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่า
1: แกว่าอาจารย์จะรอดไหม

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยฮะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ในช่วงค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2569นะครับคำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณชนนท์พวงเพียรมีรันครับ
0: ข่าวค่ำในช่วงแรกวันนี้เราเริ่มกันที่ประเด็นร้อนนะคะซึ่งเกิดขึ้นบนเวทีการประกวด Miss Universe ที่กัมพูชานะคะคือบนเวทีเนี่ยมีการนำภาพถ่ายโบราณของสตรีไทยแล้วก็ไปกล่าวอ้างว่าเป็นวัฒนธรรมของทางกัมพูชาเขาเองนะคะมีการนำภาพมีการฉายเป็น VTR ลักษณะค่อนข้างยาวด้วยนะคะทำให้เช้าวันนี้ค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการออกมาแถลงตอบโต้กัมพูชานะคะและขอให้กัมพูชาหยุดบิดเบือนข้อมูลนอกจากนี้ที่สำคัญที่สุดคือไทยเราได้เปิดหลักฐานเป็นภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณสมัยรัชกาลที่5เพื่อยืนยันว่าภาพสตรีแต่งกายชุดไทยห่มสบายนุ่งโจงกระเบนนั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2017ค่ะนางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แถลงถึงกรณีที่กองประกวด Miss Universe ของกัมพูชาได้นำเสนอวิดิทัศน์ประกอบการประกวดโดยมีการนำภาพวัฒนธรรมไทยไปใช้ซึ่งการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ต้องการกล่าวอ้างเหมารวมว่าเป็นการแต่งกายของชาวกัมพูชาเพราะฉะนั้นทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงขอเรียกร้องให้กองประกวดยุติการกระทำดังกล่าวและหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริงสำหรับภาพที่ปรากฏนั้นแท้จริงแล้วเป็นภาพของสตรีชาวกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งถูกบันทึกไว้ในหอสมุดวัชิรยานและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017อีกทั้งภาพต้นฉบับจริงๆแล้วนะคะมีตราประทับของกรมศิลปากรอย่างชัดเจนแต่ว่าทางกองประกวดของกัมพูชาได้มีการตัดภาพหรือว่าครอปภาพเพื่อนำลายน้ำออกแล้วก็นำไปใช้โดยไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาค่ะ
2: กระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำ VTR ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงซึ่งในเรื่องนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่กำแพงถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอพระสมุดวัชิรยานนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยนะคะโดยภาพต้นฉบับก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตารายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่นำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอบเอาตารายน้ำออกนะคะ
1: ซึ่งกระบวนการหลังจากนี้นะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้บอกนะครับว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักเตือนไปยังกองประกวด Miss Universe กัมพูชาเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขในข้อผิดพลาดแล้วหากไม่มีการตอบรับทางกระทรวงก็มีความจำเป็นต้องขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายในขั้นตอนต่อไปครับ
2: แต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตาม

0: กฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไปนะคะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าทางกระทรวงเนี่ยขอขอบคุณที่ประเทศเพื่อนบ้านช่วยเผยแพร่ภาพชุดไทยอย่างสม่ำเสมอแต่ขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยอย่างถูกต้องด้วยทางนี้ประเทศไทยไม่ต้องการให้นำประเด็นด้านวัฒนธรรมไปสู่ความขัดแย้งแต่ว่าการละเมิดในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจปล่อยผ่านได้และจำเป็นต้องดำเนินการอย่างสุขุมรอบคอบโดยยึดหลักฐานเป็นสำคัญเนื่องจากชุดไทยกำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้รัฐมนตรีย้ำหลายรอบนะคะว่าเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านโดยเด็ดขาดค่ะและภายหลังจากการแถลงข่าวนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการนำภาพถ่ายต้นฉบับซึ่งบันทึกบนฟิล์มกระจกอายุนับร้อยปีจากกรมศิลปากรมาจัดแสดงเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงย้ำให้เห็นกันอีกครั้งนึงนะคะว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรนั่งอยู่บนแค่ไม้สวมเสื้อห่มสบายนุ่งจงกระเบนแล้วก็ตัดผมทรงดอกกระทุ่มซึ่งเป็นการแต่งกายดั้งเดิมของสยามทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานสำคัญนะคะในการโต้แย้งข้อกล่าวอ้างบนเวทีการประกวดดังกล่าวค่ะ
2: ตัวฟิล์มกระจกเนี้ยค่ะอยู่ในชุดของหอพระสมุทรวชิรยานนะคะแล้วก็ถูกจัดเก็บรวบรวมเข้ามาแล้วจนมาอยู่ที่ในการดูแลของหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะซึ่งฟิล์มตัวเนี้ยค่ะเป็นฟิล์มที่จัดเก็บอยู่ในกล่องลำดับที่68ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดลำดับไว้อ่ะค่ะแล้วก็อยู่ลำดับที่แผ่นที่18ของกล่องค่ะซึ่งถ้าเราดูพิจารณาภาพทั้งหมดในกล่องทั้งหมดนะคะก็จะเป็นภาพในช่วงที่เป็นสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะท่านเสด็จประพาสนะคะในตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ภาพชุดนี้ก็ได้มาทำเป็นหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3ก็มีการอ่านภาพกันค่ะซึ่งก็เป็นภาพในช่วงของแถบจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเป็นภาพหญิงสาวค่ะ
3: มาต่อกันที่การทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาตินะครับทางตำรวจ191ได้สกัดจับเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติโดยใช้ไทยเป็นจุดพักคอยนะครับสามารถที่จะยึดไอซ์ได้ล็อตใหญ่เลยนะครับ300กิโลกรัมที่เตรียมจะส่งไปยังประเทศที่3เบื้องต้นสามารถจับผู้ต้องหาได้2คนครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการแถลงการจับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่หลังตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือตำรวจ191มีการขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาที่จังหวัดนครปฐมเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมากระทั่งทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดใส่มาในตู้คอนเทนเนอร์จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาพักไว้ในที่กรุงเทพมหานครก่อนที่จะนำลงไปสู่ภาคใต้จึงได้สะกดรอยตามและเข้าปิดล้อมตรวจค้นเมื่อกลางดึกของวันที่20กันยายนที่ผ่านมาภายในสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนพระราม2อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนนะครับก็คือนายธนวัฒน์และนายปรัชญาพร้อมกับยึดไอซ์ได้15กระสอบน้ำหนักรวม300กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวครับ
1: เคสนี้นะคะผู้ต้องหาทำทีจะขับรถบรรทุกเข้าไปรับสินค้าตามปกติในลานสินค้ามีการใช้กุญแจเปิดตู้เพื่อขนถ่ายสินค้าร่วมกับคนที่มาส่งของจากนั้นก็จะตัดกุญแจเดิมออกแล้วก็นำยาเสพติดซุกซ่อนเข้าไปภายในตู้คอนเทนเนอร์รวมกับสินค้าอื่นจากนั้นก็นำกุญแจดอกใหม่ที่เตรียมไว้ไปคล้องแล้วก็ล็อกตู้อีกครั้งนึงเพื่อจะเลี่ยงการถูกสุ่มตรวจระหว่างเส้นทางขนส่งค่ะ
4: ในเคสนี้ก็ขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเป็นคดีต่อเนื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณเมษาพฤษภาครับที่เขาจับได้ที่สามพันนะครับประมาณ300โลถ้าพี่น้องสื่อมวลชนจำได้ก็คือกรณีที่ซุกไว้บนตัดแปลงเพดานรถของรถตู้นะครับอันนั้นก็300โลนะครับหลังจากนั้นเขาก็ติดตามในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องมานะครับจนกระทั่งทราบว่ามีการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่19กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็สามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้ในกลุ่มนี้ก็คือ2คนนะครับพร้อมรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่พี่น้องสื่อมวลชนได้เห็นนะครับพร้อมยาเสพติดที่ ป็นยาไอซ์นะครับ300กิโลในส่วนนี้ก็ทราบว่าจะนำส่งลงไปทางภาคใต้
3: และสำหรับยาเสพติดล็อตนี้นะครับเมื่อลำเลียงลงไปสู่ภาคใต้แล้วมีเป้าหมายเตรียมที่จะส่งออกไปยังประเทศที่3นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ฟิลิปปินส์หรือเกาหลีใต้เบื้องต้นดำเนินคดีกับผู้ต้องหาฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1และนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อขยายผลถึงผู้สั่งการและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยพลตำรวจเอกสำราญได้ระบุนะครับว่าที่ยังพบยาเสพติดทะลักเข้ามาที่ไทยเพราะว่าคำสั่งซื้อนั้นยังมีสูงอยู่ประกอบกับต้นทุนในการผลิตบริเวณสามเหลี่ยมทองคำฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็มีราคาที่ต่ำทำให้กลุ่มผู้ค้าพยายามที่จะหาช่องทางในการลำเลียงเข้ามาเรื่อยๆเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางตำรวจนครบาลสามารถยึดยาเสพติดได้รวมกันแล้วกว่า1ตันครับ
1: ภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกให้เหยื่อโอนเงินก็ยังมีเข้ามาต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นต้องย้ำเตือนคุณผู้ชมนะคะว่าถ้ามีใครโทรมาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วหาว่าเงินเราเนี่ยไปพัวพันกับการฟอกเงินต้องโอนไว้ให้ตรวจสอบ
3: อันนี้ให้เอ๊ะไว้ก่อนเลยนะคร
1: ับ ใช่ห้ามโอนเด็ดขาดหรือว่าหลอกให้เราโอนเงินไปทำกิจกรรมจะแลกกับค่าตอบแทนและลักษณะเนี้ย
3: หรือบอกว่าชนะการแข่งขันชนะการเสี่ยงโชคต่างๆอันนี้ก็พึงระวังไว้เช่นเดียวกัน
1: เอ๊ะทั้งหมดนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะตำรวจไซเบอร์สามารถเข้าไปช่วยเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ตามเงินคืนผู้เสียหายมาได้กว่าล้าน1ล้าน3แสนบาทนะคะกรณีที่โดนหลอกก็จะคล้ายๆกับเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วรายนึงเนี่ยตำรวจสามารถตามอายัดเงินคืนมาได้เต็มจำนวนถึง1ล้านบาทค่ะพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแถลงผลการช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่พัน 70,000 บาทค่ะรายตามอายัดเงินคืนมาได้กว่า 300,000 ประสบการณ์ว่าตอนที่โดนหลอกเหมือนกับคนขาดสติเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนประชาชนนะคะว่าถ้ามีโทรศัพท์มาในลักษณะนี้ให้ตั้งสติให้ดีแต่ถ้าใครพลาดโอนเงินไปแล้วไม่ต้องอายนะคะให้รีบโทรแจ้งสายด่วน AOC
5: เหมือนมันฝันนะคะแต่ก็เหมือนขั้นตอนก็คือไม่ต้องตกใจนะคะ
3: ว่ามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับแล้วส่งผลให้ทางเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งจากการเตรียมที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวนะครับล่าสุดทางจังหวัดอ่างทองก็เร่งที่จะเสริมคันดินป้องกันในจุดเสี่ยงที่ก็คือจุดที่มีการก่อสร้างประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่5ที่ตำบลผงเพงนะครับส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับน้ำป่าจากเทือกเขาแม่วงก็ไหลลงคลองส่งน้ำเข้าไปท่วมถนนสายลาดยาวแม่วงนะครับระยะทางกว่า200เมตรครับเริ่มกันที่ทางด้านของนายไพบูลย์สุภบุญนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้ติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณคลองผงเพงหมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างประตูระบายน้ำซึ่งจุดนี้เป็นจุดเสี่ยงหากปริมาณน้ำในคลองนั้นเพิ่มสูงขึ้นก็จะกลายเป็นจุดแรกที่น้ำเข้าไปท่วมในพื้นที่หมู่ที่5เพราะฉะนั้นทางอบต.ผงเพงจึงได้เริ่มเสริมคันดินพร้อมกับมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและมีการแจ้งเตือนประชาชนเป็นระยะด้วยทางด้านของนายณัฐีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองก็ได้ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามแผนแก้ปัญหาอุทกภัยตามที่ได้มีการซักซ้อมเอาไว้ก่อนหน้านี้รวมถึงมีการเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินหรือวิกฤตจากน้ำท่วมอื่นๆโดยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขจัดเตรียมเวชภัณฑ์เอาไว้ให้พร้อมไว้ให้บริการพี่น้องประชาชนครับโดยทางด้านของนายมนตรีเนียมรอดชลประทานจังหวัดอ่างทองได้มีการคาดการณ์นะครับว่าหากท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้น้ำในคลองผงเพงและแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 50-70 เซนติเมตรแต่ว่าในขณะนี้พื้นที่ที่อยู่ริมตลิ่งทั้งสองฝั่งยังไม่ได้รับผลกระทบครับ
6: เราก็ได้มาติดตามสถานการณ์น้ำนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจุดที่เสี่ยงและก็ล่อแหลมที่สุดของจังหวัดทองก็อยู่ที่ตำบลผงเพงแห่งนี้นะครับวันนี้ระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาฮะระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็มีการแจ้งเตือนมาว่าจะอาจจะระบายถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นปากคลองบางหลวงหรือว่าคลองผงเพงนะฮะก็เรามีการสร้างประตูระบายน้ำของกรมชลประทานนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ระหว่างที่จะก่อสร้างยังไม่เสร็จนะครับแต่ก็ทางเราได้ประสานงานกับผู้รับจ้างแล้วนะฮะให้มีโถมคันดินนะฮะเพื่อป้องกันที่น้ำที่จะชั่วคราวไว้ก่อนนะครับ
1: ขณะที่นายธนพัฒน์ฉัตรสุวรรณผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1เปิดเผย

0: ถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นวันนี้ระดับน้ำในเขื่อนคิดเป็น 42% ของความจุเขื่อนโดยตลอดช่วงเดือนสิงหาคมมีน้ำไหลเข้าเพียงแค่200ล้านลูกบาศก์เมตรต่ำกว่าค่าเฉลี่ย700ล้านลูกบาศก์เมตรและช่วงเดือนกันยายนจนถึงวันนี้มีน้ำไหลเข้าเพียง200ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนยังรับน้ำได้อีก 1,408 ล้านลูกบาศก์เมตร
1: สถานการณ์น้ำปัจจุบันของเขื่อนอุบลรัตน์นะครับมีปริมาณน้ำอยู่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 42% นะครับซึ่งในเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสิงหาคมปกติแล้วค่าเฉลี่ยนะครับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนประมาณ700ล้านลูกบาศก์เมตรแต่เข้าจริงๆประมาณ200ถึง300ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มาถึงเดือนกันยาปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเดือนกันยานี้จะมีค่าเฉลี่ยการไหลเข้าของน้ำเนี่ยประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับน้ำไหลเข้าทั้งสิ้นณถึงวันที่21เนี่ยนะครับประมาณ200ถึง300ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ
2: แสดงว่าน้ำปีนี้ไหลเข้าน้อย
1: ไหลเข้าน้อยครับ
2: กับภัยแล้ง
1: ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ของเขื่อนอุบลรัตน์ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ
2: น้อยมั้ย
1: อยู่ในเกณฑ์ที่น้อยครับอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยครับ
3: ขยับมาดูที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับหลังจากมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนแล้วส่งผลให้น้ำป่าเทือกเขาแม่วงไหลลงไปในคลองส่งน้ำก่อนที่จะมวลน้ำดังกล่าวเนี่ยรวมกับฝนที่ตกอยู่ในพื้นที่นะครับทำให้น้ำระบายไม่ทันแล้วเอ่อล้นคลองเข้าไปท่วมถนนสายลาดยาวแม่วงในหมู่ที่11ตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวระยะทางเบื้องต้นเนี่ย200เมตรระดับน้ำสูงประมาณ10ถึง30เซนติเมตรนะครับส่งผลให้รถเล็กเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่1ก็ได้ลงพื้นที่เพื่อจะติดตั้งป้ายเตือนต่างๆเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากว่าถนนเนี่ยอยู่ติดกับคลองส่งน้ำด้วยสำหรับพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับมวลน้ำไหลหลากกัดเซาะคันคลองฝายตารอดหมู่ที่10บ้านหนองบัวที่ตำบลหนองยางอำเภอหนองฉางพังทลายลงมาเป็นช่องกว้างประมาณ5เมตรส่งผลให้น้ำทะลักเข้าไปท่วมนาข้าวที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวในพื้นที่ตำบลหนองยางอำเภอหนองฉางเกษตรกรต้องเร่งจ้างรถเกี่ยวข้าวเพื่อได้จะหนีน้ำท่วมดังกล่าวด้วยนอกจากนี้นะครับน้ำยังได้ขยายวงกว้างเข้าไปท่วมนาข้าวอีก5หมู่บ้านนะครับที่หมู่1หมู่4หมู่7หมู่9และหมู่10ของตำบลหนองยางทางอบต.หนองยางนะครับก็ได้เร่งนำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าไปซ่อมแซมอุดคันคลองดังกล่าวที่แตกเป็นการด่วนเพื่อระงับความเสียหายเบื้องต้นรวมถึงเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากบ้านเรือนประชาชนครับ
4: อบต.เนี่ยก็จะดำเนินการเนี่ยจะก็จะทำการปิดนะครับก็อาจจะต้องนำคนนำเครื่องจักรเข้ามาปิดให้ได้ครับแล้วประเมินสถานการณ์อบต.ประเมินสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วครับ
5: แต่เมื่อคืนเหรอ
4: ครับเมื่อคืนนี้ไม่ทราบผมไม่แน่ใจว่ากี่ทุ่มนะเพราะมันเป็น
5: ช่วงกลางดึกมั้ง
4: ครับเพราะว่าตอนเย็นผมมาดูยังไม่เสียหายเลยครับ
6: เขารีบเกี่ยวเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ได้นาก็นาเช่ามันจะไม่คุ้มกันก็รีบเกี่ยวอะถ้าหางไม่เกี่ยวน้ำพังมาคันคลองพังมาก็ไม่ได้เลย
5: อ๋อ
6: ใช่ใช่จ้ะ
5: ข้างบนก็ท่วมหมดแล้วนะ
6: ข้างบนท่วมหมดแล้วก็รีบเกี่ยวหนีออก
5: ความชื้นน่าจะมีไหมเนี่ย
6: เยอะอยู่แล้วจ้ะเยอะอยู่แล้ว
7: ขายเท
6: ่
7: าไหร่ครับทั้ง
6: 7,000
7: เท่าไหร่เท่าไหร่ครับรวมมา
6: ก็มันตอนนั้นก็ได้8,800-8,900กันนะ
0: ส่วนกรณีการเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์เอลนีโญนะคะล่าสุดนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ประชุมเตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตกรณีสถานการณ์เอลนีโญหรือว่าภาวะภัยแล้งโดยมีนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการบริหารข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตในระดับพื้นที่9จังหวัดได้แก่ศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์ยโสธร101อำนาจเจริญมุกดาหารนครพนมและอุบลราชธานีเพื่อช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพโดยนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่9จังหวัดที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งระดมความคิดเห็นในการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตการรับมือกับข่าวปลอมเพื่อเตรียมแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
3: ส่วนในช่วงรู้สู้ภัยเอลนีโญนะครับวันนี้จะพาไปเกาะติดแผนรับมือภัยแล้งของภาคตะวันออกนะครับกับการเร่งผันน้ำกักเก็บเข้าไปสู่อ่างเก็บน้ำสำคัญก่อนที่เอลนีโญจะเริ่มส่งผลกระทบทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งยาวนานข้ามปีท่ามกลางโจทย์ใหญ่สำคัญก็คือการกระจายน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงพอกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวสวนผลไม้และก็รวมไปถึงแหล่งอุตสาหกรรมของ EEC ให้เดินหน้าต่อได้โดยไม่สะดุดนะครับไปติดตามได้จากรายงานของทีมข่าว NBT จันทบุรีครับ

0: ลุ่มน้ำสำคัญของภาคตะวันออกบางปะกงตนเลสาบและชายฝั่งทะเลตะวันออกเครื่องสูบน้ำเหล่านี้ยังทำงานต่อเนื่องในช่วงที่หลายพื้นที่ยังมีฝนน้ำบางส่วนไม่ได้ปล่อยให้ไหลผ่านไปตามธรรมชาติแต่ถูกสูบและส่งต่อเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเก็บไว้ใช้ในอีกหลายเดือนข้างหน้าต้นเดือนกันยายนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง62แห่งของภาคตะวันออกมีน้ำรวมประมาณ 1,536 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือราว 59% ของความจุแต่ภาพรวมน้ำไม่ได้เท่ากันทุกพื้นที่ประแสมีน้ำประมาณ 71% บางพระและหนองปลาไหลอยู่ราวครึ่งอ่างนฤบดินทรจินดา 44% ส่วนคลองสียัดมีน้ำประมาณ 32%
1: ปริมาณฝนเฉลี่ยในภาคตะวันออกอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยอยู่นิดหน่อยนะครับการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเนี่ยเราจะมีระบบเขาเรียกว่าโครงข่ายน้ำที่สามารถที่จะหันน้ำส่วนเกินจากพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากนะครับเข้ามาเก็บกักในแหล่งน้ำที่เรามีอยู่จะเป็นปริมาณน้ำที่ให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนะครับ
0: เดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียวน้ำกว่า32ล้านลูกบาศก์เมตรถูกเติมเข้าสู่อ่างบางพระอีกกว่า74ล้านลูกบาศก์เมตรถูกผันจากคลองใหญ่ไปหนองปลาไหลขณะที่น้ำจากคลองสะพานเติมเข้าสู่อ่างประแสนี่ไม่ใช่แค่การเก็บน้ำแต่คือการผ่านน้ำจากจุดที่มีไปยังจุดที่ต้องการ
1: ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องปริมาณน้ำจืดนะครับเพราะว่าน้ำจืดในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยจะมีเฉพาะช่วงฤดูฝนเราก็มีความจำเป็นจะต้องผันน้ำจากแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำมากเข้ามาเติมมาเก็บไว้นะครับข้อจำกัดก็คือผันได้เฉพาะในช่วงมิถุนาถึงพฤศจิกาหลังจากพฤศจิกาแล้วเนี่ยจะมีการลุกตัวของน้ำเค็ม
0: ปลายทางหนึ่งคือเมืองและชุมชนที่ต้องมีน้ำประปาใช้อย่างต่อเนื่องอีกส่วนหนึ่งเดินทางเข้าสู่ภาคเกษตรโดยเฉพาะสวนผลไม้ของจันทบุรีระยองและตราดซึ่งต้องใช้น้ำต่อเนื่องในช่วงแล้งพื้นที่นอกเขตชลประทานยิ่งต้องระวัง
2: ตอนที่ทำแปลงนี้ครับนิวมีบ่อลูกนี้แค่ลูกเดียวใช่แล้วก็ในช่วงหน้าแล้งครับน้ำมันจะซุดลงไปเยอะมากบ่อนี้ครับเป็นบ่อที่ขุดเพิ่มเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าในอนาคตเราอาจจะต้องเจอปัญหาซุปเปอร์นิโญ
0: พอหลายแห่งยังพึ่งน้ำฝน
2: ครับผมและนี่ก็คือบ่อบาดาลครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งต้นทุนน้ำที่เราใช้ในสวนครับ
0: สระในสวนและแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชน
2: ถ้าร้อนแรงเยอะเขาก็เหมือนคนเขาก็จะหิวน้ำเขาก็ต้องกินน้ำเยอะกว่าปกติในช่วงหน้าแล้งพฤษภาเมษาเนี่ยช่วงที่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยช่วงนี้มันร้อนมากเพราะฉะนั้นการคายน้ำการกินน้ำของต้นน่ะมันจะเยอะอยู่แล้วเราต้องมีการจัดการบริหารตัวเองดูแลตัวเองเราใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยระบบฟาร์มรักน้ำระบบน้ำอัจฉริยะแหล่งอื่นๆเช่นบ่อบาดาลอย่างเงี้ยก็ยังจำเป็นอยู่ครับ
0: ขณะเดียวกันชลบุรีและระยองคือฐานอุตสาหกรรมสำคัญน้ำจากอ่างเก็บน้ำเหล่านี้จึงเป็นต้นทุนหลักที่หล่อเลี้ยงโรงงานและพื้นที่ EEC ให้เดินหน้าต่อเนื่องโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาที่ใช้น้ำมากกว่าจำนวนประชากรเพราะต้องรองรับทั้งโรงแรมธุรกิจบริการและนักท่องเที่ยวมหาศาล
1: ถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตถ้าไม่มีอะไรมาเติมเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในการให้ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็หาแหล่งน้ำสำรองนะครับไม่ว่าจะเป็นการผันน้ำเพิ่มเติมจากแหล่งน้ำธรรมชาติจากบ่อดินเอกชนหรืออะไรนั่นก็คือแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนว่าถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตเนี่ยเราจะต้องมีการใช้น้ำตรงนี้เท่าไหร่ลดตรงไหนเพิ่มตรงไหนได้เพื่อจะให้มีความยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ำครับ
0: วันนี้ภาคตะวันออกยังไม่ได้ขาดน้ำแต่การเก็บน้ำก็มีข้อจำกัดด้านเวลาหากถึงเดือนพฤศจิกายนฝนแล้งน้ำทะเลก็จะลุกคืบและหาก

เอลนีโญพัฒนารุนแรงขึ้นแผนลดใช้น้ำบางกิจกรรมและขอความร่วมมือประชาชนจะถูกนำมาใช้ควบคู่กับแผนปัจจุบันเก็บสะสมผันและเชื่อมโยงแหล่งน้ำ

งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ช่วงนี้ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะประชุมทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นค่ะชูยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนไทยญี่ปุ่นจากฐานการผลิตให้เป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

0: เวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณนครฟุกุโอกะกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการดำเนินการของข้าราชการทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นจากนั้นนายกรัฐมนตรีให้นโยบายทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นย้ำกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในวันนี้คือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระหว่างกันทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานถึงวันนี้รูปแบบความร่วมมือการลงทุนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตแต่การลงทุนของญี่ปุ่นที่มีอยู่ในประเทศไทยยังคงมีความสำคัญต่อเนื่องปัจจุบันไทยพัฒนาและสร้างขีดความสามารถในโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมภายในประเทศมากขึ้นและพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นในด้านต่างๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมไปถึงการปราบปรามสแกมเมอร์ธุรกิจผิดกฎหมายอาชญากรรมออนไลน์และยาเสพติดทุกรูปแบบนายกรัฐมนตรียังได้รับทราบข้อห่วงใยถึงปัญหาการพำนักระยะยาวเกินกำหนดหรือโอเวอร์สเตย์ของคนไทยส่วนหนึ่งในญี่ปุ่นซึ่งไทยพร้อมจะร่วมมือกับหน่วยราชการญี่ปุ่นและได้มอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำชับดำเนินการป้องกันปราบปรามและดำเนินการเอาผิดกับบุคคลเหล่านี
1: ้ผมเชื่อว่าอย่างไรญี่ปุ่นเขามีความคุ้นเคยกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วก็วิธีการทำงานของเขารูปแบบประเพณีที่เขาอยู่เมืองไทยมานานเห็นคนญี่ปุ่นที่พอไปทำงานในเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับเขาก็พยายามอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้ถ้าท่านทูตบอกว่าตอนนี้เขาสนใจเรื่องของสแกมปราบปรามพวกสแกมเมอร์ท่านพูดได้เลยว่ารัฐบาลไทยจุดนี้เราจริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์มากจนได้รับความชม
0: ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมทีมประเทศไทยแล้วนายกรัฐมนตรีจะเดินทางออกจากกรุงโตเกียวต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าในการผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นะครับโดยเรื่องนี้ทางปปท.ได้เร่งที่จะเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนผ่านผลงานการปราบปรามทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างเด็ดขาดนะครับซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสของประเทศไทยเพื่อที่จะปูทางสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการเข้าร่วมองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD บอกว่าขณะนี้คณะอนุกรรมการทั้ง25คณะอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนภารกิจในหลายด้านซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินการให้สาธารณชนได้รับทราบโดยเฉพาะคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตภาครัฐซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้วแต่ประชาชนอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลมากนักจึงต้องเร่งสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนผู้ประกอบการและภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผลอย่างยิ่งต่อการประเมินความก้าวหน้าของไทยทั้งในกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD และดัชนีการรับรู้การทุจริตด้วย
3: คือวันนี้ถ้าเราเร่งประชาสัมพันธ์และบอกให้ทุกคนได้รับทราบว่าเราไปถึงไหนแล้วและเราไปไกลแค่ไหนแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่จะกระตุกแล้วก็ดึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนผู้ประกอบการนักธุรกิจทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่เขาเป็นคะแนนเสียงสำคัญในการที่จะตอบคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ OECD ก็ดีหรือเรื่องของ CPI ก็ดีเนี่ยเขาก็จะกลับมาเป็นทางบวกซึ่งผมคิดว่า
2: ก็คือการปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพ และทำให้ได้ก็คือความมุ่งมั่นที่จะต้องทำให้ประการร้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรมครับ
4: หลังจากพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือว่ากฎหมายนิรโทษกรรมทางการเมืองมีผลบังคับใช้นะคะหนึ่งในหัวข้อสำคัญก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรายงานผู้ที่เข้าเกณฑ์ตามกฎหมายต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขภายใน40วันค่ะเพื่อเร่งยุติความขัดแย้งที่สะสมมาตั้งแต่อดีตให้เสร็จสิ้นโดยเร็วค่ะนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังผลการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องก้าวข้ามความขัดแย้งยุติการแบ่งสีเสื้อและการกระทบกระทั่งซึ่งถือเป็นก้าวแรกหลังจากร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขมีผลบังคับใช้แล้วโดยตามมาตรา8ของกฎหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งพนักงานสอบสวนอัยการศาลและราชทัณฑ์มีหน้าที่ต้องเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการนิรโทษกรรมแก่ประชาชนโดยทันทีและต้องรายงานผลการดำเนินงานกลับมาภายใน30วันเปิดช่องทางให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิ์และยื่นเรื่องร้องทุกข์กรณีตกหล่นซึ่งกระบวนการทั้งหมดต้องแล้วเสร็จภายใน180วันหรือประมาณเดือนมีนาคมปีหน้ารองนายกรัฐมนตรีย้ำชัดเจนว่าการตีความคดีความเห็นต่างทางการเมืองไม่ครอบคลุมคดีทุจริตคอร์รัปชันส่วนผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหากได้รับการนิรโทษแล้วจึงถือว่าไม่เคยกระทำความผิด
5: ต้นทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะมีหนังสือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับชี้แจงผลการดำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้นะครับว่าได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างกี่คดีอย่างไรมาที่คณะกรรมการภายใน30วันนะครับนับแต่วันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีมติแล้วก็จะมีบันทึกออกไปเลยนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดช่องทางให้พี่น้องประชาชนนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมนะครับในทางคดีนะครับมาตรวจสอบข้อมูลแล้วก็อาจจะมีช่องทางว่ากรณีไหนที่ยังตกหล่นอยู่ก็สามารถที่จะมาร้องทุกข์นะครับผ่านคณะกรรมการชุดนี้ได้แล้วก็คำนิฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุดเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งยุติความไม่เข้าใจแล้วก็เสริมสร้างสังคมสันติสุขขึ้นมาให้ได้สักทีจริงจริง

0: ิงสักทีนะครับวันนี้เป็นก้าวแรกแล้วก็มีมติแล้วนะครับว่าจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างไรเราต้องการเห็นกฎหมายนี้มีผลใช้บังคับทันทีนะครับแล้วเราต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน180วันนับจากนี้นะครับก็ประมาณเดือนมีนาหน้าเรื่องใดที่เป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองนะครับเราต้องการสร้างสิ่งที่เรียกว่าสังคมสันติสุขขึ้นนะครับเพราะนั้นเราจะใช้วิธีการตีความอย่างกว้างไม่ได้บอกว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่มีนิยามที่ชัดเจนนะครับจะดูเป็นกรณีไปนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องอีกประเด็นหนึ่งที่ขอฝากไว้อีกการหนึ่งก็คือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างหน่วยงานของรัฐนะครับคืนนี้เราโทษกรรมให้กับคนที่กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐนะครับอย่างเช่นทำลายข้าวของอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความผิดต่อส่วนตัวที่พี่น้องประชาชนมีขึ้นระหว่างกันอันนี้ก็ยังคงเป็นในเรื่องสิทธินะครับของแต่ละคนที่จะไปดูแลนะครับของสิทธิของตัวเองจะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตเรียนไว้เบื้องต้นก่อนเพื่อความชัดเจนนะครับ
1: ด้านนายยุทธพรอิสระชัยกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขระบุว่าหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้มา1เดือนคณะกรรมการเห็นพ้องให้หน่วยงานรัฐปฏิบัติตามมาตรา7 8และบัญชีแนบท้ายอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดช่องทางรับคำร้องทั้งไปรษณีย์และอีเมลหากประชาชนพบปัญหาหน่วยงานปฏิเสธหรือไม่ชัดเจนขณะที่นางทิชาณนครกรรมการแสดงความมั่นใจว่าทิศทางของคณะกรรมการชุดนี้มีความเห็นตรงกันที่จะตีความประเด็นทางการเมืองให้ครอบคลุมเพื่อคลี่คลายบาดแผลความขัดแย้งในอดีตและเชื่อมั่นว่ากระบวนการทั้งหมดจะ
2: โดยเรื่องนี้นะครับทางศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารตรวจเรื่องมติกกต.สำรวจระหว่างวันที่15-16 กันยายน 2569 จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปทั่วประเทศ 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับมติกกต.กรณีหัวการเลือกตั้งสว.ที่ให้ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหา77คนรวมถึงสว.ชุดปัจจุบัน26คนและเมื่อถามถึงการคาดการณ์ของประชาชนต่อมติกกต.กรณีหัวการเลือกตั้งสว.ดังกล่าวนะครับที่ให้ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหาจำนวน77รายรวมไปถึงสว.ในชุดปัจจุบันอีก26รายเนี่ยก็พบว่าตัวอย่าง34.27%บอกว่าไม่เคยคาดการณ์อะไรเลยรองลงมา21%นะครับบอกว่าตรงตามที่คาดการณ์เอาไว้มากส่วนด้านความกังวลต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 35.34 บอกว่าไม่กังวลเลยและรองลงมาร้อยละ 30.46 บอกว่าค่อนข้างกังวลและท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองและกระบวนการทางกฎหมายภายหลังกกต.มีมติกรณีหัวการเลือกตั้งสว.นะครับก็พบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.57 บอกว่ากกต.ชุดปัจจุบันรองลงมาร้อยละ 31.53 บอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลและร้อยละ 25.42 บอกว่าพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดและร้อยละ 15.88 บอกว่ากลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกสั่งฟ้องจำนวน77คนครับ
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าคุณดีจตุรงค์จะพาไปฟังมุมมองแนวทางการแก้ปัญหาน้ำมันแพงพักกันก่อนครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาต่อไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NDT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดู2มุมมองการแก้ปัญหาราคาน้ำมันด้วยการลดภาษีสรรพสามิตดีเซลครับก่อนหน้านี้คุณกรณ์จติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาเสนอให้ลดภาษีสรรพสามิตดีเซลลง5บาทนะครับเพื่อให้ราคาหน้าปั๊มเหลือแค่35บาทต่อลิตรบนแนวคิดที่ว่าไทยใช้ดีเซลวันละ67ล้านลิตรถ้ายอมลดภาษีส่วนนี้ก็จะเสียรายได้ประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อเดือนถ้าใช้เงิน 50,000 ล้านบาทก็จะลดราคาน้ำมันได้5เดือนคุณกรมองว่าแบบนี้คุ้มกว่าการเอาเงินจำนวนเท่ากันไปขยายอายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าการลดราคาดีเซลถือเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางครับไม่เพิ่มต้นทุนที่จะส่งผ่านไปถึงประชาชนและก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไทยช่วยไทยพลัสซึ่งทำได้แค่2เดือนเท่านั้นวันนี้ครับคุณเดชนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาอธิบายนะครับว่าถ้าลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันหมายถึงรายได้รัฐก็จะลดลงแต่ว่ารายจ่ายไม่ได้ลดลงตามนะครับและสุดท้ายก็ต้องไปกู้เงินมาใช้อยู่ดีที่ผ่านมาจึงเลือกมาตรการที่มองว่าเหมาะสมกว่าก็คือกลไกกองทุนน้ำ

0: ลดค่ากลางจากผลประโยชน์ส่วนเกินภาษีน้ำมันสัมภาษามิตรที่กลางพิจารณาด้วยคนเราต้องเอาไปช่วยผลประโยชน์นั้นให้ตกกับเกษตรกรไทยเพราะว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารจัดการเพราะฉะนั้นวันหนึ่งถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเนี่ยเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้นและประเทศมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือนะครับแล้วก็ลองใช้ให้ถูกจังหวะ
1: คุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังกำลังพิจารณาใช้ภาษีสรรพสามิตเป็นอีกเครื่องมือรับมือวิกฤตพลังงานและดูแลค่าครองชีพประชาชนโดยการลดเฉพาะน้ำมันที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบทางการเกษตรเช่น E20 และ B20 เพื่อให้ประโยชน์จากการลดภาษีนั้นส่งต่อไปยังเกษตรกรไทยพร้อมย้ำด้วยนะครับว่าการช่วยเหลือประชาชนเรื่องค่าครองชีพต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการรักษาวินัยการคลังหากออกมาตรการลดรายได้ของรัฐโดยไม่ประเมินภาระให้รอบด้านอาจเกิดภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตได้นอกจากนี้การที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratingได้ออกรายงานล่าสุดว่าประเทศไทยสามารถบริหารจัดการปัญหาพลังงานควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังได้อย่างเข้มแข็งเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องรักษาเอาไว้นะครับขณะที่คุณพงษ์พลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานโพสต์ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมเนื่องจากฝ่ายค้านเพิ่งลงมติไม่เห็นชอบกับร่างกฎหมายกู้เงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งสะท้อนว่าเลือกตัดงบช่วยเหลือให้เป็น0บาทตั้งแต่แรกแต่กลับมาเสนอให้ใช้เงินส่วนนี้เพื่อชดเชยราคาน้ำมันเช่นเดียวกับคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่โพสต์ข้อความตอบโต้การประชุมครม.เงาของฝ่ายค้านว่าควรสื่อสารให้ครบถ้วนเพราะการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเป็นการใช้งบส่วนที่เหลือจากโครงการเท่านั้นครับรัฐบาลจับมือกกร.เดินหน้าแผน Reinvent Thailand นะครับตั้งเป้าผลักดัน GDP ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 3% เพิ่มสัดส่วนการลงทุน 30% และขยับอันดับการแข่งขันสู่ท็อป20ของโลกใน4ปีครับคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.รวมแถลงผลการหารือแนวทางขับเคลื่อน Reinvent Thailand เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 3% ขึ้นไปผ่านนโยบายขับเคลื่อนด้วยการลงทุนหรือ Investment Led Growth เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้ถึง 30% ของ GDPรวมถึงยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันสู่ท็อป20ของโลกภายใน4ปีภาคเอกชนจะทำหน้าที่เป็นกองหน้านะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน7อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่เกษตรและแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขณะที่ภาครัฐจะเป็นกองกลางครับเชื่อมโยงและสนับสนุนภาคเอกชนทั้งการลงทุน AI โครงสร้างพื้นฐานการเงินและตลาดทุนส่วนกองหลังก็คือกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินนะครับจะดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันก็ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ประชุมยังได้จัดตั้งทีมงานร่วมกันนะครับเพื่อเตรียมเสนอกรอบการทำงานต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนชุดใหญ่ภายใน1เดือนเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ครับ
0: ตัวชี้วัดใหญ่ๆเนี่ยวันนี้ชัดเจนแล้วครับเศรษฐกิจไทยศักยภาพเศรษฐกิจ 3+ อันนี้เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนมาก2ขีดอันดับความสามารถการแข่งขันตอนนี้เราอยู่อันดับที่26ใน4ปีต้องเป็นอยู่ท็อป20ของโลกอันดับเรื่องที่3การลงทุนวันนี้เนี่ยจะต้องขยับจากปัจจุบันที่อยู่ 23% ของ GDP รายได้ประเทศ100บาทวันนี้ลงทุนอยู่แค่23บาทเราต้องขยับไปอยู่ที่ 30% การนี้ก็คือเพื่ออันนี้ไม่ได้ทำเพื่อวันนี้นะครับอันนี้คือเป้าระยะสั้นระยะกลางแต่เพื่อยกระดับขีดความสามารถเป้าระยะยาวเนี่ยคือเราจะเป็นประเทศที่อยู่ปีรายได้สูงนะครับภายใน12ปี
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญานำผู้ประกอบการสินค้า GI ไทยเจรจากับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าและผู้ซื้อชาวจีนนะครับที่ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรซินฟาร์ตี้กรุงปักกิ่ง

0: ขยายช่องทางทางการค้าในพื้นที่ทางตอนเหนือของจีนครับคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานำผู้ประกอบการสินค้า GRE ไทย6รายการได้แก่ส้มโอทับทิมสยามปากพนังและมังคุดเขาคีรีวงจังหวัดนครศรีธรรมราชมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีมะขามหวานเพชรบูรณ์กล้วยตากบางกระทุ่มพิษณุโลกและส้มมะปี๊จันทบุรีเดินทางเยือนประเทศจีนนะครับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดกับผู้นำเข้าจีนณตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรซินฟาตี้กรุงปักกิ่งโดยได้เปิดเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าผู้ซื้อและผู้จัดจำหน่ายในจีนเพื่อแนะนำจุดเด่นและอัตลักษณ์ของสินค้า GI ไทยรวมถึงสำรวจความต้องการของตลาดรูปแบบการค้าและระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาสินค้าและวางแผนการตลาดให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนตั้งเป้าสร้างมูลค่าการซื้อขายในระยะเวลา1ปีไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทครับ
1: เราก็ย้ำกับเขาว่าเป็นสินค้า GI ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีอัตลักษณ์เฉพาะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวโน้มของผู้บริโภคตอนนี้ที่เขาสนใจให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพมาตรฐานและผู้ประกอบการหลายรายโดยเฉพาะอย่างเช่นส้มโอทับทิมสยามปากพนังเนี่ยเขาก็ผ่านกฎเกณฑ์สามารถที่จะส่งสินค้าเข้ามาได้อยู่แล้วผ่านกฎเกณฑ์ของจีน ก็คิดว่าเป็นการเปิดตลาดที่น่าจะมีโอกาสอย่างมาก
0: ตลาดซินฟาตี้เป็นตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรขนาดใหญ่นะครับและเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในกรุงปักกิ่งและพื้นที่โดยรอบมีปริมาณการซื้อขายสินค้าเกษตรประมาณ17ล้านตันต่อปีมูลค่ากว่า 131,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 654,000 ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญครับในการนำสินค้า GI ไทยเข้าสู่ตลาดจีนตอนเหนือครับกบขประกาศพลิกโฉมการบริหารกองทุนมุ่งเป้าสู่การเป็นเพื่อนทางการเงินนะครับดูแลสมาชิกตลอดชีวิตโดยเตรียมผลักดันแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการบำนาญสามารถออมเงินได้อย่างต่อเนื่องปิดความเสี่ยงถูกหลอกลงทุนหลังเกษียณด้วยติดตามจากรายงานครับ
2: อย่างมืออาชีพดูแลสมาชิกอย่างเข้าใจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนี่คือ3แนวคิดหลักของนายสรพลตุลยเสถียรหลังเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.คนที่8เป้าหมายสำคัญในการพลิกโฉมการบริหารกองทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินขั้นสูงสุดให้กับข้าราชการไทยหนึ่งในโจทย์สำคัญคือการทำให้สมาชิกมีเงินเพียงพอหลังเกษียณโดยกบข.ผลักดันแนวทางออมให้เร็วออมให้เพียงพอและเลือกแผนลงทุนที่เหมาะสมพร้อมเตรียมพัฒนาระบบข้อมูลทางการเงินร่วมกับหน่วยงานสำคัญเพื่อเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของสมาชิกนำไปสู่การออกแบบบริการที่ตอบโจทย์มากขึ้นขณะเดียวกันยังเดินหน้าผลักดันการแก้ไขกฎหมายเพื่อเปิดทางให้ข้าราชการบำนาญและอดีตสมาชิกสามารถออมเงินต่อกับกบข.ได้เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณ
3: ส่วนแผนต่อไปในอนาคตเนี่ยที่เราจะพยายามผลักดันคือการแก้กฎหมายนะครับที่สามารถให้เอาเงินบำนาญ นะครับที่สมาชิกที่เป็นข้าราชการเกษียณเนี่ยได้รับจากกรมบัญชีกลางเนี่ยจะเอาบางส่วนเนี่ยเข้ามาออมกับกบข.ได้เพื่อให้เขามีทางเลือกนะครับแล้วก็เพื่อจะแก้ปัญหาด้วยว่าอาจจะถูกหลอกไปลงทุนในช่องทางอื่นที่ไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้เราก็อยากเป็นช่องทางที่ให้สมาชิกมั่นใจว่ามีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีแผนลงทุนที่หลากหลายพอร์ตร่างกฎหมายก็จริงๆมีร่างแล้วนะครับก็จะเข้าบอร์ดเร็วๆนี้นะครับส่วนสเต็ปต่อไปก็ต้องไปที่กระทรวงการคลังแล้วก็ครม.แล้วก็สภานะครับตามขั้นตอนสิ่งที่เราทำให้กับสมาชิกเราจะดูแลเขาตลอดช่วง อายุนะครับคือไม่ใช่แค่เกษียณแล้วจบนะครับแต่เราจะดูแลหลังเกษียณด้วย
2: ในมิติของการบริหารการลงทุนท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกกบข.ได้ยกระดับการพัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่หรือ Portal Portfolio Approach TPA โดยนำแนวคิด Hybrid TPA มาใช้จริงเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและสร้างผลตอบแทนระยะยาว พร้อมกันนี้ยังเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและ AI นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการตัดสินใจควบคู่กับการยกระดับการลงทุนอย่างรับผิดชอบตามหลัก ESGทั้งหมดนี้สะท้อนทิศทางกบข.ยุคใหม่ที่ไม่ได้มองเพียงการบริหารเงินก้อนเพื่อวันเกษียณแต่ต้องการเป็นเพื่อนทางการเงินของสมาชิกในทุกช่วงวัยตั้งแต่การออมการลงทุนไปจนถึงหลังเกษียณและพลังเม็ดเงินลงทุนของกบข.ยังเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
0: สำนักงานประกันสังคมเตรียมพร้อมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับเปิดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างกว่า12ล้านคนตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าก่อนใช้สิทธิ์27กันยายนนี้ครับสำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการและคณะกรรมการประกันสังคมโดยกำหนดสถานที่เลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนตามแนวทางที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเห็นชอบผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วนะครับสำนักงานประกันสังคมจะจัดทำบัญชีรายชื่อตามพื้นที่ที่แจ้งไว้ส่วนผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์นะครับจะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งกับสำนักงานประกันสังคมเป็นเกณฑ์กำหนดพื้นที่เลือกตั้งผู้ประกันตนมาตรา33และนายจ้างจะใช้ที่ตั้งของสถานประกอบการขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40จะใช้ข้อมูลที่อยู่ที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมระบบ e-service สำหรับนายจ้างและ e-self-service สำหรับผู้ประกันตนรวมถึงแอปพลิเคชัน SSO Plus นะครับหรือสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนอกจากนี้ครับสำนักงานประกันสังคมจะส่งข้อความ SMS แจ้งเตือนก่อนวันเลือกตั้งนะครับให้แก่ผู้มีสิทธิ์ที่เคยแจ้งความประสงค์และมีหมายเลขโทรศัพท์อยู่ในระบบการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะครับ8นาฬิกาถึง16นาฬิกาผู้มีสิทธิ์ควรตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกมาใช้สิทธิ์และร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคมครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

ายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เข็มที่ระลึกประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: ลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เดินหน้าวางแผนการสื่อสารงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเน้นการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อให้ข้อมูลถึงประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างทั่วถึงนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมสำหรับการประชุมในวันนี้มีวาระสำคัญคือความคืบหน้าการวางแนวทางและการขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์เรียบร้อยรวมทั้งฝ่ายเลขาได้เตรียมนำผลการประชุมในวันนี้กราบบังคมทูลรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันเสาร์ที่26กันยายน2569ที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นทุ่มเทของทุกคนจะทำให้ภารกิจครั้งนี้ลุล่วงสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
1: จากนี้ไปจนถึงช่วงพระราชพิธีที่สำคัญนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนนะคะซึ่งภารกิจของแต่ละคณะจะทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้นเป็นหน้าที่สำคัญของพวกเราทุกคนที่จะต้องประสานความร่วมมือดำเนินงานให้มีความชัดเจนเป็นเอกภาพและก็เข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วนนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะการประชุมในวันนี้นะคะจึงเป็นวาระสำคัญที่เราจะได้ติดตามความคืบหน้าหารือแนวทางแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์เรียบร้อย
2: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนร่วมประดับธงชาติไทยตลอดทั้งเดือนกันยายนนะคะเนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนพร้อมจัดกิจกรรมถ่ายทอดประวัติความเป็นมาและการใช้ธงชาติไทยอย่างถูกต้องค่ะนายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาธงไตรรงค์ธำรงไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยและสร้างจิตสำนึกรักชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยในงานมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมและนายพฤทธิพลประชุมผลผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยมาร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้แทนสถาบันการศึกษาบุคลากรภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาความหมายหลักปฏิบัติในการใช้การชักและการประดับให้ถูกต้องตามระเบียบโดยผู้เข้าอบรมยังได้รับสื่อการเรียนรู้และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธงชาติไทยเพื่อนำไปใช้เรียนรู้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยด้วยทั้งนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและประชาชนร่วมประดับธงชาติไทยตลอดเดือนกันยายนนี้
0: กระทรวงสาธารณสุขได้มอบรางวัล อย. Quality Award ให้แก่สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นจำนวน119รางวัล นะครับเพื่อที่จะหวังในการยกระดับผลิตภัณฑ์ไทยสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับโลกสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยต่อผู้บริโภครวมไปถึงการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล อย. Quality Award ประจำปี2569ให้แก่สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น119รางวัลครอบคลุมทั้งอาหารยาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอางวัตถุอันตรายและผลิตภัณฑ์สุขภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการยึดมั่นคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลกโดยนายพัฒนาได้กล่าวนะครับว่าไทยนั้นมีศักยภาพสูงทั้งด้านอาหารสมุนไพรผลิตภัณฑ์สุขภาพการแพทย์การบริการสุขภาพและเวลเนสซึ่งโจทย์สำคัญก็คือต้องร่วมกันขับเคลื่อนก็คือการยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานสากลและการผลักดันผลิตภัณฑ์ไทยสู่การเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับโลกเนื่องจากสุขภาพและเศรษฐกิจนั้นเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันหากมีการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพก็จะช่วยส่งเสริมมูลค่าและเปิดโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ตามแนว
2: เขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงนำคณะสื่อจีนเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะเพื่อสานต่อความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนค่ะนายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับนางเฉินยี่จุนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงและนายหยางหัวรองผู้อำนวยการช่องอินเตอร์สถานีวิทยุและโทรทัศน์กวางซีในโอกาสเข้าเยี่ยมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT พร้อมหารือการแลกเปลี่ยนรายการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารร่วมกันอีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและส่งเสริมมิตรภาพระหว่างไทยจีนทางนี้ทางกวางสีจ้วงได้เสนอความร่วมมือระหว่างกันใน4ด้านคือการสร้างกลไกด้านสื่อสารมวลชนที่มั่นคงพร้อมแลกเปลี่ยนรายการด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสังคมการจัดทำละครสั้นเนื้อหาเกี่ยวกับความร่วมมือทางการค้าและการรักษาสิ่งแวดล้อมการขยายความร่วมมือด้านสื่อมวลชนและแลกเปลี่ยนบุคลากรขณะที่กรมประชาสัมพันธ์ก็เตรียมนำสารคดีที่ผลิตโดยความร่วมมือระหว่างไทยจีนซึ่งได้รับความนิยมได้แก่เรื่องเรือโนอากับการคุ้มครองวานบรูด้าและเรื่องการเฝ้าคอยนกเงือกมาออกอากาศซ้ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
0: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบวันติดตามได้ในช่วง NBT Recap ครับ

ษาธิการเดินหน้าโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือของเครือข่ายการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติประจำปี2569โดยดร.วีระแข็งกสิการรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเป็นประธานเปิดโครงการซึ่งจะจัดถึงวันที่22กันยายนนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้ประสานงานโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครอบคลุมยุทธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนการเรียนรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมและโปรแกรมเครือข่ายของยูเนสโกการประชุมครั้งนี้จึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการแนวคิดยูเนสโกกับการเรียนการสอนพร้อมสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนในประเทศและต่อยอดสู่ระดับนานาชาติสำหรับเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติขององค์การยูเนสโกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2496ปัจจุบันเชื่อมโยงโรงเรียนประมาณ 10,000 แห่งใน167ประเทศส่วนประเทศไทยเข้าร่วมตั้งแต่ปี2501และมีสถานศึกษาสมาชิกกว่า130แห่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กรบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT และนางสาวพัตราสุวรรณเดชกรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท MEA Smart Energy Solution จำกัดหรือ MEAEI ลงนามความร่วมมือพัฒนาโครงการจัดการระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะหรือ Smart EV Ecosystem Management เพื่อรองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้าและการเปลี่ยนผ่านสู่ Smart Mobility ในอนาคตโดย NT จะนำพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้สำหรับกิจการโทรคมนาคมซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศมาพัฒนาเป็นพื้นที่รองรับโครงสร้างพื้นฐาน EV พร้อมสนับสนุนโครงข่ายสื่อสารและแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยไม่ได้เน้นเพียงการเพิ่มสถานีชาร์จแต่ยังเชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้งานพลังงานและระบบบริหารจัดการเข้าด้วยกันช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจรูปแบบใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนหรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์คว้า2รางวัลจาก Skytech World Airline Award 2026ได้แก่สายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลกและสายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในเอเชียนายพุทธิพงศ์ประสัททองโอสถกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ระบุว่ารางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้โดยสารและเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรพร้อมขอบคุณผู้โดยสารและพนักงาน

0: ที่มีส่วนสำคัญของความสำเร็จนี้สำหรับรางวัล SkyTech World Airline Award เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมการบินระดับโลกโดยผลรางวัลมาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้โดยสารจากนานาประเทศที่ปอเต็กตึงมอบโล่กิตติคุณอาสาสมัครดีเด่นประจำปี2567ถึง2568เพื่อเชิดชูเกียรติจิตอาสาที่อุทิศตนช่วยเหลือสังคมโดยมีนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึงพร้อมด้วยคณะกรรมการรวมมอบโล่แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก195คนครอบคลุมอาสาสมัคร7ประเภทได้แก่กู้ภัยกู้ชีพหน่วยบริการจราจรเฉพาะกิจสื่อสารศิลปินและหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนขณะที่ดร.พิเชษฐ์หนองช้างเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินได้ร่วมแสดงความยินดีพร้อมยกย่องคุณงามความดีและจิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้ให้ในครั้งนี้ด้วย
1: พาไปตรวจสอบข่าวที่เขาส่งต่อกันนะคะเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมเขาส่งต่อกันบอกว่าครม.เห็นชอบโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดเรื่องนี้ชัวร์หรือมั่วนิ่มไปติดตามกันค่ะ

รุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดเช็คให้แล้วแชร์นี้ชัวร์เป็นข่าวจริงค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาหากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ย 10,000 ล้านบาทต่อปีและช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บสำหรับใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาทเมตรต่อปีแฉนี้ชัวร์บอกต่อกันได้เลยค่ะ

ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยไม่มีพายุที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับแต่ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องหย่อมความกดอากาศต่ำและร่องมรสุมที่จะทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วตกแช่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในหลายพื้นที่นะครับในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ไปเตรียมรับมือกับสถานีอากาศ NBT ครับ

สวัสดีค่ะภาพน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นภาพที่เราไม่อยากเห็นเกิดขึ้นซ้ำแต่สัปดาห์นี้มีอีกช่วงที่ต้องเฝ้าระวังกันค่ะ 23-27 กันยายนนี้ฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักได้หลายพื้นที่สิ่งที่ต้องจับตารอบนี้คือตัวหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะตัวนี้จะเคลื่อนเข้ามาตามแนวร่องมรสุมซึ่งร่องมรสุมจะพาดผ่านอยู่ในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลางสิ่งที่น่าห่วงไม่ใช่แค่ฝนหนักแต่คือฝนแช่ตกซ้ำอยู่ในพื้นที่เดิมๆหากหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้นะคะเคลื่อนตัวช้าบริเวณฝนนะคะแนวฝนก็จะเกิดขึ้นซ้ำในพื้นที่เดิมปริมาณฝนตกสะสมจะเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มรวมถึงดินโคลนถล่มก็จะเพิ่มตามไปด้วยเพราะฉะนั้นค่ะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านต้องเตรียมไว้ก่อนนะคะข้าวของสำคัญค่ะยกขึ้นที่สูงได้ยกขึ้นเลยเตรียมย้ายไว้ล่วงหน้าเพื่อลดความเสียหายหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะและขอเคลียร์อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่กำลังมีกระแสว่าปลายเดือนนี้จะมีพายุใหญ่เข้าไทยข้อมูลที่เราติดตามในขณะนี้ยังไม่ใช่พายุใหญ่ที่จะเคลื่อนเข้ามาในประเทศไทยแต่เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะเคลื่อนมาตามแนวร่องมรสุมที่แจ้งเตือนไปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่ายึดติดกับคำว่าพายุอย่างเดียวค่ะพายุไม่เข้าก็ท่วมได้ถ้าฝนหนักนานตกแช่อยู่ในพื้นที่เดิมปริมาณฝนสะสมก็สามารถมากพอที่จะสร้างผลกระทบได้ค่ะส่วนในช่วงวันที่21-22กันยายนนะคะประเทศไทยของเราจะมีฝนหนักบางแห่งก่อนที่ช่วงวันที่23-27กันยายนฝนจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักในหลายพื้นที่ค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะภาคเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักที่ร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกที่ระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะไว้ในปฏิทินไว้เลยนะคะ 23-27 กันยายนนี้บ้านเราจะมีฝนตกหนักตกแช่มีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมค่ะวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่สหรัฐนะคะที่มีคำเตือนไปยังชาวอเมริกันให้เลี่ยงการเดินทางมาเยือนภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงนี้ค่ะโดยชี้ว่าสถานการณ์มีแนวโน้มเลวร้ายและเสี่ยงอันตรายกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเตือนชาวอเมริกันผ่านข้อความบนแพลตฟอร์ม X ให้พิจารณาเลี่ยงการเดินทางไปหรือผ่านภูมิภาคตะวันออกกลางโดยระบุว่ามีแนวโน้มที่สถานการณ์ที่นั่นจะเลวร้ายลงและมีความเสี่ยงอันตรายอีกทั้งการไปอยู่ในภูมิภาคดังกล่าวอาจประสบปัญหาติดขัดแบบกระทันหันได้ทั้งการยกเลิกเที่ยวบินการปิดน่านฟ้าและการหยุดชะงักในการเดินทางคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาตัดสินใจดำเนินการบางอย่างกับอิหร่านหลังจากอิหร่านยื่นเงื่อนไขต่างๆที่เขาไม่สามารถยอมรับได้โดยเขาอาจสั่งการตอบโต้รุนแรงหลากหลายระดับขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของอิหร่านพร้อมอ้างว่าเขาได้ติดต่อกับกลุ่มฮูตีในเยเมนแล้วและกลุ่มดังกล่าวก็รับปากว่าจะไม่โจมตีสหรัฐ
1: นายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาได้เรียกร้องให้ฝรั่งเศสสหรัฐและจีนซึ่งเป็นประเทศผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาร่วมมือกับแคนาดาในการกำหนดกฎระเบียบที่เหมาะสมเพื่อให้การพัฒนา AI นั้นมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยข้อเสนอดังกล่าวมีขึ้นในระหว่างที่เขาได้ร่วมประชุมกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่เกาะแซงปิแยร์มิเกลงซึ่งเป็นดินแดนพ้นทะเลของฝรั่งเศสที่อยู่ใกล้กับแคนาดาโดยมีการพูดคุยกันถึงปัญหา AI ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและนอกจากนี้ผู้นำของทั้งสองประเทศยังได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับสถานะสมาชิกสมทบรายแรกของสหภาพยุโรปสำหรับแคนาดาอีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านวิกฤตพลังงานจากผลกระทบของสงครามอิหร่านรวมถึงการหารือร่วมกันด้านความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจด้วย
0: ด้านสหรัฐจีนก็มีความเคลื่อนไหวที่นายสกอตต์เบทเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐพบปะกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีจีนที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท JP Morgan Chase ในนครนิวยอร์กโดยเป็นการเจรจาเพื่อปูทางก่อนที่สหรัฐจะต้อนรับการเยือนกรุงวอชิงตันดีซีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกลางสัปดาห์นี้ซึ่งนายสีจะได้พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวสำหรับประเด็นที่มีการพูดคุยเตรียมการกันนี้มีเรื่องการพัฒนา AI รวมอยู่ด้วยนอกเหนือจากเรื่องสงครามการค้าที่ทั้งสองฝ่ายต้องการขยายเวลาพักรบจากที่จะสิ้นสุดในวันที่10พฤศจิกายนและยังได้พูดคุยเรื่องสถานการณ์ความมั่นคงของโลก
1: ได้เกิดเหตุระเบิดจากทุ่นระเบิดที่ฝังอยู่ในฝั่งเกาหลีใต้ภายในเขตปลอดทหารชายแดน2เกาหลีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนโดย2คนเป็นทหารเกาหลีใต้ที่ได้รับการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์ส่วนอีกคนถูกส่งตัวไปโดยรถยนต์อย่างไรก็ตามนะครับไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของทั้ง3คนทั้งนี้เขตปลอดทหารชายแดนเกาหลีเป็นดินแดนกันชนชายแดนเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ซึ่งมีความยาว248กิโลเมตรและกว้างประมาณ4กิโลเมตรโดยในพื้นที่มีทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดถูกฝังหรือตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากจนถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีทุ่นระเบิดและการวางกำลังทหารหนาแน่นที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง
0: พายุไต้ฝุ่นตู้จูเวียนเคลื่อนตัวเข้าใกล้กรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นส่งผลให้สภาพอากาศในพื้นที่มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงซึ่งไม่ปลอดภัยต่อการบินจนทำให้สนามบินต้องยกเลิกจนทำให้สนามบินท้องถิ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินแล้วเกือบ300เที่ยวอีกทั้งทำให้กิจกรรมต่างๆต้องยุติเร็วกว่ากำหนดซึ่งรวมทั้งงานมหกรรมวิดีโอเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่กำลังจะมีขึ้นในกรุงโตเกียวด้วยโดยได้ปิดงานก่อนเวลานอกจากนี้อิทธิพลของพายุยังทำให้เกิดไฟดับหลายครัวเรือนขณะที่หน่วยงานพยากรณ์อากาศท้องถิ่นเตือนว่าสภาพอากาศจะเลวร้ายกว่านี้หากพายุเคลื่อนตัวประชิดฝั่งโดยอาจมีปริมาณฝนสูงเกินกว่าค่าเฉลี่ยเวลานี้ไต้ฝุ่นตู้จูเวียนมีความเร็วลมอยู่ที่144กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเกาะฮาชิโนจิมะซึ่งเป็นเกาะห่างไกลของกรุงโตเกียวประมาณ110กิโลเมตร
1: ไปดูสภาพอากาศในกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียนะครับซึ่งล่าสุดเวลานี้ยังคงมีหมอกควันจากไฟป่าที่อินโดนีเซียนั้นแผ่มาปกคลุมแบบไม่จางเลยนะครับทำให้ทัศนวิสัยนั้นลดลงและดัชนีมลพิษทางอากาศหรือค่า API พุ่งสูงขึ้นโดยทางการในพื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับอย่างเช่นที่รัฐสารวัตรจึงต้องมีการผุดมาตรการในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์แบบรายวันทั้งการสั่งปรับเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์และการสั่งระงับกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ ขณะนี้รัฐบาลมาเลเซียได้ทำความตกลงกับรัฐบาลอินโดนีเซียเพื่อขอให้อินโดนีเซียนั้นรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากมาเลเซียในการเร่งดับไฟป่าแล้วหลังจากที่ได้ส่งทั้งเจ้าหน้าที่และเครื่องบินดับเพลิงไปให้ส่วนญี่ปุ่นก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผจญเพลิงไปถึงอินโดนีเซียแล้ว300นาย
0: นายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลนีผู้นำอิตาลีซึ่งมีแนวคิดขวาจัดไปร่วมงานชุมนุมกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นปีกการเมืองของพรรค Brother of Italy ของเธอซึ่งจัดขึ้นในกรุงโรมโดยเธอได้กล่าวชัดว่ามีนโยบายที่จะห้ามการแต่งกายแบบปกปิดร่างกายมิดชิดหรือสวมผ้าคลุมหน้าภายในสถานศึกษานอกจากนี้ยังจำกัดจำนวนนักเรียนนักศึกษาต่างชาติและจะบังคับเรื่องการศึกษาภาษาอิตาลีด้วยแม้เธอจะได้รับเสียงสนับสนุนในงานชุมนุมครั้งนี้แต่ว่าในภาพรวมเธอกำลังเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการและฝ่ายค้านว่ากำลังดำเนินมาตรการหลายอย่างที่อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญทั้งนี้อิตาลีถือเป็นประเทศด่านหน้าในการรับตัวผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้อพยพที่มีเป้าหมายมายังยุโรปดังนั้นนางเมโลนีจึงพยายามชูนโยบายที่เป็นข้อจำกัดและสิ่งที่จะสามารถคงอัตลักษณ์ด้านต่างๆของอิตาลีเอาไว้คาดว่ากลุ่มชาตินิยมจะเทคะแนนให้ในการเลือกตั้งทั่วไปของอิตาลีปีหน้า
1: ชาวสเปนหลายพันคนได้รวมตัวกันประท้วงต่อต้านการขยายสนามบินเอลปราดซึ่งอยู่ใจกลางเมืองบาร์เซโลนาโดยระบุนะครับว่าการขยายสนามบินให้ใหญ่ขึ้นจะก่อให้เกิดมลพิษเพิ่มมากขึ้นและนำไปสู่ภาวะการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเมืองจนคนท้องถิ่นสู้ค่าครองชีพไม่ไหวนอกจากนี้ยังเป็นการบุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในท้องถิ่นอีกด้วยโดยหนึ่งในผู้ประท้วงได้กล่าวนะครับว่าการขยายสนามบินมีแต่จะยิ่งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นไปอีกซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวท้องถิ่นในบาร์เซโลนามองว่าไม่มีความยั่งยืนส่วนผู้ประท้วงที่มาจากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็บอกว่าสนามบินที่ใหญ่ขึ้นจะทำลายล้างธรรมชาติและพื้นที่สีเขียวของเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วย
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะในช่วงทำไมช่วงหน้าอาจารย์เกษมสารและคุณสกรกฎจะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งแอปพลิเคชัน
1: ครับเป็นแอปพลิเคชันใหม่นะชื่อว่านำทางนะครับซึ่งจะทำหน้าที่ในการที่จะบอกนะครับว่าเราจะใช้การโดยสารสาธารณะอย่างไรเพื่อไปถึงยังจุดมุ่งหมายวันนี้จะมีการบอกรายละเอียดด้วยนะรวมถึงวิธีการใช้เบื้องต้นด้วยนะครับ
0: ก็จะเข้ามาอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยอีก1ช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำไมนะครับโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง NBT 2 HD แห่งนี้นะครับหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ NBT-NBT นะครับอีก1ช่องทางคือทางแอปพลิเคชัน NBT Plus ก็สามารถติดตามรับชมช่วงของเราได้เช่นเดียวกันนะครับโดยช่วงทำไมนะครับก็คือช่วงที่จะชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อจะหาคำตอบให้กับปัญหาหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆในสังคมนะครับและผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามอีก1ท่านนะครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์เกษมสันต์วีระกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณสกรกฎ
0: และเรื่องที่เราจะมาตั้งคำถามในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายนะครับแต่ตอนนี้ทางภาครัฐนะครับจะมีอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ชมในการที่จะเชื่อมต่อการเดินทางแบบประเภทการโดยสารแบบสาธารณะนะครับส่วนจะมีวิธีการอย่างไรหรือมีวิธีการใช้อย่างไรให้สะดวกมากขึ้นนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับทองรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคมนะครับคุณสุรพงษ์เมียนมิตรนะครับอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณท่านรองนะครับที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยท่านรองครับผมไปโหลดมาเรียบร้อยแล้วแอปนำทาง
0: ผมก็โหลดเช่นเดียวกัน
1: รู้สึกแปลกใจ
0: ครับ
1: เพราะแบบเราไม่เคยเห็นภาครัฐทำอะไรแบบนี้เท่าไหร่ตอนนี้ถ้าพูดถึงคุณสมบัติมันก่อนคุณสอกดโหลดแล้วทำอะไรได้บ้าง
0: ตอนนี้เบื้องต้นนะครับอย่างน้อยๆเราใส่เส้นทางที่เราจะเดินทางนะครับเช่นต้นทางอยู่ที่ไหนแล้วจะเดินทางไปที่ไหนนะครับแอปพลิเคชันมันจะบอกนะครับว่าสิ่งที่ประสบการณ์ของผู้ใช้นะครับก็คือบอกว่าต้องเดินทางผ่านด้วยการจราจรในรูปแบบไหนก็คือรถประเภทไหนนะเป็นรถจะเป็นรถรับจ้างก่อนอย่างเช่นพวกรถสามล้อนะเป็นต้นนะครับแล้วไปต่อรถเมล์นะครับแล้วไปต่อรถไฟเป็นต้นนะผมลองใช้ไปที่กรมประชาสัมพันธ์นะ
1: เหมือนกันเลย
0: คำนวณเวลาด้วยนะครับ
1: คำนวณเวลาคำนวณค่าใช้จ่ายว่าเดินทางแบบไหนอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจอยากให้ท่านรองเล่าที่ไปที่มาก่อนว่าไอแอปนำทางไม่ชื่อนำทาง
0: นะครับ
1: ภาษาไทยก็นำทางภาษาอังกฤษก็ NAMTANG แอปนำทางทำไมถึงคิดแอปแบบนี้ขึ้นมาครับ
2: ต้องเรียนอย่างนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยเพนพอยต์ที่ผ่านมาในการเดินทางของประชาชนเนี่ยปรากฏว่าการที่เข้าถึงข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยโดยเฉพาะรถโดยสารประจำทางเนี่ยค่อนข้างมีจำกัดนะครับแล้วก็เราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะรถเมย์จะมาเมื่อไหร่นะครับสายไหนจะมาบ้างเรายืนอยู่ที่ป้ายรถเมย์เนี่ยครับเราก็ยืนรอบางทีรอเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นช
0: ั่
2: วโมง
0: ต
2: ามยถากรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เราจะไปอีกที่หนึ่งนะครับอย่างจะไปกรมประชาสัมพันธ์เงี้ยครับเอ๊ะจะไปสายอะไ
0: ร
2: อยู่ตรงไหนนะป้ายรถเมล์อยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะครับแอปเนี้ยเป็นแอปของภาครัฐที่ทำขึ้นมานะครับเป็นการให้ข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดเลยทุกโหมดนะครับทั้งทางบกรางน้ำนะครับแล้วก็มีข้อมูลอากาศนี่ก็รวมถึงการให้ข้อมูลด้วยนะครับซึ่งในข้อมูลเหล่านี้นะครับจะมีข้อมูลในเรื่องของป้ายโดยสารสถานีนะครับเป็นท่าเรือเวลาค่าโดยสารแล้วก็เส้นทางการเดินทางเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อนั่นหมายความว่าเราสามารถเขาจะบอกเราได้ว่าขึ้นรถเมล์สายนี้ไปต่อเรือสายนี้ไปต่อรถไฟฟ้าสายนี้นะครับอาจจะไปข้ามเรืออีกรอบนึงก็ได้นะครับไปถึงที่หมายใช้เวลาเท่าไหร
0: ่
2: นะครับมีค่าโดยสารค่าใช้จ่ายเท่าไหร
1: ่
2: นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่บอกให้ประชาชนประกอบการตัดสินใจได้นะครับแล้วก็การให้บริการเนี่ยมีทั้งเป็นเว็บแอปพลิเคชันก็คือใช้คอมพิวเตอร์นะครับใช้ Android ก็ได้ใช้ iOS ก็ได้แต่ที่สำคัญก็คือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
1: ไม่มีค่าใช้จ่ายครับทีนี้เราตะคิดรู้แล้วว่าเป็นโหมดแบบนี้ต้องขีดเส้นใต้หน่อยโหมดสาธารณะ
2: ครับ
1: อันนี้หมายถึงถ้าท่านไหนขับรถส่วนตัวอันนี้คนละเรื่องกันละแล้วมันจะไม่เหมือนที่เราใช้แอปฝรั่งหลายแอปอยู่ตรงนี้อันนี้เกี่ยวข้องกับรถเมย์อะไรเงี้ยนะครับเรือรถไฟยังไม่เสร็จนะขออนุญาตเอาทางบกเอาทีละโหมดดีไหมครับ
2: ครับ
1: เอารถเมย์ก่อนเดี๋ยวจะขึ้นรถเมย์เนี่ยมันรวมรถอะไรยังไงบ้างครับ
2: ก็เรียกอะไรอย่างงี้ครับรถเมย์เนี่ยตอนนี้นะครับรถเมย์มีค่ายใหญ่ๆนะครับก็มีกสมก
1: กสมก
0: กรุงเทพนะคร
2: ับแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าของไทยสมายบัส
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็มีรถของภาคเอกชนด้วยส่วนหนึ่ง
0: รถไฟฟ้านี่ขอโทษเป็นรถเมย์ไฟฟ้าร
2: ถเมย์ไฟฟ้านะครับเป็นรถเมย์ไฟฟ้านะครับของไทยสมายบัสซึ่งทั้ง2หน่วยเนี่ยก็มีการส่งข้อมูล GPS นะครับไปที่กรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็ซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับสนขเนี่ยก็ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็หน่วยงานทั้งขสมกเองทั้งไทยสมายเองนะครับแล้วก็ภาคอื่นๆด้วยนะครับก็ส่งข้อมูล GPS เนี่ย ให้ทางสนค.
0: ครับ
2: สนค.ก็มาทำแอปตัวนี้นะครับเพราะนั้นทางบกนะครับแอปพลิเคชันของสนค.นำทางเนี่ยก็จะมีข้อมูลของกสมก.ข้อมูลของไทยสมายบัสนะครับรวมถึงข้อมูลของทางรางทางรางก็คืออย่างรถไฟเนี่ยณปัจจุบันเราเชื่อมในเรื่องของเวลาการเดินรถมา
0: ตารางการเดินรถ
2: กำลังคุยกันในเรื่องของขอความอนุเคราะห์ GPS เอาเข้ามา
0: ตัวขบวนรถเลยใช่ไหม
2: ใช่เพราะนั้นถ้าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรือเรือเดี๋ยวเรา
1: ค่อยๆไปเรือค่อยไปเอาทางบก
2: เพราะฉะนั้นทางบกเนี่ยก็จะเป็นรถเมย์ครบทั้งกสมกไทยสมายบัสนะครับ
1: เมื่อสักครู่ท่านรองใช้คำว่า GPSแปลว่ามันต้องเรียลไทม์สิครับสมมติเรากำลังจะขึ้นสายเนี้ยสายหนึ่งโถสายหนึ่งเนี่ยเขารู้เลยว่าไอ้คันที่เรารออยู่เนี่ยป้าย
0: ตรงไหนละ
1: มันอีกกี่นาทีจะถึงบอกได้ขนาดนั้นไหมครับ
2: บอกได้ครับแต่เราขออนุญาตใช้คำว่าเนียเรียลไทม์แล้วกันเน
1: า
2: ะ
1: ประกาศใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้
2: เพราะว่าคืองี้ครับมันจะมีเรื่องของตอนที่โปรเซสนิดนึง
0: ช่วงเวลา
2: โปรเซสนิดนึงนะครับว่าไม่กี่วิครับแต่มันก็
1: ใกล้เคียง
2: ดีกว่านะครับแต่ก็ถือว่าเป็นแอปที่ให้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งสองค่ายนะครับแล้วก็ประชาชนอยู่ที่ป้ายรถเมล์เดียวเนี่ยก็สามารถใช้แอปตัวนี้ก็ดูได้ทั้งสองค่ายได้เลยครับ
1: สัญญาณที่มันรีเลย์นิดหน่อยดีเลย์นิดหน่อยเนี่ยมันน่าจะเร็วกว่ารถที่มันติดอยู่บนถนน
0: น่าจะเร็วกว่ามากนะครับอาจารย์อีกนิดนึงอาจารย์เมื่อกี้เป็นเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ถ้าผมจะกลับต่างจังหวัดขึ้นมานะฮะจะเดินทางจากกรุงเทพไปสุราษฎร์บ้านผมมันพอจะคำนวณได้ไหมครับเส้นทางนี
2: ้เมื่อกี้ขออนุญาตครับผมอาจจะลืมพูดไปอันนึง
1: คร
2: ับเรามีการเชื่อมต่อหรือทำเอ็มโอยูกับทางบกส.บกส.นี่คือรถให้บริการสาธารณะระหว่างกรุงเทพแล้วก็จังหวัดต่างๆ
0: ด้วย
2: ทั่วประเทศเลย
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่การเดินทางระหว่างเมือง
0: ครับ
2: ประชาชนสามารถรู้ได้นะครับว่าอีกกี่นาทีจะมาสายไหนจะมานะครับก็สามารถไปขึ้นรถกลางทางได
0: ้
2: หรือว่าคำนวณเวลาในการเดินทางได
1: ้หรือแค่วางแผนว่าอาจอยากจะไปนครปฐมบกส.ออกกี่โมงนี่ก็ดูได้
2: ได้ครับ
0: จะได้วางแผน
1: จะได้วางแผนถูกว่าจะไปซื้อตั๋วอะไรยังไงแต่ยังไม่ถึงขนาดซื้อตั๋วนะ
2: ยังครับอันนี้เป็นสิ่งที่อนาคตเราจะเรียกว่า mobility as a service
0: ครับ
2: ซึ่งเราอยากจะไปถึงจุดนั้นแต่เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เราทำเรื่องของฐานข้อมูล input ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวส่วนแอปพลิเคชันเพิ่มเติมต้องไปถึงครับ
1: ท่านรองครับที่บอกว่าบขสเนี่ยมันรวมถึงรถทัวร์เอกชนด้วยไหมหรือเอกชนคนนิยมนั่งนะรวมไหมครับ
2: รวมครับ
1: ค่ายต่างๆดังๆที่เห็นกันเนี่ยนะครับ
2: รวม
1: ที่บริการเหมือนพนักงานบนรถประกาศเหมือนแอร์บนเครื่องบินเนี่ยอันนี้รวมด้วย
2: รวมครับ
1: เพราะฉะนั้นจะรู้เลยว่าสมมติอาจจะนั่งไกลหน่อยไปเชียงใหม่จะอยากนั่งรถทัวร์ละไกลหน่อยเนี่ยก็จะบอกว่าค่ายไหนออกวันไหนค่ายไหนออกเวลาไหนมีหมด
2: มีครับเพราะฉะนั้นข้อดีของการเดินทางอันนี้ในเบื้องต้นเนี่ยก็คือสมมติว่าผมซื้อรถทัวร์ที่จะไปต่างจังหวัดไปเชียงใหม่นะครับแต่บังเอิญว่าผมอยู่อยุธยานะครับแล้วรถต้องผ่านเนี่ยผมจะรู้ละว่าออกจากกทมนะ
0: ใกล้ถึง
2: ใกล้ถึงหรือยัง
0: เราหรือยัง
2: อะไรอย่างเงี้ยครับแต่อนาคตเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของการจ่ายค่าโดยสารการจองอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวคง
1: ต้องไปต่อยอดได้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้น
2: ใช่ครับ
1: แล้วรถตู้ล่ะครับรถตู้วิ่งระหว่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ก็นิยมกันเยอะมากขึ้นบอกไหมครับให้รายละเอียดไหมครับ
2: เหมือนกันครับบอกครับ
0: มีเหมือนกันนะ
2: มีครับเนี่ยเป็นแอปที่ผมคิดว่ารวบรวมข้อมูลของรถโดยสารสาธารณะเนี่ยค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับแล้วเป็นแอปของภาครัฐนะครับ
1: ทางเดียวจะรู้ได้คุณสองก็กดคือต้องดาวน์โหลดแอปแล้ว
0: โหลดและใช้
1: ใช่อย่างที่เราลองทำวันนี้เราเห็นเลยว่ามีประโยชน์มากนะ
0: ครับโอเคแหละโดยการโดยสารขนาดใหญ่มีครบรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะหรือว่ารถแท็กซี่นะหรือแม้แต่รถสำล้อนี่มีให้บริการอยู่ด้วยเมื่อกี้มีบอกจุดจอดมีอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับท่านครับ
2: มีครับก็บางเส้นทางเนี่ยสมมติว่ารถเมล์เนี่ยไปส่งแล้วนะครับปรากฏว่าพอเราจะเข้าซอยหรือเป็นรถต่างๆเนี่ยไม่มีสายคืออย่างนี้ครับข้อมูล GPS เนี่ยเราข้อมูลตามกฎหมายเนี่ยเรายังไม่มีของหมวด4ก็คือรถในซอย
0: ครับ
2: แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยระบบของข้อมูลของเราเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าไปถึงจุดนั้นท่านสามารถใช้บริการอื่นต่อได
0: ้
2: เช่นแท็กซี่หรือว่ารถสามล้อรถ
0: หรือแม้แต่เดินใช่ไหมครับ
2: ถือว่าเดินได้ด้วยครับก็จะแนะนำก็คือจะส่งท่านตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทาง
1: ถ้ารถสาธารณะที่เรามีข้อมูลเช่นรถเมย์ไปไม่ถึงก
2: ็
1: จะบอกว่าตรงนี้มีทางเลือกคือ1เดินตุ๊กๆหรือแท็กซี
2: ่ได้ครับ
1: แล้วก็ประเมินราคาให้ด้วยเท่าที่ผมเห็นถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: สมมติว่าถ้าเรารถเมย์ไปลงตรงถนนใหญ
0: ่
1: จะต้องเข้าไปที่กรมน้ำพันเนี่ยนะสมมติว่า800เมตรก็มีทางเลือกคือเดินกี่นาทีหรือจะตุ๊กๆแต่ที่แล้วก็มีราคานี่คือตามมิเตอร์ถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: นี่คือความละเอียด
0: เกือบบอกเกือบทั้งหมดแล้วนะคร
1: ับทีนี้หมดทางบกอย่างคือรถไฟที่ท่านรองแตะไว้นิดหนึ่งรถไฟยังไม่เรียลไทม์แต่มีตารางการเดินรถ
2: ครับคือรถไฟเนี่ยเป็น เหมือนกับว่าตอนนี้เราจะไปขึ้นต่อรถไฟนะครับเราก็จะมีตารางการเดินรถว่ารถไฟเนี่ยจะมาถึงสถานีนี้กี่โมงอะไรพวกนี้ครับประชาชนสามารถต่อใช้ข้อมูลตรงนี้ต่อการเดินทางได้แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้กระทรวงเองนะครับก็กำลังคุยกันเฉพาะการรถไฟนะครับก็คุยกันว่าเรามีติด GPS ที่ตู
0: ้ตัวรถ
2: จักรด้วยนะครับก็คิดว่าจะเชื่อมโยงกันมานะครับตามแผนเราเนี่ยปีหน้าก็คือเริ่มปี70นะครับจะขอเชื่อมโยงข้อมูลมาคราวนี้ประชาชนก็จะเห็นเป็นแฟลกกิ้งเป็นรถไฟวิ่ง
0: บนรางเลย
2: บนรางพุ่นพุ่นพุ่นมาเลยนะครับ
1: ก็รู้แล้วว่าจะตรงเวลาหรือจะช้าไปกี่นาทีก็จะรู้ละ
2: ส่วนมากจะตรงนะ
1: ครับอันนั้นคือรถไฟแล้วรถไฟฟ้ารถใต้ดินที่มีอยู่ในกรุงเทพแล้วครับ
2: ตอนนี้เหมือนกันครับตอนนี้อย่างรถไฟฟ้าเนี่ยโดยมากเขาเป็นตารางการเดินรถอยู่เพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจะไม่ค่อยมีดีเลย
1: ์ครับ
2: เขาไปตามเวลาเป๊ะๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็มีติด GPS เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็กำลังประสานอยู่ต้องเรียนว่าทางรางเนี่ยโดยมากโดยเกือบทั้งระบบเลยเนี่ยเราจะขอประสานปี70ในการที่จะเอาข้อมูลมาให้ประชาชนดูว่าอีกกี่นาทีจะมาถึงเป็น tracking จริงๆนอกเหนือจากเป็นตารางการเดินรถแล้ว
0: ปี70ที่ว่านี้คือปีงบประมาณ
2: ใช
0: ่แปลว่าเดือนหน้านี่เองนะตุลา
2: จะเริ่มต้นกระบวนการแล้ว
1: เดือนหน้านี่เองแต่ปันไปอีกปีนึงในปีถ้าลองบอกก็อาจจะเสร็จปลายปีก็ได้เราจะไปถึงญี่ปุ่นไหมครับคุณสกรกฎ
0: ค่ะ
1: ลองครับตอนผมอยู่ญี่ปุ่นนะตอนไปทำวิจัยรู้เลยว่าถ้าออกจากหอพักด้วยรถไฟขบวนเนี้ยไปถึงลงแล้วเนี่ยจะไปรอรถเมย์คันนี้เบอร์นี้เวลานี้มันจะเป๊ะๆมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะรู้เลยว่าออกจากบ้านกี่โมงรถไฟเที่ยวไหนลงรถแล้วก็เดินปั๊บๆเพราะฉะนั้นเราไปเก้งๆกลางเนี่ยเขาเบียดเลยเราจะไปถึงขนาดนั้นไหมครับท่าน
2: จริงๆเนี่ยเบสมาร์คของเรานะคือแบบนั้นเราอยากให้บริการที่เที่ยงตรงเชื่อมั่นประชาชนดูเวลาเรียบร้อยนะครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าระบบสาธารณะของบ้านเราเนี่ยอย่างที่อยู่บนรางเนี่ยเวลาค่อนข้างจะเป๊ะ
0: ครับ
2: เพราะเขาไม่มีใครมาแทรกไม่มีอะไ
1: ร
2: แต่พอเป็นรถเมล์เนี่ยบางทีสภาพการจราจรเนี่ยครับมันทำให้รถเมล์ไม่มาตามเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ข้อมูลว่าจุดเวลาเนี้ยรถเมล์อยู่ตรงไหนอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าสองระบบเนี้ยผนวกกันประชาชนก็จะเดินทางได้เที่ยงตรงแม่นยำมากขึ้น
1: นะครับทางบกเห็นแล้วทางบกทางน้ำ
0: นะครับทีนี้หลายคนก็จะต้องต่อรถทางน้ำเพราะต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งกรุงเทพมหานครมีให้ข้อมูลรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนมีใครเป็นพันธมิตรที่ให้ข้อมูลเราบ้างครับ
2: ทางน้ำต้องเรียนนี้ครับทางน้ำตอนนี้ที่เดินเรือหลักๆนะครับก็คือในคลองแสนแส
0: บ
2: นะครับในลำน้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็มีของเรือของกทมที่คลองประดุงกรุงเกษมซึ่งผู้ที่เดินเรือเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นพันธมิตรของเราเพราะว่าให้ข้อมูลมาที่กระทรวงคมนาคมในเรื่องของ GPS นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะลักษณะเดียวกับรถเมล์เลยเราสามารถแทร็กได้รู้ได้ว่าเรือเนี่ยลำนี้กำลังจะเข้าท่ากี่โมงอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลทางน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางจากรถเมล์มาต่อทางน้ำก็สามารถเห็นว่าเรือจะมาเมื่อไหร่อีกกี่นาทีอะไรพวกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์เนียร์เรียลไทม์แล้วก็สมบูรณ
1: ์
2: นะครับ
1: เครื่องบินล่ะครับไปทางอากาศเครื่องบินมีข้อมูลไหมครับ
2: เครื่องบินตอนนี้เราวางแผนไว้ปี70นะครับก็คงจะเชื่อมลักษณะของคล้ายๆตารางของสายการบินการบินครับว่าสายไหนกำลังจะเข้ากี่โมงมีดีเลย์ไหมอะไรไหมนะครับเข้าอยู่ในระบบเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะไปรับหรือเดินทางเนี่ยก็สามารถดูได้นะครับว่าสายการบินที่เรากำลังไปถึงเนี่ยตอนนี้อยู่ในสายระไหนกำลังจะดีเลย์ไหมหรือจะมาถึงประมาณสักกี่โมง
1: ก็เอาตารางซึ่งสายการบินเขาโชว์กันเนี่ยแหละมาไว้ในเครื่องมือเรานะคร
2: ับ
1: เพราะฉะนั้นก็ครบนะครับทางบกทางน้ำทางอากาศ
2: ครับ
1: ครบ
2: ครับ
1: ทีนี้อนาคตจะพัฒนาไปทำธุรกิจหรือทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเป็นแบบนี้ท่านรองเอกชนนะหาเงินสบายเลยสมมติคุณสกฎไปเปิดร้านกาแฟ
0: ผมก็อยากจะให้มีหมุดของผมโชว์อยู่ในแอปนี้เหมือนกัน
1: ก็อยากให้แอปนำทางเนยช่วยแนะนำหน่อยว่าจะขึ้นรถเมล์สายนี้ไปกินยังไงอะไรยังไงเนี่ยทำได้ไหมครับ
2: คือเรียนงี้ครับแอปนี้เป็นแอปของภาครัฐเนาะ
0: ครับ
2: เป็นแอปของภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก่อนนะครับเราคงไม่ไปเรื่องธุรกิจทางเชิงพาณิชย์นี่คงไม่นะคร
1: ับ
2: แต่ข้อมูลที่อยู่ข้างในผมเรียนงี้นะครับว่าข้อมูลที่อยู่ข้างในเนี่ยที่เราใส่เนี่ยจุดสำคัญเช่นปั๊มน้ำมันร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวจุดที่มีคนสนใจเยอะๆเนี่ยอยู่ในแอปนี้ด้วยนั่นหมายความว่าท่านสามารถอ
1: ย่างที่เห็นอยู่ในจอตอนนี้เลยนะครับ
0: ที่สำคัญ
2: ครับ
0: ปรากฏมาให้ในแอปพลิเคชัน
2: ครับก็สามารถสมมติว่าเป็นร้านอาหารชื่อ A แล้วกัน
1: ครับ
2: จากจุดเนี้ยจะไปร้านอาหารนี้ไปยังไงเหมือนกันเลยเขาก็จะพาเราไปได้ขึ้นรถเมล์สายนี้ลงตรงนี้อาจจะเดินไป500 เมตรไปต่อเรือสมมตินะครับ ได้หมด ก็คำนวณเรื่องของค่าใช้จ่ายกับเวลาในการเดินทางมาให้ด้วยซึ่งร้านเหล่านี้ไม่ได้มาหมายถึงว่าเป็นเรื่องเชิงพาณิชย์กับเรา
1: ไม่ต้องมาเสียเงินให้เรา
2: ไม่ต้องคร
1: ับ
2: เป็นเชิงการให้บริการข้อมูลในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเรื่องของอำนวยความสะดวกปั๊มน้ำมันร้านอาหารอะไรพวกนี้เราให้หมด
0: ครับต่อเนื่องถ้าเกิดผมเปิดร้านใหม่ขึ้นมามันยังไม่มีอยู่ในแอปพลิเคชันถ้าผมจะสามารถอยากจะให้มันมีอยู่ในแอปพลิเคชันได้อย่างไรจะต้องติดต่อเข้าไปช่องทางไหนหรือมีบริการยังไงอยู่แล้วครับ
2: เรียนงี้ครับเรามีช่องทางในเรื่องของการรับฟังความเห็นจากคนที่ใช้งาน
0: ครับ
2: สมมตินะครับถ้าเขามีเนี่ยเขาอาจจะแชร์เข้ามาว่าตอนนี้มีร้านอาหารเปิดใหม
0: ่
2: อยู่จุดนี้จุดนี้นะครับเป็น XY
0: ครับ
2: จุด
1: หรือเป็นร้านผมเองที่เปิดแต่ยังไม่มีในแผนที่ขอความกรุณาเพิ่มให้หน่อยอันนั้นทำได้
2: ครับ
1: แล้วร้านมันจะเล็กขนาดไหนสมมติว่าอย่างตอนนี้รัฐบาลเองทท.เองพยายามจะโปรโมทข้าวแกงข้าวแกงร้านข้าวแกงมันไม่ใหญ
0: ่ร้านรถเข็นเล็ก
1: ๆแล้วบางทีในแมปฝรั่งก็ไม่ได้มีร้านข้าวแกงแบบนี้มีแต่ร้านอาหารใหญ่ๆร้านข้าวแกงอยากจะโปรโมทอยากจะมีอยู่ในแผนที่แอปนำทางของท่านเนี่ยทำได้ไหม
2: จริงๆแล้วเราไม่ได้ติดอะไรนะครับต้องเรียนก่อนว่าอย่างที่ผ่านมานะครับก็มีการคุยกับทางกรุงเทพมหานครเป็นต้นนะครับ
1: ครับ
2: ท่านก็บอกว่าอยากให้เอาแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงเทพมหานครเนี่ยใส่เข้าไป
0: ครับ
2: นะครับจุดที่เป็นจุดสนใจของประชาชนเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยใส่เข้าไปให้ด้วย
1: ครับ
2: เราใส่ให้หมดนะครับเพราะว่าเราดูว่าเราแอปของเราเนี่ยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเราคาดหวังว่าผู้ที่ใช้งานของเราเนี่ยอนาคตเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นนักท่องเที่ยวมาด้วยนะครับก็พยายามใส่ข้อมูลตรงนี้ให
1: ้
2: เพราะฉะนั้นข้อมูลที่เป็นอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้นะครับเราก็ยินดีนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรเราสามารถเพราะเราคิดว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเข้าไป
1: เพราะฉะนั้นถ้าลองโหลดแอปเจ้าของกิจการลองโหลดแอป
0: ดู
1: แล้วยังไม่มีชื่อชั้นก็ลองส่ง
0: นี่มีช่องทางคำติชมแล้วก็ลิงก์ไปที่ Messenger สามารถที่จะบอกได้ใช่ไหมครับท่าน
2: ยินดีรับคำติชมนะครับ
1: พอลิงก์แบบนี้สมมติว่าผู้ใหญ่มา
0: ครับ
1: ญาติทางคุณสองก็กดมา
0: แม่มา
1: แต่ว่าอยากจะให้นั่งรถสาธารณะอยากจะมาเนี่ยเราทำเป็นละคุณแม่ทำไม่เป็นเราส่งบอกกันอะไรยังไงกันได้บ้างครับ
0: ส่งไปลิงก์ไปให้ท่านได้ไหมครับ
2: ได้ครับก็

0: จะมารถเมย์จะมารถอะไรก็ว่าไปใช่ไหม
1: แสดงว่ามีภาษาอังกฤษด้วยถูกต้องไหมฮะ
2: มี
1: ทั้งไทยและ
2: จะมาใช้ในการเดินทางแบบนี
0: ้
2: นะครับอันนี้เรามีให้ด้วยนะครับก็พยายามอย่างที่ผมเรียนเนี่ยมันเป็นแอปภาครัฐเพราะฉะนั้นก็พยายามดูแลทุกกลุ่มว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางหรือว่าคนเดินทางปกตินะครับ
0: ประโยชน์อันหนึ่งของแอปพวกนี้ก็คือว่าวันที่มันเกิดเหตุฉุกเฉิน
1: ครับ
0: เช่นรถติดมากๆน้ำท่วมหรือไฟไหม้แอปนำทางของท่านรองเนี่ยของสนขเนี่ยจะให้รายละเอียดพวกนี้ไหมครับ
2: เรียนงี้ครับเราได้ข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นพันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางของไอติกสมาคมขนส่งอัจฉริยะไทยนะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็ทางสวพ91จสร้อยนะครับซึ่งตรงนี้ครับเขาจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ปกติ
1: ที่เราเหมือนฟังจสร้อยแล้วก็จะบอกเหตุการณ์เกิดขึ้น
2: ตรงนี้ครับเขาจะคีย์ระบบเข้ามานะครับส่งไปที่พันธมิตรเราแล้วพันธมิตรก็ส่งมาให้เรา
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลในแอปตัวนี้ของเราก็จะขึ้นมาด้วยเช่นมีไฟไหม้ที่ตรงไหนจุดไหนมันก็จะขึ้นมาในแอปด้วยนะครับว่าณเวลานี้เนี่ยมีไฟไหม้ที่จุดนี้นะครับในการเดินรถของเราเนี่ยเราก็ได้รู้ละอาจจะต้องเลี่ยงหรือว่าต้องระวังอะไรต่างๆเพราะนั้นจะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญขึ้นมาด้วยครับ
1: แล้วก็จะมีการคำนวณเวลาเดินทางให้ด้วย
2: มีครับ
0: คุณสรกฤตอย่างนี้ถ้าท่านที่ไม่ได้เดินทางด้วยรถสาธารณะแม้กระทั่งขับรถเองนะบางทีรถติดไม่มีสาเหตุอ่ะถ้าโหลดแอปนำทางเนี้ยก็เช็คที่อ๋อมันไฟไหม
1: ้
0: อ๋อตึกถล่มมันก็จะมีจุดขึ้นมา
2: เ
0: พราะในแมปฝรั่งที่เราใช้อยู่มันไม่มีรายละเอียดขนาดนั้นโ
1: อ
0: ้อันนี้เป็นประโยชน์มาก
1: ใช่ครับ
2: คือต้องขอบคุณนะครับพันธมิตรเนี่ยที่ตอนนี้เราเชื่อมอยู่ประมาณ 17-18 หน่วยงานมีการให้ข้อมูลในเรื่องของ GPS ข้อมูลเรื่องข้อมูลข่าวสารเรื่องข้อมูลต่างๆเนี่ยก็มารวมกันที่เดียวตรงนี
0: ้
2: เพื่อให้บริการประชาชนอยู
0: ่ครับท่านรองพูดมาชัดเจนว่านี่เป็นแอปของภาครัฐไม่คิดหวังจะทำประโยชน์จากตรงนี้แต่จะพัฒนาไปเรื่อยๆคำถามคือแต่ถ้ามีเอกชนสนใจ
1: มาร่วมเหรอครับ
0: อยากจะเอาไปต่อยอดทำธุรกิจเนี่ยเปิดกว้างแค่ไหนครับ
2: ต้องเรียนงี้ครับว่าในการดำเนินการนะครับหลักการเนี่ยคือสุดท้ายเนี่ยข้อมูลเข้ามาที่หน่วยงานภาครัฐนะครับอนาคตเนี่ยก็คงต้องมาดูกันว่าหน่วยงานไหนข้อมูลไหนที่เราส่งออกได้ก็คล้ายเป็น Open Data นะครับภาคเอกชนหรือว่าภาคการศึกษาต่างๆเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานต่อได
0: ้ครับ
2: เราคาดหวังว่าอนาคตนะครับเราอยากให้เกิดสตาร์ทอัพจากข้อมูลเหล่านี
0: ้
2: เพิ่มมากขึ้นเพราะสุดท้ายสตาร์ทอัพมีแอปพลิเคชันใหม่ๆให้บริการใหม่ขึ้นมา คนที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือประชาชนนะครับภายใต้ข้อมูลตรงนี้มันจะถูกใช้งานหลายมิติมากขึ้นนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนเองนะครับในส่วนสุดท้ายมากนะครับ
0: พอนึกทางหาทำมาหารายได้ได้แล้ว ผมนึกภาพนะถ้าผมทำธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสาร
1: ครับ
0: ผมรู้ว่าการคนเดินทางแบบนี้รถมันติดแบบนี้รถมันช่วงนี้มันอยู่ตรงนี้เนี่ยการสื่อสารเช่นการโฆษณาในจุดตรงนั้นๆผมว่าน่าทำได้หรือถ้าเกิดเรามีร้านอาหารที่อยากให้คนมาอยู่ในจุดนี้เรารู้ว่าช่วงนี้ทราฟฟิกเป็นแบบนั้นแบบนี้เราสามารถมีลูกเล่นเรื่องการตลาดได้โอนอันนี้แต่ว่าฟรีไหมเวลาเอาข้อมูลจากท่าน
1: เวลาไปขอข้อมูล
2: ฟรีครับ
1: แต่ก็ต้องมีการดำเนินการตามกระบวนการ
2: ใช่ครับก็มีกระบวนการไม่ว่าจะทำเรื่องของ MOU ในเรื่องการรักษาข้อมูลอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ที่มาเนี่ยเราก็มีการทำ MOU กับเจ้าของข้อมูลในเรื่องของ PDPA ในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเราตัดออกมาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็ให้บริการ
0: แต่ว่าถ้าใครกังวลเรื่อง PDPA ข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้ไม่มีปัญหา
2: ไม่มีครับ
0: นะครับถึงแม้ว่าจะเปิดช่องให้เอกชนเอาไปทำมาหากินได้ก็ตาม
2: คือต้องเรียนเงี้ยความเห็นผมนะครับคือข้อมูลเนี่ยมันมีคุณค่าของมันนะครับถ้าสามารถเนี่ยสร้างแอปพลิเคชันใหม่ๆสร้างวอลลุ่มของมูลค่าของมันใหม่ๆได้เนี่ยประชาชนสามารถเอาไปทำเป็นสตาร์ทอัพให้บริการต่อเนื่องได้อันนี้เพิ่มเศรษฐกิจของประเทศได้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นประโยชน
0: ์
2: นะครับเป็นประโยชน
0: ์ในส่วนของภาครัฐเองการที่มีแอปนำทางนะภาษาไทยนำทางเลยนะครับย้ำอีกทีจะได้ดาวน์โหลดกันได้นะภาษาอังกฤษนี่ NAMTANG เนี่ยเมื่อเห็นรูปแบบการเดินทางเมื่อเห็นการติดขัดหรือความคล่องตัวเนี่ยทางสนขก็จะสามารถวางแผนบริหารจัดการการจราจรร่วมกับกทมร่วมกับรัฐบาลได้ดีขึ้นถูกต้องไหมครับผมเข้าใจแบบนี
2: ้ก็เรียนงี้ครับอันนี้เป็นลักษณะการให้บริการข้อมูลข่าวสารก
1: ับ
2: ประชาชนหน้าบ้าน
0: ครับ
2: แต่จริงเนี่ยหลังบ้านตัวระบบเหล่านี้ข้อมูลที่มันฟีดเข้ามาเนี่ยก็คือตำแหน่งของรถสาธารณะต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของกระทรวงคมนาคมเชิงของสนขเองเนี่ยเอาข้อมูลเหล่านี้ครับมาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็กำหนดนโยบายนะครับรวมถึงเส้นการวางเส้นทางรถเมย์การวางการให้บริการประชาชนนะครับอย่างเช่นบางแห่งนะครับอาจจะมีข้อร้องเรียนมาเยอะๆว่าเขา

0: เรียกรถเขาต้องไปเรียกรถแท็กซี่กลางคืนเนี่ยเที่ยงคืนตีหนึ่งตรงนี้ประจำเลยอะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะมาดูว่ารถเมล์เหล่านี้วิ่งไม่ถึงจุดนั้นเพราะนั้นการยืดเส้นออกไปเพื่อบริการประชาชน
1: หรือขยายเวลา
0: ขยายเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับภาครัฐก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการวางแผนนะครับเพื่อให้เซอร์วิสให้ได้มากที่สุดประชาชนพึงพอใจมากที่สุดนะครับ
2: ครับ
1: บริการแบบนี้ผมเห็นเอกชนทำเยอะในต่างประเทศภาครัฐมีที่ไหนทำแบบนี้เหมือนประเทศไทยไหม
0: โดยปกติต้องเรียนไงครับก็ของต่างประเทศเนี่ยโดยมากจะเป็นเอกชนทำนะครับเขาอาจจะทำ MOU อย่างหลายประเทศนะครับ MOU ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐเนี่ยใช้ข้อมูลในเรื่องของCommand Centerตัวที่เป็นเซ็นเตอร์กลางในการดูเฉยๆแต่แอปให้บริการเนี่ยเอกชนก็จะรับข้อมูลเหล่านี้ไปทำแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเรื่องของเชิงพาณิชย์เชิงของอะไรพวกนี้ครับแต่ของเราเนี่ยเป็นของภาครัฐเลยที่ตั้งใจจะให้ข้อมูลเหล่านี้ไปถึงกับประชาชนใช้เป็นทางเลือกในการนำเสนอข้อมูลแล้วก็ใช้เลือกในการเส้นเดินรถต่างๆได้
1: ครับก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของภาครัฐนะครับสกรกฎครับ
2: นะครับเรียกว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้มีอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งวิธีการที่จะสามารถโดยสารการโดยสารแบบสาธารณะในประเทศไทยได้แบบลื่นไหลนะครับเรียกว่าตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทางมีแอปพลิเคชันนี้คอยส่งถึงบ้านนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคมคุณชลพลเป็นอย่างสูงมากนะครับขอบคุณมากครับ
0: ยินดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับยินดีครับ
2: และทั้งหมดนี้นะครับคือช่วงทำไมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมได้ทุกวัน 19:30 น. ถึง 20:00 น. จากนั้นติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักช่วงนี้เราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางกุงบาดีย็อบซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกูบาดีย็อบได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วย

เวลา 17:14 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายปุณิศอับวาวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณิศอับวาวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:18 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอองดรีอึมบุมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายอองดรีอึมบูมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยเวลา 17:24 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอิยาดฟูอาดมับรุกอัลเกตเราะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายอิอาดฟูอาดมาบรุกอัลเกตเราะได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:28 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลินีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อน

พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายวาฮานคาชาทุรยันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยเรวานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพและความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชซึ่งเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบ100ปีวันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมประมงเกษตร

0: เขตตรังเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดงานใต้ร่มพระบารมีร้อยปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารเนื่องในวันสถาปนากรมประมงครบร้อยปี21กันยายน2569และวันที่21กันยายนของทุกปียังกำหนดให้เป็นวันประมงแห่งชาติด้วยเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของกิจการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำไทยโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดมัจฉาวารีวิถีพอเพียงจากนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญซึ่งอยู่ภายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหลังจากมีพระราชดำรัสเปิดงานแล้วทรงตัดแพรแถบและทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องในวันประมงแห่งชาติจำนวน 2,300,000 ตัวประกอบด้วยปลากาดำปลาโพงปลากระแหปลาสร้อยขาวปลาตะโกกปลาแก้มช้ำปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนปากหนวดปลายี่สกไทยและกุ้งกล้ามกรามลงสู่เขื่อนพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนาม7แห่งได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับราษฎรในพื้นที่โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกรมประมงผ่าน6โซนจัดแสดงประกอบด้วยนิทรรศการร้อยเรื่องราวร้อยปีกรมประมงบอกเล่าประวัติการก่อตั้งและเรื่องราวสำคัญของกรมประมงตลอดร้อยปีนิทรรศการ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจด้านการประมงของพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมพัฒนาการงานประมงของไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนำเสนอฟาร์มทะเลตัวอย่างและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงพร้อมผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลนิทรรศการร้อยปีร้อยปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารจัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยกว่าร้อยชนิดทั้งปลาพื้นถิ่นสัตว์น้ำเพาะพันธุ์ได้สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงามนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนจัดแสดงโมเดลการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งอาหารธรรมชาติรวมถึงโรงเรือนแปรรูปและตู้อบและพลังงานแสงอาทิตย์นิทรรศการ DOF Tech 100 Years 9ที่100สู่ประมงดิจิตอลเรียนรู้ภาคการประมงไทยผ่านเทคโนโลยี360องศาอาทิฟุ้งวานบรูด้าขนาดใหญ่การผ่าตัดและการวิภาคปลาเสมือนจริงและพิพิธภัณฑ์ประมงเสมือนจริงผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการและพื้นที่การเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆของกรมประมงอาทิกล้องตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเรียนรู้กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมงเพื่อการส่งออกพร้อมทดลองตรวจสารตกค้างสิ่งแปลกปลอมด้วยเครื่องมืออย่างง่ายกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำเปิดมุมมองนวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำตั้งแต่การเปลี่ยนเศษเหลือทิ้งเป็นอาหารสัตว์น้ำแบบ Zero Waste Feed ไปจนถึงการผลิตอาหารสัตว์น้ำมีชีวิตพร้อมเรียนรู้การทำงานในห้องปฏิบัติการมาตรฐานแก่ผู้ที่สนใจและตลาดประมงสินค้าประมงคุณภาพจากร้านค้าเกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการจากทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่21ถึง22กันยายน2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 17:26 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะประทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอัธนิติดิษฐะอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิตหะวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศ Master of Philosophy in Politics and International Studies มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 13:04 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกซึ่งในวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนพระราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างประจำปีการศึกษา2569จำนวน7คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,612 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาสู่การเป็นที่พึ่งของสังคมและระดับสากลทั้งนี้จากผลงานของนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจากน้ำยางพาราสู่เชิงพาณิชย์การค้นพบสารชีวโมเลกุล HELP จากเซรั่มน้ำยางพาราที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งเป็นครั้งแรกของโรคได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม World Top 2% Scientist ขณะที่ด้านการแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายหัวใจเป็นรายแรกของภูมิภาคพร้อมขับเคลื่อนโครงการศูนย์สุขภาพอันดามันเพื่อยกระดับภาคใต้สู่ศูนย์กลางเมืองสุขภาพโลกนอกจากนี้ในปี2568มหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งพาในวิกฤตอุทกภัยผ่านการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือศูนย์พักพิงและโรงพยาบาลภาคสนามสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้มากกว่า 14,000 คนปัจจุบันมุ่งยกระดับการศึกษาสู่การสร้างพลเมืองโลกใน305หลักสูตรผ่านระบบคลังหน่วยกิจระบบ PSU MOOC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานจนได้รับรางวัลระดับชาติ8รางวัลพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้บริหารจัดการตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนทานที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆนึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก็ให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกวันวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่3เพื่อส่งเช่นเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โทรทัศน์รวม
1: เวลา 7:00 น.วันวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park นาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้าราขี่ม้าอีก3คนประกอบด้วยนายเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนางสาขึ้นการเดินจะมีการเคลื่อนที่

0: ด้วยกัน4จังหวะถ้าฝึกให้ม้าส่วนการวิ่งเรียบหรือทรอสเป็นการเคลื่อนไหวแบบวิ่งยืดเหยียดก้าวเร็วออกในระดับพรีเซนต์จอสของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FE โดยมีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการยืดการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอสและการวิ่งขยโยกหรือเช่นฮาฟพาสคือการวิ่งก้าวไปทางด้านข้างเซนส์คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุก
1: ปัดตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 9:00 นให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมคามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ชั้นสามัญรวม63รูปโดยประกาศณวันที่13:50 นพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสดุสิตโดยมีครูอาวุโสได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศมิใช่เพียงถ่ายทอดวิชาความรู้ตามตำราให้แก่ศิษย์เท่านั้นเองและสังคมส่วนรวมอีกด้วยภาระงานของครูที่ต้องสร้างโค้ดด้วยหัวใจที่เข้มแข็งบนพื้นฐานของความเมตตาปรารถนาดีอันเป็นงานที่ไม่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใดมาแทนที่ได้โดยสมบูรณ์ท่านทั้งหลายในที่นี้ต่างก็เป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุทิศตนเสียสละเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของครูแท้ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นมีคุณความดีเป็นที่ประจักษ์สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งจึงขอในคุณความดีที่ได้กระทำมาโดยตลอดและในเกียรติยศที่ได้รับในครั้งนี้ทั้งขอให้เชื่อมั่นว่าแนวทางองค์ความรู้ประสบการณ์และผลงานที่ท่านได้สร้างสมมาตลอดชีวิตการทำงานของท่านจะไม่สูญเปล่าหากจะเป็นคลังความรู้อันทรงคุณค่าของชาติที่ส่งต่อให้ครูรุ่นหลังแล้วเยาวชนทั้งหลายได้สืบทอดศึกษาและพัฒนาต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นพระราชวชิรกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดเทพพิรันจังหวัดชัยนาทและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดสาลีวัดสองพี่น้องวัดเถนพลายวัดศพเพลิงวัดอู่ทองวัดโพคารามวัดหนองตาสาม

ัดเสาธงทองวัดฤกษ์บุญมีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรเวลา 14:30 นาทีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีโรงเรียนจอมทองจังหวัดเชียงใหม่คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัท KFU จำกัดได้รับพระราชซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นราชสกุลจักรพันธ์และราชสกุลเทวกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดนิมมานนรดีวัดชนะสงครามวัดเทพธิดารามวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดห้วยน้ำซับจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดนางนองวัดปฐุมวนารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมวัดมหันพารามและวัดโสมนัสวิหารสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกระทรวงยุติธรรมและกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดดาวดึงสารามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดรวกบางบำรุวัดบางบำรุวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตรฉัตรวัดกุนนทีรุทธารามและวัดปลือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

วัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครดร.สุเมธตันติเวชกุลในฐานะพัฒนาเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดแคมิเลียพัดๆมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนามีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นนายกกิติมศักดิ์และทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง18ตุลาคม2569เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดๆเพื่อให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพและนำไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามิน A D E และ K ได้อย่างเต็มที่ทั้งยังอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดตีบตันความดันเบาหวานและโรคหัวใจและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยรักษาคุณภาพน้ำมันให้ยาวนานปัจจุบันได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากเดียภายใต้ตราสินค้าพัดทั้งนี้นอกเหนือจากมีประโยชน์ต่อในพื้นที่ภาคเหนือนับเป็นการฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำลดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ที่จังหวัดตราดค่ะมาดูกันนะคะว่าเงินกองทุนขวัญถุงพระราชทานก้อนแรกปัจจุบันนี้ได้ทำให้ชุมชนแห่งนี้กลายเป็นชุมชนเข้มแข็งได้อย่างไรบ้างติดตามรับชมพร้อมกันในรายการค่ะ
1: จากพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนและทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งครอบครัวและชุมชนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริว่าการแก้ปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องเริ่มจากคนในชุมชนที่ช่วยกันดูแลช่วยกันป้องกันและช่วยกันไม่ให้ปัญหาเข้ามาถึงครอบครัวของตนเองจึงเป็นที่มาของกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เริ่มพระราชทานเงินขวัญถุงให้แก่หมู่บ้านและชุมชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547เงินขวัญถุงก้อนนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงเงินสำหรับนำไปใช้จ่ายแต่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นให้คนในชุมชนได้มาร่วมคิดร่วมทำและช่วยกันสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเองจากเงินก้อนเล็กๆหลักพันจึงค่อยๆเกิดเป็นพลังของคน

0: ทั้งชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่3บ้านไร่ป่าตำบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราด
1: สำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับเป็นกองทุนที่พระพันปีหลวงท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะดูแลนะครับโดยเฉพาะปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นตามชุมชนหมู่บ้านต่างๆนะครับท่านทรงมุ่งหวังให้กองทุนนี้สามารถตอบโจทย์เรื่องปัญหายาเสพติดนะครับและอันอื่นก็คือเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนมี2ประเด็นหลักๆครับก็จะเป็นกลไกหลักที่ให้หมู่บ้านเนี่ยได้ริเริ่มนะครับโดยท่านน่ะจะส่งมอบทุนเรียกทุนศักดิ์สิทธิ์นะครับหมู่บ้านละ 8,000 บาทนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยท่านก็จะให้หมู่บ้านต่างๆนั้นได้คิดหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมขยายให้เป็นกองทุนศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือหมายถึงว่ากองทุนที่เพิ่มเงินเพิ่มกองทุนของหมู่บ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้นแล้วก็ตามมาด้วยกองทุนปัญญาก็คือหมู่บ้านสามารถจะบริหารจัดการกองทุนนี้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์2เรื่องที่พูดถึงก็คือเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนและการดูแลเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านชุมชนครับกองทุนนี้เนี่ยนะครับจะเป็นกองทุนเล็กๆที่ต้องการให้หมู่บ้านเนี่ยสามารถสร้างความยั่งยืนและก็ดูแลจัดการตัวเองได้อย่างเช่นปัญหายาเสพติดที่กองทุนนี้มุ่งเน้นก็คือเรื่องของการป้องกันสร้างพื้นที่เชิงบวกให้กับเด็กและเยาวชนพวกนักเสพติดหน้าใหม่ทั้งหลายเนี่ยนะฮะกองทุนนี้จะสร้างพื้นที่เชิงบวกนะครับสร้างพื้นที่สร้างสรรค์นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยกองทุนนี้ก็จะขยายไปยังเรื่องของการป้องปรามชุมชนนะครับเอาพี่น้องประชาชนมาจัดเป็นคนดูแลชุมชนหลังผมก็มีสายตรวจตำบลเงี้ยเขาคอยดูแลสัปดาห์หนึ่งก็คอยไปดูแลจุดต่างๆที่เป็นความเสี่ยงนะครับและจากนั้นก็เลยไปเรื่องของการบำบัดถ้าน้องๆที่หลงผิดไปอาจจะยังไม่ได้ติดยาเสพติดมากนักเขาอาจจะเลิกได้หากชุมชนใช้กลไกเนี้ยนะครับเข้าไปดูแลไปปลอบขวัญเขานะครับแล้วก็ใช้กลไกของหมู่บ้านตำบลโดยเฉพาะทีมของรพสต.เนี่ยนะครับในการตรวจว่าเขาเนี่ยเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วรวมทั้งเลยไปถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตคนกลุ่มนี้อาจจะต้องการแต้มต่อในการประกอบอาชีพในการทำมาหากินกองทุนนี้ก็สามารถจะช่วยได้ครับซึ่งมีหลายรายวันนี้ก็ที่เขาสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติได้นะครับก็เพราะว่าเขาเคยได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนแม่ของแผ่นดินครับเป็นกองทุนที่มุมมองของชาวบ้านน่ะเป็นกองทุนที่มีความศักดิ์สิทธิ์เราถือว่ากองทุนเนี้ยเริ่มต้นจากพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงอ่ะนะครับที่ทรงห่วงใยหมู่บ้านพวกเราก็น้อมนำแหละนะครับถือว่าปฏิบัติบูชานำกองทุนเนี้ยมาแก้ปัญหาแล้วก็พยายามผลักดันนะครับกองทุนไหนที่มีความสามารถอย่างเช่นวันเนี้ยที่กองทุนหมู่3ตำบลเนินทรายเนี่ยเขาเป็น1ใน6หมู่บ้านจากทั้งหมดนะฮะ98หมู่บ้านของผมที่ดีที่สุดและเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นเรามีการตรวจสุขภาพของกองทุนทุกปีว่ากองทุนในบรรดาของผมเนี่ยมี98หมู่บ้านทุกหมู่บ้านเนี่ยนะครับน้อมนำหลักการของกองทุนแม่เนี่ยเขาเป็นดินเนี่ยมาใช้ครบทุก98หมู่บ้านแต่แน่นอนครับกองทุนต่างๆเนี่ยการจัดการก็ยังไม่เท่ากันเราพบว่าในบรรดา98กองทุนทั้งหมดหมู่บ้านเนี่ยนะครับมี6หมู่บ้านเนี่ยดีที่สุดมีความยั่งยืนปัญหายาเสพติดทุเลาเบาบางสวัสดิการของหมู่บ้านเป็นไปอย่างดีเยี่ยมนะครับและกองทุนเหล่านี้สามารถจะเขาเรียกว่าส่งเสริมสืบทอดเรียนรู้บอกเล่าให้กับชุมชนอื่นให้มาดูตัวอย่างของความสำเร็จและไปใช้ยังหมู่บ้านตัวเองได้นะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านเกรดเอของเราที่นี่นะครับครับเราจะมีเกณฑ์นะครับในการตรวจสอบว่าสุขภาพกองทุนท่านเนี่ยเป็นกองทุนที่มีความเข้มแข็งนะครับก็ดูการจัดการของทีม จัดการของเขาก็คือคณะกรรมการกองทุนเนี่ยนะครับว่ามีการจัดการมีกติกาชัดเจนหมู่บ้านได้ยึดถือกติกานี้อย่างชัดเจนนะครับสองก็คือนะครับมีการทำอย่างสม่ำเสมอมีผลงานอย่างต่อเนื่องที่สำคัญก็คือผลผลิตหรือเอาท์พุตของโครงการนี้ก็คือหมู่บ้านนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยเบาบางที่สุดน้อยที่สุดจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนนี้มีมากและมีความยั่งยืนในการช่วยเหลือครับก็เรื่องสำคัญก็คือวันนี้ขณะนี้ปัญหายาเสพติดเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นทุกชุมชนนะครับและลำพังภาครัฐเนี่ยทำแต่เพียงฝ่ายเดียวเนี่ยไม่อาจทำสำเร็จได้ถ้าชุมชนเองเนี่ยไม่มีระบบการดูแลชุมชนด้วยกันเองอย่างเป็นระบบซึ่งท่านก็เห็นปัญหาท่านก็เลยได้มอบกลไกเนี้ยเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้นะชุมชนก็จะมุ่งไปเรื่องของการดูแลเด็กเด็กจะมีความเสี่ยงมันคือเด็กจะต้องดูแลเขาอย่างดีนะครับจะไม่ให้เขาไปยุ่งเกี่ยวไม่ให้คนที่จะมาเผยแพร่ยาเสพติดน่ะเข้ามายังชุมชนชุมชนต้องไม่มีมุมที่เสี่ยงนะครับของหมู่บ้านนะครับกิจการหมู่บ้านจะต้องเป็นไปตามอยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่ของหมู่บ้านอันนั้นก็คือเรื่องแรกอันที่สองก็คือสร้างชุมชนที่เข้มแข็งอ่ะลูกหลานเนี่ยคุณต้องมีความใกล้ชิดเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปเนี่ยครอบครัวต้องรู้หากครอบครัวแก้ไม่ได้ก็ขอให้มาปรึกษากันในระดับชุมชนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการแก้ที่ต้นเหตุกับเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนของอำเภอนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการให้ความผมมี98หมู่บ้านเนี่ยต้องมีความชัดเจนแพทเทิร์นของกองทุนเนี่ยเราจะต้องทำพร้อมกันก่อนเรื่องหลักๆอะไรสำคัญเนี่ยต้องทำนะครับและถ้าท่านมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมค่อยว่าไปแต่เรื่องหลักๆเนี่ยแพทเทิร์นเนี่ยเรามีที่จะต้องให้ทุกหมู่บ้านเนี่ยมารับฟังมาเข้าใจให้เป็นแนวทางเดียวกันก่อนนั่นก็เลยหนึ่งอันที่สองคือการไปตรวจติดตามว่าได้มอบข้อสั่งการไปแล้วให้แนวทางไปแล้วท่านไปทำแล้วท่านเกิดปัญหาอะไรบ้างปัญหาอยู่ที่งานผมงานเรายากไปหรือเกิดจากท่านเองเนี่ยมีการเตรียมบุคลากรเนี่ยไม่พร้อมนะครับเป็นต้นอันนี้ก็จะต้องให้ความรู้กันครับ1มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง2เราจะส่งคนของเราไปดูในพื้นที่ไปตรวจสอบบัญชีต่างๆนะครับก็โดยเฉพาะหมู่บ้านที่รายงานแล้วอาจจะยังไม่ขยับยังไม่เห็นผลงานนะครับแล้วก็จะเข้าไปดูว่าเอ๊ะเขาน่าจะเจอปัญหาอะไรน่าจะเกิดปัญหาอะไรเพราะเรียนท่านว่า98หมู่เนี่ยความพร้อมของคณะทำงานเนี่ยก็ไม่เท่ากันความรู้ก็ไม่เท่ากันถ้าเราเองก็ต้องเน้นการตรวจติดตามไปให้คำแนะนำแก่พวกเขาครับเรื่องแรกคือการสร้างรากฐานครอบครัวที่ดีนะครับแต่เรื่องครอบครัวเป็นหลักอันที่สองก็คือเยาวชนประโยชน์ได้

0: ขึ้นนั้นก็เป็นระดับชุมชนระดับครอบครัวท่านทรงห่วงใยสมบูรณ์ชุมชนมีความสุขแล้วไม่ว่าเรื่องราวใดที่ภาคทุกเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆนั้นก็สามารถทำสำเร็จได้ทุกเรื่องครับ
1: แต่การที่กองทุนแม่ของแผ่นดินจะเดินต่อไปได้ไม่ได้เกิดขึ้นจากเงินกองทุนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งสำคัญคือการนำทุนที่มีมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนให้มากที่สุดแล้วแต่ละพื้นที่เขาทำงานกันอย่างไรใครเข้ามาช่วยขับเคลื่อนและทำอย่างไรให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเรื่องนี้คนทำงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2: กองทุนแม่ของแผ่นดินของอำเภอเมืองตราดค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราดร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองตราดได้ก็ได้ประชุมวางแผนในการลงพื้นที่เพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้านของอำเภอเมืองตราดค่ะซึ่งในการลงพื้นที่ค่ะก็จะประกอบไปด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราดปกครองอำเภอเมืองตราดคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอและก็ได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดในการลงพื้นที่ที่จะฟื้นฟูและยกระดับการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้านของอำเภอเมืองตราดค่ะการทำงานกองทุนแม่คือการทำงานร่วมกับชุมชนการทำงานร่วมกับเครือข่ายในการขับเคลื่อนกิจกรรมของหมู่บ้านและชุมชนโดยมีกำลังแรงศรัทธาของในหมู่บ้านแล้วก็ใช้กิจกรรมในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านแล้วก็ใช้กิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้านค่ะในการทำงานกองทุนแม่ของแผ่นดินที่คิดว่ายิ่งใหญ่ที่สุดก็คือว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดนะคะก็ได้ลงพื้นที่ในการชนได้มีแผนในการพัฒนาเนี่ยกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยเป็นกองทุนที่สามารถช่วยแก้ปัญหาของหมู่บ้านและก็ชุมชนรวมถึงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนโดยการใช้กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นทุนในการพัฒนาและแก้ปัญหาของหมู่บ้านได้อย่างดียิ่งค่ะเงินในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเริ่มตั้งต้นมาจากทุนศักดิ์สิทธิ์ค่ะซึ่งหมู่บ้านจะได้รับทุนตั้งต้นเป็นเงิน 8,000 บาทเป็นทุนศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นของหมู่บ้านค่ะแล้วก็หมู่บ้านสามารถระดมทุนที่เกิดจากทุนศรัทธาไม่ว่าจะเป็นการจัดงานของหมู่บ้านในการที่จะขยายเงินของหมู่บ้านเงินกองทุนแม่ของหมู่บ้านให้เพิ่มขึ้นเราเรียกว่าทุนศรัทธาในการทำบุญร่วมกันของคนในหมู่บ้านในชุมชนค่ะแล้วก็มีทุนทางปัญญาค่ะซึ่งทุนทางปัญญาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหมู่บ้านนั้นๆที่จะคิดในการที่จะก่อให้เกิดเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างอันนี้เรียกว่าทุนปัญญาค่ะในการลงพื้นที่หมู่บ้านชุมชนค่ะก็คนที่ลงพื้นที่หมู่บ้านชุมชนจะประกอบไปด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราดแล้วก็คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอแล้วก็วิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดค่ะก็จะลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านค่ะซึ่งจะมีอยู่ทุกหมู่บ้านนะคะแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งคือประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านนั้นๆ นะคะเราลงพื้นที่ไปเนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยเราก็จะไปเล่าถึงประวัติความเป็นมาของกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็รวมถึงวัตถุประสงค์ของกองทุนแม่ของแผ่นดินว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรอย่างไรบ้างเพื่อให้การใช้จ่ายเงินตรงไปเป็นตามวัตถุประสงค์มากที่สุดนะคะแล้วเราก็ไปทบทวนคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้านนั้นๆค่ะไปจัดโครงสร้างของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นปัจจุบันค่ะแล้วก็ในข้อที่3ก็คือว่าเราก็จะไปจัดทำแผนในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้านนั้นๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือการจัดประชุมการชี้แจงใน

0: ประชุมต่างๆอ่ะเราจะจัดอยู่ในแผนของหมู่บ้านเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้ได้ระดับ A ค่ะปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นนะคะทางกองทุนแม่ของแผ่นดินเราอยู่ในกิจกรรมของการป้องกันการป้องกันเนี่ยกองทุนแม่ของแผ่นดินจะใช้ประโยชน์จากกองทุนในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเพื่อป้องกันยาเสพติดนะคะการคืนคนดีสู่สังคมการให้อาชีพการต่อยอดอาชีพก่อให้เกิดรายได้อันนี้ค่ะในเรื่องของเวรยามในการช่วยสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้านเนี่ยค่ะก็จะเป็นในเรื่องของเอื้ออำนวยป้องกันทางด้านยาเสพติดค่ะการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายก็เพราะได้รับความร่วมมือจากการได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในทุกระดับประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือแล้วก็เห็นความสำคัญของกองทุนแม่ของแผ่นดินในการที่จะพัฒนาและใช้ประโยชน์จากกองทุนแม่ของแผ่นดินในการพัฒนาหมู่บ้านแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านให้ได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ร่วมแรงทุกคน
2: ร่วมแรงทุกคน
1: ชุมชนแข็งแกร่ง
2: ชุมชนแข็งแกร่ง
3: เมื่อแนวทางจากระดับอำเภอถูกส่งต่อมาถึงชุมชนคนที่จะทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงคือคนในพื้นที่ค่ะทั้งการดูแลกองทุนแม่ของแผ่นดินการจัดกิจกรรมและการเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยเราลองไปดูกันนะคะว่าจากเงินขวัญถุงพระราชทานก้อนนั้นแล้วจะถูกนำไปต่อยอดอย่างไร
4: หน้าที่ของเราคือเป็นประธานกองทุนแม่นี่คือก็มีหน้าที่คือขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินตามพระราชปณิธานของพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งในสถานการณ์ที่ก็ได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินมาเมื่อปี2554ตามกระบวนการปรัชญาของพระองค์ท่านคือพระองค์ท่านบอกชนไม่ช่วยกันจะทำให้ในหมู่บ้านนั้นจะล่มสลายกระบวนการตอนนั้นทำกระบวนการคือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสมาชิกต้องมีสมาชิกคณะกรรมการที่มีจิตอาสาที่มีใจและที่สำคัญต้องมีความรักในความเป็นชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยต้องแสดงความจงรักภักดีขยายเครือข่ายคุ้มให้มากที่สุดเอิ้นตัวเองได้มีตำแหน่งคือเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยเราก็เชิญชวนเราเจอปัญหายาเสพติดเราก็โดยใช้เรื่องเราเดินขับเคลื่อนตามหลักของเศรษฐกิจระบาดมากซึ่งณตอกในอดีตนั้นทุกพี่น้องเพราะฉะนั้นปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกคนในพื้นที่ทุกคนต้องลุกขึ้นมาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาเพราะทุกคนจะรู้ปัญหาได้ดีกว่าที่อื่นแล้วเราใจความคิดของพระพันปีหลวงคือพลังเมตความเมตตาชุบชีวิตพลิกชุมชนใช้ทุนศักดิ์สิทธิ์ทุนศรัทธาและทุนปัญญาโดยเราก็มีกระบวนการตาม9ขั้นตอนเลยตอนนี้ก็ร่วมกับปปส.ก็เป็น7ระยะโดยใช้กระบวนการเครือข่ายเรามีคณะกรรมการเครือข่ายเฝ้าระวังในหมู่บ้าน35คนมีคณะกรรมการเฝ้าระวังยาเสพติดแล้วเราก็ทําเรื่องของกองทุนศักดิ์สิทธิ์เพราะเราเชื่อมั่นว่าในความรักจงรักภักดีเนี่ยเพราะว่าทุนศักดิ์สิทธิ์นี้ได้จากพระราชทานมาจากพระพันปีหลวงซึ่งพระองค์พระราชทานมาให้เป็นฝันและกำลังใจในการทำงานให้พี่น้องประชาชนในเรือลุกขึ้นมาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยตรงเนี้ยมันกลับกันว่ากระบวนการของกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยทำให้คนเราเปลี่ยนละไมเซ็ตละเปลี่ยนความคิดแทนที่จะหมกปัญหาไว้ทุกคนก็เริ่มให้ข้อมูลอย่างดีมากแล้วปัญหายาเสพติดหมู่บ้านนะมันไม่ได้มีปัญหายาเสพติดเรื่องเดียวใช่ไหมมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องยาเสพติดอย่างเดียวปัญหาหนี้สินปัญหาความยากจนมันมีสารพัดใช่ป่ะ

0: เพราะฉะนั้นปัญหายาพอเราแก้ปัญหายาเสพติดได้เราดูแลเราควบคุมโดยใช้หลักสันติวิธีตามแนวทางตำรวจเราเคยจับแล้วส่งตัวให้ตำรวจส่งตรงนั้นเราเจอแล้วให้พวกเราคณะกรรมการไปดูแลกันช่วยกันดูแล
1: จากการทำงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินสิ่งที่เห็นได้ชัดอาจไม่ใช่แค่กิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนแต่คือการได้เห็นคนบางคนค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นจากคนที่เคยมีปัญหาได้รับโอกาสให้กลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยตนเองสิ่งที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้เลือกที่จะเก็บโอกาสนั้นไว้กับตัวเองแต่เลือกที่จะส่งต่อให้กับผู้อื่น
2: ตัวผมเองเคยเข้ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็โดนคุมประพฤติแล้วก็บำบัดตัวเองแล้วก็กลับตัวกลับใจครับเห็นว่าผมรายงานตัวเสร็จมาคุยเกี่ยวกับกองทุนแม่ไว้เข้ามาอยู่จุดนี้แล้วยังไงแล้วก็ผมก็ได้เข้ามารายงานตัวครับที่แรกไม่ได้สนใจครับคิดว่าคงไม่ได้อะไรมากมายครับแล้วก็ลองเข้ามาดูครับก็เข้ามาก็ปฏิญาณตนเพราะว่าเราตั้งใจเลิกอยู่แล้วครับก็เข้ามาก็ได้การช่วยเหลือหลายอย่างครับทั้งการประกอบวิชาชีพแล้วก็ทุนการศึกษาลูกก็สำหรับน้องๆที่มีคนที่ว่าคิดเลิกหรือว่ายังไม่เคยได้เข้ามาก็สัมผัสตรงจุดนี้ก็อยากให้เข้ามาร่วมกิจกรรมกองทุนแม่นะครับมีสิ่งดีๆช่วยเหลือหลายอย่างเกี่ยวกับวิชาชีพการให้โอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยมองว่าเราเป็นเด็กเกเรในหมู่บ้านเป็นที่หมายปองที่มองว่าไม่ดีก็เขาก็ให้โอกาสจากที่ไม่เคยพูดคุยหรือทักทายกับตัวเราเลยเงี้ยเขาก็ให้โอกาสเข้ามาคุยเข้ามาถามสารทุกข์สุขดิบหลายๆเรื่องครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ลุงป้าน้าอาทุกคนที่ให้โอกาสผมได้กับตัวกับใจเป็นคนดีผมขอบคุณมากครับ
1: พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงยังคงปรากฏอยู่ในชีวิตของผู้คนผ่านการลงมือทำของคนในชุมชนที่ยังคงช่วยกันดูแลกันและกันและนี่แหละค่ะคือพลังเล็กๆที่กำลังทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นในทุกๆวัน
3: คุณผู้ชมคะและเรื่องราวในวันนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงพลังของชุมชนค่ะที่ร่วมกันสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเกิดพลังศรัทธาในสถาบันของพระมหากษัตริย์และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กละวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะทุกคนเมืองไทยดีๆวันนี้นะคะแบมพาทานึกถึงแล้วต้องนึกถึงหมอนขิดกับบ้านสีฐานนะคะที่อำเภอป่าเรื่องของการผลิตหมอนขิดทั้งหมู่บ้านเลยซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาแล้วก็ยังเป็นสินค้าโอท็อปที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กับแหล่งผลิตเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของขั้นตอนต่างๆวิธีการทำจนออกมาเป็นหมอนขิดแบบนี้หาคุณแม่กันก่อนนะคะคุณแม่อยู่นี่แล้วคุณแม่สวัสดีค่ะมานี่เลยคุณแม่มานี่เลยเป็นเจ้าของร้านแม่แย้มหมอนขิดใช่ไหมคะคุณแม่คะคุณแม่คือหนูมาถึงที่หมู่บ้านของเราเนี่ยคือแต่และบ้านเขาก็จะผลิตหมอนเยอะมากเลยทำไมถ้าเราพูดถึงสีฐานทำไมเราต้องนึกถึงหมอนขิดคะแม่เพราะอะไรเอ่ย
1: เพราะว่าหมอนขิดมันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านสีฐานจริงๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นต้นกำเนิดเลยค่ะหมอนขิดค่ะ
0: จุดกำเนิดต้นกำเนิดนี่มันมายังไงคะแม่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
1: มันมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านคือแต่ก่อนนี้ทำหมอนสี่เหลี่ยมธรรมดาทำถวายพระอย่างเงี้ยนะคะทำถวายพระเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าทำเสร็จแล้วเราเอาไปนั่งขายที่ตลาดในยโสธรแล้วก็ลูกค้าก็ซื้อคนที่เขาไปขายเขาก็มีแรงบันดาลใจเนาะเขาได้เงินเขาก็เลยพากันมาทำเริ่มทำเป็นหมอนขิดสี่เหลี่ยมปกตินี่แหละค่ะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมลูกค้าก็ตอบโจทย์ดี
0: โอ้ค่ะแสดงว่าคำว่าหมอนขิดเนี่ยคือหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจบางคนอาจจะเข้าใจคำว่าหมอนขิดคือหมอนสามเหลี่ยมที่เราแบบนึกถึงกันใช่ไหมแม่แต่ว่าจริงๆความหมายของหมอนขิดนี่มันเป็นลักษณะยังไงคะ
1: หมอนขิดคือผ้าลายขิดค่ะผ้าลายขิดไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายค่ะเป็นผ้าลายขิด
0: คือหมอนขิดนี่คือมันเป็นชื่อลายใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ก็คือลายขิด
1: ลายขิด
0: โอ้แต่ว่าในเรื่องของลักษณะมันก็จะมีรูปแบบต่างๆ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวให้คุณแม่พาหนูเดินดูหน่อยว่าแต่ละแบบเนี่ยมันมีแบบไหนกันบ้างคะเหมือนตอนนี้ที่เราเห็นอยู่อันนี้เรียกว่าหมอนอะไรคะแม่
1: หมอนหนุน
0: อันนี้เป็นหมอนหนุน
1: ทรงโรงแรมนะ
0: โอ้อันนี้ก็คือที่เห็นนี่ค
1: ือเป็นลายขิด
0: อันนี้คือลายขิดใช่ไหมคะเราใช้วิธีการทำไงคะแม่จนมันออกมาเป็นลายแบบนี้
1: คนโบราณเนาะเขาจับขิดกันแล้วก็ทอเองแล้วก็มันทำไม่ทันเราก็เลยเอาผ้าลายของเรานี่เข้าโรงงานโรงงานก็ทอมาให้เราเป็นลักษณะแบบนี้เลย
0: อ๋อก็คือเราก็จะมีโรงงานผลิตผ้าของเราอยู่แล้วอ๋อแล้วเราก็นำผ้ามาผลิตใช่ไหมคะแม่อันนี้เป็นแบบหมอนอะไรนะคะแม่เขาเรียก
1: หมอนหนุนโรงแรมค่ะ
0: หมอนหนุนโรงแรม
1: ทรงโรงแรม
0: ทรงโรงแรมแต่ที่หนูเห็นอีกแบบนึงที่เราคุ้นชินตากันนี่คุณแม่ทางนี้เลยอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้หมอนแบบไหนคะ
1: หมอนสามเหลี่ยมใช้พิงหมอนสามเหลี่ยม
0: อันนี้เป็นหมอนสามเหลี่ยมใช้พิง
1: ค่ะลายช้างจะมีลายช้างกับลายดอก
0: ค่ะ
1: ลายขีด
0: โอเคนี่อันนี้หลายๆคนอาจจะคุ้นตากันนะคะเพราะว่าเราชอบเห็นกันแบบแต่ก่อนเนาะที่เขานอนกันเนา
1: ะ
0: คุณย่าคุณยายเขานอนแล้วก็จะอย่างนี้ใช่ไหมแม่นอนอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นวิธีการใช้หมอนลักษณะแบบนี้มันช่วยในเรื่องของอะไรคะแม่ทำไมมันถึงต้องเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี
1: ้พิงหลังค่ะพิงหลังแล้วก็มีแบบติดที่นั่งแล้วก็ติดที่นอนด้วยค่ะก็พัฒนาขึ้นมาเป็นแบบติดที่นอนด้วย
0: ก็คือทำเป็นแบบหลากหลายแบบอันนี้สำหรับเขาเรียกว่าหมอนอิง
1: หมอนสามเหลี่ยม
0: หมอนสามเหลี่ยม
1: เขาเรียกหมอนขวานสามเหลี่ยม
0: แต่อีกแบบนึงที่เขาเรียกว่าเป็นต้นตำรับนั่นก็คือตัวที่เป็นเหมือนหมอนสี่เหลี่ยมที่ทุกบ้านจะต้องมีอย่าง

0: ของหมอนแบบนี้คือมันทำยังไงกระบวนการยังไงในขอได้ไหมคะชิ้นหนึ่งแล้วนอกจากที่เราเห็นอยู่แบบนี้คือเราก็ยังมีผลิตเป็นแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะแม่นอกจากหมอนมีอะไรอีกคะแม่
1: เป็นหมอนเป็นท่าไร้ขีดก็มีเป็นหมอนสุขภาพเป็นเบาะรองนั่งเป็นหมอนข้าง
0: คือเราทำหมดเลย
1: ทำหมดเลยมีเกือบ50-60ชนิดเลยค่ะ
0: ก็คือเรียกได้ว่าเราก็ทำทุกแบบ
1: ทำทุกแบบ
0: ที่เราสามารถใช้ได้จริงเลย
1: ค่ะ
0: แต่ทุกคนคะกว่าที่มันจะมาเป็นแบบนี้ได้กว่าที่มันจะสำเร็จแบบนี้จนเป็นที่โด่งดังทุกคนพูดถึงในเรื่องของบ้านสีฐานกับหมอนขิดแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของกระบวนการทำกว่ามันจะผ่านมาเป็นแบบนี้ได้มันหลากหลายขั้นตอนถูกต้องไหมคะแม่มันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้คุณแม่พาไปดูเรื่องของขั้นตอนวิธีการทำกันค่ะ

0: กติซึ่งตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูเรื่องของขั้นตอนวิธีการทำกันหน่อยเพราะว่าแต่ละชิ้นก็จะมีรูปคือที่เราเห็นมันเป็นสามเหลี่ยมตั้งๆอันนี้ไส้ในมันคืออย่างนี้เหรอคะ
1: ค่ะเนี่ยที่เป็นสีขาวๆเนี่ย
0: โอ้
1: เป็นกลับบ้านออกมาแล้วก็เราก็จะทำการสอยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี
0: ้อ๋ออันนี้คือยังไม่ได้ใส่ผ้า
1: ค่ะต้องเอาผ้าขีดละผ้าลายขีดนี้มารอบ
0: อ๋อและอันนี้ที่เราเห็นนี้เขาเรียกว่าอะไรคะแม่
1: เป็นผ้าตารางผ้ามุ้งนะคะ
0: อ๋อผ้ามุ้งผ้าตารางนี่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นว่าด้านในหมอนขีดเนี่ยมันเป็นอะไรนะคะนี่อันนี้คือไส้ในของเขานี่อันนี้คือไส้ในของเขาก่อนที่จะเอาไปยัดนุ่นนะคะนี่แล้วก็มาเย็บใส่ผ้าอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: แต่กว่าจะเย็บมาได้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการเย็บตอนนี้เหมือนช่างกำลังเย็บอยู่นะคะไหนดูซิแล้วอันนี้วิธีการเย็บเราต้องเย็บยังไงคะแม่เหมือนเราต้องกลับด้านหรืออะไรยังไงคะ
1: เขาก็จะเย็บรอบไปเลยค่ะ
0: ก็เหมือนเป็นการเย็บรอบเข้ามุมต่างๆใช่ไหมคะแล้วทีนี้มันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้พอเราพลิกนี่นะคะนี่อย่างนี้เลยอันนี้พอเย็บขั้นตอนนี้เสร็จแล้วคือแค่นี้เลยไหมคะแบบว่าเราเย็บตรงนี้แค่นี้เลยไหม
1: ค่ะ
0: แค่นี้เลย
1: เราก็จะไปสอยหน้าหมอนสามเหลี่ยมชิ้นเล็กๆติดด้านนั้นค่ะ
0: เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของการสอยกันต่อนะคะอันนี้คือแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช่หมอนสามเหลี่ยมเป็นหมอนสี่เหลี่ยมหรือหมอนรูปแบบอื่นก็ทำวิธีการเดียวกันถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะ
0: นี่นะคะทุกคนอันนี้เป็นหน้าตาก่อนที่จะออกมาเป็นรูปแบบของหมอนแบบเต็มรูปแบบนะคะนี่ก็จะเป็นด้านในแบบนี้มีตะข่ายมีโครงนะคะแล้วก็ผ้าล้อมรอบอย่างนี้เดี๋ยวไปดูขั้นตอนของการเย็บกันที่คุณแม่บอกนะคะซึ่งที่นี่เป็นงานแฮนด์เมดด้วย ใช้มือทำอย่างเดียวเครื่องจักรน้อยมากเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเย็บกันต่อค่ะทุกคนค่ะ

0: ของการเขาเรียกว่าเย็บผ้าใส่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวมาดูขั้นตอนตรงนี้ชื่อขั้นตอนอะไรคะแม่
1: สอยหน้าหมอนค่ะ
0: สอยหน้าหมอนแต่แอบเห็นเป็นผ้าอย่างนี้เรามีเพื่ออะไรคะแม
1: ่มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆให้เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้แล้วก็เอามาติด
0: อ๋อเดี๋ยวนะคะให้กล้องดูหน่อยนี่ทุกคนมันจะเป็นอย่างนี
1: ้เราก็เอากรรไกรตัดผ้าเป็นสามเหลี่ยม
0: เอากรรไกรตัดเป็นสามเหลี่ยมแล้วเราก็เย็บใส่เราต้องเย็บใส่ทุกช่องไหมคะ
1: ไม่ค่ะเราจะตรงนี้จะไม่เย็บเฉพาะช่องที่เป็นมีสิบรู
0: เฉพาะขอบมัน
1: ค่ะ
0: นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะต่อหนึ่งชิ้นนี่เราใช้เวลานานไหมคะกว่าจะเย็บเสร็จหนึ่งชิ้นหรือว่าแล้วแต่ความเชี่ยวชาญ
1: ค่ะใครเก่งเขาก็ได้เยอะ
0: นี่นะคะทุกคนแล้วเป็นงานแฮนด์เมดนะคะใช้เข็มกับได้เนี่ยเย็บด้วยมือจริงๆทุกชิ้นนะแล้วก็เหมือนมันก็ขึ้นอยู่กับความใหญ่ความเล็กไหมคะแม่เพราะว่าจำนวนช่องเนี่ยมันต่างกันไหมหรือว่ามันเท่ากันทั้งหมด
1: เท่ากันทั้งหมดค่ะ
0: อ๋ออันนี้ก็จะเท่ากันทั้งหมดด้วยนะคะหนูอยากลองเย็บจังได้ไหมเอาแล้วได้บนอ้อ หลอดบนอ้อนี
1: ้สอยไง
0: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าสอย

0: ันนี้เป็นขั้นตอนของการยัดนุ่น
1: ค่ะ
0: โอ้
1: เอานุ่นรอบตรงไส้ฟางข้าวนะคะ
0: ฟางข้าว
1: เขาจะตากฟางข้าวแห้งๆแล้วก็เข
0: ้
1: าไปในลูก
0: คุณแม่หนูขอดูหน่อยได้ไหมโอ้เอาดูข้างในค่ะมันจะมีเป็นฟางแล้วก็มีนุ่นข้างในนะ
1: ค่ะ
0: นี่คุณแม่คะแล้วทำไมเราต้องใช้ฟางอะคะแล้วทำไมต้องยัดฟางเข้าอะ
1: ใส่ให้มันอยู่ทรงเวลาเราพิงนะมันจะอยู่ทรง มันจะไม่แฟบเร็วแล้วก็ใช้งานได้นาน
0: โอ้ถามถึงเรื่องใช้งานได้นานต่อ1ชิ้นเนี่ยอยู่ได้ประมาณกี่ปีคะแม
1: ่ก็เยอะอยู่นะถ้าใช้ไม่นานก็ได้ประมาณ 5-6 ปี
0: ค่ะ
1: ค่ะถ้าเราไม่ใส่นี้เวลาเราใช้งานมันจะแฟบเร็ว
0: มันจะยุ่งเร็ว
1: ก็ใส่เฉพาะสามเหลี่ยม
0: ค่ะ
1: แล้ว
0: นุ่นไหนขอจับนุ่นหน่อยไม่เคยจับเลยอุ้ยนิ่มมากนี่ค่ะทุกคนเราได้ยัดเข้าไปใช่ไหมแม่
1: ค่ะยัดรอบ
0: ยัด
1: ตรงไส้เลยค่ะ
0: ยัดรอบนี่ค่ะงานหนูยัดช่วยแล้วก็ยังไงคะเอาไม้ซุกบอก
1: ค่ะ
0: ไม้ซุกๆเข้าไป
1: อยู่เข้าไป
0: อยู่แม่ค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้นุ่นได้ไหมเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหม
1: อ๋อมัน
2: หนวดนะ
1: ถ้าไม่ใช้นุ่นมันก็หนักนุ่นเราก็เพราะว่าเรายัดแน่นมันก็หนักอยู่แล้ว
0: อันนี้เราต้องยัดไปถึงไหนคะอันนี้ใกล้เสร็จหรือยังคะ
1: ยังยัดขึ้นมาเนี่ยให้มันเต็มตรงนี้เลยเอาไว้
0: ก็อยู่อย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: ก็เราเอากระดาษรอบตรงฟางข้าวไว้เลย
0: นี่ค่ะทุกคนเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยแบบใช้มาแล้วแบบเอ๊ะจะรู้สึกว่ามันมีเสียงอะไรนี่อันนี้คือไส้ในของมันเรามาหาคำตอบให้แล้วนะคะนี
1: ่ไม่ต้องตกใจ
0: มีฟางมีกระดาษแล้วก็มีนุ่นนะนี่อันนี้เรามาไขคำตอบให้แล้วนะคะหลายๆคนจะนอนแล้วเอ๊ะมีเสียงทำไมมีเสียงนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้เราก็คือเราจะยัดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็มมันจะแน่น
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอขั้นตอนนี้แล้วไปตรงไหนต่อคะแม
1: ่ก็เราก็จะสอยปิดรูที่เรายัดเข้าไปนี่ค่ะ
0: สอยปิดรูก
1: ็
0: คือตรงนี
1: ้ค่ะปิดเลย
0: มาค่ะมาดูสอยปิดรูกันต่อใกล้ๆกันทำเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
1: ทำเหมือนเดิมปิดช่องที่เรายัดนุ่นเข้าไปนะคะ
0: โอ้เดี๋ยวนะจับอันเมื่อกี้ตอนที่เรายัดน่ะมันจะมีเสียงกระดาษแต่ตัวนี้ไม่มีแล้วนะโอ้อันนี้คือความลับนางฟ้านะคะทุกคนโอ้ถ้ามันแน่นมันก็จะแข็งโป๊กอย่างนี้เลย
1: ค่ะแล้วก็ใช้นานงานได้นาน
0: อันนี้คือเราก็ใช้ผ้า
1: อันนี้เป็นมันเป็นชนิดติดที่นอนสามเหลี่ยมติดที่นอน
0: อ๋ออันนี้สามเหลี่ยมติดที่นอน
1: ค่ะ
0: นี่ทุกคนอยากให้ทุกคนมาจับดูนะคะพอมันแบบมันใส่นุ่นจนเต็มแล้วคือมันแน่นมากมันไม่มีเสียงแบบฟางหรือกระดาษอะไรเลยนะคะแล้วตรงนั้นล่ะคะแม่คืออะไรคะ
1: คือที่นอนลูกระนาดค่ะ
0: อ
1: ๋
0: ออันนี้กำลังเย็บปิดเหมือนกัน
1: แล้วเราก็ยัดแล้วก็สอยแล้วก็เสร็จค่ะ
0: นี่นะคะก็เป็นเรื่องของกระบวนวิธีการทำกับทุกคนหลายๆเขาอาจจะยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหมอนขิดมันทำยังไงแล้วแบบเคยแต่ได้ยินชื่อว่าหมอนขิดแต่ว่าอย่างนี้นะคะแบมพาทุกคนมาเปิดกู่กับรายการเมืองไทยดีๆเลยมาดูวิธีการทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้วก็ได้เห็นด้วยว่าขั้นตอนการทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะทุกคนค่ะหลังจากที่เราได้ชมเรื่องของกระบวนการทำแล้วเดี๋ยวเรามาคุยในเรื่องของการสนับสนุนกันหน่อยคุณ

0: ร้านของแม่เนี่ยคือมีหน่วยงานไหนมาสนับสนุนช่วยในเรื่องนี้บ้างคะในเรื่องการโปรโมทต่างๆอะไรงี้แม
1: ่ค่ะก็พัฒนาชุมชนค่ะเข้ามาช่วยการขายการนี่แหละออนไลน์พวกนี้แหละค่ะ
0: แล้วเราจากหมอนขิดที่เราอยู่ในชุมชนเนี้ยเรากลายเป็นสินค้าโอท็อปได้ยังไงคะแม่
1: ค่ะแล้วก็คัดสรรคัดสรรโอท็อปได้5ดาว
0: กี่ปีแล้วคะแม
1: ่ก็ขอคัดทุก2ปีแล้วก็ไปคัดทุกปีก็ได้4ดาว5ดาว4ดาว5ดาวอยู่ประมาณนี้ค่ะ
0: แสดงว่าปัจจุบันนี้เราก็ยังเป็นสินค้าโอท็อปอยู่ใช่มั้ยคะแม่และทีนี้รูปแบบไหนแม่ที่รู้สึกว่าเป็นออเดอร์ที่คนสั่งเยอะมากที่สุดเลยแม
1: ่รูปแบบก็เป็นหมอนขิดนี่แหละค่ะ
0: หมอนขิดแบบนี
1: ้ค่ะแล้วก็เป็นสามเหลี่ยม
0: แบบน
1: ี้ที่นอนสามเหลี่ยมคือขายได้ทุกอย่างแล้วก็หมอนสุขภาพนี่ขายดี
0: ตอนนี้กำลังฮิตเลยใช่ไหม
1: ค่ะสุขภาพ
0: อันนี้
1: จะมีผ้าลายขิดด้วยแล้วผ้าตัวนี้ด้วย
0: อันนี้เป็นเหมือน
1: ลายชิโนริ
0: ชิโนริ
1: ค่ะ
0: อันนี้ลายชิโนรินะทุกคนเป็นลายใหม่ไหม
1: ค่ะ
0: ลายใหม่นะคะอันนี้เป็นหมอนสุขภาพใครแบบสายสุขภาพนะแม่
1: หมอนวัยรุ่น
0: หมอนวัยรุ่นนะคะน่าจะสบายมากเลยเนี่ยนี่นะคะคุณแม่มาถึงตรงนี้แล้วอยากให้คุณแม่ช่วยฝากช่องทางกันหน่อยเผื่อใครที่สนใจอยากจะมาสั่งหมอนขิดของคุณแม่หรือว่ามาสั่งออเดอร์เงี้ยสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างคะคุณแม่คะ
1: ค่ะก็ฝากร้านแม่แย้มหมอนขิดค่ะโอที่ติดต่อกับแม่แย้ม0815790592 0992079339ค่ะ
0: และนี่นะคะคือเรื่องราวดีๆที่หมู่บ้านสีฐานนะคะใครที่สนใจนะคะในเรื่องของหมอนขิดยังมาสามารถมาได้ที่นี่หรือว่าติดต่อแม่แย้มตามช่องทางที่ได้บอกไปนะคะแต่นอกจากผลิตหมอนขิดยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกนั่นก็คือหมู่บ้านสิงห์ทาคุ้มบ้านสิงห์ทาย่านเมืองเก่าใจกลางที่สร้างด้วยฝีมือเวียดนามถ่ายทอดความเก่าเป็นเมืองเก่าที่ถ้าใครได้มาของกินส่วนที่นี่ที่อยู่ตอนนี้นะคะคือการรวบรวมในเรื่องของประวัติตั้งที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดยะโสธรด้วยซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะการมาลงทะเบียนก่อนนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดลงทะเบียนซึ่งเข้าชมฟรีนะว่าสิงคู่สิงท่าเนี่ยมาได้ยังไงนะคะเขามีความหมายยังไงตรงนี้เขาก็จะเป็นจุดในการที่จะให้เราได้ศึกษาข้อมูลอ่านประวัติต่างๆนะคะที่บ้านสิงท่านะคะเขามีความโดดเด่นในเรื่องของโรงหนังด้วยนะคะนี่เขาก็จะมีเป็นรูปแบบฉบับย่อให้คนได้ดูเดี๋ยวมาดูข้างในกันค่ะนี่ด้านในตรงนี้ก็จะเป็นแบบจำลองนะคะในเรื่องของโรงหนังของบ้านสิงห์ท่าเนาะนี่เดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูนี่

รงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนจุดให้เรามานั่งดูแล้วก็เป็นเหมือนการศึกษาข้อมูลเหมือนโรงหนังย่อมๆของที่นี่นะคะในพิพิธภัณฑ์และนอกจากตรงนี้เองก็ยังมีโซนของชั้น2ค่ะมีทั้งเรื่องของประวัติความเป็นมาสินค้าที่โดดเด่นแล้วก็ในอดีตเนี่ยเขามีการค้าขายอะไรเดี๋ยวพาไปดูชั้น2กันค่ะ

ที่จะทำให้เรารู้จักสีท่ามากขึ้นเป็นเหมือนแผนเมืองเป็นแมปนะคะซึ่งถ้าเข้ามาที่นี่เราก็สามารถกดได้เลยว่าเราจะอยากรู้จักสิงท่าหรือว่าอยากไปดูในเรื่องของแผนที่เมืองเราก็กดได้เลยนะคะนี่ก็จะขึ้นเป็นโปรเจคเตอร์แนะนำแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยที่เป็นเหมือนโฮโลแกรมนะคะที่เขาก็จะระบุเป็นสีนะคะซึ่งเราก็ดูเชื่อมโยงกันอันนี้ก็จะทำให้เราได้รู้จักสิงท่ามากขึ้นนั่นเองค่ะ

นชั้นที่2นี้นะคะก็จะเป็นการรวบรวมในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าขายในสมัยก่อนนะคะรวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนนะคะของชาวบ้านบ้านสิงห์ท่านะคะเขาก็มีการรวบรวมไว้ว่าธุรกิจที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างแล้วก็รวมถึงสินค้าในช่วงนั้นที่เป็นที่นิยมเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะแต่ก่อนที่เราก็จะเห็นนะคะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตนะคะก็จะได้สามารถดูได้ในชั้น2นี้นะคะแต่ว่าไฮไลท์นะคะสำหรับใครที่อยากจะศึกษาข้อมูลไม่อยากเดินอ่านมาตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์เขาจะเป็นเหมือนหน้าจอในการทำกิจกรรมนะคะมีทั้งเรื่องของเกมการทั้งศึกษาข้อมูลนะคะเป็นเรื่องของการค้าขายนะคะนี่ตรงนี้เลยทุกคนนี่ตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นเหมือนหน้าจอนะคะสำหรับใครที่อยากศึกษาเรื่องของเงินตรานี่ก็กดได้เลยนะคะเขาก็จะมีขึ้นมาแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าเราอยากรู้เกี่ยวกับเงินล่าใช่ไหมแตะได้เลยนะคะเนี่ยก็จะมีข้อมูลขึ้นมาแต่ไฮไลท์ที่แบมชอบมากตรงเขาจะมีเกมให้เราได้เล่นนะคะในเรื่องของการคำนวณเงินนะคะนี่เกมสินท่าให้เราเล่นนะคะว่าเราอยากซื้อขายแบบไหนเขาก็จะบอกว่าเงินมีการกำหนดว่าให้เราซื้อขายในจำนวนนี้นะคะเราก็เลือกซื้อสินค้าตามร้านต่างๆนะคะนี่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่สามารถมาเล่นกันได้นะคะในช่วงของการขึ้นชั้น2อันนี้ก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆไว้นะคะแต่นอกจากนี้หลังจากที่เราดูเรื่องของข้อมูลประวัติต่างๆแล้วเรียบร้อยทุกคนที่นี่เขายังมีของฝากนะคะซึ่งอยู่ที่จุดด้านล่างเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

และตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดสุดท้ายค่ะที่พามาดูในเรื่องของที่ระลึกของจังหวัดยโสธรนะคะเหมือนที่เราไปดูมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของหมอนขิดนะคะก็จะเป็นการรวบรวมมาให้ประชาชนนะคะได้ดูกันซึ่งช่วงนี้จะเป็นการเข้าฟรีนะคะทุกคนค่ะก็สามารถมากันได้ที่พิพิธภัณฑ์บ้านสิงห์ทานะคะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเมืองไทยดีๆนะคะครั้งหน้าจะพาผู้ชมไปที่ไหนฝากติดตามกันด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ฮ็ดกันบ้านที่นี
1: ่แม่น
0: หลอกดู
1: บ่ได้การบ้าน
0: เฮ็ดตัวเก่งตัวให้เฮาหลอกตัวเฮาจ้างก็ได้ตัวย้อนจักบาทเนาะ
1: จักบาทก็บ่เอาเขาโกงดอกเจ้าโกงซะมานี่มาเขาสิสอนให้
0: ได้วะ

0: มาดูนี่หน่อยเงินในธนาคารฉันไม่ได้ซื้ออะไรเนี่ยมันออกไปได้ไงเนี่ย60,000นี่พ
1: ่อโอ้ยังที่ต้องไปถามแบงค์แล้ว
0: ฉันไม่ได้ซื้ออะไรเลยไม่ได้กดอะไรเลย
1: ต้องไปถามแล้วว่าเงินหายไปได้ยังไงไม่ได้ซื้อของ
0: ไม่ได้ซื้อ
1: แต่ของพ่อก็มีเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งซื้อสั่ง

0: ซื้อของไอ้ลำโพงบลูทูธแล้วราคาตั้งเกือบหมื่นนี่ได้กล่องนี้มาแบบนี้เดี๋ยวไปเรื่องแม่ก่อนทั้งนั้นนะ
1: ไปธนาคารต้องไปธนาคาร
0: แม่ก่อนครับ
1: วิธีที่จะป้องกันไม่ให้โดนดูดเงินหรือแฮกบัญชีธนาคารของเราง่ายๆคือถ้ามีลิงก์แปลกปลอมหรือแปลกเข้ามาโดยเฉพาะมีคำว่าฟรีหรือให้ฟรีอย่างเงี้ยอย่าได้กดเข้าไปค่ะเพราะของฟรีไม่มีในโลกแล้วก็อีกวิธีนึงแอปธนาคารต่างๆเราสามารถจำกัดวงเงินได้ก่อนก็คือจำกัดวงเงินในแต่ละวันที่เราจะใช้ค่ะ
0: การซื้อของออนไลน์ส่งของมาถึงบ้านเนี่ยให้เราแกะดูก่อนแกะดูก่อนก่อนที่เราร
2: ายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับ
3: ส่วนใหญ่ก็เรื่องของการปลูกข้าวหอมมะลิ105นั่นเองนะครับกลุ่มนี้มีการรวมกลุ่มการพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายเพื่อที่จะขยายตลาดมากยิ่งขึ้นติดตามกันได้ครับเรามาดูการพัฒนาเรื่องของพันธุ์ข้าวและผลิตภัณฑ์และก็ครบวงจรในเรื่องของข้าวหอมมะลิคุยกันกับประธานวิสาหกิจกลุ่มแปลงใหญ่อำเภอเมืองสวงอยู่กับเราฮะสวัสดีครับคุณแม่ครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ถือว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างเลยในเรื่องของการรวมกลุ่มกันในการพัฒนาปลูกอย่างเดียวแปรรูปครบหรือครบวงจรเลยย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นทำความรู้จักกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแปลงใหญ่อำเภอเมืองสวงเริ่มต้นแล้วรวมกันได้ยังไงถึงเป็นกลุ่มใหญ่
5: จะต้องให้เกษตรกรรวมเป็นกลุ่มข้าวแปลงใหญ่แล้วก็มันแปลงใหญ่ผลไม้หลายที่ก็เลยนำไปเป็นแนวคิดแล้วไปรวมกลุ่มในตำบลและอำเภอตัวเองพอรวมได้แล้วก็รวมได้สำเร็จ10หลังจากนั้นก็รัฐบาลก็ประกาศออกมาอีกว่าทุกเกษตรกรทุกกลุ่มจะต้องเข้าโครงการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ล้านไร
3: ่
5: เคยได้ยินไหมจังหวัดละล้านไร่อ่ะแม่ก็ระดมชุมชนเข้าไปยื่นขอรับรองมาตรฐานอินทรีย์หลังจากนั้นพอปีพ.ศ. 2564รัฐบาลก็ประกาศให้งบประมาณกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอ่ะหรือแปลงใหญ่อื่นๆนะคนละ3ล้านบาท
3: ครับ
5: เพื่อมาซื้อเครื่องจักรกลไว้ในกลุ่มตัวแม่เองก็เตรียมตั้งแต่ตอนนั้นเลยซื้อทั้งรถเกี่ยวรถไถแล้วก็โรงสีแล้วเครื่องประกอบที่จะแพ็คเกจข้าวอ่ะแม่เอาหมดเลยเครื่องวัดเครื่องอะไรแม่ซื้อหมดเลยเงิน3ล้านพอได้เครื่องจักรกลแล้วก็ไปดำเนินเรื่องอินทรีย์ได้รับรองมาตรฐานจนทุกวันนี้ก็ได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ในพื้นที่ทีนี้ก็มามองว่าจะทำยังไงข้าวอ่ะจากกิโลกรัมละ30บาทที่สีเป็นข้าวสารแล้วเนาะมันก็ยังไม่คุ้มทุนก็เลยเมาข้าวอ่อนกินตั้งแต่สมัยโบราณเนาะสมัยโบราณข้าวกินไม่พอกินต้องไปเกี่ยวข้าวอ่อนๆมาทำกินก็เลยบอกว่ามันอร่อยมาก
3: คร
5: ับ แล้วไปมองดูว่าข้าวเมาข้าวเหนียวอ่ะทำไมมันมีกิโลกรัมถึง150บาทแม่ก็เลยมาคิดค้นด้วยตัวเองเนี่ย คิดแล้วก็ลงทำเลยทำปีแรกอ่ะทำแค่ไร่เดียวเกี่ยวออกมาพอไปตากแห้งแล้วข้าวอ่อนๆเนาะตอนนั้นไม่มีโรงอบแล้วก็เอามาสีข้าวมันเขียวมากเลยเราเนี่ยมันใช้ได้แต่เราต้องไปปรึกษากับหน่วยงานเช่นเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

0: าวอ่ะศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวว่าเราจะทำยังไงทีนี้ก็มีการแนะนำเราต้องไปอบข้าวตันขายเฉพาะข้าวหอมมะลิโลก็หมดแล้วข
1: ้
0: าวตัวนี้มันสวยมากแต่การหลักการที่ทำอ่ะวิธีทำอ่ะแม่จะคิดด้วยตัวเองเลยว่าข้าวมันจะออกรวงวันที่เท่าไหร่แม่ก็ไปจดไว้แล้วอีกกำหนดที่แม่อยากได้ให้มันเขียวแม่ค่อยไปเกี่ยวแม่จะคุมการดำเนินการด้วยตัวเองหลังจากนั้นก็มีกลุ่มเครือข่ายที่เขามีโรงอบข้าวเนาะแม่ก็ขนไปอบของเขากลับมาแล้วก็มาสีที่บ้านตัวเองภาพใครเอาไปทานแล้วต้องซื้อต่อทุกปีจังหวัดต้องบริโภคไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แล้วทางหน่วยงานอื่นๆก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วย
1: ผมถามย้อนกลับไปนิดนึงก่อนที่จะมาเป็นข้าวเขาบอกข้าวเขียวระยะน้ำนมหอมมะลิแบบนี้จริงๆเราก็คือเป็นข้าวขาวปกติ
0: ข้าวพันธุ์ของมันก็คือข้าวมะลิ105นี่เลยค่ะ
1: ก็คือสินค้า GI ที่101นี่แหละ
0: แต่ว่าเราไปปรับให้เขามีคุณค่าเฉยๆเรามีแนวคิดแล้วไปปรับให้เขามีคุณภาพ
1: ย้อนกลับไปคุณแม่บอกว่าถ้าขายก็เป็นข้าวหอมมะลิปกติมันได้30บาท
0: ใช่
1: อยู่แล้ว
0: พอมาเป็นตัวนี้มันได้กิโลละ80บาท
1: ถ้าเปลี่ยนมาเป็นข้าวเขียวมันที่เรามันข้าวเม่าแบบนี้กระบวนการมันต่าง
0: ถ้าเก็บเกี่ยวไม่ได้เวลาคือข้าวตัวนี้ถ้ามันได้แล้วก็อีกข้าว
1: ดังนั้นคือตั้งแต่วันปลูกหรือวันหวานนับวันไป
0: ไม่ได้ไปคิดเลยค่ะคิดตอนเขาออกรวง
1: อ๋อนับวันออกรวงปุ๊บ
0: เจ้าไหนออกรวงวันไหนเราก็เขียนไว้เลยของสมาชิกคนนี้ออกวันที่เท่าไหร่อย่างปีนี้เนาะแม่ออกวันที่13แม่จะเอาอีก15วันแม่ก็เอารถลงไปเกี่ยวเลยแล้วก็ให้รถวิ่งไปเข้าโรงอบเลย
1: แล้วก็มาเก็บไว้แรกๆตอนที่เอารถเข้าไปเกี่ยวปุ๊บและออกมาเป็นข้าวสีเขียวๆแบบนี้เขาบอกว่าเอ๊ะคุณแม่ทำอะไรยังไงมันแปลกกว่าคนอื่นไหมยังไง
0: มันก็มีคนลูกทีมเขาบอกว่ายายเจ้าบ้าตียายก็ทำไปพอมันขายได้สมาชิกชุมกลุ่มก่อนว่าใครยินดีที่จะขายข้าวเป็นข้าวน้ำนมให้แล้วก็ลงบัญชีไว้แล้วก็สั่งให้เขาไปจดว่าเออข้าวคุณออกรวงจริงๆแล้วข้าวมันหวานคนละวันเนาะจะเกี่ยวเดือนเดียวกันแต่มันก็ออกรวงคนละวันเราต้องวันเขาออกรวงวันไหนเกิน10รวงจะต้องเขียนไว้ทันทีแล้วก็โทรมาบอกว่าแม่ข้าวออกวันนี้นะอีก15วันเราจะเอาเครื่องจักรเราไปทำงาน
1: พอเราเอามาทดลองจากแนวคิดของเราแล้วพอเริ่มเอาไปจำหน่ายมีการตรวจสอบไหมเอาไปให้หน่วยงานไหนในการตรวจสอบคุณภาพหรือคุณเรื่องของโภชนาการว่าเอ๊ะพอข้าวลักษณะแบบนี้
0: พอทำมาปีที่2ได้เข้าไปขอร่วมกับโครงการแบบไปตรวจไปอะไรให้เราก็ได้ที่มาของสรรพคุณทุกอย่างของเขามันจะ
1: ปรับรูปแบบของการเก็บเกี่ยวเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นหนึ่งสินค้าออกมาในหลายๆชนิดเองมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือเป็นสเปรย์ดายเป็น
0: การสเปรย์ดาย
1: ครับ
0: จะเป็นผงตัวนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็มีคนอื่นที่เขาทำเรื่องข้าวอ่ะอย่างปีที่แล้วเนาะเขาไปให้คุณอ้ำมาทำ MOU กับจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะ
1: ครับ
0: เขาจะเอาข้าวตัวนี้ไปสเปรย์ดายแล้วส่งญี่ปุ่นเยอะมากแม่ก็เป็นคนต้นน้ำ
1: ครับ
0: ปีที่แล้วอ่ะเกี่ยวข้าวไว้20ตันแต่ก็ส่งเป็นข้าวตัวนี้ไปให้เขาคนสเปดายเขาส่งสเปดายคุณอ้ําแต่ข้างหน้าแม่ไม่รู้นะแม่เป็นต้นน้ําแต่มันไปไกลมากข้าวตัวนี้เขาเอาไปทําอาหารเสริมอยู่ที่ญี่ปุ่นเพราะว่าหลักการคือข้าวที่จะไปต่างประเทศมันจะต้องรับรองมาตรฐานอินทรีย์ที่ชัดเจนสามารถดูได้ในตรงนี้ว่าเรารับรองจริงมั้ยตั้งแต่ปีไหนเนี่ยใน QR code ตัวนี้มันจะได้แต่กลุ่มของแม่พื้นที่แม่มันทำมาหลายปีเชื่อถือได้มีในสารระบบสารระบบแปลงใหญ่สารระบบอินทรีย์มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์เรามีตรงนี้มันก็เลยไปได้แต่ว่า

0: ้นน้ำส่งไปที่โรงงานสเปรย์ได้แล้วก็ส่งไปยังไงไม่ก็ไม่รู้หรอก
1: คือเราเหมือนทำต้นทางให้มีคุณภาพครบถ้วนทุกขั้นตอน
0: ใช่อ
1: ยากให้คุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าเรื่องของการที่เราสร้างมาตรฐานของกลุ่มกระบวนการต่างๆนโยบายภาครัฐลงมาปุ๊บเราตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมอะไรมาปุ๊บเราพัฒนาเพื่อที่จะรองรับกิจกรรมงบประมาณต่างๆและก็ไม่ได้หยุดนิ่งพัฒนาอยู่ตลอดเวลาม
0: ัน
1: มีประโยชน์มันมินดียังไงต่อกลุ่มเกษตรกรที่คนบอกว่าเราแค่เป็นต้นน้ำผู้ปลูกเป็นคนที่ทำการเกษตรอย่างเดียวตอนนี้คือไม่ใช่แค่นั้นสามารถที่จะอยู่ได้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนได้มันโชคมันดียังไงแม่เราทำ
0: คือสมัยก่อนอ่ะมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกอยู่บ้านนอกแม่ก็เป็นคนบ้านนอกนี่แหละแม่ทำเรื่องน้ำเอาน้ำมาก่อนให้เขามีน้ำแล้วก็เอาเรื่องข้าวมาทำให้เขาแม่จะสามารถประสานกับคนทุกกลุ่มในอำเภอเมืองสวงเพราะแม่เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอด้วยแม่จะให้ความรู้ทำความเข้าใจบางคนไม่สนใจแม่ก็ผลักดันไปพูดให้เขาเชื่อเราแล้วก็สามารถเข้าร่วมโครงการอย่างโครงการเรื่องขอรับรองมาตรฐานอินเซียสำคัญมากพอได้ตัวนี้เราก็จะพูดกับหน่วยงานได้ว่าท่านคะท่านได้รับรองมาตรฐานอินเซียแล้วนะท่านจะอุดหนุนยังไงช่วยเหลือยังไงเอาความรู้อย่างแปลจากข้าวตัวนี้มาเป็นข้าวแต่น้ำแตงโมทุกท่านก็จ้างวิทยากรไปพาแปรรูปอยากจะทำแล้วก็ไปขอให้ท่านมาสอนเรื่องการทำปลาส้มปลาแดดเดียวแม่จะไม่อยู่นิ่งเฉยแต่ละกลุ่มต้องรู้ตัวเองว่าจะทำเรื่องอะไร
1: ครับผมถามความรู้สึกในกลุ่มตำบลเดียวกันจากวันนั้นบอกว่าปี60 676
0: ก็ขอย้อนไปหน่อยนึงคือแม่เนี่ยอยู่เข้ามาในองค์บนเป็นตัวแทนภาคประชาสังคมตั้งแต่ปี53ในนามของสภาเกษตรกรเป็นไปสู่หน่วยงานแต่จริงๆแล้วมาได้จริงๆก็คือ60เพราะว่ารัฐบาลประกาศเรื่องกลุ่มองค์กรพอเราเข้าไปมีโอกาสเข้าไปเอาความรู้จากทุกหน่วยงานเรื่องการเงินเรื่องการค้าเรื่องอะไรแม่ก็แม่ถึงว่าอู้อยากจะย้อนเข้าไปคุยกับท่านท่านดีใจมากท่านดีมากช่วยหมดเลยถึงรู้ว่าประเทศไทยที่มีหน่วยงานภาครัฐภาคราชการเนี่ยดีมากแม่ไปอย่างท่านหอการค้าอย่างสภาอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยเป็นองค์กรสภาเกษตรก็เป็นองค์กรนอกราชการแต่ให้ความรู้ดีมากท่านแนะนำดีมากแล้วก็พาไปสิ่งที่เราไปไม่ได้หน่วยงานคนทำงานในส่วนรวมไม่ดีมากถ้าใครมองว่าหน่วยงานรัฐหรือ
1: โอกาสในสินค้าที่เรามีอยู่และตลาดที่กว้างและพร้อมที่จะสร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรในพื้นที่วันนี้ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ด้วยภารกิจของสภาเกษตรกรจังหวัดนะคะก็ส่งเสริมความเข้มแข็งให้พี่น้องเกษตรกรนะคะในพื้นที่ทั้ง20อำเภอนะคะสำหรับกลุ่มที่

เองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะของอวเองนะคะก็มีหลายๆพี่น้องก็ขึ้นทะเบียนด้วยนะคะด้วยตัวแล้วนะคะแกก็สร้างเครือข่ายขึ้นมาอีกที่ตัวเองเป็นอยู่แล้วนะคะก็สร้างมาพอสร้างมาก็ไปเติมเต็มนะคะเติมเต็มองค์ความรู้ให้เขาแม้กระทั่งเรื่องน้ำทั้งเรื่องน้ำทั้งเรื่องการผลิตจากข้าวที่มีอยู่ทำอย่างไรมันจะเพิ่มมูลค่าให้พี่น้องได้ทำอย่างไรพี่น้องจะมีรายได้ตลอดทั้งปีนะคะอันนี้คือนำพาพี่น้องให้เปิดโลกทัศน์ให้ปรับเปลี่ยนความรู้นะคะในด้านต่างๆนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่จะแค่ว่าซื้อมาขายไปนะคะหรือไม่แม้กระทั่งว่าผลิตอะไรแล้วจะได้ขายแล้วมันจะขายได้ต่อเนื่องไหมเราก็พยายามนะคะผลักดันให้พี่น้องเข้าถึงทุกโอกาสที่พอจะมองเห็นในตรงนี้นะคะในการสร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องเกษตรกรค่ะตอนนี้ก็ถือว่าขยับนะคะขยับมาอยู่ในช่วงกลางน้ำแล้วนะคะจากต้นน้ำเราก็มองเห็นเขาแล้วนะคะนำพาเขาแล้วนะคะกลางน้ำก็มีองค์กรหรือหน่วยงานที่พอที่จะคอยซัพพอร์ตให้กับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้ได้แล้วส่วนปลายน้ำนะคะก็เป็นความร่วมมืออีกอย่างนึงที่จะทั้งพาณิชย์ทั้งการ MOU กับหน่วยงานเพิ่มมากขึ้นทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะอันนี้ก็คือมองเห็นโอกาสแล้วก็จะนำพาพี่น้องก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกรอบนึงค่ะก็ไปที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด101นะคะอยู่สารกลางชั้น1นะคะหรือนะคะมีสมาชิกสภาเกษตรกรทุกอำเภอนะคะซึ่งมีเครือข่ายเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรอยู่แล้วนะคะทุกอำเภอนะคะท่านมีปัญหาหรือเรื่องราวหรืออยากพัฒนาตัวเองหรืออยากพัฒนาเกษตรกรเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีมงานอยู่แล้วเนี่ยติดต่อได้นะคะแล้วก็พวกเราเนี่ยขอให้ยังไม่ได้เรื่องเราก็ไปหาพี่น้องได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้อีทอนครับเจ้าของร้านหอมใบข้าวเอาผลิตภัณฑ์จากข้าวมาแปรรูปสวัสดีครับต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์จากกลุ่มปลูกข้าวที่เมืองสวงบอกว่ามีแปลงใหญ่เยอะเลยค่ะ GI แล้วสิ่งสำคัญคือตอนนี้เราว่าเป็นร้านหอมใบข้าว
1: ใช่ค่ะ
0: เราเอาอะไรมาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวหอมมะลิ
1: หอมใบข้าวเกิดจากอินสไปเรชันเล็กๆก็คือเรามีพื้นที่ในการปลูกข้าวหอมมะลิค่ะเราเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่แล้วทีนี้ความพิเศษของมันก็คือมันมีกลิ่นหอมเราก็เลยอยากจะเอาทุกส่วนของต้นข้าวนะคะมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์แล้วก็จำหน่ายค่ะ
0: ตอนนี้คือเห็นบอกว่ามีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือเรื่องของ
1: ชาใบข้าว
0: ชาใบข้าวเกิดขึ้นได้ยังไงฮะ
1: ชาใบข้าวเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของพ่อแม่เรานี่แหละค่ะ
0: บร
1: รพบุรุษเราใช้ต้นอ่อนใบข้าวมาเป็นยาเพื่อรักษาโรคก็คือดับพิษร้อนในร่างกายค่ะเขาจะมีสรรพคุณเป็นยาเย็นมีความเชื่อว่าชาใบข้าวเนี่ยเป็นยาเย็นแล้วก็มีกระบวนการก็คือนำชาใบข้าวอายุ14วันระยะต้นอ่อนเนี่ยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะตากแห้งตากแห้งแล้วก็เก็บไว้เพื่อใส่ในหม้อต้มเมื่อก่อนบรรพบุรุษพวกหนูเป็นทหารได้ออกศึกออกรบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นไข้ป่าทีนี้ก็เลยมีภูมิปัญญามีความเชื่อว่าใบข้าวเนี่ยช่วยดับพิษร้อนในร่างกายใช่ค่ะ
0: ก็เลยเอาแนวคิดตรงนั้นมาแล้วตอนนี้คือใช้วิธีการยังไงเพราะว่าการที่เราจะต้องมาพัฒนาเพื่อให้ได้ตอบโจทย์กับคนยุคใหม่หรือวิธีการให้มันเพียงพอถ้าเราจะขยายสเกล
1: สเปรดายค่ะสเปรดายก็คือการนำเอาต้นอ่อนใบข้าวที่กระบวนการทำให้เป็นของเหลวค่ะนำของเหลวไปพ่นละอองฝอยกระทบลมร้อนนะคะมันก็จะตกเป็นผง
0: ครับ
1: เป็นเหมือนผงชาเขียวชามัชชะแต่ไม่ใช่ชาบดนะ
0: ค
1: ะที่ไม่มีกากไม่มีตะเข็นประโยชน์ตรงนี้ผ่านจากการทดลองด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าตัว

0: มีสีที่เป็นธรรมชาติเราไม่ได้แต่งสีไม่ได้เติมกลิ่นลงไปไม่ได้ใส่วัตถุกันเสียหรือสารสังเคราะห์เราเป็นสารธรรมชาติ 100% อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยเกิดไอเดียในการต่อยอดซึ่งเราเป็นคนรุ่นใหม่เราดื่มเครื่องดื่มที่เพื่อสุขภาพเช่นชามัทฉะอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะชาเขียวที่นิยมกันเงี้ยค่ะจริงๆชาใบข้าวเราทําได้เหมือนกับชาเขียวชามัทฉะทุกเมนูเลยค่ะ
1: แต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้คือเรามีผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับชาใบข้าวกันบ้าง
0: ผลิตภัณฑ์ชาใบขังแล้วก็นํามาชงเป็นเครื่องค่ะ
1: พอเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยมันสร้างอาจจะมีแค่ข้าวหอมมะลิที่เป็นข้าวเปลือกข้าวสารอย่างเดียวยังไงฮะ
0: จะจำหน่ายข้าวได้เป็นรอบ
1: ๆ
0: แล้วก็กำหนดราคาเองไม่ได
1: ้
0: ซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อเสียของเราแล้วอย่างรุ่นหนูเนี่ยหนูก็มีความรู้ความสามารถที่จะนำเอาส่วนของต้นข้าวเนี่ยนะคะไปแปรรูปแล้วก็จัดจำหน่ายค่ะแล้วก็ช่วยทำการตลาดทำคอนเทนต์ขายในแพลตฟอร์มออนไลน์บ้างมีทั้งหน้าร้านออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ด้วยค่ะ
1: ครับผมถือว่ามีการเติบโตมากยิ่งขึ้นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวเรื่องของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับข้าวสร้างการรับรู้ใหม่เพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะถ้าคนไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของชาใบข้าวตัวนี้อยากจะลองทานอยากจะลองซื้อไปทำเป็นเครื่องดื่มของตัวเองต้องทำยังไงบ้างมันทำยากขนาดไหนเวลาเอาไปใช
0: ้ก็คือตอนนี้เราเป็นผงเรียบร้อยแล้วนะคะผงชาละเอียดคล้ายๆนมผง
1: ครับ
0: ค่ะสามารถที่จะชงดื่มกับน้ำร้อนน้ำอุณหภูมิห้องนะคะเช็คเขย่าดื่มได้อย่างนี้เลยหรือว่าลูกค้าจะผสมนมโอ๊ตน้ำอัลมอนด์หรือว่าเพิ่มไซรัปเพิ่มน้ำผึ้งได้ตามชอบแล้วก็ถ้าอยากซื้อไปลองนะคะตอนนี้เรามีหน้าร้านอยู่ที่ TikTok Shop แล้วก็ Shopee ค่ะเซิร์ชเข้าไปว่าชาใบข้าวหรือหอมใบข้าวนะคะมันก็จะขึ้นแล้วก็เราได้ทำคลิปวิดีโอคอนเทนต์เล็กๆเกี่ยวกับกระบวนการการทำชาใบข้าวแล้วก็ความรู้นะคะคุณประโยชน์ไว้ในนั้นเรียบร้อยแล้ว
1: ครับผมถ้ามองในคนยุคใหม่มีความมีต้องบอกว่าอยู่ในเรื่องของกระบวนการปลูกข้าวจนถึงการที่มองตลาดใหม่ให้กับคนในพื้นที่ข้าวสร้างคุณค่ายังไงให้กับคนในพื้นที
0: ่จริงๆข้าวคือเขาเรียกว่าที่แรกข้าวมันเป็นไม่ใช่ต้นกำเนิดของความสุขนะคะมันเป็นความทุกข์ในเรื่องของทั้งค่าใช้จ่ายกระบวนการความยากลำบากแต่ทีนี้เราอยู่ในโลกที่ทันสมัยขึ้นแล้วเรามีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเครื่องมือเครื่องไม้หรือว่าเขาเรียกว่าที่จะมาช่วยในการแปรรูปอะค่ะที่เราก็ใช้ความรู้เราต่อยอดแล้วก็ให้เกิดมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็หนูรู้สึกว่าตอนนี้ณตอนนี้หอมใบข้าวก็มีส่วนช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้เยอะมากณตอนนี้เราสนับสนุนเราซื้อต้นอ่อนข้าวหอมมะลิจากกลุ่มเครือข่ายเพื่อที่มาแปรรูปเป็นมูลค่าหลายแสนบาทในระยะเวลา2เดือนมันเป็นความภูมิใจเล็กๆของเราค่ะ
1: ถือว่าเป็นการเติบโตนะครับในกลุ่มพื้นที่ที่มองว่าข้าวไม่ใช่เป็นฤดูกาลเล็กๆครั้งเดียวในรายปีแต่มันคือสามารถที่สร้างมูลค่าได้ตลอดทั้งปีและอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงเกี่ยวกับวิถีของคนปลูกข้าวในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดนี่คือเรื่องราวของเราวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะครับและนี่ทั้งหมดของรอบวิภาคในวันนี้ลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

0: อ่านี่คุณวันนี้ทานข้าวไหนดีเย็นเนี้ย
1: เอาร้านที่เรากินประจำก็ได้ก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นอร่อยดีพี
0: ่โอเคโอเคได้ได้ได
1: ้ร้านมันก็ไม่ค่อยเผ็ดมัน
2: พี่ว่าไหนจะได้ข้าวนี่ทางม้าลายนะ
3: อากาศก็ร้อน
2: ขึ้นลมแล้วอะรถเมล์ก็ไปแล้วอะ
3: เออ
1: เฮ้ยเฮ้ยคุณข้างหน้าทางม้าลายคนจะข้ามถนนคุณชะล้อยเขาหน่อยชะล้อยหน่อย
0: โอเคโอเคโอเคโอเคได้ต้องช่วยกันนะเนี่ย
3: เฮ้ยจะโบกมือทำไมเนี่ยคนกำลังรีบเดี๋ยวไม่ทัน
4: ชะลอได้ครับคนจะข้ามถนนครับ

0: โหพี่ใจพี่หล่อมากเลยนะถ้าพี่ไม่โบกเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีคนข้ามเนี่ยสุดยอดเลยพี
1: ่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
2: นี่เจอทางม้าลายอ่ะแล้วคุณจอดแบบนี้แหละดีแล้ว
1: โอเค

ผืนผ้าไม่ใช่เพียงเครื่องนุ่งห่มแต่เป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากเส้นใยเล็กๆที่ถักทอด้วยความประณีตกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติไทยวันนี้ผ้าไทยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในชุมชนหรือท้องถิ่นอีกต่อไปแต่กำลังก้าวสู่เวทีโลกที่สะท้อนเสน่ห์และความงดงามของความเป็นไทยกรมประชาสัมพันธ์จึงเดินหน้าขับเคลื่อนการเผยแพร่และต่อยอดคุณค่าของผ้าไทยเพื่อยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนสู่สินค้าแฟชั่นร่วมสมัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาสัมผัสพลังสร้างสรรค์ของประเทศไทยกับการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดการนำทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาแฟชั่นผ้าไทยจากภูมิปัญญาชุมชนสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลค่ะ

างวัฒนธรรมของผ้าไทยเนาะนอกจากปัจจัยเรื่องแบบประติมากรรมสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยหัตถกรรมเนี่ยผ้าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาของประเทศไทยที่มีมาแต่เดิมเนาะหรือคู่กับคนบนโลกใบนี้ด้วยซ้ำเพราะว่ามันคือเครื่องนุ่งห่มทีนี้ทุนทางวัฒนธรรมของผ้าไทยอ่ะก็มีหลากหลายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆแล้วก็มันก็มีการเคลื่อนคล้อยทางวัฒนธรรมมันก็จะเห็นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีความหลากหลายของทุนทางวัฒนธรรมไม่ว่าการที่อยู่แต่เดิมหรือการเคลื่อนคล้อยมาจากทางศาสนาเองก็ดีหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาเพราะฉะนั้นมันถือว่าเราเนี่ยมีความร่ำรวยและมีความเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่เข้มงวดสมเด็จพระพันปีเนี่ยท่านได้พัฒนาจากการทอเพื่อใส่ในครัวเรือนแล้วเนี่ยกลายเป็นผ้าที่ใส่เพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนหลังจากนั้นเนี่ยสมเด็จลูกยาเธอเนี่ยก็มาทำให้ผ้าไทยเนี่ยใส่ให้สนุกอีกครั้งนึงเราคิดว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีคุณูปการกับการผลักดันผ้าไทยให้กลายเป็นสินค้าที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมและสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันด้วยเราจะเห็นว่าทุกวันนี้เราเริ่มมีเทรนด์ที่ใส่ชุดผ้าไทยอย่างให้สนุกไปต่างๆไปวัดการผมสบายที่สนุกขึ้นหรือการนำเอาผ้าเนี่ยมาตัดชุดให้มีความร่วมสมัยอันนี้ก็ถือเป็นมิติใหม่ของประเทศไทยแล้วตอนนี้เนี่ยทุกคนก็หันมาใส่ผ้าไทยออกงานหรือว่าใส่ในชีวิตทั่วๆไปในการประชุมคิดว่าน่าจะทำให้มิติมันลุ่มลึกได้มากกว่านี้นะคะเราคิดว่าถ้าการแข่งขันทางการตลาดเราอาจจะไม่ได้เป็นประเทศที่แข่งขันเรื่องปริมาณแต่เราเป็นประเทศที่แข่งขันเรื่องคุณภาพและการทำงานของฝีมือการทำงานของ craftsmanship หรือว่าผู้คนในประเทศไทยที่ยังคงสืบทอดอยู่ในบางประเทศเขาหายล้มหายตายจากกันไปแล้วแต่ในประเทศไทย

0: เราเองเนี่ยเรายังมีผู้คนที่ยังทั้งทอทั้งสารทั้งปักทั้งย้อมรวมถึงเรายังทอผ้าปลูกหม่อนเลี้ยงไหมปลูกฝ้ายเองเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยก็แข่งขันกับต่างประเทศได้เลยถ้าคิดแค่ว่าผ้าไทยคือแฟบริกหนึ่งที่จะทำให้ผ้าของเราเนี่ยมีต้นทุนมากกว่าคนอื่นเราก็สามารถแข่งขันได้แค่อยู่ในรูปแบบเสื้อผ้าที่เป็นสากลก็ทำให้เราแข่งขันกับต่างประเทศได้เช่นกันค่ะ
1: หลายทศวรรษที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์พื้นบ้านส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชนบททั่วประเทศพระราชปณิธานดังกล่าวได้รับการสืบสานอย่างต่อเนื่องผ่านพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยในโอกาสต่างๆจนเกิดกระแสการสวมใส่ผ้าไทยอย่างแพร่หลายนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญายังทรงขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเปิดมุมมองใหม่ให้กับวงการแฟชั่นไทยนำอัตลักษณ์ของผ้าไทยมาผสมผสานกับการออกแบบร่วมสมัยจนได้รับความสนใจจากวงการแฟชั่นระดับนานาชาติ

0: ะเป็นงานโอท็อปของพื้นบ้านได้ค่ะแล้วส่วนตัวหนูเป็นคนที่ชอบผ้าไทยอยู่แล้วค่ะชอบดูชอบมองก็ชอบใส่ค่ะ
1: งานที่จัดขึ้นในครั้งนี้นะคะทำให้เราเห็นถึงผ้าไทยที่มีลักษณะหลายแบบตามยุคสมัยนะคะครั้งนี้นะคะผ้าไทยก็ได้ทำมาเป็นให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนำมาตัดเป็นทันสมัยยิ่งขึ้นให้เหมาะกับคนทุกวัยค่ะแล้วก็ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของผ้าไทยด้วยค่ะ

ครงการนี้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบจาก10ชุมชนทั่วประเทศเพื่อมาพัฒนาแฟชั่นผ้าไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและนักออกแบบมืออาชีพจนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์กว่า400ชิ้นงานค่ะ

0: ในแต่ละพื้นล้วนสะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนในแต่ละท้องถิ่นแต่ในโลกยุคใหม่การรักษาอัตลักษณ์เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอการสร้างสรรค์และพัฒนารูปยุคใหม่ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่างานนี้ได้มีการคัดเลือก10สุดยอดชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศที่จะมาพัฒนาผ้าไทยของเราเนี่ยให้ดูแฟชั่นมากขึ้นให้ดูโกอินเตอร์มากขึ้นซึ่งเราอยู่กับ1ในผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น10ผู้ประกอบการสุดยอดจากทั่วประเทศนั่นก็คือทอมนโทจังหวัดอุดรธานีถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่รจนานะคะขออนุญาตเรียกพี่รจ
1: ค่ะ
0: พี่รจคะก่อนอื่นขอถามเลยว่าทอมนโทของเราเนี่ยแปลว่าอะไรคะ
1: ทอมนโทจะมีความหมายมาจากย่อมาจากนางโนนางมนโทนะคะที่อยู่ในอักษรพยัญชนะไทยที่แปลว่าความสวยงาม
0: ที่แปลว่าความสวยงาม
1: ใช่ค่ะความสวยความงามประมาณนี้ค่ะ
0: เราก็เลยเอามาใช้เป็นชื่อแบรนด์ของเรา

0: เราทำผ้าไทยแบรนด์นี้มานานหรือยังคะ
1: ทำมาตั้งแต่พ.ศ. 2554ประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะ
0: 2554 10กว่าปีแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ปีนี้ค่ะเราได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่เลยได้รับคัดเลือกให้เป็น1ใน10ผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศเนี่ยมี10ที่ที่เราได้รับคัดเลือกรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: คือภูมิใจมากค่ะที่ได้รับคัดเลือกในโอกาสนี้มันเป็นเกียรติของพวกเราแล้วก็เป็นความภูมิใจของกลุ่มแล้วก็ลูกกลุ่มทุกคนเพราะว่าการทำผ้านี้มันก็มีคนทำเยอะนะคะแต่ว่าเราได้รับเลือกมาณจุดนี้คือภาคภูมิใจมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งดีใจมากเลยค่ะ
0: ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะพอถามถึงจุดเด่นของแบรนด์เราแอบเห็นจากวิดีโอเนี่ยเขาบอกว่าแบรนด์เรามีสตอรี
1: ่มีสตอรี่ค่ะคือมาจากความเชื่
0: อ
1: แถบอีสานจะเชื่อเรื่องพญานาคใช่ค่ะเราก็จะเอาพญานาคแล้วก็มีลายเก่าบ้างเกี่ยวกับพญานาคบ้างเอามาประกอบกันเพื่อให้เกิดลายใหม่
0: อย่างเช่นผืนนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเช่น
0: ผืนนี้เนี่ยมีการตั้งชื่อไหมคะว่าคือผ้าอะไรคะ
1: ผืนนี้จะเป็นผ้าเป็นลายพญานาคเหมือนกันค่ะ
0: ลายพญานาค
1: จะเป็นนาคชูดอกแก้วค่ะ
0: นาคชูดอกแก้วตรงไหนคะตรงไหนที่แบบว่าเป็นพญานาค
1: อันนี้คือพญานาคนะคะนี่พญานาคสองตัวหันหน้าเข้าหากัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีดอกไม้ดอกแก้วอยู่ตรงนี้นะคะประมาณนี้ค่ะ
0: ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะออกแบบเป็นลายพญานาคชูดอกแก้วได
1: ้นานมากค่ะนานพอสมควรค่ะเพราะว่าเราต้องเก็บลายคัดลายเก็บทีละดอกทีละช่อให้มันเป็นตะกอเพื่อจะไปเหยียบแล้วก็ไปทำเป็นผ้าผืนนี้ออกมาค
0: ่ะพอเราได้รับคัดเลือกให้เป็น1ใน10ชุมชนต้นแบบผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบของผ้าไทยจากทั่วประเทศแล้วเนี่ยต่อไปเราจะได้ร่วมงานกับดีไซเนอร์เราได้เริ่มพูดคุยกับเขาหรือยังคะ
1: การร่วมงานก็คุยบ้างค่ะคุยเยอะค่ะ
0: เริ่ม
1: ได้คุยเพราะว่าเวลาสงสัยอะไรก็จะเรียนถามท่านอาจารย์ครูอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านดีไซเนอร์นะคะเพื่อนก็จะให้ความรู้เยอะเลยค
0: ่ะ
1: มีการพูดคุยกันบ้างค่ะ
0: เขาให้คำแนะนำเรายังไงบ้างคะในการผลักดันให้ผ้าไทยของจังหวัดอุดรธานีเนี่ยดูแฟชั่นมากขึ้นผ้าไทยใส่ให้สนุกมากขึ้นวัยรุ่นก็ใส่ได้เขาให้คำแนะนำกับเราว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็จะเป็นการแปรรูปค่ะเพราะว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใส่ผ้าถุงแบบนี้นะคะใส่ก็จะแบบว่าอุ้ยดูแก
0: ่
1: ก็จะมาแปรรูปมาเป็นเดรสเป็นเสื้อเป็นขอบเป็นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นกระเป๋าสตางค์เล็กๆกระเป๋าสะพายสำหรับเด็กที่จะใช้งานได้แบบไม่ต้องติงว่าแก่นะคะ
0: ปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นปีต่อไปและในอนาคตพี่คาดหวังไว้ว่ายังไงบ้างคะ
1: เราน่าจะมีสินค้าแปรรูปที่มากกว่าผ้าพันคอมากกว่าผ้าถุงแบบนี้แล้วก็เสื้อแบบเรียบๆสไตล์ไทยแบบนี้ให้มีการพัฒนาเพื่อจะสู่สายตาประชาชนให้มันสวยงามมากกว่านี้แล้วก็เกี่ยวกับแฟชั่นได้มากกว่านี้อ่ะค่ะคาดหวังแบบนั้นค่ะ
0: สุดท้ายค่ะทิ้งท้ายถึงน้องๆคนรุ่นใหม่ในการหันมาเรียกว่าผ้าไทยเนี่ยสามารถใส่ได้ทุกช่วงวัยเลยผ้าไทยเนี่ยสามารถออกแบบใส่ได้อย่างสนุกทิ้งท้ายถึงคนรุ่นใหม่หน่อยค่ะ
1: ค่ะการใส่ผ้าไทยนะคะใส่ผ้าไทยใส่ยังไงให้สนุกคือศิลปะนะคะศิลปะการใส่ผ้าไม่มีขอบเขตนะคะแบบนี้พี่ก็ใส่ได้แต่ที่จริงมันเป็นแค่ผ้าถุงธรรมดานะคะเราใส่มันจะแมทกับทุกเสื้อทุกสถานการณ์ใส่ได้เลยค่ะแต่ว่าเราก็จะเน้นเรื่องสีนิดนึงประมาณนี้ค่ะ
0: ก็เชิญชวนให้น้องๆคนรุ่นใหม
1: ่
0: หันมาใส่ผ้าไทยของเราเนาะเพราะว่าผ้าไทยของเราทั้งมีลวดลายดีประณีตมากสวยงามมากต่างชาติทั่วโลกเขายอมรับแล้ววันนี้ขอบคุณพี่รถมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

จากแนวคิดหลักของโครงการจึงได้มีการจัดเวทีเสวนาเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากนักวิชาการนักออกแบบผู้ประกอบการและภาครัฐเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางอนาคตของแฟชั่นไทยเนื้อหาการเสวนาครอบคลุมประเด็นสำคัญตั้งแต่ชุดไทยพระราชนิยมจากราชสำนักสู่ความร่วมสมัยมรดกวัฒนธรรมสู่แรงบันดาลใจใหม่ตลอดจนการนำภูมิปัญญาชุมชนมาต่อยอดจนสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกด้วยการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมและความคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่ที่กำลังทำให้ผ้าไทยเป็นมากกว่าสินค้าสร้างมูลค่าและยังช่วยสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนผู้ผลิต

0: ู้สึกชอบมากจริงๆแล้วผ้าไทยเนี่ยสมัยนี้นะคะเด็กๆหลายคนหรือว่าคนวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกว่ามันแบบต้องเป็นแบบผู้สูงวัยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยการที่บุ้มมาทำรายการแล้วก็บุ้มได้มาช่วยงานกรมประชาสัมพันธ์หลายครั้งแล้วนะคะเกี่ยวกับผ้าไทยเนี่ยทำให้บุ้มรู้สึกว่าเฮ้ยผ้าไทยอ่ะเรามีเอกลักษณ์มีคุณค่าแล้วก็มีหลายแบบแบบหลายเขาเรียกว่าเป็นแบบเนื้อผ้ามี texture ที่แตกต่างกันออกไปแบบเยอะมากๆเลยแล้วบุ้มว่าสิ่งนี้แหละมันทำให้สามารถเข้าได้กับทุกฤดูทุกสมัยแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ต่างชาติอ่ะยิ่งชอบและความพิถีพิถันของลายต่างๆอ่ะมันควรจะต้องแบบไปไกลได้แบบระดับ global อะค่ะใช่บุ้มรู้สึกว่าแบบมันสวยมากแล้วก็ที่สำคัญเลยคืออย่างงานในวันนี้เนาะจะมีทั้งหมด10หมู่บ้านใช่ไหมคะ10ชุมชนร่วมกับไทยดีไซเนอร์ซึ่งก็เป็นไทยดีไซเนอร์ที่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่เรียกได้ว่าท็อปของประเทศไทยเลยแล้วไม่ได้แค่ในไทยเท่านั้นแต่ละแบรนด์เนี่ยก็คือดังอยู่แล้วที่ต่างประเทศดังนั้นเนี่ยมูว่าต้องขอบคุณพี่ๆดีไซเนอร์ที่ช่วยมาสนับสนุนผ้าไทยทำให้ผ้าไทยของเราได้ให้ต่างชาติเนี่ยได้เห็นมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
1: ครับผมก็วันนี้รู้สึกดีใจมากๆนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนรุ่นใหม่ละกันอาจจะมองว่าผ้าไทยอย่างที่บูมบอกเลยคือแบบอาจจะแบบเป็นคนที่ต้องสูงอายุหรือว่าใส่ไปตามงานบุญต่างๆอย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยผ้าไทยเนี่ยสามารถพอมาผนึกรวมกับแฟชั่นร่วมสมัยแล้วเนี่ยสามารถที่จะใส่ได้ในชุดประจำวันก็ได้ใส่แบบออกไปไหนมาไหนได้แบบสบายๆเลยแล้วคือตอนนี้ดีไซน์คือแบบออกมาได้ดีมากๆ
0: ใช่มันไม่ได้มีแค่ผ้าไหมอะค่ะมันมีผ้าแบบหลายแบบมาก
1: ใช่มันผ้าที่ใส่สบายด้วยนะครับคือไม่ใช่แบบใส่แล้วร้อนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วบางผืนอะยิ่งซักยิ่งนิ่มคือยิ่งกว่าแบบเสื้อเน่าที่เราใส่นอนอะนึกออกไหมมันแบบมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบจริงเนี่ยแหละคือเอกลักษณ์ของความเป็นไทยค่ะ
1: ก็ผมว่าต้องเรียกได้ว่าหาดีไซเนอร์ละกันดีไซเนอร์ที่แบบว่ามีใจรักทางด้านนี้แล้วก็แบบดีไซน์สวยๆเนี่ยเพราะว่าผ้าไทยของเราออกแบบดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการดีไซน์ที่ออกแบบมาให้แบบไปหาถึงคนรุ่นใหม่ได้เนี่ยผมมองว่ามันจะเขาเรียกว่าไปได้ไกลในระดับโลกแน่นอน

ไทยกำลังเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศการส่งเสริมเลกาซีด้านแฟชั่นไม่เพียงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยแต่ยังเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของชาติไทยสู่สายตาชาวโลกค่ะ

0: ี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โตไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
7: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โตไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
8: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
9: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
10: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
11: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับรายการคิดดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาที่โรงเรียนสอนดนตรีวิทยาจังหวัดมหาสารคามครับซึ่งโรงเรียนสอนดนตรีแห่งนี้นะครับก็การันตีนะครับด้วยหลักสูตรการสอนในระดับสากลครับรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการครับและนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวประโยชน์ของการเรียนดนตรีนะครับว่าจะสามารถส่งเสริมจินตนาการและพัฒนาการให้กับผู้เรียนได้อย่างไรเรื่องราวในการวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับทางด้านของอาจารย์ต่องนะครับเจ้าของดนตรีวิทยาจังหวัดมหาสารคามแห่งนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ต่องครับ
1: ครับสวัสดีครับผมอ
0: าจารย์ต่องครับอยากสอบถามครับว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นให้เรามาเปิดโรงเรียนสอนดนตรีครับ
1: จริงๆแล้วนี่ผมเป็นคนที่เข้าสู่วงการดนตรีมาตั้งแต่นานมาแล้วนะครับตั้งแต่เรียนดนตรีแล้วพอเรียนดนตรีจบผมก็มีโอกาสได้ไปเป็นครูก่อน ไปครูสอนดนตรีก็เริ่มคลุกคลีกับเด็กก็เริ่มสอนดนตรีแล้วเรียนดนตรีคืนด้วยแล้วทีนี้ก็ไปเรียนปริญญาโทต่อ แล้วก็ในระหว่างที่เรียนศึกษาปริญญาโทเนี่ยก็ไปสอนเสาร์อาทิตย
0: ์
1: เริ่มได้เรียนรู้กับการสอนเด็กอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นมันก็สอนเด็กมาโดยตลอด ก็เลยคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าพอเราสอนแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็จบแล้วกลับมาทำงานอยู่ที่มหาสารคามในระหว่างที่กลับมาทำงานอยู่มหาสารคามก็เสาร์อาทิตย์ก็เปิดสอนปกติธรรมดายังไม่เปิดโรงเรียนแบบนี้แต่เปิดสอนแบบเสาร์อาทิตย์
0: ไปเป็นเหมือนแบบเปิดสอนพิเศษอย่างนี้เหรอคร
1: ับ ใช่ครับแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนมีโอกาสไปเรียนต่ออีกรอบนึงจบเพียงเอกกลับมาก็มาสร้างเป็นโรงเรียนดนตรี
0: ก็คือมันเป็นจุดเริ่มต้นจากความชอบจากความใฝ่ฝันจากความรักของเราด้วย
1: ใช่ครับเราคิดว่ามันเป็นอาชีพที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราได้บุญด้วยเพราะว่า
0: เ
1: ราเวลาเราสอนเด็กเงี้ยเราก็จะรู้สึกมีความสุขผู้ปกครองก็มีความสุขเพราะว่าผมมีสโลแกนบอกว่าหน้าที่ของนักดนตรีเนี่ยคือสร้างความสุขให้กับมนุษยชาติ
0: สร้างรอยยิ้ม
1: สร้างความสุ
0: ขในใจให
1: ้ครับ
0: ครับผมแล้วพูดถึงหลักสูตรของเราแล้วครับอาจารย
1: ์หลักสูตรของผมเนี่ยใช้หลักสูตรนี้ค่อนข้างหลากหลายครับแต่โรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
0: ครับผม
1: เพราะว่าตอนจัดตั้งตอนนั้นเนี่ยมันต้องค่อนข้างมีระเบียบอะไรเยอะแยะอยู
0: ่ครับ
1: แต่ว่า เพื่อให้ได้เขาเรียกว่าให้ได้หลักสูตรที่มันเป็นแบรนด์ระดับโลกผมได้ดึงหลักสูตรที่มันมีความสัมพันธ์ทั่วโลกมาใช้เช่นหลักสูตรอัลเฟรดออลอินวันนะครับหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนมหาวิทยาลัยเองหรือแม้กระทั่งหลักสูตรที่ผมเขียนขึ้นมาเองใช้หลักสูตรแบบเขาเรียกว่ามัลติมีเดียหลายอย่างซึ่งทุกวันนี้เราจะเรียนแบบหนังสืออย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องมีทั้งแอปพลิเคชันครับแล้วผมก็ยังมีกระดิ่งที่เป็นระฆังอะไรพวกนี้มาฝึกให้กับเด็กฝึกสอนภาษาคือเอาง่ายๆคือว่า
0: เอาหลายอย่างมาประยุกต
1: ์หลายอย่างมาประยุกต์ครับ
0: ก็คนหาในสิ่งที่ดีที่สุด
1: ใช่
0: เพ
1: ื่อ
0: ให้กับเด็ก
1: เพราะว่าเวลาเรียนกันจริงๆเนี่ยเราจะดูที่ตัวเด็กเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานทักษะที่ไม่เหมือนกันเด็กบางคนโอเคถ้าเราเรียนแบบนี้ได้ให้เขาเรียนแบบนี้ไปบางคนเรียนแบบนี้ไม่ได้เราก็ต้องค่อยๆหาทางแล้วสำคัญที่สุดหลักสูตรของผมเนี่ย ต้องเน้นผู้ปกครองคุยกันกับคุณครูนักเรียนเพราะว่าถ้าเราไม่คุยกับผู้ปกครองเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเด็กต้องการอะไรผู้ปกครองต้องการอะไรเนี่ยครับคือเอาง่ายๆคือว่าเราเจาะแบบตัว
0: ก็เหมือนกับว่าเราสามารถติดตามจากผู้ปกครองได้ด้วยว่าเด็กๆมีพัฒนาการเป็นมายังไงบ้างอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะเด็กเนี่ยมันอย่างที่บอกว่ามันวันแรกมาเรียนเนี่ยบางคนร้องไห้เลยนะครับมาเรียนเนี่ยทีนี้เราก็เข้าใจผู้ปกครองดีเด็กก็ยังกลัวผู้ปกครองว่าเอ๊ะทำไมมาเรียนแล้วรู้สึกแบบว่ามันน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรียนไปสักพักนึงบรรยากาศเราค่อยๆปรับไปพวกเนี้ย
0: คุกคีไปด้วยกัน
1: ทิศทางไปที่ดีมากครับคือบรรยากาศในการเรียนเด็กๆน่ะจะมีความแตกต่าง
0: แล้วอะไรที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของเราครับอาจารย
1: ์ก็จุดเด่นจริงๆก็อย่างที่บอกว่าเราลักษณะแบบเน้นตัวต่
0: อต
1: ั
0: ว
1: แล้วให้เน้นเนี่ยเด็กตามคอนเซ็ปต์ของเรียนนะครับว่าดนตรีสิ่งประจันที่คุณทำได้อย่างมีความสุข
0: ก็คือเป็นปรัชญาของอาจารย์เลย
1: ปรัชญาเลยครับว่าจะต้องเด็กจะต้องมาเรียนเริ่มต้นด้วยกันเราต้องทำให้เด็กมีความสุขก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กไม่มีความสุขปุ๊บเนี่ยสารต่างๆมันจะไม่หลังกระบวนการรวมมันจะไม่ได้
0: เขาก็เหมือนกับไม่อยากที่จะรับรู
1: ้ใช่ครับคือสเต็ปแรกเลยพอเด็กมาปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้ที่จูนก่อนจูนเด็กหลอกล่ออะไรก็แล้วแต่ให้เด็กรู้สึกสนุกให้ได้ก่อน
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: เพราะถ้าเด็กสนุกได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไปต่อได้ครับ
0: ครับผมแล้วพูดถึงกิจกรรมของเราครับเรามีเครื่องดนตรีกี่ประเภทครับให้เด็กๆได้เข้ามาศึกษาหรือว่าเรียนรู
1: ้จริงๆแล้วของผมเนี่ยสอนก็เน้นจริงๆก็ยังมีดนตรีสากลดนตรีพื้นบ้านแล้วก็ดนตรีไทยก็อันดับหนึ่งก็ดนตรีเปียโนเนี่ยแหละครับเด็กก็จะมาโรงเรียนเยอะที่สุดเปียโนกีตาร์กลองอะไรเงี้ยครับ
0: ครับผม
1: ก็หลักสูตรอย่างที่บอกว่าเราใช้หลักสูตรหลากหลาย เราต้องมาเช็คพฤติกรรมเด็กก่อนมีทั้งเด็กเล็กเด็กโตเด็กก่อน3ขวบหลัง3ขวบอะไรเงี้ยครับเราต้องมีการทดลองดูถ้าเด็กบางคนแบบว่าบางทีเขาอยากเรียนเร็วเงี้ยครับเราก็เอามาทดลองดูก่อนถ้าเรียนได้ก็ให้เรียนเรียนไม่ได้ก็พักไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับ
0: ครับประมาณนี
1: ้ประมาณนั้น
0: ครับผมแล้วที่ผ่านมาเราได้มีการส่งหรือเข้าไปประกวดหรือว่าไปแข่งขันในเวทีต่างๆอย่างเงี้ยบ้าง
1: ครับจริงๆแล้วเวทีประกวดเนี่ยมันจะเป็นส่วนมากมันเป็นลักษณะแบบของเวลาโรงเรียนกรมสามัญเขามีการแข่งขันเขาเรียกว่าศิลปะหัตถกรรม
0: ครับผม
1: เขาจะมาติวครับส่วนมากเราจะเพราะว่าโครงการของเรามันจะมีการประกวดเนี่ยเป็นรอบๆของกระทรวงศึกษาธิการนั้นไม่ค่อยมีแต่ว่าจะมีระบบของทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Trinity College of Music หรืออะไรในระดับพวกนั้นก็มีอยู่แต่ว่าเรายังไม่ได้ส่งถึงขั้นนั้น
0: ครับ
1: เพราะว่าเด็กยังเตรียมยังไม่พร้อมแต่ว่าที่ส่งแบบคัดเลือกของศิลปะหัตถกรรมมีมาเพียบเลยครับได้รับรางวัลมากมายล่าสุดก็เพิ่งไปได้รับรางวัลรองแชมป์ประเทศไทยมาของกรมอาชีวะอะไรเงี้ยครับ
0: ครับผม
1: ก็จะมีติวมาเรื่อย
0: ๆครับผมครับสำหรับอาจารย์คิดว่าการเรียนดนตรีเนี่ยสามารถส่งเสริมพัฒนาการแล้วก็จินตนาการให้กับผู้เรียนได้ไงบ้างครับ
1: โอ้ผมว่าเรียนดนตรีนี่เป็นอะไรที่แบบว่าผมว่ามันสุดยอดแล้วแหละครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรืออะไรที่เห็นมานะครับแล้วก็จากประสบการณ์สอนของผมเนี่ย ผมสอนเด็กมาเป็นน่าจะเป็นหลักพัน
0: อ
1: ่ะคือมีความภูมิใจมีเด็กตัวเล็กๆนะครับที่เคยเป็นแม้กระทั่งออทิสติกอะไรเงี้ยครับเล็กมากๆเลยพูดแบบอะไรไม่ชัดเลยทีนี้เนี่ยแล้วพอได้เรียนกันเนี่ยค่อยๆให้เขาเรียนไปประมาณอยู่เรียนกับผมประมาณเกือบ6เดือนหรือปีนึง
0: ครับผม
1: จนเล่นคอนเสิร์ตเล่นเพลงได้1เพลงปุ๊บแล้วเล่นให้คุณแม่เขาดูแล้วคุณแม่ร้องไห้แบบรู้สึกแบบว่า
0: ภูมิใจ
1: แบบว
0: ่า
1: แล้วคุณแม่ไม่อยากจะเชื่อว่าลูกเขาจะทำได้ในเคสแบบนี้ครับแล้วผมเจอแบบเยอะมากเด็กบางคนเนี่ยไม่พูดไม่คุยหรืออะไรเงี้ยแบบแล้วพอมาเล่นเปียโนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้รู้สึกว่าพัฒนาหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่คุณครูคุณพ่อผู้ปกครองมาอยู่ตรงเนี้ยตอนนี้เด็กพักไปละจากเด็กเคยอยู่หลังห้
0: อง
1: นะครับ
0: ไม่กล้าแสดงออกอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่หลังห้องเลยเลยไม่ว่าการเรียนอะไรจนทุกวันเนี้ยแล้วก็เลยถามว่าคุณแม่ว่าเป็นพ่อดนตรีไหมครับเขาบอกใช่เลย อันนี้คือจากประสบการณ์ตรงแล้วก็จากงานวิจัยอีกมากมายผมรองรับเลยว่าดนตรีนี่ดีจริงๆครับถ้าใครได้เอาลูกมาเรียนดนตรีเนี่ย แต่ว่าในการเรียนดนตรีมันจะมีอยู่2ระบบที่บอกว่า มันสำคัญและดีไงคือเรียนระบบแนวคิดผ่านแบบหัวสมอง2ซีกครับ เพราะว่าบางทีเนี่ยการเรียนดนตรีเนี่ยเราให้เด็กเรียนบางทีให้เล่นโดเรมีมีเรโดเด็กดูแต่นิ้วอะไรพวกนี้ครับถ้าจำอย่างเดียวพวกเนี้ยทักษะพวกเนี้ยมันจะไม่ได้เพราะว่ามันอยู่สักพักนึงมันจะคลายหายไปแต่ทักษะที่ดีที่สุดคือจะต้องอ่าน
0: โน้ตได
1: ้โน้ตเราจะเริ่มต้นจากสัญลักษณ์อย่างโรงเรียนเราสอนน่ะเริ่มแต่สัญลักษณ์โดเรมีเริ่มสัญลักษณ์เป็นสีแดงส้มเหลืองอะไรเงี้ยค่อยๆให้เด็กค่อยๆได้ว่ามีวิธีซึมซับมีเขาเรียกว่ามีสัญลักษณ์ต่างๆที่เอาไปเกาะติดเอาไว
0: ้
1: มันถึงจะไปแล้วรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยมันจะส่งเสริมถึงกระบวนการคิดและพัฒนาเพราะว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเด็กเอางี้ครับหลายคนเนี่ยเรียนแล้วมาเปลี่ยนครูมาเปลี่ยนโรงเรียนเนี่ยเนื่องจากพอเรียนปุ๊บเนี่ยเด็กเอาแต่จำท่องจำอ
0: ย่างเดียว
1: ทีนี้พอทิ้งไว้ใช่ไหมครับ พอทิ้งไว้นานๆปุ๊บเนี่ยแล้วไม่ได้มาเล่นปุ๊บเนี่ยเด็กเกิดเล่นไม่ได้
0: เพราะว่าเขาไม่อ่านโน้ตไม่ได้
1: อ่านโน้ตไม่ได้ทีนี้แต่ว่าในการเรียนแบบนี้มันจะค่อนข้างยากในจุดเริ่มต้นแต่พอทำได้แล้วมันเหมือนแบบไข่ก๊อกมันสามารถขึ้นต่อได้เลยก็ผมจะต้องเขียนบอกว่าตลอดเวลาเลยว่าเด็กจะต้องอ่านออกเขียนได
0: ้
1: เพราะว่าถ้าอ่านออกไม่อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้พวกเนี่ยเด็กพัฒนาการติดชะงักแล้วผมบอกเลยว่าถ้าอ่านได้ปุ๊บนะครับมันจะทำให้เขาเรียกว่ามันจะปฏิกิริยามันจะผ่านไปรวดเร็วมากตามมองโน้ตทุกอย่างออกมาคิดและประมวลผลมาแล้วกดปึ้งแล้วร้องออกมาเป็นเพลง
0: ก็คือเขาจะรู้เลย
1: พวกนี้แหละครับ
0: เขาจะมันจินตนาการล่วงหน้าไป
1: ใช่ครับมันจะซึมออกมามันจะทำให้เห็นว่าเนี่ยเกิดสมาธิแล้วอันนี้ได้จริงดีกว่าที่จะให้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเล่นอย่างเดียวไม่ดีก็ดีอยู่แต่ว่าแบบนี้มันเพอร์เฟกต์กว่า
0: จากสถานการณ์ปัจจุบันเราพบเจอเนาะเรื่องของเด็กติดจอบ้างล่ะหรือว่าแม้แต่ผู้ใหญ่เองที่อยู่ในสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันที่มันมีความเครียดเยอะอาจารย์คิดว่าดนตรีเนี่ยสามารถไปหล่อหลอมหรือว่าขัดเกลาให้กับคนที่เขาแบบบางคนเขาเกิดภาวะซึมเศร้าก็มี แต่ดนตรีก็เหมือนกับว่าเป็นจุดในการช่วยเขากลับมามันสำคัญยังไงบ้างครับกับเรื่องราวเหล่านี้
1: อันนี้นี่เจอประสบการณ์ตรงเลยครับเพราะว่าผู้ปกครองนักเรียนลูกเนี่ยนะครับแบบมาเรียนนี่แบบตะโกนแบบรุนแรงมากก็เลยคุยหารือกันว่ามันไม่ใช่ติดเพราะว่าดนตรีคือแม้ว่าเขาเป็นครอบครัวนักดนตรีด้วยนะครับ แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเพราะว่าติดจอหนักแล้วพอเอาจอออกไม่ได้ปุ๊บเนี่ย
0: มันทำให้
1: พฤติกรรมก้าวร้าวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลย ผมคิดว่าพฤติกรรมติดจอเนี่ยมันต้องเลิกตัวนี้ก่อนพอเราเลิกติดจอเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วค่อยหลอกล่อเขาให้เข้ามาสักหลายคนครับผู้ปกครองเขาก็ใช้วิธีการแบบนี้บอกว่าขอมาสักชั่วโมงนึง2ชั่วโมงให้หนูไม่เล่นนะ
0: อ
1: ย่างเงี้ยแล้วผมว่ามันช่วยได้ดีจริงๆแต่ว่าเราก็ยังคงต้องเอาจอมาใช้ช่วยอยู
0: ่
1: เพราะว่าจะให้เด็กเอาออกไปเลยเนี่ย
0: มัน
1: เป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเราค่อยๆดึงออกมาอย่างทุกวันเนี่ยเราก็ใช้
0: เวลาว่างให้เขาเพิ่มเติม
1: ครับเราอย่างที่ผมใช้สอนเนี่ยมันก็จะมีทั้งโปรแกรมที่ใช้ผ่านจอด้วยแต่ว่าเราไม่ได้เอาทั้งหมดให้มันเป็นแบบกระตุ้นอ่ะให้มันแบบเพื่อที่ให้เขาแบบค่อยๆดึงสิ่งเหล่านั้นออกแล้วถ้าแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เนี่ยจะแก้ได้เลยเพราะว่าปัญหาติดจอนึกว่าเป็นปัญหาที่หนักมากในอนาคตด้วย
0: ครับนอกจากนี้ก็เห็นว่าอาจารย์มีงานวิจัยหลายงานเลยแล้วไฮไลท์ล่าสุดนี้คือที่วิจัยได้นี่คือตัวไหนครับ
1: ผมสร้างเขาเรียกว่าทุนวิจัยจากวช.ครับชื่อว่าการสร้างแคนโครมาติกครับคือก็อย่างโดยปกติทั่วไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแคน
0: อันนี้แคนทั่วไป
1: แคนทั่วไปก็มี8 1 2 3 4 5 6 7 8ก็เป็นโลโก้ของเดือนผมด้วยนะครับเทวดาเป่าแคนเป็นแคน8นี
0: ้ครับ
1: เป็นโลโก้นี้แคน8นี่ก็เหมือนกับเปียโนโดเรมีฟาโซลาฮีโดคือริมขาว
0: ครับผม
1: แต่อันเนี้ยพัฒนาขึ้นมาให้มันเป็นสากล
0: ครับ
1: เพิ่มจากนี้เป็น8เป็น10 13 1
0: 3
1: 8 9 10 11 12 13เข้าไปก็คือไอ้ตัวปุ่มๆพวกนี้ก็เหมือนกับเป็นริมดำของเปียโนมีชาร์ปมีแฟดได
0: ้
1: ก็สามารถที่จะเล่นได้เป็น
0: สากลได้สากลได
1: ้ครับก็มีลักษณะประมาณแบบนี้ครับก็
0: ต้องบอกว่าตัวเดียวในโลกไหมครับอาจารย์ตัวนี้
1: ใช่ครับเพิ่งเริ่มต้น
0: โครงการ
1: ครับเพิ่งเป็นเขาเรียกว่าระยะเริ่มต้นเป็นพัฒนามาจากงานของวิทยาเอกอีกชิ้นหนึ่งของนิสิตของเรา
0: ครับ
1: อันนี้เป็นต่อยอดแล้วตอนนี้อันนี้เป็นเวอร์ชันที่3แล้วครับ
0: ครับเป็นเวอร์ชันที่3แล้ว
1: มีหลายเวอร์ชัน
0: คร
1: ับประมาณนี้ครับให้เข้ากับคอนเซ็ปต์โรงเรียน
0: เป็นเทวดาเป่าแกน
1: เทวดาเป่าแกน
0: ครับครับผมคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะไปรับชมกิจกรรมการเรียนการสอนของที่นี่กันครับ 1 2 3

ันนี้ก็จะมาแนะนำหลักสูตรของทางโรงเรียนดนตรีวิทยานิดนึงนะครับจริงๆแล้วเราใช้ตอนนี้เรามีหลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับใช้ชื่อว่าหลักสูตรเปียโนวิทยา1นะครับเป็นหลักสูตรที่เรานำผสมผสานของระฆังที่เป็นสีโดเรมิพวกนี้นะครับแล้วมาใช้สอนกับเปียโนครับที่มันแบ่งสัญลักษณ์เป็นสีโดเรมิฟาโซลาทีโดพวกนี้เพื่อให้เด็กได้มีทักษะในการจำนะครับจำผ่านสีผ่านเสียงนะครับแล้วก็เราก็จะมีเป็นหนังสือหลักสูตรเป็นบทเพลงครับเป็นเพลงง่ายๆเป็นสีอย่างนี้ครับแล้วก็ให้เด็กได้มองเห็นแล้วก็สามารถที่จะเล่นเป็นโน้ตแบบนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะดูตรงนี้มือซ้ายมือขวาแล้วก็แยกไปทีละสเต็ปแบบนี้เด็กจะสามารถเรียนรู้ได้เร็วและเพลิดเพลินครับคือตรงนี้เรากำลังมีหลักสูตรความร่วมมือกับโรงเรียนภายนอกเขาเรียกว่าเป็นโรงเรียนเครือข่ายซึ่งเราไปจับมือไปสอนตามโรงเรียนนี่ก็สอนอยู่ที่โรงเรียนในเมืองของมหาสารคามครับเป็นหลักสูตรเรียนกลุ่มใหญ่ครับ

เหตุผลที่ผลักดันให้น้องมาเรียนนะครับก็คือว่าหนึ่งเลยอ่ะน้องอ่ะชอบร้องเพลงครับน้องชอบร้องเพลงชอบดนตรีชอบเต้นนะครับแล้วก็เพื่อนว่าคุณพ่อก็ชอบดนตรีด้วยครับคุณพ่อเล่นกีตาร์ครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากเรียนรู้เราก็เลยเห็นลูกชอบดนตรีเราก็เลยพาลูกมาเรียนด้วยครับหลังจากที่น้องมาเรียนเนี่ยน้องก็มีสมาธิมากขึ้นแล้วคุณพ่อมองว่าการเรียนดนตรีเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งภาษานะครับการอ่านโน้ตการเขียนโน้ตหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของเมโลดี้และจังหวะเนี่ยคุณพ่อมองว่ามันเป็นอีกภาษาหนึ่งที่เราก็อยากจะผลักดันให้ลูกได้แบบทำความรู้จักแล้วเพื่อนน้องก็ชอบด้วยดนตรีเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับแล้วก็คุณพ่อคิดว่าดนตรีอ่ะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับทุกๆเพศทุกๆวัยทุกๆสาขาอาชีพเลยนะครับเป็นภาษาสากลของโลกนี้ก็แนะนำให้พาลูกๆมาเรียนกันนะครับอย่างน้อยลูกเราจะได้พัฒนาตัวเองนะครับการเรียนดนตรี

0: คอร์สครับแล้วก็มีแยกเป็นประเภทยังไงบ้าง
1: อ๋อครับจริงๆเรามี3สาขาวิชาครับดนตรีสากลดนตรีพื้นบ้านแล้วก็ดนตรีไทยนะครับดนตรีสากลเนี่ยก็จะเป็นเปียโนนะครับเปียโนก็จะเป็น private class ครับก็จะเป็นเด็กตั้งแต่เด็กเล็กนะครับเด็กกลางเด็กโตจนถึงผู้ใหญ่นะครับก็ถ้าเป็นเด็กเล็กมากแล้วก็จะอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีกลองชุดครับมีกีตาร์มีไวโอลินมีร้องเพลงครับแล้วก็มีอูคูเลเล่แล้วก็มีพินด้วยนะครับมีแคนมีหลากหลายครับ
0: เพราะว่าครบ
1: ครบครับก็มี
0: จบครบที่นี่เลยนะครับ
1: ครบที่นี่มีแซกโซโฟนด้วยครับมีทําเป็ดมีค่อนข้างมีหลากหลายนี่ครับมีเบสไฟฟ้าครับมีหลักกีตาร์ไฟฟ้ามีค่อนข้างหลากหลายวิชาครับคือผู้ปกครองคนไหนสนใจที่จะเรียนได้เลยเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแต่ละทางมาสอนเฉพาะทางเลยครับ
0: แล้วช่วงอายุนี่ต่ำสุดนี่คือเท่าไหร่ครับถึงที่จะเริ่มที่จะเรียนได้
1: ก็ตั้งแต่3ขวบลงไปก็ของผมเอาง่ายๆว่าถ้าใครถ้าเด็กมีสมาธินับ 1-10 ได
0: ้
1: ถอยหลังลงมาได้อย่างนี้ผมรับได้หมดเลย
0: รับได้หมด
1: ครับเพราะว่าการเรียนรู้ที่เร็วที่สุดยิ่งดีเพราะว่าเด็กจะมีทดสอบหูได้ดียิ่งเรียนเร็วยิ่งเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ทีนี้ความเหนื่อยสูงก็จะต้องมีของคุณครูคร
0: ับ เด็กๆก็สามารถจะเหมือนกับว่าฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วย
1: ใช่ครับก็เรียนดนตรีครับเรียนเร็วที่สุดเท่าที่จะเรียนได้เลยดีที่สุดครับ
0: ครับผมถ้ามีผู้ชมที่สนใจหรือว่าผู้ปกครองที่ชมรายการอยู่อยากที่จะสอบถามสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับอาจารย์
1: ครับสามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Facebook นะครับโรงเรียนนะครับโรงเรียนดนตรีวิทยามหาสารคามนะครับจริงๆตั้งอยู่แถวแยกบ้านบางยาวนะครับอยู่ติดใกล้กับตลาดบางยาวมาร์เก็ตนะครับแล้วก็ทางบายพาสทางไปบิ๊กซีแมคโครอยู่ตรงบริเวณสีแยกไฟแดงพอดีครับมองเห็นง่ายครับ
0: ครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ชมรายการถึงประโยชน์ของดนตรีครับ
1: คอนเซปต์ครับอย่างที่บอกครับลงดนตรีนะครับสิ่งมหัศจรรย์ที่คุณทำได้อย่างมีความสุขครับอยากให้ทุกคนในโลกนี้มีความสุขให้ผู้ปกครองให้นักเรียนทุกคนมีความสุขนะครับให้มาเริ่มเรียนดนตรีก่อนนะครับแล้วดนตรีจะสามารถสร้างสรรค์พัฒนาการต่างๆทำให้มนุษย์เรามนุษย์ที่สมบูรณ์แบบและเติมเต็มได้อย่างดีครับผม
0: สุดยอดเลยครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังครับ
1: ดีมากครับ
0: คุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้นะครับต้องบอกมากมายนะครับไม่ใช่แค่ส่งเสริมพัฒนาการและจินตนาการให้กับผู้เรียนเท่านั้นนะครับยังมีประโยชน์อีกมากมายมหาศาลอาจารย์เนาะให้ได้ศึกษาและเรียนรู้กันครับในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ให้นะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
4: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
3: ช่วยผมหน่อยนะพี
4: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
5: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
4: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
6: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
7: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
4: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
3: ฮะ
4: ไปด้วยทางรัฐ
8: ทางรัฐ
4: ทางรัฐ
9: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
6: ง่าย
9: ครบ
6: จบทุกเรื่องรัฐ
9: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
10: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
4: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
9: โหลดเลย
11: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
12: หวังว่างานรอบนี้คงไม่มีปัญหานะครับคุณตำรวจ
13: แน่นอนอยู่แล้วครับเสียเชื่อมือผมได้เลยครับ
12: นี่เป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆจากผมครับลองเช็คดูก่อนก็ได้นะครับผม
13: ผมว่าไม่จำเป็นหรอกครับผมเชื่อใจเสียอยู่แล้ว
12: หวังว่าเราคงมีโอกาสร่วมงานกันอีกนะครับคุณตำรวจ
14: ครับนายผมได้หลักฐานมัดตัวเสียบังเรียบร้อยแล้วครับงานนี้มันไม่รอดแน
15: ่ขณะนี้ตำรวจได้เข้าจับกุมเสียบังผู้มีอิทธิพลในคดีติดสินบนเจ้าพนักงานสร้างแรงกระเพื่อมให้ทุกฝ่ายหันมาตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น

ที่แกให้ทุกคำมือซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ให้นะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: มาไปมาไป
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: ถ้านี่คุณวันนี้ทานข้าวไหนดีเย็นเนี้ย
4: เอาร้านที่เรากินประจำก็ได้ก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นอร่อยดีพี
3: ่โอเคโอเคได้ได้ได
4: ้ร้านมันก็ไม่ค่อยเผ็ดมัน
5: นี่ว่าไหนจะได้ข้าวนี่ทางม้าลายนะ
3: อากาศก็ร้อน
5: ขึ้นต่ำแล้วอะรถเมย์จะไปแล้วอะ
3: เออ
4: เฮ้ยเฮ้ยคุณข้างหน้าทางม้าลายคนจะข้ามถนนคุณชะล้อยเขาหน่อยชะล้อยหน่อย
3: โอเคโอเคโอเคโอเคได้ต้องช่วยกันนะเนี่ย
4: เฮ้ยจะโบกมือทำไมเนี่ยคนกำลังรีบเดี๋ยวไม่ทัน
6: ชะล้อได้ครับคนจะข้ามถนนครับ
4: ใจพี่หล่อมากเลยนะถ้าพี่ไม่โบกเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีคนข้ามเนี่ยสุดยอดเลยพี
6: ่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
4: นี่เจอทางม้าลายอ่ะแล้วคุณจอดแบบนี้แหละดีแล้ว

อนแก่นจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ที่เขื่อนอุบลรัตน์เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประมงครบ100ปีรองนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเตรียมผลักดันงบ99ล้านบาทในการพัฒนาแหล่งน้ำและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1เผยปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคาดปลาย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ค่ะประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2569วันนี้อยู่กับน้ำฝนแล้วก็ซุปเปอร์เช่นเคย
0: ถูกต้องครับผมคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวสารกับพวกเราผ่าน3ช่องทางเช่นเคยนะครับผ่านระบบทีวีดิจิทัลครับกฎหมายเลข11 Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานครับและผ่านช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นนะครับสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากทาง NBT ครับ
1: ช่วงนี้คอกีฬาต้องถูกใจเป็นพิเศษ
0: ถูกใจมาก
1: เพราะว่ามีกีฬาให้ดูอย่างต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ตอนนี้
0: เลือดนาทีนี
1: ้เลือดไทยมันร้อนแรงนะตั้งแต่ที
0: ่
1: สาววอลเลย์บอลไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกเป็นครั้งแรกโอ้โหประเทศไทยก็เกิดประวัติศาสตร์ขออนุญาตปิดแจ้งเตือนหน่อยนะ
0: คือต้องบอกว่าเราเองก็ติดตามแบบลุ้นผ่านหน้าจอไปกับคุณผู้ชมนะฮะสำหรับทัพนักกีฬาชาวไทยโดยเฉพาะการแข่งขันวอลเลย์บอลซึ่งช่วงนี้เนี่ยคือลุ้นรายวันเลยว่าเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงขึ้นกี่เหรียญแล้วบ้างนะ
1: ขออนุญาตเมื่อวานขออนุญาตชมสมาคมเทคบอลแห่งประเทศไทยเคยได้ยินชื่อมาก่อนไหมก่อนหน้านี้
0: เคยได้ยินมาก่อนแต่ว่าไม่ค่อยคุ้นไม่ใช่ชื่อที่ได้ยินบ่อยๆใช่ฮะ
1: ส่งคือเขาจำกัดไม่ให้ส่งได้ทุกประเภทแต่ไทยคว้ามาถึง3เหรียญทองคือถ้าเขาให้ส่งได้ทุกประเภทก็คงจะคว้ามาหมดเลย
0: แน่นอนฮะ
1: สุดยอด
0: สุดยอดมากๆแล้วคือนักกีฬาทุกประเภทรวมถึงทีมฝึกซ้อมนะฮะต้องชื่นชมจริงๆเลยเพราะว่าทุกคนคือกำลังหลักของชาตินะฮะแล้วก็วันนี้รวมถึงตลอดทั้งช่วงนี้ลุ้นให้กำลังใจตัวแทนทัพนักกีฬาจากประเทศไทยนะฮะในศึกใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วย
1: ใช่ค่ะวันนี้เริ่มตั้งแต่เช้าเลยจนถึงช่วงค่ำเลยนะคะมีอยู่ตลอดเลยนี่ก็สลับช่องแบบพลวันเลย
0: เพราะว่าทุกกีฬามีถ่ายทอดสดให้เราได้ดูสม่ำเสมอเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เช่นเคยนอกจากข่าวกีฬาแล้ววันนี้นะคะอีสานวันนี้ก็มีข้อมูลมาอัปเดตคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ก็มีข่าวใหม่ๆมีประเด็นทางสังคมที่มาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมผ่านหน้าจอครับ
1: ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์7เขื่อนในพระนามเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีที่เขื่อนอุบลรัตน์ค่ะพร้อมกับอีก6เขื่อนในพระนามทั่วประเทศเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติค่ะที่บริเวณเรือนพานคำเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายพรัญญูถมพลกลางผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่นรวมไปถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์7เขื่อนในพระนามค่ะเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีโดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัตน์และผู้นำท้องถิ่นร่วมพิธีค่ะ
0: ซึ่งพิธีดังกล่าวนะครับจัดขึ้นพร้อมกันกับเขื่อนในพระนามอีก6แห่งครับโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานกดปุ่มปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำณกรมประมงกรุงเทพมหานครจากนั้นครับผู้เข้าร่วมพิธีในเขื่อนต่างๆทั้ง7เขื่อนทั่วประเทศได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่เขื่อนเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติครับทั้งนี้พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบออนไลน์7เขื่อนพระนามเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีครับซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง22กันยายนเพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองวาระสำคัญแห่งการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่2ของกรมประมงครับสะท้อนถึงภารกิจในการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงตลอดจนการพัฒนาภาคการประมงของประเทศให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนครับข่าวต่อไปนะครับเรามาร่วมสดุดีให้กับวีรชนผู้กล้านั่นก็คือตำรวจกล้าของสภ.ภูกระดึงครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ครับเป็นประธานในพิธีถวายพระราชทานเพลิงของร้อยตำรวจตรีแสนชัยยุลีตำรวจกล้าสภ.ภูกระดึงที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ครับณชาปนสถานเมนวัดศรีภูกระดึงพัฒนารามตำบลภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยพลตำรวจตรีณัฐนนท์ประชุมรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพร้อยตำรวจตรีแสนชัยยุลีรองสารวัตรสายงานป้องกันและปราบปรามสภ.ภูกระดึงโดยมีพลตำรวจตรีวีระเดชเลขาวรกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการตำรวจในพื้นที่ร่วมให้การอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายครับ
1: ร้อยตำรวจตรีแสนชัยยุลีเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่ระงับเหตุชายที่มีอาการมึนเมาและคุ้มคลั่งจากยาเสพติดบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านนาโกตำบลศรีฐานเมื่อวันที่15 กันยายน 2569ที่ผ่านมาโดยร้อยตำรวจตรีแสนชัยยุลีเกิดเมื่อวันที่2 มีนาคม 2516เป็นชาวบ้านร่องแสนคำตำบลบ้านเป้าอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิมีพี่น้อง3 คนสมรสกับนางบรรยูยุลีและมีบุตรธิดาร่วมกัน2 คนการจากไปของร้อยตำรวจตรีแสนชัยถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ค่ะสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้แก่ครอบครัวเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละเพื่อสังคมค่ะทางทีมงาน NVT ภาคอีสานก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของร้อยตำรวจตรีแสนชัยนะคะแล้วก็ขอร่วมสดุดีในความกล้าหาญของท่านด้วยค่ะเราไปต่อกันที่ภารกิจของท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะค่ะรองนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งณกุดกว้างน้อยบ้านหัวแฮดหมู่ที่10ตำบลธัญญาอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมผลักดันงบประมาณ99ล้านบาทในการแก้ปัญหาค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ตรวจราชการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งบริเวณกุดกว้างน้อยบ้านหัวแฮดหมู่ที่10ตำบลธัญญาอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์
0: โดยประชาชนในพื้นที่ครับประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากและประสบปัญหาภัยแล้งในฤดูแล้งครับจึงต้องการขุดลอกแก้มลิง2โครงการและโครงการกำจัดวัชพืชห้วยกุดแคนรวมแล้วนะครับงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ99ล้านบาทครับประกอบไปด้วยโครงการแก้มลิงกุดกว้างน้อยพร้อมอาคารประกอบที่ตั้งโครงการอยู่ที่ตำบลธัญญาอำเภอกำมะลาไสพื้นที่ขุดลอก174 ไร่สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร800 ไร่ครับและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำบรรเทาอุทกภัยได้ด้วยโดยใช้งบประมาณอยู่ที่35,710,000 บาทโครงการต่อมาครับคือโครงการแก้มลิงกุดกว้างใหญ่พร้อมอาคารประกอบที่ตั้งโครงการอยู่ที่ตำบลเจ้าท่าอำเภอกำมะลาไสครับพื้นที่ขุดลอก362 ไร่ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 1,200 ไร่ถือเป็นแหล่งกักเก็บน้ำบรรเทาอุทกภัยงบประมาณนะครับอยู่ที่ 62,650,000 บาทและโครงการกำจัดวัชพืชห้วยกุดแคนด้วยเครื่องจักรที่ตั้งโครงการครับอยู่ที่ตำบลเจ้าท่าอำเภอกำมะลาไสกำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร123 ไร่ใช้งบประมาณ1 ล้านบาทครับ
1: ท่านรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ตำบลธัญญาตำบลเจ้าท่าในตำบลเจ้าท่าในอำเภอกำมะลาไสอย่างเป็นระบบจึงพร้อมผลักดันและสนับสนุนงบประมาณรวม99ล้านบาทในการขุดลอกแก้มลิง2โครงการค่ะและโครงการกำจัดวัชพืชห้วยกุดแคนเพื่อให้สามารถเก็บน้ำไว้ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูแล้งและเป็นแหล่งเก็บกักน้ำบรรเทาอุทกภัยต่อไปค่ะ
0: ต้องบอกว่าเรื่องของน้ำบางทีก็ท่วมบางทีก็แรงนะฮะจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบเพื่อที่จะรองรับแล้วก็กักเก็บน้ำไว้ใช้ในทุกความต้องการของประชาชนเลยครับพูดถึงน้ำแล้วก็ต้องคู่กับไฟนะฮะจะไปดูในเรื่องของการส่งมอบโครงการขยายเขตไฟฟ้ากันหน่อยครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับส่งมอบโครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านหนองปลืออำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับที่บ้านหนองปลือหมู่ที่6ตำบลหลุงประดู่อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ระยะที่3โดยมีนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีครับ
1: ทางด้านนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามภารกิจในการขยายโครงข่ายไฟฟ้าให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ74จังหวัดค่ะให้ได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีโดยที่บ้านหนองปลือหมู่ที่6ค่ะเดิมยังมีบ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ย48
0: ครัวเรือนครับส่วนอีก8ครัวเรือนอยู่ในระหว่างการยื่นคำร้องขอมีน้ำใช้ไฟฟ้าสะอาดก็จะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะ
1: ท่อน้ำดีสร้างสุขภาพดีให้ประชาชนเด็กโคราชปลอดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการที่โรงพยาบาลห้วยแถลงแห่งใหม่ค่ะเพื่อเสริมพลังเยี่ยมเสริมพลังนะคะมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่โครงการคัดกรองและค้นหาเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนอำเภอห้วยแถลงค่ะโดยมีนายแพทย์วิชาญคิดเห็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานะคะที่ให้ข้อมูลว่าทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาก็ได้ขับเคลื่อนการจัดบริการสุขภาพโดยนำข้อมูลสุขภาพและปัญหาในพื้นที่มาเป็นฐานในการวางแผนจัดรูปแบบหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เพื่อคัดกรองและค้นหาโรคสำคัญในชุมชนภายใต้แนวคิดค้นหาให้เร็วเข้าถึงให้ไวเชื่อมต่อการรักษาและดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้กล่าวว่าโอกาสเดินทางมาเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขคัดกรองและค้นหาเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนอำเภอห้วยแถลงครอบคลุมในตำบลกงรถตำบลห้วยแคนและตำบลห้วยแถลงในครั้งนี้นะครับได้เห็นถึงความตั้งใจของสาธารณสุขและส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ครับสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการทำงานเชิงรุกสามารถเปลี่ยนจากการรอให้ประชาชนเจ็บป่วยแล้วมารับการรักษาเพื่อไปค้นหาป้องกันและดูแลประชาชนได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นรวมถึงท่านบอกว่าขอชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้กับการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรสาธารณสุขฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอสม.ผู้นำชุมชนทุกๆฝ่ายครับที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพและร่วมสนับสนุนการจัดบริการในครั้งนี้ขึ้นครับ
1: ขออภัยคุณผู้ชมนะคะเมื่อสักครู่ออกเสียงชื่ออำเภอจักรราชไปไม่ถูกต้องจริงๆต้องเป็นอำเภอจักรราช
0: ครับ
1: ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะ
0: เชื่อว่าคุณผู้ชมน่ารักกับเราอยู่แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับไปกันต่อจากที่ไปดูเรื่องของสุขภาพกันแล้วต่อไปจะพาไปดูเรื่องของการส่งเสริมภูมิปัญญาแล้วก็นำไปสู่การท่องเที่ยวซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มากๆพฤศจิกายนนี้นะครับที่อุดรธานีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมของพื้นที่บ้านโนนกอกชูภูมิปัญญาทอผ้าไหมย้อมสีดอกบัวแดงครับรับนักท่องเที่ยวในช่วงงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปลายปี2569นี้ซึ่งกำหนดจัดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชม1พฤศจิกายน2569ครับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้เป็นประธานเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีครับโดยท่านได้กล่าวว่าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมเป็นการนำการท่องเที่ยวมาเชื่อมโยงกับวิถีหม่อนไหมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมครับเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหรือการสาวไหมและการทอผ้าครับพร้อมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยในพื้นที่บ้านโนนกอกครับมีจุดเด่นในเรื่องของการทอผ้าไหมโบราณ มีการอนุรักษ์ลวดลายผ้าและการย้อมสีเส้นไหมจากดอกบัวแดงครับซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่สามารถที่จะพัฒนาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนครับ
1: สำหรับศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกกรมหม่อนไหมโดยสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต2นะคะก็ได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อม

0: ยงวิถีหม่อนไหมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของชุมชนค่ะโดยจัดให้มีนิทรรศการและกิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการทอผ้าไหมการย้อมสีจากดอกบัวแดงอันนี้อยากไปเรียนรู้ด้วย
1: ใช
0: ่มีการทำขนมพื้นบ้านด้วยนะแล้วก็มีการนำเอาผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายค่ะภายหลังพิธีเปิดนะคะนายวชรพลพร้อมคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมเรียนรู้วิถีหม่อนไหมบ้านนวลกอกตั้งแต่นิทรรศการวิถีชีวิตความเป็นมาภูมิปัญญาหม่อนไหมจากอดีตถึงปัจจุบันนิทรรศการผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานไปเยี่ยมชมโรงทอผ้าไหมและกี่ทอผ้าไหมโบราณด้วยค่ะรวมถึงมีนิทรรศการวงจรชีวิตไหมพร้อมชมการสาธิตการย้อมสีเส้นไหมด้วยดอกบัวแดงนะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปผ้ามัดย้อมดอกบัวแดงค่ะเพื่อเรียนรู้การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากสีธรรมชาตินอกจากนี้ยังเยี่ยมชมการสาธิตทำขนมพื้นบ้านและตลาดถนนต้นหม่อนแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรของท้องถิ่นค่ะเดี๋ยวพี่น้ำฝนต้องมาร์กไว้ซะแล้วว่าต้องไปให้ได้เลย
1: น่าไปมากครับพี่น้องฝนครับ
0: แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมนะคะศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีเดี๋ยวจะปักหมุดไว้เลยกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานี
1: เชื่อว่า1ชั่วโมงจากขอนแก่นไปอุดรไม่ไกลเลยนะฮะถ้าได้ขนาดนี้นะฮะ
0: ใช่โอ้โหเดี๋ยวจะไปทำรายการมาฝากคุณผู้ชม
1: ถูกต้องค่ะเดี๋ยวซุปเปอร์จะรอชมผ่านหน้าจอกับคุณผู้ชมนะ
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาอัปเดตสถานการณ์น้ำกันหน่อยพักกันสักครู่เดียวค่ะ

0: the tone.
1: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อครับคุณผู้ชมครับรอบนี้อย่างที่พี่น้องฝนบอกนะฮะเบรกนี้จะพาไปอัปเดตสถานการณ์น้ำกันหน่อยช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกหลายพื้นที่ก็ไม่ตกเลยนะฮะเราจะพาไปอัปเดตกันที่เขื่อนอุบลรัตน์ครับปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นใน2เดือนที่ผ่านมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมากครับคุณผู้ชมครับส่งผลให้ปัจจุบันมีปริมาณการกักเก็บอยู่ที่ร้อยละ42ของความจุอ่างซึ่งต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนและต่ำที่สุดในบรรดาเขื่อนขนาดใหญ่ของภาคอีสานครับหวังว่าปลายฝนนี้จะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นครับนายธนพัฒน์ฉัตรสุวรรณผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำครับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นณวันที่21กันยายน2569บอกว่าระดับน้ำในเขื่อนอยู่ที่ 177.35 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางครับปริมาตรน้ำในเขื่อนนะครับอยู่ที่ 1,022.42 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 42% ของความจุเขื่อนเมื่อวานนะครับมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอยู่ที่28ล้านลูกบาศก์เมตรโดยในเดือนสิงหาคมตลอดทั้งเดือนครับมีน้ำไหลเข้าเพียงแค่200ลูกบาศก์เมตรซึ่งค่าตัวเลขตัวนี้นะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย700ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็ในเดือนกันยาจนถึงวันนี้มีน้ำไหลเข้าเพียงแค่200ล้านลูกบาศก์เมตรต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมากครับ
1: จากปริมาณกักเก็บน้ำในปัจจุบันนะคะทางเขื่อนอุบลรัตน์ค่ะยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 1,408 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งถือว่าช่วงฤดูฝนปีนี้มีน้ำมาเติมเขื่อนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเพราะตลอดทั้งปีมีน้ำไหลเข้าเขื่อนเพียง700กว่าล้านลูกบาศก์เมตรเองโดยคาดว่าอาจจะมีปริมาณน้ำสะสมทางตอนเหนือเขื่อนที่ยังเดินทางมาไม่ถึงมาเติมเพิ่มขึ้นและในช่วงปลายฝนจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมค่ะอาจจะมีฝนตกหรือพายุพัดที่อาจทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มมากขึ้นหากมีน้ำมาเติมที่เขื่อนตลอดทั้งปีมากกว่า 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรก็จะมีน้ำเพียงพอตลอดช่วงหน้าแล้งได้ค่ะสำหรับปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคอีสานนะคะก็พบว่าเขื่อนอุบลรัตน์ค่ะมีปริมาณน้ำต่ำสุดอยู่ที่ 42% โดยเขื่อนห้วยกลุ่มค่ะมีปริมาณสูงสุดอยู่ที่ 94% เขื่อนสิรินธรนะคะ 86% และเขื่อนจุฬาภรณ์ 54% ค่ะโดยเขื่อนอุบลรัตน์นะคะมีปริมาณน้ำต่ำสุดอยู่ที่ 42%มีการระบายน้ำเพียงวันละ1ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเพื่อรักษาระบบนิเวศอีกทั้งช่วงนี้มีฝนตกในพื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างต่อเนื่องด้วยอย่างไรก็ตามค่ะก็ขอให้คุณผู้ชมไม่ตื่นตระหนก
0: ครับผม
1: ไม่ตื่นตระหนกนะแต่ว่าก็ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1กันค่ะ
2: สถานการณ์น้ำปัจจุบันของเขื่อนอุบลรัตน์นะครับมีปริมาณน้ำอยู่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 42% นะครับซึ่งในเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสิงหาคมปกติแล้วค่าเฉลี่ยนะครับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนประมาณ700ล้านลูกบาศก์เมตรแต่เข้าจริงๆประมาณ200ถึง300ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มาถึงเดือนกันยาปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเดือนกันยานี้จะมีค่าเฉลี่ยการไหลเข้าของน้ำเนี่ยประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับน้ำไหลเข้าทั้งสิ้นณถึงวันที่21เนี่ยนะครับประมาณ200ถึง300ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับไหลเข้าน้อยครับปริมาณน้ำที่ใช้การได้ของเขื่อนอุบลรัตน์ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยครับอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับการทำนาปลังจะต้องใช้น้ำประมาณ800ล้านคิดง่ายๆก็คือประมาณ 60% ของอ่างเก็บน้ำเนี่ยจะสามารถใช้การได
1: ้นี่แหละค่ะก็คือสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ในเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยถือว่าน้อยแต่น้ำโขงขึ้นนะ
0: ขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่แบบว่าติดกับเพื่อนบ้านเนาะเราจะเห็นข่าวประจำเลยว่าเดี๋ยวจะขึ้นมาเยอะแล้ว
1: ใช่เขามาจากทางจีนมาทางลาวเข้ามาทางเชียงคานหนองคายนะคะเดี๋ยวเราไปดูระดับแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายค่ะที่จังหวัดหนองคายค่ะระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้พระธาตุล่าหนองมองไม่เห็นนะคะตอนนี้ยังมองไม่เห็นองค์พระธาตุค่ะขณะที่ผู้ประกอบการในพื้นที่เผยว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวเงียบลงหวั่นจะกระทบกับรายได้ค่ะ ผู้สื่อข่าวค่ะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปบริเวณชุมชนวัดธาตุเลยริมฝั่งแม่น้ำโขงจุดที่ให้บริการล่องเรือชมพระธาตุล่าหนองในอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายก็พบว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงนี้ค่อนข้างเงียบค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนถ้ามกราคมถึงเมษายนช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงแล้งหน่อยเนาะช
3: ่
1: วงหน้าหนาวช่วงหน้าร้อนน้ำมันก็จะลดนะคะช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่เห็นองค์พระธาตุได้ชัดเจนแต่พอมาช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมองค์พระธาตุค่ะส่งผลให้ผู้ใช้บริการเขามาเขาก็อยากเห็นไง
3: ใช่
1: ผู้ใช้บริการลดลงค่ะเพราะว่ามาแล้วก็มองไม่เห็นค่ะทางผู้ประกอบการที่เขาให้บริการอยู่ทางริมโขงเขาก็กังวลถ้าระดับน้ำยังสูงขึ้นในช่วงนี้ก็จะส่งผลกระทบกับบรรยากาศการท่องเที่ยวรวมถึงร้านค้าและผู้ประกอบการริมแม่น้ำโขงในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยค่ะ
0: ทั้งนี้ครับทางผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับก็ยังอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาสักการะนะครับตอนนี้แม้ระดับน้ำจะสูงขึ้นแต่ยังสามารถเดินทางมาได้นะครับเพียงแต่ว่าในช่วงนี้อาจจะไม่ได้เห็นองค์พระธาตุเหมือนกับช่วงที่ระดับน้ำลดนะครับเหมือนช่วงหน้า

0: ร้อนหรือว่าช่วงปลายหนาวที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าอยากมาสัมผัสกับบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโขงนะฮะสำหรับใครที่เดินทางมาจังหวัดหนองคายอยากให้มาสักการะไหว้องค์พระธาตุไปตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เห็นท่านแต่จิตศรัทธาเราได้กราบไหว้ท่านนะครับ
1: ผู้ประกาศข่าวคนสวยผู้สื่อข่าวสุดหล่อของเราพาลงพื้นที่ไปที่หนองคายเองเลย
0: ลงพื้นที่เลยนะครับ
1: น้องปอยน้องอมสินนะ
0: สุดยอดมากๆเลยเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีวันเดย์ทริปเดี๋ยวจะมีแบบว่าสกู๊ปมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะฮะที่หนองคายส
1: ุ
0: ดยอดนะฮะเอาพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่สกลนครหน่อยครับคณะกรรมการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดสกลนครครับเปิดประเด็นการพัฒนาหนองหารระดมทุกภาคส่วนหาแนวทางในการบริหารจัดการฟื้นฟูหนองหารให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมครับนายภาคภูมิบุญประมุขประธานกรรมการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะครับได้ลงพื้นที่จังหวัดสกลนครติดตามประเด็นการพัฒนาหนองหารรับฟังปัญหาและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกลุ่มผู้ใช้น้ำภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ครับโดยงานนี้มีนายสราวุฒิสุวรรณจุฑะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนำส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมให้ข้อมูลพร้อมกับนำเสนอประเด็นปัญหาณหนองหารบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนครหรือสะพังทองครับ
1: โดยทางจังหวัดสกลนครค่ะก็ได้รวบรวมข้อมูลและประเด็นปัญหาจากหลายหน่วยงานเลยระบุประเด็นสำคัญของการพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนครครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและน้ำท่วมมีทั้งปัญหาความเสื่อมโทรมจากการบุกรุกของวัชพืชน้ำโดยเฉพาะเจ้าผักตบชวานะคะเจ้าจอกหูหนูยักษ์และสนุนค่ะวัชพืชลอยน้ำที่ขึ้นปกคลุมผิวน้ำเป็นบริเวณกว้างส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำการประมงพื้นบ้านและการสัญจรทางน้ำค่ะนอกจากนี้ยังมีปัญหาตะกอนดินตื้นเขินด้วยมีปัญหาน้ำเสียปัญหาด้านที่ดินและมิติด้านการพัฒนาหนองหารให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะ
0: ครับผมทางด้านของประธานกรรมการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสภาผู้แทนราษฎรท่านได้กล่าวว่าจากการตั้งกระทู้ของนายศิรภพสมพลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครได้มีการนำเสนอปัญหาของหนองหารที่มาจากปัญหาความเสื่อมโทรมจากการบุกรุกของวัชพืชน้ำครับปัญหาการกำหนดเขตแดนที่ไม่ชัดเจนรวมถึงการบริหารจัดการน้ำตลอดจนปัญหาการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตห่วงห้ามพื้นที่ที่ซับซ้อนนะครับทับซ้อนกับพื้นที่ทำมาหากินของประชาชนและปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นครับได้มีการรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ก็พบว่าในการพัฒนาหนองหารจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนครับโดยทางคณะกรรมการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจะได้มีการรวบรวมประเด็นปัญหาที่ได้รับฟังในพื้นที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาในภาพรวมให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดสกลนครรวมถึงกลุ่มผู้ใช้น้ำและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเป็นรูปธรรมเราไปฟังเสียงของท่านประธานกรรมการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสภาผู้แทนราษฎรกันครับ
2: 500ขออนุญาตนำเรียนว่าการศึกษาจะทำแผนแม่บทของวันนี้เองจะเป็นการจะทำแผนแม่บทของลุ่มน้ำของอีสานนะครับเราจะใช้เป็นตัวกรอบของการดำเนินงานที่จะนำไปจัดสรรงบประมาณในปีต่อๆไปว่าพื้นที่ไหนควรจะแก้ไขปัญหายังไงบ้างนะครับโดยที่เราคำนึงถึงในส่วนของกระบวนการ SCA ก็คือกระบวนการของสังคมกระบวนการของสิ่งแวดล้อมกระบวนการของเศรษฐกิจนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการดำเนินการต่างๆนะครับซึ่งในกระบวนการที่เกิดขึ้นนี้เองเนี่ยเราก็จะมีการประชุมกลุ่มย่อยประมาณ5ครั้งนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2นะครับจะมีอยู่5เวทีก็คือเวทีของทางสกลนครนครพนมนะครับทางมุกดาหารนะครับแล้วก็ทางอีกฝั่งก็คือทางเวทีของจังหวัดเลยแล้วก็เวทีของฝั่งของจังหวัดอุดรธานีนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เราจะรับฟังครั้งที่2หลักๆในวันนี้เองจะเป็นในส่วนของการนำวัตถุประสงค์นะครับนำวิสัยทัศน์ที่จะเกิดขึ้นนำร่างทางเลือกของลุ่มน้ำเราเองเนี่ยจะไปดำเนินการว่าจะพัฒนาไปทิศทางไหนอย่างเช่น
1: เมื่อสักครู่เป็นเสียงสัมภาษณ์ของท่านผอ.สทนช.ภาค3
0: ครับผม
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3ที่ดูแลพื้นที่เกี่ยวกับทางน้ำในพื้นที่ภาคอีสานของเรา
0: ครับ
1: ค่ะอ่ะไปต่ออีกหนึ่งเรื่องค่ะปัญหาน้ำไปแล้วแก้ไขปัญหาหนองหารแหล่งท่องเที่ยวกันไปแล้วนะคะไปดูเรื่องของการแก้ปัญหาราคาโคขุนตกต่ำกันหน่อยค่ะ สสพรรคกล้าทำค่ะร่วมกับปศุสัตว์สกลนครลงพื้นที่รับฟังปัญหาโคขุนพลยางคำเร่งแก้ปัญหาราคาตกต่ำสกัดเนื้อเถื่อนราคาถูกและผลักดันตลาดส่งออกค่ะนายอัครา พรหมเผ่ารองหัวหน้าพรรคกล้าทำพร้อมด้วยคณะทำงานค่ะลงพื้นที่สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กลางโพนยางคำจำกัดอำเภอเมืองสหกรณ์เพื่อร่วมประชุมพร้อมรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนโดยมีนายสัตวแพทย์สายฝนวงสาทุมปศุสัตว์จังหวัดสกลนครนายสมพานคำปิตะผู้จัดการสหกรณ์นางสมรภูผาศรีรองผู้จัดการสหกรณ์พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนโพนยางคำร่วมให้ข้อมูลและสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ
0: ทางด้านของนางสมรภูผาศรีครับรองผู้จัดการสหกรณ์ได้กล่าวว่าปัจจุบันสหกรณ์นะครับกำลังเผชิญกับการแข่งขันสูงจากเนื้อนำเข้าต่างประเทศทั้งจากออสเตรเลียญี่ปุ่นรวมถึงปัญหาเนื้อเถื่อนครับซึ่งมีการหลอกว่าเป็นเนื้อโคขุนโพนยางคำตั้งราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดอย่างผิดปกติเพื่อที่จะดึงดูดกลุ่มลูกค้าทำให้การส่งออกเนี่ยเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นนะฮะนอกจากนี้ทางสหกรณ์ครับยังประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อลดภาระของสต็อกคงค้างนะครับรวมถึงต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในด้านน้ำเชื้อผสมเทียมเพื่อรักษาสายพันธุ์แท้ของโพนยางคำและสนับสนุนเวชภัณฑ์ยารักษาโรคสัตว์ครับเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงที่สูงขึ้นและยังมีปัญหาในเรื่องของคดีเก่าค้างอยู่อีก5เรื่องนะครับที่กระบวนการทางกฎหมายสิ้นสุดแล้วแต่ยังไม่สามารถติดตามเงินคืนสู่สมาชิกได้จึงอยากให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลในส่วนนี้ครับ
1: รองหัวหน้าพรรคกล้าทำนะคะก็ยังบอกอีกว่าเบื้องต้นจะนำเรื่องนี้กลับไปประชุมร่วมกับผู้บริหารพรรคและภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อเร่งแก้ปัญหาการขาดทุนสะสมผ่านการผลักดันการส่งออกให้ได้มากที่สุดค่ะพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสนับสนุนสินค้าแปรรูปน้ำเชื้อผสมเทียมและเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนโพนยางคำอย่างจริงจังต่อไปค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าต้องให้ความสำคัญนะสำหรับความเป็นออริจินอลเนาะแล้วก็การส่งเสริมต้นตำรับของเรานั่นเองนะฮะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการคุมเข้มต่างชาติแย่งอาชีพคนไทยกันหน่อยครับเจ้าหน้าที่ศุลกากรจากช่องจอมครับตรวจเข้มต่อต้านป้องกันเขมรกัมพูชาแอบแทรกซึมแย่งอาชีพคนไทยผนึกกำลังจากทางตม.ตช.ด.ตำรวจและฝ่ายปกครองครับระดมกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดเข้มอย่างต่อเนื่องครับตามนโยบายของรัฐบาลครับที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องและรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตลอดจนการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าออกของสินค้าผิดกฎหมายนายพันทองลอยกุลนันครับอธิบดีกรมศุลกากรได้มอบนโยบายและสั่งการให้ด่านศุลกากรช่องจอมซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ3จังหวัดครับได้แก่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมายกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดครับ
1: ทางด้านของนายประสิทธิ์ดีจงเจริญนายด่านศุลกากรช่องจอมบอกว่าปัจจุบันด่านพรมแดนทุกจุดปิดอยู่นะคะและอยู่ในความรับผิดชอบดูแลอย่างเข้มงวดจากฝ่ายความมั่นคงนั่นก็คือทางกองทัพภาคที่2แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆค่ะก็ได้ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นมาตรการป้องกันและปราบปรามเชิงรุกภายในประเทศในพื้นที่รับผิดชอบโดยด่านศุลกากรช่องจอมค่ะก็ได้อาสาเป็นแม่งานหลักในการบูรณาการความร่วมมือกับทางตม.สุรินทร์ทางตำรวจภูธรสุรินทร์แล้วก็ทางตช.ด.สุรินทร์นะคะรวมไปถึงฝ่ายปกครองจังหวัดสุรินทร์ด้วยเพื่อบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ถึง100นายเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเชิงรุกโดยจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและใช้รถตรวจการในการเฝ้าระวังและตรวจสอบยานพาหนะในพื้นที่ค่ะรวมถึงเป็นการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าถึงการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอาวุธปืนการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มงวดค่ะ
0: โดยในช่วงที่ผ่านมาครับมักจะมีกระแสข่าวลืออย่างหนักเลยที่บอกว่าชาวกัมพูชาหรือเขมรเนี่ยจะแอบลักลอบเข้ามาในประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติเพื่อที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจหรือแย่งอาชีพคนไทยนะครับซึ่งทางหน่วยราชการทุกหน่วยในพื้นที่ไม่ได้นิ่งนอนใจครับและต่างเข้าใจถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนดังนั้นเราจึงต้องเร่งบูรณาการความร่วมมือดังกล่าวเพื่อยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงและการป้องกันการปราบปรามการกระทำความผิดนะครับรวมถึงเพื่อที่จะสกัดกั้นการกระทำความผิด แบบผิดกฎหมายในทุกรูปแบบตลอดจนนะครับให้คำมั่นแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีสานใต้อย่างต่อเนื่องครับ

0: พี่ๆเจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานหนักกันทุกหน่วยทุกภาคส่วนเลยนะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็อยากให้ประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่เนาะเขาทุ่มเทกันตลอดเวลาเลย
1: ใช่ครับ
0: อ่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะจากช่องจอมที่สุรินทร์ไปดูอีกหนึ่งด่านนั่นก็คือที่หนองคายจับยาเสพติดได้อีกแล้วค่ะทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรหนองคายค่ะจับหนุ่มอุดรวัย48ปีที่แอบซุกซ่อนกระเป๋าจำนวน4ใบนะคะภายในเนี่ยมีการบรรจุยาบ้าถึง 600,000 เม็ดด้วยกันซึ่งจับกุมได้นะคะบริเวณที่เก็บผ้าใบกันฝนหัวรถบรรทุกขณะที่เตรียมนำส่งไปจังหวัดอุดรธานีค่ะที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1จังหวัดหนองคายค่ะนางสาววรรณาผู้อุตสาห์นายด่านศุลกากรหนองคายปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศุลกากรหนองคายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวการจับกุมหนุ่มอุดรธานีนะคะเป็นชาวนาขาค่ะอายุ48ปีพร้อมยาบ้าจำนวน 600,000 เม็ดที่ซุกซ่อนภายในกระเป๋าจำนวน4ใบพอเจ้าหน้าที่เขากรีดดูนะคะก็พบว่ามีการบรรจุยาบ้าถึง 600,000 เม็ดด้วยกันเจ้าหน้าที่หนองคายเจ้าหน้าที่ศุลกากรหนองคายก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกุมได้เมื่อเวลาประมาณ 6:30 นค่ะหรือว่าเช้าตรู่เลย 6:30 นนะคะที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1จังหวัดหนองคายค่ะ
1: ครับผมการจับกุมและการตรวจยึดยาบ้าในครั้งนี้นะครับสืบเนื่องมาจากขณะที่ผู้ต้องหาเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเป็นคนขับรถบรรทุกสินค้ากลับมาจากฝั่งสปป.ลาวครับเจ้าหน้าที่ศุลกากรพบกระเป๋าสัมภาระที่มีสิ่งของบรรจุจำนวน3ใบซุกซ่อนอยู่ใต้ผ้าใบกันฝนบริเวณดังกล่าวนะครับจึงนำรถบรรทุกคันดังกล่าวไปเอ็กซเรย์และตรวจค้นโดยละเอียดซึ่งก็พบว่ากระเป๋าสัมภาระเนี่ยมีเพิ่มอีก1ใบซุกซ่อนอยู่บริเวณนั้นนะครับที่เป็นที่เก็บผ้าใบกันฝนท้ายพ่วงของรถบรรทุกรวมแล้วเนี่ยจากเดิมที่มี3ไปพบเพิ่มอีก1ก็เลยกลายเป็นมีทั้งหมด4ใบครับจึงนำกระเป๋าสัมภาระดังกล่าวไปเอ็กซเรย์และตรวจสอบโดยละเอียดเมื่อตรวจสอบก็พบว่ามียาบ้าจำนวนดังกล่าวนะครับเบื้องต้นครับผู้ต้องหาให้การยอมรับนะครับว่าได้รับการว่าจ้างจากทางสปป.ลาวให้ส่งต่อของดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวนะครับส่งผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางให้กับสถานีตำรวจอำเภอเมืองหนองคายเพื่อทำการขยายผลและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
0: กล้ามากนะคะอุกอาจมาก
1: โอ้โห
0: ก็คือแค่ยัดเข้ามาในกระเป๋าอะแล้วกระเป๋าก็อยู่ในท้ายรถบรรทุก
1: ใช
0: ่แค่แล้วซ่อนอีกใบไว้ตรงแบบที่เก็บผ้าใบเท่านั้นเอง
1: ซึ่งซึ่งกันแบบนี้เลย
0: ซึ่งซึ่งเลย
1: ใช่ครับคุณผู้ชม
0: ย
1: ัง
0: ไงเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจเจออยู่แล้วนะ
1: ถูกต้องเพราะว่าพอมีเครื่องเอ็กซเรย์คือทุกอย่างไม่พลาดสายตาจากด่านตรวจแน่นอน
0: กล้ามากอกอาจมากนะคะขอให้จับได้ให้หมดทุกรายเลย
1: ถูกต้องโดยเฉพาะเครือข่ายนะฮะต้นกำเนิดของจุดนี้เนี่ยเอาให้ได้เลยครับพี่เจ้าหน้าที่นะครับอ่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจะพาไปดูกับนี่เลยงานเทศกาลสับปะรดนะฮะของจังหวัดบึงกาฬนะฮะจะเป็นยังไงพักสักครู่เดียวครับ

0: ข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
1: มาๆๆกินเหล้ากินเหล้า
2: จ
3: อปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟัน
4: ชนแก้ว
0: พกน้ำเก๊กหวยไปด้วย

แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรี

เรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: กลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
1: 21
0: กันยายน2569อีกไม่กี่วันอีกประมาณ2สัปดาห์2สัปดาห์นิด
1: ๆครับ
0: ประมาณ2สัปดาห์นิดๆเกือบ3สัปดาห์ประเทศไทยกำลังจะเป็นเจ้าบ้านต้อนรับการประชุมผู้นำการเงินจากทั่วโลกเลยนะเขาเรียกสั้นๆว่าโอลิมปิกการเงินโลกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรามีสกู๊ปพิเศษมาประเทศไทยค่ะเตรียมต้อนรับผู้นำการเงินโลกในฐานะเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ที่สะท้อนบทบาทและศักยภาพของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกไปติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ

0: การประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมโดยปกติจะจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา2ปีติดต่อกันและเวียนจัดในประเทศสมาชิกทุกๆ3ปีโดยในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนี้สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetingsนับเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงินที่เป็นการรวมตัวกันของผู้นำในภาคส่วนต่างๆได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารจากภาครัฐภาคเอกชนองค์กรภาคประชาสังคมนักวิชาการสื่อมวลชนและผู้นำทางความคิดจากทั่วโลกที่จะมาร่วมกันพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการรับมือกับความท้าทายต่างๆทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคสินทรัพย์ดิจิทัลและการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการเงินเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโอกาสของประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการจัดประชุมระดับโลกแล้วยังสามารถใช้เวทีนี้ในการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติขณะเดียวกันก็มีโอกาสพบปะหารือในระดับทวิภาคีเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติต่างๆอย่างรอบด้านอีกด้วย
1: เนี่ยแหละค่ะไทยเป็นเจ้าภาพจะได้รับโอกาสมากมายเลยซ
2: ึ่
1: งในโลกนี้มีไม่กี่ประเทศมีเพียง3ประเทศเท่านั้นที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพถึง2ครั้ง1ใน3ประเทศของโลกนั้นก็คือประเทศไทย
2: ไทยแลนด์บ้านเรานี่เอง
1: ใช่คือครั้งแรกเนี่ยไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อนู่นเลยค่ะ35ปีที่แล้วป
2: ี
1: คริสตศักราช199135ปีข้างหน้าคือปีนี้2026ไทยได้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งซึ่งมีแค่3ประเทศในโลกนี้เท่านั้นที่ได้เป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งเพราะฉะนั้นเรามาเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีกัน
2: แหมต้องบอกว่าช่วงนี้ประเทศไทยเนื้อหอมจังเลย
1: สุดๆ
2: นะ IMF ก็เป็นเจ้าภาพพืชสวนโลก
1: อ
2: ีก1งานอีกนะฮะโอ
1: ้
2: โหบอกเลยว่าเจ้าภาพที่ดีเราก็จะได้ร่วมกันต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะฮะโดยเฉพาะในช่วงสิ้นปีนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดที่อำเภอบ้านดุงครับอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีจัดโครงการบ้านมั่นคงเรือนจำบำบัดฟื้นฟูปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องนอนหลับกินอิ่มอยู่เย็นเป็นสุขมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุกครับบูรณาการทุกภาคส่วนบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการบำบัดฟื้นฟูระบบเรือนจำหวังสร้างความสุขให้แก่ทุกครอบครัวครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านดุงนายราชันซุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการบ้านมั่นคงเรือนจำบำบัดขออภัยครับบำบัดฟื้นฟูปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องนอนหลับกินอิ่มอยู่เย็นเป็นสุขอำเภอบ้านดุงครับโดยมีเข้าร่วมการผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวน120คนครับประกอบไปด้วยครอบครัวผู้ติดยาเสพติดที่มีพฤติกรรมรุนแรงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านดุงสภ.ดงเย็นบุคลากรสาธารณสุขและฝ่ายปกครองโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนด้านยาเสพติดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 30,000 บาทครับภายใต้การบูรณาการทุกภาคส่วนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นควบคู่กับการบำบัดฟื้นฟูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติดซึ่งผลการดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่ในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึง10กันยายน2569ที่ผ่านมาครับพบว่าสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาผ่านการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอบ้านดุง5คดี ผู้ต้องหา5รายสั่งฟ้องแล้วนะครับดำเนินการผ่านการแจ้งเหตุด่วน191ไปจำนวน12คดีแล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ยอยู่ที่26รายสั่งฟ้องไปแล้ว15รายอยู่ระหว่างขั้นตอนของการดำเนินการทางกฎหมาย2รายและในจำนวนนี้นะครับมีผู้ที่ศาลพิพากษาโทษจำคุกไปแล้ว9รายครับ
1: ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะคะก็กล่าวว่าปัญหายาเสพติดไม่ได้เป็นเรื่องของกฎหมายเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นภัยคุกคามที่กัดกร่อนความปลอดภัยของสถาบันครอบครัวการดำเนินโครงการนี้นะคะจึงเป็นมาตรการเชิงรุกที่ต้องอาศัยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นควบคู่ไปกับการบำบัดฟื้นฟูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและภาคประชาชนเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสและการเปลี่ยนแปลงให้ครอบครัวได้กลับมามีความอบอุ่นและอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างเป็นสุขอีกครั้งค่ะทุกคนให้โอกาสขนาดนี้แล้วก็อย่ากลับไปอีกเลย
3: ถูกต้อง
1: อย่ากลับไปยุ่งกับมันอีกเลยนะคะตามชื่อเลยยาบ้าคือมันบ้าจริงๆนั่นแหละ
2: ใช่นะฮะใครจะไปคิดว่าวันนึงพอเสพเข้าไปมากๆแล้วโอ้โหคนคนหนึ่งอาจจะเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งเลยก็ได้
1: อย่างข่าวพี่ตำรวจที่จังหวัดเลยอ่ะที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าไปควบคุมผู้ที่คุ้มข้างจากการยาเสพติดมัน
2: นี่แหละฮะแค่เม็ดเดียวเนาะให้ความรุนแรงได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับ
1: พูดถึงประเทศไทยโซฮอตแล้วขอนแก่นก็โซฮอต
2: แน่นอนฮะจังหวัดของอีเวนต์นะ
1: เดี๋ยวปลายปีนี้ก็มีอีเวนต์เต็มไปหมด
2: ถูกต้อง
1: อีเวนต์ระดับโลกจำได้ไปตองชิงเทิมชิงแชมป์โลก
2: ใช่20-25ตุลาแล้วก็สีฐานเฟสติวัล22-24ไม่ใช่ตุลาสิพฤศจิกา
1: โอ้ยเริ่มมากต่อกันเลยนะจังหวัดขอนแก่นค่ะเปิดงานสัมมนาวิชาการ SDG4 ขอนแก่นมุ่งยกระดับการศึกษาสร้างทุนมนุษย์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ

0: ขององค์การสหประชาชาติที่มุ่งสร้างหลักประกันว่าทุกคนที่ได้รับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาเชิงพื้นที่และความก้าวหน้าโระดับจังหวัดครับรวมถึงมีเวทีในการเสวนาแลกเปลี่ยนนะครับในด้านของการเรียนรู้และการสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับกรอบเป้าหมายตัวชี้วัดและทิศทางในการขับเคลื่อน SDG 4ในระดับพื้นที่ครับรวมไปถึงเพื่อระดมความคิดเห็นผ่านเวทีเสวนาวิชาการนำไปสู่การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นครับ
1: ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้เน้นย้ำค่ะว่าขอนแก่นเนี่ยเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งด้านการศึกษาด้านการแพทย์ด้านเศรษฐกิจและการคมนาคมซึ่งการศึกษาถือเป็นวาระร่วมของจังหวัดค่ะที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนพร้อมกับได้ขอบคุณทุกหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะคะที่ร่วมกันขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: นี่แหละครับการพัฒนาขอนแก่นสู่การเป็นมหานครขอนแก่นนะฮะการศึกษาสำคัญมากๆเลยครับจากที่ขอนแก่นพาไปที่บึงกาฬกันหน่อย
1: เริ่มอยากได้อะไรชุ่มฉ่ำละ
0: เริ่มและที่จะหิวแล้วนะฮะพาคุณผู้ชมไปดูงานเทศกาลสับปะรดที่บึงกาฬครับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬครับเปิดงานเทศกาลสับปะรดจังหวัดบึงกาฬหรือ Pineapple Festival ครับชูของดีชุมชนเชื่อมโยงตลาดสร้างรายได้ถูกเศรษฐกิจรากฐานครับที่บริเวณถนนข้าวเม่าริมฝั่งโขงนะครับของอำเภอเมืองบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานเปิดเทศกาลสับปะรดจังหวัดบึงกาฬหรือ Pineapple Festival ครับภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจบริการโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคีเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและประชาชนเข้าร่วมงานครับ
1: นายเฉลิมเกียรติแผนกิจเจริญพัฒนาการจังหวัดบึงกาฬกล่าวว่าการจัดโครงการนี้ค่ะก็เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและชุมชนให้ต่อยอดวัตถุดิบท้องถิ่นโดยเฉพาะสับปะรดจังหวัดบึงกาฬค่ะให้เกิดการแปรรูปและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มตลอดจนเชื่อมโยงการตลาดการท่องเที่ยวการสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ประชาชนและเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ค่ะในงานนะคะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดผ้าทอพื้นเมืองและของดีจังหวัดบึงกาฬมีหลากหลายประเภทเลยค่ะก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนโดยตรงและร่วมสนับสนุนผู้ผลิตผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะ
0: นอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมสร้างสีสันตลอดงานพร้อมกับมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับเมื่อเลือกซื้อสินค้าภายในงานครบ300บาทมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายสร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชนครับโดยงานดังกล่าวจะจัดไปจนถึง24กันยายนนี้ใครที่อยู่ใกล้ใครอยู่ในพื้นที่ไปอุดหนุนผู้ประกอบการได้นะครับ
1: โดยเฉพาะวันที่22กันยายนก็คือพรุ่งนี้ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปท่านผู้ว่าเขาจะมาเปิดงานบึงกาฬโชว์เคส2026พอพูดชื่อนี้ก็คือที่นี่เลยจัดอยู่ที่นี่นะคะถนนข้าวเม่าริมฝั่งโขงเนี่ยแหละค่ะพอพูดถึงชื่อนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นคอนเสิร์ตหรือเปล่า มีด้วยแล้วก็มีของดีของเด่นแบบนี้มาโชว์ด้วยแล้วก็เอาผลงานตลอด1ปีที่ผ่านมาของจังหวัดบึงกาฬมาโชว์ให้พี่น้องประชาชนได้รู้ด้วยว่า1ปีที่ผ่านมาบึงกาฬทำอะไรไปแล้วบ้างบึงกาฬมีอะไรดีบ้างเพราะฉะนั้นโอ้โหอีเวนต์เยอะจังเลย
0: ถูกต้องฮะเนี่ยอยากไปเลยพูดแบบนี้ก็อยากไปเลยนะฮะ
1: อ่ะไปอีก1อีเวนต์แต่ขยับไปที่จังหวัดเลยอันนี้ก็เป็นอีเวนต์ระดับประเทศค่ะที่จังหวัดเลยนะคะจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์มอเตอร์ครอสชิงแชมป์ประเทศไทย FMSCT Thailand Motocross 2026สนามที่10เป็นสนามสุดท้ายแล้วค่ะที่สนาม Silver Rock Bike Park อำเภอเมืองเลยค่ะมีการจัดแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางวิบากชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ FMSCT Thailand Motocross 2026เป็นการเก็บคะแนนสะสมสนามที่10ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายแล้วค่ะ
0: สำหรับทางด้านของนายปิยบุตรกองกัลยาครับนายกสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์จังหวัดเลยและผู้บริหารของ Silver Rock Bike Park เปิดเผยว่าการแข่งขันรายการ FMSCT Thailand Motocross 2026สนามสุดท้ายนี้นะครับดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการระดับประเทศของสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยครับมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาสร้างเวทีการแข่งขันที่ได้มาตรฐานและเปิดโอกาสให้เยาวชนรวมถึงนักกีฬาคนรุ่นใหม่ก้าวสู่เส้นทางของนักกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับในระดับฝีมือระดับมืออาชีพได้อย่างแท้จริงเลยครับ
1: นอกจากความ

0: ตื่นเต้นเอาดูสิโหเขาหืม
1: คือน่าจะแบบสนุกมากๆเลย
0: หวานเสียว
1: เหมือนเราแบบว่าหลุดแบบขึ้นไปในอากาศเลยพี่น้องฝน
0: ให้น้องซูเปอร์ไปทำไม
1: ซูเปอร์ว่าด้วยแรงค่า G ที่กดลงนะฮะซูเปอร์น่าจะตัวเนี่ยน่าจะลงแล้ว
0: นอกจากความตื่นเต้นในการแข่งขันแล้วนะคะการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเขาก็หวังที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยด้วยค่ะ
1: โอ้โหสุดยอดมากเลยนะฮะกีฬาแบบนี้เนี่ย
0: น่าสนุก
1: จริงๆนะฮะ
0: แต่อาจจะแบบต้องแบบพกร่มเผื่อแบบโคลนกันเลยม
1: ั้ยใช่แล้วก็เซฟตี้นะฮะร่างกายต้องครบครับคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะช่วงนี้ไปติดตามราคาทองคำและราคาน้ำมันประจำวันกันค่ะ

0: งท้ายรายการวันนี้นะครับด้วยพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากจะอยู่ที่พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาครับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่นะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากครับรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำครับ
1: สำหรับอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรืออีสานตอนบนนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิในภาคอีสานตอนล่างค่ะสูงสุดประมาณ30องศาเซลเซียสนะคะต่ำสุดประมาณ23องศาเซลเซียสค่ะสถานการณ์คุณภาพอากาศโดยรวมของทางภาคอีสานก็อยู่ในระดับดีถึงดีมากเลย
0: ถูกต้องครับที่ขอนแก่นก็อากาศดีนะ
1: อุบลราชธานีก็ดีมากเหมือนกัน
0: ใช่นะฮะนี่แหละฮะทุกพื้นที่ที่จะจัดอีเวนต์อากาศดีอยู่แล้วรอแค่นักท่องเที่ยวมานะคะ
1: โหงานเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเด
0: ี๋
1: ยวถ
0: ั
1: ดไปเดือนตุลาคมเนาะ12-18ตุลาคมคือทั้งสัปดาห์นั้นที
0: ่
1: กรุงเทพเลยงานใหญ่โอลิมปิกโลก IMF World Bank นะคะขยับมา1พฤศจิกายนนี่บ้านเราม หกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569-2026 1พฤศจิกายนยาวแล้วปลายเดือน
0: ใช่ครับ 20-25 พฤศจิกายนก
1: ็
0: มขเป็นเจ้าภาพของ
1: เปตอง
0: ชิงแชมป์โลกแล้วในขณะที่คาบเกี่ยวกัน 22-24 สีทานเฟสติวัลโอ้โห
1: ลางานค่ะลางาน
0: แล้วธันวาก็มีงานใหญ่อีกนะฮะโอ้โหมีทั้งแข่งขันวงโปงลางเวทีสีส้ม
1: พอบอกถ้าลาขนาดนี้ลาออกไปเลย
0: แล้วก็มีการแสดงหลากหลายอย่างเลยฮะที่ศูนย์ศิริกิติ์ก็บอกเลยว่าปีนี้บ้านเรานะครับเป็นบ้านที่มีศิลปะวัฒนธรรมที่ครอบคลุมทุกพื้นที่จริงทุกเดือนพลาดไม่ได้เลยนะฮะ
1: ค่ะนี่ก็คือทั้งหมดในรายการอีสานวันนี้ประจำวันนี้ค่ะน้ำฝนน้องซุมเปอร์และทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับซึ่งงานเยอะจริงๆอีเวนต์แบบเยอะ

เพิ่นวาไวอย่าได้ไล่ลืมแก้วมงคลของเก่าเฮาเนอควรจิเอาหอยคองข้อไว้กะจึงดีอันว่ารัตนังนี้แว่นดีสามสิ่งรัตนังเป็นที่จังทั้งคายดอกโลกลือควรที่ยอบมือไหวในธรรมยาพมาศสาดที่เงาลืนดามข้องเข่าบ่ฮันดีเห็นว่าโตมีใดเต็มถองกะยาสุใดเฝ้าองค์หลายเด้อยามเมื่อทุกขมอดหายยังปีกแคนดอกคังช่วงตันได้ยาเด็กกายข้องลำในธรรมพระพุทธเจ้าเก่าเหตุหากตั้งแต่งไว้ภายซอยศาสนาพุ่นแล้วขอเจริญพรออกตนญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะเพื่อชีวิตจะมีโอกาสมาพบพ่อกับออกตนญาติโยมคือเก่าอาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกะมาพบมาพอมาเว้ามาจานำติงละอันพละน้อยมะตอนมาฝากออกตนญาติโยมเมื่อนี้ก็เป็นมือสบายสบายอีกมือหนึ่งสำหรับชีวิตของพวกเขาคือเก่าแหละเนาะออกตนญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ท่องของชีวิตตื่นแต่เด็กลุกตั้งแต่เศร้าจะมาประกอบภารกิจเปียกงานของชีวิตเนาะการดำร่องตนปฏิบัติต่อทุกสิ่งทุกอย่างจะขอให้เป็นไปด้วยดีกันแล้วกันเพื่อโบหัมโบห้านเป็นนั่นละออกตนญาติโยมเอ้ยเป็นตักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ขอคิดแก่ชีวิตของพวกเขาไว้เนาะตื่นดึกมันก็ได้เวียกลอยตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดึกคือกาให้หากินดมไก่วิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องตั้งตนให้มีดีเกิดมาทั้งปีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนจะสละเหตุคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบารมีไว้แนวไหนมันดีมันงามป้ากันเหตุป้ากันทำป้ากันสั่งกันแปลงเอาเนาะว่าได้ดีอีหยังก็ให้มันได้สามดีเด้อคิดดีพูดดีทำดีจะสละคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดักลูกเต่าหนึ่งเข่าใส่ติ๊บตักบาทอยากน้ำยิ้มแย้มจำใสกันสมบูรณ์สมบูรณ์บรรยากาศของชีวิตเอากันยังต้องก้าวต่อไปเดินต่อไปแล้วอยากยอมเนาะสั่งแปลงคุณงามความดีกันบ่ว่าวันเวลามันสิหมุนเวียนเปลี่ยนไปจังได๋ชีวิตเอากันยังต้องเดินต่อไปก้าวต่อไปล่ะบ่ลำบ่ล้านเพิ่นก็บอกเอาเตือนเอาจังซั่นล่ะเนาะอย่าได้ไล่ลืมแก้วมงคลของเก่าเฮาเนอควรที่เอาหอยคองข้อไว้ก็จึงดีอันวรัตนังนี่แว่นดีสามสิ่งรัตนังเป็นที่จังตั้งกายโลกลือควรที่ย่อมมือไหวในธรรมยับพมาศปาที่ย่าลืนดับข้องเต่าบองอันดีเห็นว่าโทมีได้เต็มตรงยะสุได้เฝ้าองค์หลายเด้อย่ำมาทุกข์กมอดให้ย่างตีแขนข้างท่วงอย่าได้กายข้องลำในธรรมพระพุทธเจ้าเก่าอีทาตั้งแต่งไว้ไฟต่อยศาสนาจะสละญาติโยมเนาะนี่แหละเรื่องของชีวิตมันจะต้องมีที่พึงบางเทื่อกะที่พึงตั้งจิตตั้งใจคนเฮามันก็ยังว่าแหละเนาะแต่ละผู้แต่ละคนก็แสวงหาที่พึงหม่องพึงก่อนจะสละบางเทื่อกะพึงได้บางเทื่อกะพึง
บ่ได้บ้างแต่ว่าให้เฮามีปรัตนตรัยนี่ล่ะเป็นกีพังเป็นกีระลึกเนาะนัตติเมสละนังอัญญังพุทโธเมสละนังวะลังนัตติเมสละนังอัญญังสัพโมเมสละนังวะลังนัตติเมสละนังอัญญังสังโฆเมสละนังวะลังนี่ล่ะอันนี้ก็คือกีพังนี่ล่ะปรัตนตรัยเป็นแก้วอันประเสริฐเป็นกีพังเนาะมันมีเรื่องหนึ่งออกต้นยากจอมโสโพโสคอนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเล่าไว้อยู่ในนิทานธรรมบทเนาะเรื่องของใบลานเปาญาติโยมเคยรู้จักอยู่บ่ใบลานใบลานคืออีหยังใบลานมันมีเรื่องของใบลานเปานี่ล่ะแต่ว่าบ่แม่นใบลานธรรมดาเด้พระเด้หั่นน่ะพระนี่เป็นพระใบลานเปาเพิ่นอันนี้ก็มีปรากฏอยู่ในธรรมบทเนาะเรื่องของใบลานเนี่ยใบลานจะเป็นคำเอิ่นใบของต้นลานซึ่งมีลักษณะคือจังกับใบตาลเนี่ยล่ะตัดแยกออกมาเป็นแผ่นๆใส่จารึกอักษรซึ่งแผ่นนั้นส่วนใหญ่ก็สิใส่จารึกพระธรรมคำสอนจารึกตำรายาหรือว่าข้อความสำคัญอื่นๆอันนี้เพิ่นเอิ่นว่าคำที่ใบลานแม่นบ่ล่ะถ้ายังบ่ได้จารึกอีหยังลงไปบ่มีข้อความอันใดปรากฏกระจัดเป็นใบลานเป่าจะสลักคำว่าใบลานเป่าเนี่ยเป็นสำนวนเปรียบเทียบสำหรับเอิ่นคนที่สลาดเป็นตงหูสูตรเฮียนหนังสือเฮียนโหตำล่าหลายโดยเฉพาะสลาดในคำพี่ในหลักธรรมแต่ว่าบ่ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมเหล่านั้นมีแต่ความทรงจำและแต่ความเข้าใจธรรมแต่ว่ายังบ่ท่านได้เข้าถึงธรรมะว่าแต่ยังบ่ได้บรรลุธรรมะตามที่โหมันก็คือจังกับใบลานที่ขาดอักษรหรือว่าคือจังกับใบลานเป่าเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคือจังกับใบลานเป่าเฮียนโอ้หลายเข้าใจหลายอธิบายได้หลายเป็นปองหูสูตรแต่ว่าบ่เคยเฮ็ดบ่เคยทำบ่เคยปฏิบัติตามที่โอ้หรือว่าเฮ็ดทำบ่เป็นปฏิบัติบ่เป็นสุดท้ายจะบ่เกิดผลอีหยังเพิ่งพากความโอ้นั่นนั่นถ้าบ่ได้จังสลายมันเข้าลักคือตุป้าติดไทยเปิ้นเว้าเนาะแหมเปิ้นเว้ามันเป็นคําคมเปิ้นบอกว่าโอ้ยคนลักษณะจังซี่เนี่ยความโง่ท่วมหัวเนี่ยเอาโตบ่รอดเด้นี่เพิ่นว่าจังซั่นน่ะนี่ล่ะลักษณะจังซี่เนี่ยมันก็สิอยู่ในลักษณะใบลานเป่าคือกันนี่ล่ะความโง่ท่วมหัวเอาโตบ่รอดนี่ล่ะบ่ลําบ่ลั่นนักปราชญ์บัณฑิตเนี่ยเพิ่นสอนกันมาตั้งแต่ปุแต่ปู่เพิ่นนี่บอกว่านี่ล่ะเวลาโง่แล้วเนี่ยต้องเฮ็ดต้องทำตามที่โง่แจ้งสี่เนี่ยมันจึงสี่เอาตัวรอดได้ได้แต่โง่อย่างเดียวก็อาจสิเพิ่งผ้าอาศัยได้ละลาบหนึ่งจังสันนาอย่างเช่นเอาเป็นกู้เป็นอาจารย์สอนผู้อื่นแนะนำผู้อื่นให้โง่ให้เฮ็ดให้ทำให้ปฏิบัติจังสันจังสี่ก็เฮ็ดให้มีผลตอบแทนพออยู่พอกินไปแต่ว่าสิถึงระดับเอาตัวรอดได้หรือว่าระดับความสุขที่มันสมบูรณ์มันคือสิบ่ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าผลระดับนี่บ่แม่นมันเกิดจากการมีความโง่สำนักหากแต่ว่ามันเกิดได้จากการลงมือเหยียดลงมือทำลงมือปฏิบัติจนเกิดผลเป็นหกประทับอย่างไหนอย่างหนึ่งการเอาตัวรอดหรือว่าความสุขสมบูรณ์มันจึงติดเกิดขึ้นเนี่ยท่านจึงแนะนำพร่ำสอนตักเตือนสติให้พวกเข้าได้โง่ว่าเออเนี่ยเวลาโง่แล้วนี่ก็ต้องเหยียดต้องทำน้ำเด้อนี่แหละญาติโยมเนาะรู้แล้วก็ต้องทำตามที่รู้จังสละเห็นบ่ล่ะทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำแต่ธรรมะเดียวบางเถื่อเขาโง่แต่ว่าเขาบ่ได้ลงมือเห็นบ่ได้ลงมือทำมันก็บ่เกิดประโยชน์อีหยังอย่างนั้นนะถ้ามีเพียงแต่โง่และก็ยึดอยู่สำนักบ่สารต่อเรื่องการประพฤติปฏิบัติบ่สารต่อเพื่อให้จิตสงบให้จิตมันหยุดมันนิ่งหรือว่าเพื่อให้เกิดปัญญาโอ้ความจริงในเรื่องของชีวิตของสังขารร่างกายว่ามันบ่เที่ยงแท้แน่นอนบ่อาจทนอยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดไปทั้งบ่มีสาระแก่นสารอีหยังที่พ่อสิยึดมั่นถือมันได้เมื่อเกิดปัญญาโอ้จังปี่แล้วเกิดความนายคลายความยึดติดได้ละได้ปล่อยวางได้แน่เห็นสภาพก็น่ะมันมีตั้งบ่ดอกบัวที่กำลังติดขึ้นดอกบัวที่พอมันก็เป็นจังซั่นล่ะเนี่ยจึงว่ามันมีเรื่องเนาะจ้ะจอมที่เพิ่นเล่าไว้นี่ล่ะเกี่ยวกับเรื่องพระใบลานเป่าเพิ่นว่าจังซั่นเนาะในพระพุทธศาสนานี่พระบรมศาสดาเพิ่นเอิ้นพระรูปนึงที่เป็นพระหูสูตร
ป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้ที่มีสื่อเสียงเป็นที่หูจักนับถือตัวไปเพื่อเตือนสติให้หูโตว่าเป็นพระใบลานเป้าซึ่งพระลูกนั่นเพิ่นจะได้สติหูโตว่าตัวเองเนี่ยมีแต่ปริยัติ

แต่คือมีความโง่นั่นมีสร้างการอย่างเดียวแต่ว่ายังขาดการปฏิบัติอันเป็นข้อที่สี่เหตุให้บรรลุถึงมรรคผลได้ก็เลยได้ปล่อยว่างมานะความถือโตและก็ไปประพฤติตั้มปฏิบัติตั้มซึ่งก็หาผู้ที่ย่อมสอนทางปฏิบัติได้ง่ายสุดท้ายจะได้สามเณรน้อยมาเป็นอาจารย์และสามเณรนั่นจะสามารถแนะนำเป็นให้กลายมาเป็นพระใบลานเต็มได้นี่แหละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเราไว้อยู่ในคำที่ธรรมบทเนี่ยย่อมสมบูรณ์สกันเรื่องพระใบลานเป่าเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนาะอยู่เมืองสาวัตถีที่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีนั่นแหละมีพระเถระรูปหนึ่งเนี่ยพระเถระรูปเนี่ยเป็นมีชื่อว่าโพธิละเนี่ยเป็นพระที่มีอาวุโสเป็นผู้ต้องจำพระไตรปิฎกได้แม่นยำในศาสนาของพระพุทธเจ้าในอดีตถึงเจ็ดพระองค์มาในศาสตร์นี่เป็นกันยังเป็นผู้สลาดในลักธรรมเป็นครูสอนธรรมะแก่ภิกษุถึง500รูปเป็นที่เคารพนับถือของพระสงฆ์องค์เจ้าทั่วไปแต่พระบรมศาสดาทรงเห็นว่าพระรูปนี้เนี่ยบ่เคยมีความคิดเลยว่าสิทำการสลัดออกจากทุกข์แก่ตนก็เลยเฮ็ดให้เพิ่นเนี่ยล่ะเกิดความสังเวชตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อพระโพธิละมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพิ่นก็สิตรัสเตือนบอกว่านี่มานี้คุณใบลานเป่าครูบาใบลานเป่ามานั่งอยู่นี่แต่คุณใบลานเป่าเปอไปเถาะคุณใบลานเป่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเพิ่นก็สิเอิ้นว่าตุชะโพธิละตุชะโพธิละอย่างสัตว์หน้ามาคุณใบลานเป้าอย่างสัตว์หน้าแม้ในเวลาที่พระเถระลุกออกไปแล้วกัดพระบอกว่าโอ้ยพระใบลานเป้าไปแล้วเนาะเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นกสิว่าว่ากับพระโพธิละจังสัตว์พระโพธิละพ่อได้ยินจังสัตว์เนี่ยก็มีความคิดว่าบ้าเนี่ยเฮาเนี่ยเป็นผู้ทรงจำพระปิฎกธรรมอย่างแม่นยำเป็นอาจารย์สอนพระสงฆ์องค์เจ้าถึง500รูปปกป้องพระสงฆ์องค์เจ้า18คณะใหญ่ถึงยังสั่นพระบรมศาสดาก็ยังตรัสเอิ้นเฮาว่าเป็นพระใบลานเป่าที่เป็นตรัสจังซี่ป้องเพราะเฮาบ่มีคุณวิเศษอย่างเช่นชาญเป็นต้นอย่างแน่นอนจากนั้นเพิ่นก็เกิดความสังเวชสลดใจได้สติว่าโอ้ยนี่เฮาควรไปอยู่ป่าแหละกับบำเพ็ญสมณธรรมจากหันกระจัดแจงบาดจีวรด้วยตนเองบ่ได้บอกผู้ใดออกเดินทางตามหลังเราภิกษุโพเยนตัมมะที่เป็นลูกศิษย์ของตนไปตอนคอนสิแจ้งโดยบ่มีผู้ใดรู้ว่าอาจารย์ย่างตามมาข้างหลังภิกษุเหล่านั้นเดินทางไปพักไปตลอดเวลาสิ้นระยะทางนับพันโยชน์เมื่อมากใส่แล้วพระโพธิละก็เลยได้เข้าไปนั่งวัดป่าหม่องหนึ่งต่างทางซึ่งมีภิกษุอาศัยอยู่30องค์ซึ่งทั้งหมดก็ล้วนเป็นพระขีณาสพสิ้นอาสวะแล้วพระโพธิละเพิ่นก็เข้าไปหาพระมหาเถระผู้อาวุโสและก็ขอร้องให้เพิ่นเป็นจีเพิ่งแก่ตนและก็บอกวิธีปฏิบัติกรรมฐานแก่ตนนำพระมหาเถระผู้เป็นประธานสงฆ์เนี่ยผู้จักพระโพธิละดีก็เลยได้เว้าบอกว่าโอ้ยท่านผู้มีอายุท่านนี่เป็นพระธรรมกถึกสิ่งอีหยังที่พวกผมสิเพิ่งโง่ก็ได้อาศัยท่านนี่ละจึงโง่กันได้เพราะเหตุอีหยังท่านจึงมาขอจังพี่พระโพธิละขอหลองต่อใดพระมหาเถระก็บ่ยอมบอกบ่ยอมสอนอีหยังแต่ว่าก็แนะนำเพิ่นให้นี่ไปหาพระอนุเถระเพราะว่าเพิ่นโง่ว่าพระโพธิละนี่เป็นพระที่มีมานะถือตัวว่าเป็นพระมีวีซ่ามีความโง่เพราะอาศัยการศึกษาเราเรียนจำต้องถอนมานะด้วยวิธีจังพี่เมื่อพระโพธิละไปหาพระอนุเถระแล้วขอร้องให้สอนการปฏิบัติแม้พระอนุเถระกับบ่ยอมบอกบ่ยอมสอนคือกันแต่ว่าก็แนะนำให้ไปถามพระลูกอื่นๆที่มีอาวุโสหน่อยกว่าตนท่านพระโพธิละเพิ่นก็พยายามไปหาพระทุกองค์ทุกองค์แต่ว่าก็บ่มีผู้ใดยอมสอนองค์สุดท้ายก็เลยได้แนะนำให้ไปหาสามเณรอายุเพียง7ขวบซึ่งเป็นสามเณรน้องใหม่ล่าสุดแต่ว่าเพิ่นจะเป็นพระขีณาสพคือกันแม้เป็นสามเณรอายุ7ขวบจะเป็นพระขีณาสพบรรลุพระอรหันต์ได้ว่าซั่นไปตอนนั้นเนี่ยพระโพธิละได้หมดมานะไปแล้วจากการที่พระเถระเหล่านั้นทรงต่อกันมาจนกระทั่งมาฮอดสามเณรหน่อยอายุ

เพราะว่ามีความมุ่งมั่นบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่จึงยินยอมทุกอย่างเมื่อไปหาสามเณรก็เลยได้ย่อมือขึ้นและก็เว้าบอกว่าโอ้ยท่านสัตบุรุษท่านบัณฑิตนักปราชญ์ขอท่านจงเป็นจีเปิงของผมแน่ขอว่าสามเณรหน่อย7ขวบก็เลยบอกว่าโอ้ยท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านเป็นปหูสูตรมีความรู้หลายกว่ากับผมเป็นอย่างจึงมาขอเจงพี่เมื่อเห็นว่าพระโพธิละละมานะได้แล้วก็เลยบอกว่าเอาถ้าแม่นว่าท่านสามารถอดทนเฮ็ดตามคำสอนที่บอกได้ก็สิเป็นอาจารย์ให้พระโพธิละเพิ่นก็รับปากว่าสามารถเฮ็ดได้ทำตามได้ทุกอย่างสิให้ลงน้ำลุยไฟจังใดจะสิลงน้ำลุยไฟจังซักเมื่อรับปากจังสี่สามเณรก็เลยเอามือสี่ไปจีสะน้ำใกล้ๆนั่นล่ะและก็บอกให้พระโพธิละนี่ลงไปในน้ำโดยบ่ต้องเปลืองจีวรจีห่มออกทั้งที่รู้ว่าจีวรของพระโพธิละนั้นเป็นจีวรสองชั้นเนื้อดีราคาแพงแต่ว่าก็เพื่อทดสอบว่าพระโพธิละนี่สิอดทนเฮ็ดตามได้หรือบ่ก็เลยสั่งจังซั่นพระโพธิละก็ย่างไปที่สระน้ำและก็ย่อนเท้าลงไปในสระน้ำพอใช้จีวรเปียกน้ำตอนนั้นล่ะสามเณรก็บอกให้เพิ่นกลับมาเมื่อพระโพธิละกลับมายืนต่อหน้าสามเณรก็เลยได้บอกสั้นๆบอกว่าท่านก็รับในจอมปลวกหม่องหนึ่งมีช่องอยู่อกช่องแล่นมันได้เข้าไปข้างในทั้งช่องหนึ่งในหกช่องนั้นบุคคลผู้ประสงค์สิจับมันก็เลยอุดช่องเสียหาช่องทั้งช่องที่หกที่มันเข้าไปนั่นละและก็จับมันได้ที่ช่องที่หกนั้นในบรรดาตะวันหกมีจักขุตะวันเป็นต้นแม้ท่านแกจงปิดตะวันหาที่เหลือยกเว้นมโนตะวันจังสันคือกันและก็เริ่มตั้งบริกรรมภาวนากรรมฐานในมโนตะวันนี่ออกต้นหยาดยอมสมบูรณ์สักวันอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสอนสอนเกี่ยวกับเรื่องนี่แหละตะวันตั้งหกว่าสันปักตูปักตูนี่แหละมันมีปักตูทั้งเขาว่าสันไปปักตูทั้งเขาเพิ่นสอนให้หูจักทวารหกนี่ล่ะโอ้บ่แม่นธรรมดาเด้ในเรื่องของสิ่งที่เป็นธรรมะที่เพิ่นสั่งเพิ่นสอนโดยเฉพาะสามเณรน้อยๆเนี่ยมันมีปักตูนะปักตูเข้ามาเนี่ยทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายแม่นบ่ล่ะทั้งใจเนี่ยล่ะเพิ่นเอิ้นว่ามันเป็นทวารเป็นทวารหกเป็นไอ้อายตนะหกกับแม่นเนี่ยเป็นพระว่านมันกับแม่นเนี่ยนะนี่แหละอดีตเป็นสิ่งที่เป็นสั่งเป็นสอนเกี่ยวกับเรื่องรักธรรมคือกันเด้งอ่ะเนาะเป็นบอกว่าในจอมปวกมองหนึ่งมีช่องโยหกช่องแล่นมันได้เข้าไปกลางในทั้งช่องหนึ่งในหกช่องนั้นบุคคลผู้ประสงค์ติจับมันก็เลยอุดช่องเสียทั้งหาช่องทั้งช่องที่หกที่มันเข้าไปนั่นละและก็จับมันได้ที่ช่องที่หกนั้นในบรรดาตะวันหกมีจักขุตะวันเป็นต้นแม้ท่านจะจงปิดตะวันหาที่เหลือยกเว้นมโนตะวันจังสั่นคือกันและก็เริ่มตั้งบริกรรมภาวนากรรมฐานในมโนตะวันเบิ่งที่คำสั่งคำสอนนี่สามเณรอายุ7ขวบเพิ่นเป็นพระขีณาสพเพิ่นสอนเกี่ยวกับเรื่องนี่ล่ะในตะวันในตะวันนี่ล่ะปักตูนี่ล่ะญาติโยมเนาะตะวันทั้งหกนี่ล่ะเนาะบ่ว่าสิเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นบ่ล่ะในทวารเห็นบ่ล่ะในทวารเด้เนี่ยปักตูเพิ่นบอกว่ามันเป็นปักตูทั้งเข้ามาตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ล่ะเห็นบ่ล่ะจักขุตะวันโสตะตะวันกานะตะวันจิวหาตะวันนี่ล่ะมันเป็นสิ่งที่เป็นช่องว่าสันแต่เป็นทางเข้ามานี่ล่ะแต่ว่าเพิ่นบอกว่านี่ล่ะเบิ่งทวารทั้ง6ให้มันดีเพิ่นว่าจังซั่นเด้นี่คือคำสั่งคำสอนที่สามเณรหน่อยเพิ่นบอกเพิ่นสอนได้ขนาดออกจนญาติโยมโอ้บ่แม่นธรรมดาเนาะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ล่ะพระโพธิละเนี่ยพอเพิ่นได้ยินได้ฟังจังซั่นเพิ่นก็เลยเว้าบอกว่าโอ้ยท่านสัตบุรุษท่านบัณฑิตคำมีประมาณทอนี่กับพ่อแล้วเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้ตลาดในคำเป็นพื้นฐานอยู่แล้วจากพันเพิ่นก็ยังย่านนงในกรรจกายปลารบสมณธรรมแล้ว
พระบรมศาสดาประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันทอดพระเนตรเบิ่งพระโพธิละอยู่ก็ทรงดำริว่าภิกษุนี่เป็นผู้มีปัญญาจึงกำกับแผ่นดินด้วยประการใดการที่เธอตั้งตนไว้ด้วยประการนั้นก็ย่อมสมควรพระพุทธองค์ก็เลยทรงเปล่งพระราชบีไปเป็นคือจังกับว่าตรัสอยู่กับเพิ่นและก็ได้ตรัสบอกว่านี่ล่ะปัญญามันย่อมเกิดเพราะการประกอบความเสื่อมไปแห่งปัญญาย่อมเกิดนี่เพราะการบ่ประกอบบุคคลทราบถึงตั้งแห่งความเกิดและก็ความเสื่อมของปัญญาทั้งสองตั้งนี่แล้วให้ตั้งตนไว้โดยวิธีที่ปัญญามันสิเกิดขึ้นนี่เห็นบ่ล่ะคำสอนอันนี้แต่ถือว่าเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้เป็นการเตือนสติโยคะเวชยเตปุริอโยคะปุริสังคโยเห็นบ่ล่ะญาติโยมนี่ล่ะปัญญาเนี่ยมันย่อมเกิดเพราะการเฮ็ดการทำบางเดือนผู้แล้วบ่เฮ็ดบ่ทำมันก็บ่เกิดผลมันก็บ่เกิดประโยชน์แม่นบ่ล่ะผู้แล้วมันต้องเฮ็ดต้องทำจังซั่นล่ะเนาะนี่อันนี้คือหลักธรรมคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่นรัดเพิ่นฟังเพิ่นสอนไว้ญาติย่อมสุปุสก้อนนี่ล่ะปัญญามันเกิดจากนี่ล่ะการลงมือเย็ดลงมือทำประสบการณ์มีครูบาอาจารย์เพิ่นเว้าเพิ่นว่าบอกว่างานนี่มันสิสอนคนเพิ่นว่าคนเฮานี่สิเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานงานมันก็สิสอนเฮาถ้าเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮาก็สิมีความสํานิสํานานในเรื่องของเวียกของงานแม่นบ่ล่ะอดีตแม่นแปลตามภาษาที่เพิ่นมันเป็นตัวอักษรแต่ละนามว่าปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบความเสื่อมไปแห่งปัญญาย่อมเกิดมีเพราะการไม่ประกอบบุคคลทราบถึงทางแห่งความเกิดและความเสื่อมของปัญญาทั้งสองทางนี้แล้วเพิ่งตั้งตนไว้โดยวิธีที่ปัญญามันจะเจริญขึ้นเป็นว่าเห็นบ่ล่ะอย่างแม้แต่ในความหูวีซ่าอีหยังต่างๆคือกันแม้เฮามีความหูแต่ว่าบ่ทบทวนมันก็บ่จือบ่จำเด้หน่อยญาติโยมคนบ่ลำบ่ลั่นบ้านเฮาเพิ่นเว้าไว้ดีตั่วของกินบ่กินมันเน่าเด้เพิ่นว่าของเก่าบ่เลามันก็ลืมนี่แหละก็คือกันเนี่ยมันต้องทบทวนต้องเฮ็ดต้องทําอยู่เรื่อยๆต้องเฮ็ดต้องทําอยู่บ่อยๆแต่ซั่นล่ะมีวีซ่ามีความรู้มีความทรงจํามันก็ต้องทบทวนแม่นบ่ล่ะการที่เฮาฮู้จักในการลงมือเฮ็ดลงมือทําการที่เฮาลงมือในการประพฤติปฏิบัติมันก็เป็นส่วนที่สำคัญเฮ็ดให้เฮามีพัฒนาการแก่สันนะเฮาเฮ็ดเฮาทำอีหยังเป็นประจำสม่ำเสมอแก่สันละมันจะเป็นประสบการณ์เฮาก็สิมีความทรงจำในสิ่งที่เฮาเฮ็ดเฮาทำเฮาก็สิมีความเชี่ยวชาญช่ำช่องว่าสันไปเกิดประสบการณ์ในการเฮ็ดการทำนี่แหละรับทำต่างๆเหล่านี้เนี่ยโอ้เป็นสิ่งที่แต่ผู้ใดก็ตามแต่นำไปประพฤติปฏิบัติมันจะเกิดคุณเกิดประโยชน์เนาะปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบนั่นแหละความเสื่อมไปแห่งปัญญาย่อมเกิดมีเพราะการไม่ประกอบบุคคลทราบถึงทางแห่งความเกิดและความเสื่อมของปัญญาทั้งสองทางนี้แล้วพึงตั้งตนไว้โดยวิธีที่ปัญญามันจะเจริญขึ้นเห็นบ่ล่ะนี่ล่ะเรื่องสติปัญญาเรื่องของการที่เฮาหู้จักในการฝึกฝนอบรมคมจิตคมใจเบิ่งแง่กระตนกระโตของเจ้าของแต่สละเนาะมันก็ดีกับงามเด็กในเรื่องของนี่ล่ะกินซี่ทั้งหลายทวันทั้งหลายเจนสัตละให้เฮาหูจักในการควบคุมให้เฮาหูจักในการเบิ่งแย่งดูแลอยู่ในหลักธรรมที่เป็นบอกเป็นสอนไว้เนาะเกี่ยวกับเรื่องอายตนะภายในเกี่ยวกับเรื่องอายตนะภายนอกเจนสัตละเนาะที่เป็นบอกได้งั้นนะตาเห็นหูหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายจึงต้องสัมผัสใจรับรู้เรื่องอารมณ์เห็นบ่ล่ะเพิ่นบอกเพิ่นสอนได้งั้นน่ะในเรื่องของสิ่งต่างๆเรานี่ถ้าแม่นว่าเฮาฮู้เท่าฮู้ทันเฮาฮู้จักในการบริหารจัดการรักษากระตนกระโตอีหยังที่มันผ่านเข้ามาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจของพวกเฮาเฮามีความฮู้เท่าฮู้ทันจังซั่นล่ะให้เฮาประพฤติจังซั่นได้เฮาปฏิบัติจังซั่นได้มันจะมีโอกาสในการที่สิได้บรรลุธรรมแม่นบ่ล่ะต้องเฮ็ดต้องทำเรื่อยๆต้องเฮ็ดต้องทำบ่อยๆเนี่ยล่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดจากการที่เฮาลงมือเฮ็ดลงมือทำเนี่ยล่ะคือจังครับนี่ล่ะถ้าแม่นว่าเพิ่นบ่เฮ็ดบ่ทำฮู้ซื่อแต่ว่าบ่เฮ็ดบ่ทำมันก็บ่ได้อีหยังแม่นบ่ล่ะต้องลงมือเฮ็ดลงมือทำลงมือในการพินิจพิเคราะห์พิจารณาคือจังครับท่านพระโพธิละเนี่ยล่ะ
ตอนนั้นเพิ่นฮู้อย่างเดียวแต่ว่าเพิ่นบ่ลงมือเฮ็ดบ่ลงมือทําพระพุทธเจ้าเพิ่นก็เอิ้นพระวัตุจะโปฏิละตุจะโปฏิละก็คือใบลั่นเป่าคือบ่ได้เฮ็ดบ่ได้ทําเมื่อเพิ่นลงมือเฮ็ดลงมือทําแล้วเพิ่นมีวิชามีความรู้อยู่แล้วเพิ่นได้ศึกษาเราเรียนอยู่แล้วแม่นบ่ล่ะเพิ่นก็นําสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติพอเพิ่นประพฤติปฏิบัติเพิ่นก็สําเร็จมรรคผลตามหลักธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยหลักธรรมเรานี่เนี่ยถ้าแม่นเฮานํามาประกอบกันเพื่อว่าสิเป็นหนทางในการพัฒนากระตนกระโตชีวิตของเฮาถึงบ่ได้บรรลุมรรคผลคือจังกับที่เพิ่นได้มีได้เป็นแต่ว่าเฮาก็สามารถที่สิประคับประคองชีวิตของเฮาให้อยู่รอดปลอดภัยได้ในท่ามกลางของความเป็นโลกธรรมเจตนาเฮาก็อยู่ได้เฮาก็สามารถประพฤติปฏิบัติไปได้เจตละเนาะบ่เป็นในลักษณะที่เพิ่นเว้าว่าความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดเจตนาเฮามีความโง่เข้ากะนี่ล่ะโง่จักในการรักษาตัวตนของเฮาให้มันอยู่รอดปลอดภัยท่ามกลางกระแสของโลกท่ามกลางกระแสของสังคมเจตละเนาะยิ่งโลกตัวเมื่อนี่โอ้ยจักอีหยังต่อบ่อีหยังได้หยาดยอมเนาะที่มันเป็นไปถ้าแม่นว่าเฮาบ่ฮู้เฮาบ่ฮู้ท่านแม่นบ่ล่ะเฮาบ่สามารถประคับประคองกระตนกระโตจิตใจของพวกเฮาไปได้จังซี่นะเฮาก็สิมีความกลุ้มเฮาก็สิมีความเครียดได้หั่นน่ะบ่สามารถที่สิรักษากระตนกระโตชีวิตของเจ้าของให้มันอยู่ในโลกได้ยังมีการลงมือประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่ดีงามปัญญามันก็สิเกิดขึ้นพอเอาลงมือเฮ็ดลงมือทําทุกสิ่งทุกอย่างแหละญาติโยมสมบูรณ์สกลแม้แต่ในโลกสมัยใหม่แม่นบ่ล่ะวัสดุอุปกรณ์ที่หยังเครื่องไม้เครื่องมือยิ่งมันสิทันสมัยไปเรื่อยเด้ที่เขาบอกว่าโลกทั้งเฮามันแคบเข้าย่อโลกไว้ในมือจังซี่ล่ะแต่พวกสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือที่พวกเฮาใช้อยู่นี่จักมันมีอีหยังต่อบ่อีหยังเด้อยู่ในหั่นเนาะมีแอปอันนั้นมีแอปอันนี้ว่าซั่นไปโอ้ยจังแม่นมันมีความทันสมัยหลายขึ้นแต่แม่นว่าเฮาบ่ศึกษาเรียนรู้เฮาก็บ่สามารถที่สิ นี่ล่ะทําแต่ความรู้ความเข้าใจโอ้หลายอีหลีเด้โลกของเฮานี่มันทันสมัยย่อโลกไว้ในมือตัวมือเนี่ยแต่ว่าบัดนี้เมื่อโลกมันย่อไว้ในมือจังซี่เวลาเฮาเบิ่งอีหยังต่างๆเฮาก็ต้องพินิจพิจารณาให้รู้จักในการไข้ครวญจังซั่นล่ะนิสัมมะกะระนังไสโยไข้ครวญเด้บ่แม่นว่าตามกระแสเขาไปทุกสิ่งทุกอย่างแต่เฮาตามกระแสไปทุกสิ่งทุกอย่างบ่ทนแต่สิปวดหัวได้หั่นน่ะโอ้จักเรื่องอีหยังต่อบุญเรื่องบ่อีหยังได้หั่นน่ะอาจจะยากทําข่าวการข่ากันอู้หลายแต่ๆญาติโยมผู้ปู่ตัวคนเนาะเบิ่งตัวเบิ่งเด้มันข่ากันง่ายมนุษย์เฮาตัวเบิ่งเด้ข่ากันง่ายแม่นบ่ล่ะคิดป้องมองใจอีหยังต่างๆมีบัดในตัวเมื่อโลกขาพ่อขาแม่แต่เก่าแต่ก่อนนี่เฮาว่าก้องเขาน้อยขาแม่กันยังวัดเป็นเรื่องนักแล้วแม่นว่าตัวเมื่อนี่แห้งหลายเนี่ยนี่ล่ะมันเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเห็นบ่ล่ะคนขากันผัวเมียบ่กินเส้นกันผัวขาเมียเมียขาผัวโอ้ยหลายแท้ๆตัวเมื่อนี่ญาติโยมเนาะนี่ล่ะอีหยังที่บ่พ่ออกพ่อใจเห็นบ่ล่ะเพราะอีหยังเพราะนี่ล่ะพวกโลกกระทำนี่แหละกิเลสนี่แหละจึงว่าพวกเอ้าต้องหูเท่าหูท่านต้องหูจักในการมีปัญญาอยู่กับโลกเสมอเนี่ยมันต้องอาศัยโตปัญญาแบบนั้นโยคะเวชยติผู้ริกนี่แหละเนาะงานมันต่างคนคนกับต่างงานปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการประกอบนี่แหละความเสื่อมไปแห่งปัญญามันก็ย่อมมีเพราะการบ่ประกอบเป็นว่าอโยคะผู้ริสังกโยเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้บุคคลทราบถึงทางแห่งความเกิดและความเสื่อมของปัญญาทั้งสองทางนี้แล้วก็ให้พึ่งตั้งตนไว้โดยวิธีที่ปัญญามันสิเจริญขึ้นเป็นบาทเนาะยะถาปุริปวัตติปัญญามันสิเจริญโดยประการใดก็ให้เฮ็ดกระตนกระโตตั้งกระตนกระโตไว้โดยประการนั้นเนาะตถัตตานังนิเวศยะยะถาปุริปวัตติเป็นว่าเช่นนั้นเด้อันนี้ก็เป็นเรื่องของพระโพธิละญาติโยมสุภโสคนอยู่ในอัตถกาถาธรรมบทนี่แหละเป็นเรื่องที่เพิ่นเว้าเพิ่นว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีวิชาเมื่อมีความรู้มันก็ต้องลงมือในการเฮ็ดการทําน้ําแม่นบ่ล่ะทําใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทําถ้าบ่ลงมือเฮ็ดบ่ลงมือทําบ่ลงมือปฏิบัติสิ่งที่มันเป็นวิชาความรู้

0: มันจะสิบ่เกิดผลแก่สละเนาะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเฮาลงมือเฮ็ดลงมือทําประพฤติปฏิบัติแล้วสิ่งที่เฮาได้ศึกษาได้เรียนมามันก็สิเกิดผลแก่สละเนาะส่งเสริมสนับสนุนกับตนกับโตชีวิตของพวกเฮาให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขยิ่งๆขึ้นไปแก่สละเนาะนี่ล่ะเพิ่นจึงบอกว่าอย่าลืมอย่าลืมบุญคุณสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีอย่าลืมบุญคุณวิบ้าความหูจังสละแม้แต่นี่ล่ะที่เป็นบ่ให้ลืมเลยยังบ่ลำบ่ลั่นเป็นเว้าเป็นวานี่ล่ะอย่าได้ไล่ลืมแก้วมุ่งคุณของเก่าเอาเนอควรที่เอาห้อยคล้องข้อไว้ก็จึงดีอันวันรัตนังนี่แว่นดีสามติงรัตนังเป็นตีจังตั้งไข่โลกลือควรที่ย่อมือไหวในถ้ำยับประมาทศาสตร์ที่เง่าลืนดับคล้องเต่าบ่งอันดีเห็นว่าโตมีได้เต็มสงแก่ยะสู่ได้เฝ้าองค์หลายเด้อย่ำเมื่อตกกระหมอดไอ้ยังสี่แฟนกลางท่วงอย่าได้ขายคล้องลำในถ้ำพระพุทธเจ้าเก้าพี่หักตั้งแต่งไหวไพ่ซอยศาสนาปุ่นแล้วเห็นบ่ล่ะโอ้ยจังแม่นเพิ่นสอนไว้ดีเนาะคนบ่ลำบ่ล้านญาติดมสุปุโตก็เอ้ยชีวิตของพวกเอ้านี่ล่ะอย่างที่เพิ่นบอกกันล่ะขอให้ใจเสถียรตั้งในคล้องพุทธบาทอย่าได้ละขาดแก้วเมืองแก้วบ่นประสงค์ขอให้จงใจสั่งศีลท่านอย่าเด็ดขาดให้มันเคาะกอดซ้ำเวียนให้ห่วงไงขอให้เตาะไปแจ้งหายสวงคนตายสัพพจนมั่นสังยาสูมีมาต้องบุญได้หันนะเพิ่นบอกเพิ่นสอนเนาะนี่ล่ะคือจังทับที่เข้ามีโอกาสในการฟังเทศฟังธรรมเท่ากับเอาสิ่งที่มันเป็นคำสอนตัวไหนมันดีจะเอาไปประพฤติปฏิบัติแม่นบ่ล่ะคันว่าฟังเทศให้มีใจตั้งเพียงอันหนึ่งเห็นว่าสั่งยาคมสั่มยันหย่อเหยียดสาวนั่นเนอเป็นคนให้ยาย่อโตคมตันให้มีเพี้ยนอ่อนน้อมใจตั้งต่อศีลนั่นตอนให้คอยแปลงเครื่องไหวกลางผืนสีขาดบนกับตามตอนกันว่าขึ้นพงหูยั่งสีได้ดอกต่อกลางให้คอยย่อมือไหวคุ้นคู่ปูตลาดก็ให้ได้วาดเว้าแถมสั่มตืมพญาเนี่ยเห็นบ่ล่ะเพิ่นเว้าเพิ่นว่าเพิ่นบอกเพิ่นสอนดอกตักใต้กันเข้ามานี่แหละเพียงคุณแวะเข้ามาเยี่ยมชมก็นิยมคุณอยู่ในใจเนาะคณะนี่ออกตนญาติโยมกำลังติดตามฟังรายการธรรมะอยู่เด้ออาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์ผู้เก่าเนาะมานั่งเว้านั่งจาสู่ออกตนญาติโยมฟังมาให้ขอคิดกติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติโตออกตนญาติโยมติดตามรับฟังรายการนี้แล้วสิมีขอคิดสิ่งเดิมประการใดแนะนำตั้งรายการก็อย่าลืมเด้เขียนจดหมายเข้ามาสู่รายการเนาะแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้ทีรายการธรรมะรายการธรรมะวัดมณีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์กับ3400เนาะนี่คุณตังวี่เป็นกับเขามาคุณบุญมาอยู่สุขคุณมัลลิกานำปัญญาคุณพลตพลไก่พันเป็นกับเขามาเนาะคุณราตรีศรีสุธาคุณวัลัยก่อนอิ่งต้องคุณอีหยังนี่คำแพงคำคุณคำแพงไล่บุญพ่อบ้านเนี่ยเอาเข้ามาตักได้คุณคำแพงเนี่ยมาใหม่พ่อคุณคำแพงซื้อบอกคุณเนาะหรือว่าเพิ่นเคยมาโดนแล้วแต่ว่านั่นๆเถื่อเพิ่นมานอนสาธุคุณไคยาสินสุวรรณกุลจะเข้ามาคุณเทียนเทียนคุณสมบูรณ์เสกสิริคุณอ่อนอนงป้าเสื่อป้าอาทิการสุยตะตะวาโลแมลิตบกดาหารพระบาลมีปงใจเนาะยังเข้ามาตักได้เอาสาธุอนุโมทนาเนาะคณะนี่ออกตนญาติย่อมกับติดตามรายการธรรมะเนาะรายการเฮานี่ออกอากาศไปหลายคลื่นญาติย่อมเนาะบ่ว่าสิเป็นวิทยุคลื่นลักบ่ว่าสิเป็นวิทยุคลื่นชุ่มช่นเนาะวิทยุคลื่นลักกันนี่แหละสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญเนาะ 103.25 เนี่ยท่านผอ.นันทพัฒน์กิมพ้าเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร99.25 ท่านผอ.ชัดสุดาโกรธปัดเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี 98.5 ท่านผอ.วีระพลสุธาอัตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด 94เนาะท่านผอ.ป้อมป้อนเพียงตั้งและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม 90.25 ท่านผอ.ปานุกมัชชิมานอกจากนั้นก็ยังมีNBC TV อีสานพร้อมเด้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเนาะ NBC อุบลเพิ่นก็นำไปออกท่านผอ.สุปตอนนำวงแหละกะคนสุดใจสุขสายวิทยุชุ่มช่นกะหลายคลื่นญาติย่อมสมบูรณ์สกอนเนาะในช่วงนี้ก็โอ้ได้พบได้พ่อ เออผู้หลักผู้ใหญ่คนเก่าแก่หลายผู้หลายคนที่เป็นพากันมาร่วมในการบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านร่องอธิบดีกรมพระเจ้าสัมพันธ์ท่านใช้วัดบุญเจ้าวาลิตเป็นเนาะเมื่อวานนี่ก็โอ้ท่านสารดวงผมหมกเนาะเออเป็นก็โอ้ดีละเอายั่งอยู่ดีมีแห้งมาท่านไปเออเท่าซะแลแกซะลาบไปตามสภาพเมื่อวานนี่เป็นก็มากครับเออยมมานั่นย่าเนี่ยม่วงสมหมกความมากับลูกใต้เป็นเออไปไหนก็ยากอาศัยลูกใต้ลูกใต้เป็นก็เอาได้ดิบได้ดีทำขานทำงานโอ้ดีใจได้พบได้พ่อยิ้มแย้มแจ่มใสมาพ่อกันดนดนนั่นนั่นได้มาพ่อกันหนึ่งเมื่อวานนี่ก็พบพ่อเป็นกันยังได้ว่าระลึกถึงความเก่าความหลังเนาะแต่เก่าแต่ก่อนหลายผู้หลายคนก็เจริญเติบโตในนาทียังท่านกี่ยังพ่อท่านหลายผู้หลายคนเลยไปเจริญเติบโตจากผอ.สถานีก็ไปเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดนั่นจังหวัดนี่สลับสับเปลี่ยนมนเวียนกันไปมาจังสันละเนาะเอาส่วนหลายกับเพิ่นกับมากเมื่อวานนี่กับเนี่ยมีหลายหน่วยงานอยู่ที่เพิ่นมาเป็นประธานในพิธีเมื่อวานนี่กับมีที่ปรึกษาอธิบดีกรมพระเจ้าสัมพันธ์เพิ่นมาเป็นประธานอาจารย์เกษมสันวีรกุลเมื่อวานนี่เพิ่นมาเป็นประธานในการสวดพระอภิธรรมเนาะมีไปแน่ล่ะหลายคนเลยเมื่อวานนี่จนจือบ่ได้เนาะมีแต่ครอบครัวของกรมพระเจ้าสัมพันธ์เป็นกับป้ากันมากเมื่อวานนี่ก็มีสำนักไปงานพระเจ้าสัมพันธ์ที่6สงขลามีอาจารย์เกษมสันวิรคุณที่ปรึกษาอธิบดีกรมพระเจ้าสัมพันธ์นายสาโรจน์ม่วงสมมกน่ะเป็นกับเป็นอดีตพระเจ้าสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์เนาะอดีตผอ.สวท.อำนาจเจริญสวท.มุกดาหารนี่เป็นเนี่ยนี่ล่ะเป็นได้นำรายการแผนที่ตำหนักไปออกอากาศตอนที่เป็นพวมด้วยการเนาะสำนักงานทรัพยากรธรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อมอุบลราชธานีมูลนิธิวัดมณีวนารามเมื่อวานนี่แกคุณแม่วันเพ็ญศรีวัฒนาชัยประธานกรรมการมูลนิธิท่ายกท่ายีกาเจ้ากุมวัดแกเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมเมื่อวานนี่แกได้เนาะเอานี่ล่ะก็เป็นเรื่องของการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลกับมื้อนี้สิเป็นอีกมื้อนึงถือว่าเป็นมื้อสุดท้ายของการสวดพระอภิธรรมเนาะขึ้นสุดท้ายเด้อมื้อนี้เนาะที่ที่ได้สวดอภิธรรมเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านชัยวัดบุญเจ้าวลิศเนาะมื้อนี้เป็นขึ้นสุดท้ายมื้อนี้เป็นขึ้นสุดท้ายผู้เพิ่นมาเบิ่งแย่งดูแลเป็นประจําเลยกะท่านผู้อํานวยการนี่ล่ะท่านผู้อํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธ์ที่2นี่ล่ะท่านปณิดาท่านปณิดาจันทวัฒน์ท่านท่านเอกโกศินเปิ้นกับพากันมาเบิ่งแย่งดูแลเนาะครอบครัวกรมพระเจ้าสัมพันธ์เปิ้นกับพากันมาเบิ่งแย่งดูแลในเรื่องของการจัดการจัดงานเนาะจะเลิศพรว่าจังได้5 7 4 6นี่อยู่ไสเนี่ย
1: รู้รู้พ
0: อที่เว้าอยู่บ่อ๋อที่เว้าอยู่บ่เนี่ย
1: ก็อยู่
0: อยู่ไสเนี่ย
1: โอ้ยอยู่อำเภอ
0: ลำปางขอนแก่นเนาะโอ้ยสาธุเบิ่งโทรทัศน์แม่นบ่เนี่ย
1: เบิ่งโทรทัศน์ทุกมื้อตั้งแต่ไหนแต่ไหน
0: มาบ่คุณย่อมหยังนี่คุณย่อมหยัง
1: พ่อใหญ่สัมพันธ
0: ์พ่อใหญ่สัมพันธ์เนาะโอ้ยสาธุเด้อพ่อใหญ่สัมพันธ์เด้อ
1: คร
0: ับ สาธุ
1: ลำปางที
0: ่ฮะ
1: อยู่อำเภอลำปางที่ที่ขอนแก่นก็ได
0: ้อยู่ลำปางขอนแก่นบ่เนาะเอาสาธุขอบคุณเด้อสาธุสาธุโอ้จังแม่นคักเลยเพิ่นเบิ่งไล่ชาร์จแล้วกันพ่อเขามาอยู่น้ำป้องขอนแก่นบนดาวโอ้จังแม่นคักเนาะแสดงว่าจดเบอร์โทรศัพท์ได้เลยเนาะเอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนี่คุณปัญญามีคุณก้มซักท้องเดือนคุณสุพันวิลบันคุณกองต้องอ่อนจิตย่อมสิริวันท้องเขาตั้งอยู่กรุงเทพเป็นว่าคุณป้อนพันคุณประดิษฐ์คุณกุศลคุณอันเอื่อมการปอมเม็กคุณสมโพธิ์แสวงเนตรใหญ่สีดีดวงปั้นโอ้ยจังแมนคักเอาทักใต้กันก่อนทักใต้กันก่อนว่าจังแมนคักได้ออกสัญญาณโยมนี่ก็ได้เนาะนี่ล่ะเพิ่นได้ยินได้ฟังก็เอาอยากทักใต้ยิ้มแย้มแจ่มใสก็บ่ว่ากันในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนี่ล่ะบางเทื่อก็นี่ล่ะได้ฟังแล้วก็อยากเว้าอยากจ๋าน้ําจังซั่นล่ะเว้าเล็กๆหน่อยๆทักใต้ก็ยังดีแม่นบ่ล่ะเอาก็เดี๋ยวขอข่าวในเรื่องของการ พี่จี้บำเพ็ญกุศลให้ท่านไสวัดบุญชวลิตร่องอธิบดีกรมพระเจ้าสัมพันธ์เด้อนี่ล่ะเมื่อเอื้อนวันที่22เนี่ยพี่จี้ประหลัดท่านเพิ่งศพเพิ่นเวลา14นาฬิกาเนี่ยเวลา14นาฬิกาสิมีพี่จี้ประหลัดท่านเพิ่งศพเพิ่นเพราะฉะนั้นก็โปรตีหูจักคุณเคยเพิ่นนอดเนี่ยล่ะโดยเฉพาะในส่วนของข้าราชการของกรมพระเจ้าสัมพันธ์เพิ่นกับป้ากันมาเนี่ยแต่ละมือแต่ละมือเพิ่นป้ากันมาตระเตรียมสถานที่มาจัดเรื่องนั่นเรื่องนี่นั่นล่ะโอ้ยเอาเพิ่นหักกันแป้งกันปลูกเก่าแก่เมื่อวานนี่ก็มีผู้ใดนอดย่อมท่านผอ.อดีตผอ.สำนักงานเขตได้หน่อสั่นเฉลิมไส้หน่อสั่นสั่นเฉลิมไส้จันตละเตน่าจังสั่นละสั่นอีหยังอีกสั่นคิดติสั่นแต่มือแรกๆคนละสั่นคิดติจันตละเตน่าเป็นกับป้ากันมากมีแต่คนเก่าแก่เย็ดเบียดเย็ดงานเย็ดการมานำกันหน่อโอ้ยจังแมนคักเลยเป็นกับยั่งล้ำลึกดึกถึงกันมาส่งกำลังใจให้แก่กันและกันจังสั่นละนี่กับเรื่องของความเป็นความตายมันกับเป็นนำจิตนำใจมาให้กำลังใจแก่กันและกันเนาะได้ข่าวว่าเมื่อแรกเนี่ยเมื่อแรกนี่ท่านเห็นเมื่อวานนี่ท่านปณิดาท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สองเป็นบอกว่าย่ำเมื่อแรกของมื้อนี้ล่ะเนี่ยของวันที่21เนี่ยได้ทราบว่าท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบ่ท่านอุปมาศบ่เดี๋ยวบางเดือนบ่ชัดเจนไปเว้าสื่อเป็นสื่อบางเดือนเฮาบ่ค่อยได้เว้าเนาะแต่ว่าเอาละท่านรัฐมนตรีเป็นวาสิมาเป็นประธานในการสวดพระอภิธรรมเห็นคุณย่อมเป็นเว้าเนาะแต่ว่าสิเป็นสิมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนํามาล่ะเนาะเวลา14นาฬิกาหมายรับสั่งนี่เวลา14นาฬิกาเวลา14นาฬิกาเด้ออันนี้ก็เว้าสู่กันและกันบ้างเนาะผู้ที่หัวจักก็เป็นนำจิตนำใจท่านใช้วัดบุญเจ้าวลิศเนี่ยเพิ่นก็เคยมาบวชแหมมาบวชอยู่วัดมานี่วัดหน้าล่างนี่ล่ะเพิ่นมาบวชเพื่อเฉลิมพระเกียรติในช่วงนั้นเพิ่นก็ประพฤติดีปฏิบัติดีแหมปากตนปากโตเป็นลูกปิดลูกค้าจริงๆล่ะเนาะเพิ่นเคยมาบวชแหมก็เลยญาติพี่น้องครอบครัวของเพิ่นก็นำศพของเพิ่นมาบำเพ็ญกุศลตั้งแต่มื้อวันที่12วันที่12เป็นต้นมาเนี่ยล่ะก็เมื่อนี้เป็นขึ้นสุดท้ายของการสวดพระอภิธรรมเนี่ยล่ะและกับมื้ออื่นวันที่22นั่นสิเป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพเพิ่นเนาะสิเป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพเวลา14นาฬิกาอันนี้ก็เป็นเรื่องของงานที่เกี่ยวเนื่องกับตั้งกรมพระเจ้าสัมพันธ์เนาะโอ้นี่ยั่งเขามากคุณเดชาอุดมศรีกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับเอาเจริญพรคุณบานเย็นมาละวงบ่าเนี่ยคุณล่าวันคุณละอองดาวคุณต้องใจคุณเลื่อนมายูล่าเปิ้นก็ยั่งเขามาทักทายอยู่เนาะโอ้เนาะยั่งโอ้ผู้ที่โทรมาเปิ้นอยากโทรมาเปิ้นโทรมาเนาะขออภัยเด้อบางหน่อยบ่ได้รับสายผู้ใดล่ะโทรมาบ่ได้รับสายเอาบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ย่ำเปิดสายจึงคอยโทรแต่แม้นว่าย่ำได้บ่ได้เปิดสายก็อย่าเฝ้าโทรจังซั่นล่ะเนาะบางเทื่อท่านเจ้าคุณกำลังเว้าอยู่จังซั่นล่ะเนาะย่อมสมป้องจารุจิตว่าระบบเสียงสัตว์แจ้งดีครับน้ำล่ำเฟ้บายบันทายั่งซุ่มล่นฟังออกตวมหน้าแล้วโอ้เหรอป้านั่นบ่ฝนกระตกดีแท้ๆเลยเนาะหลายหม่องหลายบอลฝนกระตกดีมันก็เป็นเรื่องของดินฝ่าอากาศเนาะเรื่องฝนแต่ว่ากระสีซ่าๆไปบังละล่ะเนาะนี่ครับใกล้มือวันอีหยังก็บุญเฮาอีกได้เนี่ยเดี๋ยวกับบุญเข่าสากนี่บุญเข่าสากนี่วันที่ตัวไหนเนี่ยบุญเข่าสากนี่วันที่26ตัวนี่บุญเข่าสากแหละเบิ่งดีล่ะบุญเข่าสากป้อยฮอดบุญเข่าสากแล้วก็เหลืออีกเพียง1เดือนก็นั่นแล้วแม่นบ่ออกพรรษาแล้วเบิ่งดีล่ะบุญเข้าสากวันที่26เนาะวันเสาร์ที่26ขึ้น15ค่ําเดือน10นี่โอ้บุญเข้าสากแต่ก่อนนี่ตะเตรียมอีกแล้วออกสัญญาจ้อมเนาะตะเตรียมกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเนาะเตรียมเรื่องของงานบุญหลายหม่องหลายบอนเพิ่นก็เอาบุญเข้าสากบุญเข้าสากนี่ก็คือบุญฮอเข้าใหญ่เฮานี่แหละเนาะอีกนึงนั่นพ่อเมื่อถึงเดือน10แล้วถ้ายกถอดโอยท่าน เบิกพี่ซ้ำท่านต่อมาสองซ้ำเข้าสากน้ำไปให้สังโคดอกท่านทอดถ้ากันหวังหยอดแก้วนิพพานพุ่นดอกทีสูงโผงโมลุ่งอาปากขาหน้าเนื่องหน่อมทรงตัดตาล่องทอดไว้ท่านให้ดอกแพ้ไปอุทิศให้ฝูงเป็ดเป็ดโตป้ากันโมทนานำตัวก้นจนเกี่ยงนะเห็นหมดละเดี๋ยวสิฮอดแล้วเนาะเนี่ยปีนี้ครับวันที่26นะวันเสาร์ที่26เดือนกันยายนขึ้นสิบหากรรมเดือนสิบนะโอ้จังแม่นมันไปไหววันเวลานี่ก็ได้จังแม่นไปไหวเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเข้ากับหุ่นจักในการสร้างการแปลงหุ่นจักในการดำรงตนปฏิบัติโตตามหีดตามกล้องนั่นแหละเฮ็ดตามหีดตามกล้องหีดสิบสองกล้องสิบปีหีดยี่กล้องเพียงอันไหนมันดีมันงามเฮ็ดเอาโหลดทำเอาโหลดนั่นแหละประพฤติปฏิบัติเอาเนี่ยสั่งแปลงบุญกุศลคุณงามความดีสั่งบุญญาบารมีไว้เนาะย่ำอยู่ก็ให้มีคนหักย่ำจากก็ให้มีคนอาลัยย่ำไปก็ให้มีคนขึ้นหอดขึ้นถึงแก่สละเนาะนี่แหละชีวิตมันก็มีคุณค่าอยู่หม่องนี่แหละเนาะเดี๋ยวสิเว้านิทานก้อมๆฟังดูฟังจักเรื่องเนาะญาติโยมเนาะเอาก่อนสิฟังนิทานเอาลูกหลานลูกหลานต้องอาขยานต้องอาขยานหลวงพ่อว่าจังได๋ก็นะย่ำยังน้อยให้เจ้ามันเฮียนคุณบนเฮามีสิยศสูงเพียงฟ้าไปไพ่หน้าหาเงินได้ล้านหมื่นไถปูควมโหตื่นเงินเบี้ยบ่แก้มทองชื่อเอาจำเอาเด้อลูกหลานเด้อจะเลิ่นพรคร
2: ับผมท่านจะคุ้นครับ
0: ว่าจังได้อีปอใหญ
2: ่โอ้ยใจกันดีผมชัดเจนแจ่มใสเพราะว่าต้องมูดอาหารครับ
0: โอ้เอาสาธุสาธุเนาะเอาสาธุโวท
2: ษกะยิราเสียตังคุณคุณนางตัมมีฉันตังกะยิราตาโอ้คุณยันจาวุจยอครับท่านเจ้าคุณ
0: สาธุคุณอ่ะเป็นนั่งของบาลีนั่งของบาลีได้อีปัญญามหาอยู่ทั้งนิคมกำต่อยแล้วอายุ87ปีแหละเด้เตือนกันมากฟังเด็ดฟังตั้มเล่าโทษเขาโอ้ยังแมนชักเนาะปัญญาสุปกรณ์เนาะปัญญามหาสุปกรณ์เล่าอยู่ทั้งพุ่นล่ะอยู่ทั้งอำเภอนี่ก้มค่ำฝอยพุ่นน่ะตื่นมาตั้งแต่เช้าๆกันมานี่ล่ะรับฟังรายการง่อยว่าสิเว้านิทานอีปัญญาตัวเขามานี่มันสิเบิดเวลามันสิจบบ่น้อบัดนี้นิทานนิทานเอาเอานิทานก้มๆค่ำๆตู้ฟังเนาะมันมีเรื่องเนาะว่าสิให้ท่องงาขยานท่องละบ่เงี้ยยังบ่ทันได้ท่องเนาะเอาบ่ท่องถ้าท่องละมันสิบ่จบนิทานเรื่องนี้เนาะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นโดนเติบมาแล้วมันมีกระต่ายตัวหนึ่งไอ้เจ้ากระต่ายตัวนี้มันก็มีชีวิตเป็นโสดเด้มันอยู่แบบสันโดษโดดเดียวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยล่ะตอนที่มันมีอาการเจ็บไข้บ่สามารถไปหากินได้ก็บ่มีกระต่ายตัวไหนมาซอยหาอาหารมาให้มันกินสัตว์ป่าทั้งหลายตั้งแต่โตใหญ่ไปงอดโตเล็กโตหน่อยหน้าสนิทนั่นพ่อเห็นเจ้ากระต่ายเจ็บไข่บ่มีอีหยังกินเขารู้สึกหรือตนสงสารมันไปตามๆกันสัตว์ป่าเหล่านั้นก็ได้แสดงความหรือตนสงสารเจ้ากระต่ายด้วยถ้อยคำว่าจาอันเป็นตะฟังอย่างยิ่งทั้งปลอบโยนทั้งเอ่ยคำหวานๆเพื่อให้กำลังใจกระต่ายว่าจันไปแต่ละปู่แต่ละคนแต่ละโตสัตว์แต่ละโตนี่จะสิให้กำลังใจโอ้ยให้

แต่ว่ามันหอบยาหอบอาหารมาให้กระต่ายได้กินแต่ไอ้เจ้าลิงตัวนั้นมันก็เลยได้ปล่อยให้อาหารกระต่ายตัวมื้อโดยที่กระต่ายก็บ่ได้ขอร้องแต่ประการใดจนกระทั่งเจ้ากระต่ายหายจากอาการเจ็บไข้และก็กลับมาใส่ชีวิตอย่างเป็นปกติคือเก่าคือเดิมนี่ล่ะออกปัญญาจอมนิทานเรื่องนี้จบลงจุดบุดเจงตีเนาะโอ้นิทานเรื่องนี้สอนอีหยังมันได้กติเด้กติตั้มจากนิทานเรื่องนี้ดิสอนดีคือกันเด้น่ะญาติโยมตัวบทตัวก้อนเนาะสอนอีหยังล่ะมันสอนให้เฮาได้ฮู้ว่าผู้ที่เพียงแต่แสดงความลือตนสงสารต่อเฮานี่อาจสิบ่แม่นมิตรที่แท้จริงของเฮาก็ได้แต่ว่าผู้ที่ซอยเหลือเจือจุนเฮาด้วยการลงมือเย็ดลงมือทำโดยที่บ่ต้องเอ่ยปากอ่อนว่อนขอแต่ประการใดเลยและก็บ่หวังผลตอบแทนใดๆจากเฮานั่นละเพิ่นบอกว่าคือมิตรที่แท้จริงนี่ล่ะในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็มีคนหลากหลายแต่ไหนแต่คนที่ลักษณะปากหวานก้นเปรี้ยวมีหลายคือกันนี่อันนี้ก็ให้ระมัดระวังเนี่ยเห็นบ่ล่ะอันนี้เป็นนิทานเด้อว่าวนิทานสู้กันปั้งได้เด่นเนาะคนที่บางเทือปากหวานใจเสียละหวานหวานยดย่อยว่าแต่แต่ว่าบ่ซอยดอกแต่ว่าบ่ซอยดอกแต่ว่ามันจะมีอีกประเภทหนึ่งนี่ล่ะคือบ่ปากบ่เว้าดอกแต่ว่าซอยว่าแต่จะลองเบิ่งว่าอันไหนดีกว่ากันเด้อจอมญาติโยมอันนี้เป็นนิทานเด้เป็นนิทานเด้เนี่ยเป็นนิทานเรื่องกระต่ายกับลิงเนาะโอ้จังแบนเพิ่นเป็นนิทานเก่าแก่โบลำโบล้านเนี่ยที่เป็นตั้งเป็นสอนมากก็เป็นของคิดเป็นกติเตือนใจได้ยังดีขึ้นขันเนาะลองนำไปคิดต่อไปเด้อว่ามันเป็นจังไหนนิทานเรื่องนี้มันสอนเฮาให้ฮู้จักอีหยังอีกเนาะสำหรับในการโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์กันเจ้าคุณเด้อเบอร์นี้เวลาโทรเข้ารายการเนี่ยย้ำออนแอร์นี่เด้อที่สะดวกเบอร์นี้เด้อ0831401899เนี่ยอันนี้เป็นเบอร์ใหม่ที่เพื่ออำนวยความสะดวกเวลาโทรออนแอร์จังสันเนาะจดไว้จุจาฮาแลนด์มาเนาะ0831401899เอาล่ะเนี่ยเบิ่งนาฬิกาแหละเบิดเวลาพอดีอยากยอมเนาะคุณน่ะคุณพิทักษ์เพิ่นยังเข้ามาทักทายเนาะยายน้องปอบคุณน้องท่านเพิ่นก็ยังเข้ามาทักทายคุณโนเลียมก่อนคำเพิ่นยังเข้ามาทักทายเอ้าเพิ่นเวลาพอดีเดี๋ยวมันสิเลยเวลาเพิ่นเอาเป็นว่าปบปอกันในมื้อใหม่วันใหม่กันแล้วกันเนาะสำหรับมื้อนี้ขออ้างหญิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโกเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยคุ้มครองปกปักรักษาญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญเจริญหงเรื่องตลอดกาลนาน

0: พลิเคชันทางลัดแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
1: เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบ

0: อุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว
1: การพาคนตาบอดข้ามถนนคือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้การทิ้งขยะให้ลงถังคือการรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มั่นคงในความดีและการยืนตรงเมื่อธงชาติปลิวสวัยคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี

เสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT เสพสื่อ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอังคารที่22กันยายน2569นะคะเช้านี้อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัทยากุลดิฉันจิตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณภริมาวินิธาสถิตกุลค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปลามจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประสานทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเน้นย้ำการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อให้ข้อมูลถึงประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างทั่วถึงนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณห้องประชุม301ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลและผ่านระบบการประชุมออนไลน์โดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมด้วยโดยวาระสำคัญของการประชุมคือติดตามความคืบหน้าการวางแนวทางและการขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์เรียบร้อยรวมทั้งฝ่ายเลขาเตรียมนำผลการประชุมกราบบังคมทูลรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันเสาร์ที่26กันยายน2569ที่ทำเนียบรัฐบาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นทุ่มเทของทุกคนจะทำให้ภารกิจครั้งนี้ลุล่วงสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
2: จากนี้ไปจนถึงช่วงพระราชพิธีที่สำคัญนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนนะคะซึ่งภารกิจของแต่ละคณะจะทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น เป็นหน้าที่สำคัญของพวกเราทุกคนที่จะต้องประสานความร่วมมือดำเนินงานให้มีความชัดเจนเป็นเอกภาพและก็เข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วนนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศหากการประชุมในวันนี้นะคะจึงเป็นวาระสำคัญที่เราได้ติดตามความคืบหน้าหารือแนวทางแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์เรียบร้อย
0: มาดูภารกิจขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลกันบ้างนะครับเริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแต่สำหรับภารกิจเมื่อวานนี้ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมทีมไทยแลนด์พร้อมแจ้งการยืนยันจากญี่ปุ่นว่าจะไม่ย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยและเตรียมเปิดรับการลงทุนยุคใหม่ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นทิศทางความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นจากความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีพลวัตในห้องโบทันชั้น2โรงแรม Imperial Tokyo กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าและฟุกุโอกะตลอดจนผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยนายกรัฐมนตรีระบุถึงภาพรวมการค้าการลงทุนกับญี่ปุ่นว่าแม้การลงทุนอาจจะชะลอตัวลงบ้างและมีการปรับเปลี่ยนของโครงสร้างอุตสาหกรรมโดยเฉพาะยานยนต์ที่เปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์ไฟฟ้าแต่จากการหารือกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้รับการยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยทั้งหมดตามกระแสข่าวและไทยยังลดการพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าและผลิตได้เองมากขึ้นส่งผลให้ตัวเลขการขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นลดลงจากระดับ10,000 ล้านบาทเหลืออยู่ราว6,000 ล้านบาท
3: วันนั้นมันมีข่าวเหมือนกับว่าญี่ปุ่นจะถอนไอ้ฐานการผลิตไปอีกประเทศนึงตัวทูตญี่ปุ่นเองก็ยังยืนยันกับผมว่า that's not the case เขาร้อนค่อนข้างจะร้อนใจมากทีเดียวแต่ถามว่าจะเหมือนเมื่อก่อนไหมไม่เหมือนหรอกครับเพราะว่าเราก็ซื้อของเขาน้อยลงจริงๆท่านเปิดดูเมื่อกี้ดูในรายงานก็เห็นว่าเราขาดดุลเขาเพียงแค่6,000 ล้านนะสมัยก่อนเนี่ยเราขาดดุลเขาเป็นหมื่นล้านนะครับการขาดดุลมันลดลงถ้าเทียบกับจีนตอนนี้เราขาดดุลกับจีน75,000 ล้านในขณะเราได้ดุลอเมริกา75,000 ล้านใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าเราดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องเปลี่ยน approach ที่ท่านทูตพูดมานี่ถูกต้องเลยก็คือเราต้องไปคุยเขาเห็นว่าตอนนี้เขาให้ความสำคัญในเรื่องของพลังงานสะอาด clean energy นะครับ recycle ในเรื่องของการลดภาวะมลพิษของการผลิตอะไรต่างท่านสามารถคอนเฟิร์มเขาได้เลยว่าประเทศไทยเข้าแทร็กนี้แล้วนะครับท่านก็จะเห็นใช่ไหมเราก็ออกพ.ร.ก.เงินกู้มาเพื่อทรานส์ฟอร์มไออะไรพื้นฐานของพลังงานจากฟอสซิลมาเป็นพลังงานสีเขียวเพิ่มให้มากขึ้นอีกหน่อยเราก็จะใช้พลังงานโซล่ามากขึ้นพลังงานเป็นไบโอที่มันไม่ได้เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
0: นอกจากนี้ยังได้ย้ำว่ากุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในวันนี้คือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงเป็นหุ้นส่วนนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมเต็มซึ่งกันและกันจากการผลิตให้กลายเป็นการผลิตร่วมกันและเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานซึ่งกันและกันโดยที่ทางความร่วมมือในอนาคตไทยและญี่ปุ่นพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมพลังงานที่มีความสะอาดซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานครับ
3: วันนั้นไอ้ส่วนนี้ เราท่านสามารถพูดกับญี่ปุ่นได้แล้วเราก็ยังเฟล็กซิเบิลอยู่คุณเข้ามาสิคือถ้าคุณเข้ามาด้วยเม็ดเงินลงทุนเราก็พร้อมที่จะให้การเจรจาว่าแต่คุณต้องการอะไรที่มันเป็นสเปเชียลมากกว่านี้แล้วเราจัดการได้เราก็พร้อมที่จะจัดการได้เพราะผมเชื่อว่ายังไงญี่ปุ่นเขามีความคุ้นเคยกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วก็วิธีการทำงานของเขารูปแบบประเพณีที่เขาอยู่เมืองไทยมานานมันไปไหนไม่ได้ครับผมเห็นคนญี่ปุ่นที่พอไปทำงานในเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับเขาก็พยายามอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้
0: นายกรัฐมนตรียังขอให้ทีมไทยแลนด์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ความสัมพันธ์และเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดพร้อมนำข้อมูลและข้อเสนอแนะมาประกอบการทำงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานและการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยครับ
1: เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะแล้วก็ได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออังกา81และการประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ผู้นำหรือ High Level Week โดยในวันนี้ค่ะ22กันยายนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอังกา81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมทั้งพบปะหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและหารือกับภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
0: พูดถึงภาษีสหรัฐที่เรากำลังเดินหน้าแล้วก็เจรจาให้เกิดผลสำเร็จนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งสรุปการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐก่อนที่สหรัฐจะประกาศมาตรการตามมาตรา301โดยมีการตั้งเป้ารักษาอัตราภาษีไทยให้อยู่ในกรอบเดิมที่ร้อยละ19พร้อมตั้งความหวังว่านายกรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยกับผู้นำสหรัฐด้วยครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจามาตรการทางภาษีกับสหรัฐว่าจากการหารือรอบนอกกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ได้มีการติดตามผลต่อเนื่องจากการเดินทางไปวอชิงตันดีซีรอบก่อนโดยตกลงกรอบหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตเรียบร้อยแล้วซึ่งในการเดินทางร่วมภารกิจกับนายกรัฐมนตรีในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่สหรัฐก็จะมีโอกาสพบปะกับผู้แทนการค้าอีกครั้งซึ่งรอบนี้มีเป้าหมายเพื่อกล่าวและปรับถ้อยคำในตัวบทสัญญาทางเทคนิคให้ตรงกันก่อนหน้านี้สหรัฐประกาศจัดเก็บภาษีกับประเทศที่สหรัฐเกินดุลการค้าซึ่งไทยได้ดุลการค้าจากสหรัฐเป็นอันดับที่11ของโลกรัฐบาลต้องการเจรจาเพื่อลดอัตราภาษีลงมาอยู่ที่ 19% แต่ยังมีรายละเอียดเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีในกรอบอาร์ตที่ยังเจรจาไม่เสร็จสิ้นหากเจรจาอาร์ตไม่สำเร็จไทยจะไม่สามารถใช้อัตราภาษีที่ 19% ได้ต่อมาสหรัฐได้ประกาศใช้มาตรการตามมาตรา301ซึ่งมี2กรอบเป้าหมายที่ไทยต้องเจรจาคือแรงงานบังคับโดยไทยถูกกำหนดอัตราภาษีที่ 12.5% ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่เซ็นอาร์ตไปแล้วได้อัตรา 10% ทำให้ไทยต้องเร่งจบอาร์ตเพื่อดึงอัตราภาษีลงมาอยู่ที่ 10% ให้เท่ากับประเทศเพื่อนบ้านและเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างโดยสหรัฐจะประกาศผลในเร็วๆนี้ทีนี้หน้าที่ของประเทศไทยคือต้องเจรจาอาร์ตให้จบก่อนการประกาศออกเพื่อไม่ให้ภาษีของไทยสูงเกินคู่แข่งและควบคุมให้อยู่ในกรอบเดิมที่ไม่เกิน 19% ครับ
4: แต่ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของกระบวนการภาษีของสหรัฐนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยสหรัฐกำลังจะประกาศการผลการพิจารณาข้อไต่สวน301ในเรื่องของการอัตราผลิตส่วนเกินหรือ structural excess capacity เนี่ยค่ะซึ่งเราก็ตั้งใจว่าเราจะจบอาร์ตให้ได้ก่อนที่จะมีการประกาศ301 structural excess capacity นี้เพื่อที่เราจะยังได้คงภาษีอยู่ในกรอบที่เคยตกลงกันไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะ สิ่งที่สหรัฐทำทันทีเลยหลังจากที่ออกประกาศมาตรา122คือที่ 10% เป็นการชั่วคราวนั้นเนี่ยก็ออก301ออกมาเป็นมาตรการในการเจรจาดึงภาษีตัวเองขึ้นมาอีกนะคะซึ่ง301ที่ออกมามี2ด็อกเก็ตที่ประเทศไทยต้องเจรจาด้วยก็มีในเรื่องของแรงงานบังคับแล้วก็ในเรื่องของตัวaccess capacity เนาะตัวการเขาเรียกว่าดัชนีการผลิตส่วนเกินเพราะเขามองว่าเราอาจจะไม่ได้มีการผลิตอะไรมากนักในประเทศประมาณนั้น301ตัวที่เป็นแรงงานบังคับเนี่ยได้ประกาศผลออกมาเรียบร้อยนะคะก็คือเราได้ที่ 12.5 แต่ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เซ็นอาร์ตไปแล้วตั้งแต่ครั้งที่เจรจาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาได้ที่10หน้าที่เราก็คือพยายามจะเจรจาอาร์ตให้จบเพื่อเราจะได้กลับไปอยู่ที่ระดับเดียวกันกับเพื่อนบ้านที่จะแข่งขันกันได้ส่วน301ตัว structural access capacity เนี่ยทางสหรัฐบอกว่าจะออกมาในเร็วๆนี้หน้าที่เราก็คือพยายามที่จะเจรจาอาร์ตให้จบก่อนเพื่อให้เมื่อ301 structural access capacity ออกมาเนี่ยจะไม่ทำให้ภาษีของเราเนี่ยสูงเกินคนที่เป็นคู่แข่งของเราเพื่อนบ้านรอบข้างเราและรวมถึงกรอบเดิมที่เราเคยเจรจาไว้คือที่ 19%
0: นางสุปชียังระบุว่าเสนอให้นายกรัฐมนตรีหารือเพิ่มเติมกับประธานาธิบดีสหรัฐในระดับผู้นำเพื่อยืนยันความร่วมมือระหว่าง2ประเทศและผลักดันให้การเจรจาได้ข้อสรุปโดยเร็วโดยไทยคาดหวังว่าการปิดดีลภาษีกับสหรัฐจะช่วยรักษาความสามารถในการแข่งขันของไทยและสร้างความชัดเจนในภาคธุรกิจก่อนสหรัฐประกาศใช้มาตรการทางการค้ารอบใหม่ครับ
1: ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ก็ได้ร่วมแถลงเดินหน้าแนวทางขับเคลื่อน Reinvent Thailand ตั้งเป้าผลักดัน GDP ของไทยขยายตัวไม่ต่ำกว่า 3% พร้อมทั้งเพิ่มสัดส่วนการลงทุน 30% ค่ะและขยับอันดับแข่งขันสู่ท็อป20ของโลกใน4ปีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าแนวทางขับเคลื่อน Reinvent Thailand เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 3% ขึ้นไปผ่านนโยบายขับเคลื่อนด้วยการลงทุนหรือว่า Investment Less Growth เพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้ถึง 30% ของ GDP รวมถึงยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันสู่ท็อป20ของโลกภายใน4ปีโดยภาคเอกชนจะทำหน้าที่เป็นกองหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน7อุตสาหกรรมรูปอาหารยานยนต์การขั้นกองหลังก็คือกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินดูแลสปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้จัดตั้งทีมทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมนำกรอบการทำงานเสนอต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนชุดใหญ่ภายใน1เดือนเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังกำลังพิจารณาใช้ภาษีสรรพสามิตเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือรับมือวิกฤตพลังงานและก็ดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะน้ำมันที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบการเกษตรเช่น E20 และ B20 เพื่อให้ประโยชน์จากการลดภาษีส่งต่อไปยังเกษตรกรประเทศไทยครับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอธิบายว่าหากลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันหมายถึงรายได้รัฐก็ลดลงไปด้วยแต่รายจ่ายไม่ได้ลดลงตามสุดท้ายต้องไปกู้เงินมาใช้อยู่ดีที่ผ่านมาจึงเลือกมาตรการที่มองว่าเหมาะสมกว่าเช่นกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือการนำประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาลดราคาน้ำมันอย่างไรก็ตามการลดภาษีสรรพสามิตเป็นหนึ่งในแนวทางแต่จะมุ่งเน้นไปที่ E20 และ B20 ซึ่งมีสัดส่วนเอทานอลและไบโอดีเซลซึ่งมาตรการนี้ทั้งช่วยลดราคาน้ำมันแล้วก็ยังผลดีต่อพี่น้องภาคการเกษตรยังมันสำปะหลังและปาล์มน้ำมันด้วยย้ำว่าการเลือกใช้มาตรการใดๆต้องมีการพิจารณาอย่างถูกต้องและถูกจังหวะนอกจากนี้การที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือว่าฟิตเรตติ้งได้ออกรายงานล่าสุดว่าประเทศไทยสามารถบริหารจัดการปัญหาพลังงานควบคู่กับการรักษาวินัยการเงินการคลังได้อย่างเข้มแข็งเรื่องนี้คุณเอกนิติมองว่าเป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลต้องรักษาเอาไว้ครับ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำรวมถึงมาตรการรับมือกันค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

6:22 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ติดตามสถานการณ์น้ำกันนะคะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำล่าสุดจังหวัดอ่างทองและจังหวัดชัยนาทเร่งขุดลอกผักตบชวาเพื่อเปิดช่องทางเดินน้ำและเสริมคันดินป้องกันในจุดเสี่ยงค่ะขณะที่อธิบดีกรมชลประทานกำชับเฝ้าระวังระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยารองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัด

0: แกะเชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นภาพรวมลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศพบว่ามีปริมาณน้ำรวมประมาณอยู่ที่ 55,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะยังสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 20,000 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมประมาณ 16,000 ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 7,000 ล้านลูกบาศก์เมตรทางด้านนายไพบูลย์สุภบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองติดตามสถานการณ์น้ำคลองผงเพงหมู่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างประตูระบายน้ำโดยจุดนี้คุณผู้ชมเป็นจุดเสี่ยงถ้าหากว่าปริมาณน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นค่ะทางอบต.ผงเพงจึงได้เร่งเสริมคันดินพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนเป็นระยะขณะที่นายมนตรีเนียมรอดชลประทานจังหวัดอ่างทองคาดการว่าหากท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำในคลองผงเพงและแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 50-70 เซนติเมตรแต่ว่าขณะนี้พื้นที่ริมตะเตรียมความพร้อมรับมือเอาไว้แล้วนะคะ
1: ขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพเส้นทางของน้ำจากห้วยขุนแก้วจังหวัดอุทัยธานีที่มาบรรจบที่สะพานกระทงผ่านประตูระบายน้ำอำเภอวัดสิงห์เข้าบ้านห้วยคลองกระทงลงแม่น้ำท่าจีนซึ่งขณะนี้มีระดับน้ำสูงขึ้นจนทำให้ชาวบ้านมีความวิตกกังวลในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งโดยหน่วยงานภาครัฐเข้าไปดำเนินการเบื้องต้นแล้วนอกจากนี้ทางอบจ.ชัยนาทได้นำรถแบ็คโฮขนาดใหญ่เร่งขุดลอกผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมถึงรับมือกับมวลน้ำนายชวลิตฉลอมผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาทกล่าวว่าเมื่อวานนี้ที่สถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,377 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนโดยจะดำเนินการแบบขั้นบันไดและให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าแล้วก็จะมีการติดตามทั้งปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องและที่จังหวัดนครสวรรค์เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำที่2ระดมกำลังพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งป้องกันและระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอลาดยาวหลังจากที่มวลน้ำจากเทือกเขาแม่วงเพิ่มปริมาณแล้วก็ไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเรือนและร้านค้าของประชาชนพร้อมกับมีการจัดเวรยามเฝ้าระมัดระวังสถานการณ์น้ำเนื่องจากยังมีมวลน้ำไหลเข้าพื้นที่นายบรรเจิดกลิ่นฤทธิ์ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกลสำนักทรัพยากรน้ำที่2ก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเพื่อเตรียมรับมือและป้องกันทรัพย์สินขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังเร่งเก็บสิ่งปฏิกูลเศษกิ่งไม้แล้วก็สิ่งกีดขวางที่ลอยมากับน้ำออกจากบริเวณท่อและทางระบายน้ำเพื่อเปิดทางให้น้ำสามารถไหลผ่านและระบายออกจากพื้นที่ได้สะดวกมากที่สุดครับ
0: และจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากโดยจะมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะ23กันยายนไปจนถึงวันที่27กันยายนล่าสุดก็มีการประเมินสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและท่วมขังดินโคลนถล่มจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมคำเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับ

0: มือสถานการณ์ค่ะโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.คาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณภาคเหนือมีที่ไหนบ้างคุณผู้ชมมาดูกันนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อำเภอศบเมยแม่สะเรียงและขุนยวมจังหวัดตากที่อำเภออุ้มผางท่าสองยางแม่ระมาดและแม่สอดจังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอเนินมะปรางชาตรการและวังทองและจังหวัดอุทัยธานีต้องเฝ้าระวังที่อำเภอลานสักและบ้านไร่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันที่บริเวณอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษค่ะพื้นที่เสี่ยงบริเวณภาคกลางได้แก่บุรีและหนองม่วงจังหวัดสระบุรีที่อำเภอหนองแคและพระพุทธบาทจังหวัดปทุมธานีเฝ้าระวังอำเภอเมืองปทุมธานีนะคะจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีและปากเกร็ดรวมถึงกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการที่อำเภอบางบ่อค่ะ
1: ขณะที่ภาคตะวันตกพื้นที่ต้องเฝ้าระมัดระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอสังขละบุรีศรีสวัสดิ์พนมทวนและทองผาภูมิจังหวัดราชบุรีอำเภอจอมบึงและสวนพึ่งและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกอำเภอปากพลีและเมืองนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์และจันทคามจังหวัดศรีสะแก้วอำเภอขออภัยครับจังหวัดสระแก้วอำเภออรัญญประเทศวัฒนนครและเขาฉกันจังหวัดชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีบ่อทองศรีราชาและบ้านบึงจังหวัดจันทบุรีอำเภอมะขามแก่งหางแมวโป่งน้ำร้อนขลุ่งและเขาคิดจกูดและจังหวัดตราดอำเภอเมืองตราดและบ่อไร่นะครับ
0: ค่ะนอกจากนี้ก็ยังส่งผลกระทบพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะได้แก่จังหวัดระนองที่อำเภอกระเปอจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่คลองหอยโข่งและสะเดาและที่จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังที่อำเภอระแงะสุขีรินและสุไหงโกลกค่ะส่วนบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคาดการจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณจังหวัดชัยนาทที่อำเภอสัพยาจังหวัดสิงห์บุรีที่อำเภออินบุรีจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองและวิเศษชัยชาญจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ท่วมซ้ำซากค่ะสทนช.ยังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจับเครื่องมือและให้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นค่ะ
1: ยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำนะครับแต่เกิดจากการกระทำความผิดของฝีมือมนุษย์ครับเทศบาลนครแหลมฉบังเข้าตรวจสอบบริเวณแคมป์คนงานก่อสร้างของแรงงานต่างด้าวหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านชุมชนห้วยเล็กว่าได้รับความเดือดร้อนจากแคมป์คนงานก่อสร้างครับที่เขาปล่อยน้ำเสียแล้วก็ไปส่งกลิ่นเหม็นเน่าเหม็นไปทั่วบริเวณโดยตรวจพบความผิดแล้วก็ยังแอบสวมรอยก็คือนำแคมป์เก่ามาสวมรอยเปิดใหม่ครับนายสุขุมอินแดงรองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังพร้อมด้วยนายวิชัยถาวรพงศ์สมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่กองช่างและกองสาธารณสุขเทศบาลนครแหลมฉบังลงพื้นที่ไปตรวจสอบแคมป์คนงานก่อสร้างของคนต่างด้าวริมทางรถไฟสังกิวหมู่ที่11บ้านห้วยเล็กตำบลทุ่งสุขาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีก็ไปพบว่าเอกสารขอใบอนุญาตเป็นแคมป์คนงานเก่าที่มาขออนุญาตกับเทศบาลไปแล้วและทำงานแล้วเสร็จได้ย้ายแคมป์และคนงานออกไปแล้วซึ่งแคมป์คนงานปัจจุบันได้เข้ามาสวมสิทธิ์ก่อสร้างแคมป์คนงานขึ้นมาแทนที่จึงแจ้งการกระทำความผิดเบื้องต้นว่าไม่ขออนุญาตก่อสร้างแคมป์คนงานก่อสร้างกับเทศบาลนครแหลมฉบังจากนั้นเข้าไปตรวจสอบภายในแคมป์คนงานพบว่าใบอนุญาตสร้างที่พักแคมป์คนงานไว้ที่36ห้องแต่จากการตรวจสอบพบว่ามีห้องพักคนงานประมาณเกือบ400ห้องรวมทั้งไม่มีบ่อพักน้ำเสียทำให้น้ำที่อาบน้ำจากการล้างจานเศษขยะหรือว่า

0: ว่าน้ำจากห้องน้ำทางแคมป์ปล่อยไหลไปสู่ช่องทางธรรมชาติไหลขังเน่าเหม็นยังพื้นที่ที่ดินของคนอื่นรวมทั้งทางสาธารณะอีกด้วยและยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องชาวบ้านว่าแคมป์แห่งนี้มักจะส่งเสียงดังเปิดเพลงเสียงดังในวันหยุดและตอนกลางคืนทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบแน่นอนได้รับความเดือดร้อนครับด้านนายวิชัยถาวรพงศ์สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบังเปิดเผยว่าแคมป์คนงานแห่งนี้ได้ถูกร้องเรียนมาแล้วหลายครั้งในเรื่องเสียงดังและกลิ่นเหม็นเรื่องคนงานที่พักอาศัยซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวทั้งหมดจึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขไปแล้วหลายครั้งแต่ว่ายังไม่มีการแก้ไขโดยเฉพาะน้ำเน่าเสียและก็ที่สำคัญยังไม่มีการขออนุญาตจากเทศบาลนครแหลมฉบังเลยแต่มีแคมป์มานานแล้วแม้ว่าต่อจากนี้ทางแคมป์จะไปขออนุญาตอย่างถูกต้องแล้วแต่ก็ไม่ควรที่จะมาตั้งในพื้นที่เขตชุมชนแห่งนี้แล้วหลังจากนี้ทางกองช่างจะปิดประกาศห้ามใช้แคมป์แห่งนี้และจะนำเสนอผู้บริหารพิจารณาดำเนินการต่อไปครับ
1: ส่วนปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ยังคงระบาดนะคะคุณผู้ชมต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็รู้เท่าทันเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อด้วยอย่างล่าสุดตำรวจไซเบอร์สามารถช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์พื้นที่อีสานแล้วก็สามารถตามเงินคืนผู้เสียหายได้กว่า1,300,000 บาทค่ะนี่ยังโชคดีมีหลายคนที่ไม่สามารถตามเงินคืนกลับมาได้นะคะรายนึงเนี่ยตำรวจตามอายัดเงินคืนได้เต็มจำนวนถึง1,000,000 บาทค่ะพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือผบช.สท.นะคะนำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ภาคอีสานโดยสามารถตามอายัดเงินคืนให้ผู้เสียหายได้ถึง2รายรวมมูลค่ากว่า1,300,000 บาทรายแรกเป็นข้าราชการหญิงในจังหวัดอุบลราชธานีถูกคนร้ายอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ค่ายมือถือแล้วก็อ้างตัวเป็นตำรวจโทรศัพท์ข่มขู่ว่าพัวพันกับคดีฟอกเงินต้องโอนเงินมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์จนเหยื่อตกใจโอนเงินให้จำนวน1,000,000 บาทตำรวจตามแกะรอยได้จากเส้นทางการเงินจนพบว่าเงินถูกโอนต่อไปยังบัญชีม้า2 บัญชีก่อนถูกกดเงินออกไปบางส่วนแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตามอายัดเงินคืนได้ยอดรวมประมาณ1,370,000 บาทโชคดีนะคะที่ตำรวจตามได้ส่วนรายที่2ค่ะเป็นหญิงถูกเพจ Facebook ปลอมหลอกให้ทำกิจกรรมเพื่อแลกค่าตอบแทนก่อนที่จะออกอุบายให้โอนเงินให้จนสูญเงินไปกว่า4,500,000 บาทรายนี้ตำรวจตามอายัดเงินคืนได้กว่า300,000 บาททางด้านผู้เสียหายรายหนึ่งเล่าประสบการณ์บอกว่าตอนโดนหลอกก็เหมือนคนขาดสติพร้อมฝากเตือนประชาชนถ้าหากว่ามีโทรศัพท์ลักษณะนี้ให้รีบตั้งสติให้ดีแต่ถ้าพลาดโอนเงินไปแล้วให้รีบโทรแจ้งสายด่วนศูนย์ AOC 1441โดยเร็วที่สุดค่ะฟังเสียงผู้เสียหายเล่ากันหน่อยค่ะ
2: พอเราจะแบบมีความรู้สึกว่าได้สติขึ้นมาเขาเปลี่ยนคนมาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นวิธีการเหมือนใช้หลักในเชิงจิตวิทยาร่วมด้วยอะไม่ค่ะไม่ถึงวันค่ะค่ะไม่ถึงวัน
3: โอนหนึ่งวันโอนครั้งเดียวเลย
2: ค่ะโอนครั้งเดียวค่ะคือได้สติจากเพื่อนหรือน้องๆรอบข้างเนี่ยเขาบอกว่าพี่โดนแล้วนะตอนนั้นก็ยังตกใจอยู่อะค่ะก็ไม่คิดว่าจะมันเหมือนมันฝันนะคะแต่ก็เหมือนกับว่าเออเราก็เลยตัดสินใจทําตามขั้นตอนก็คือไม่ต้องตกใจนะคะถ้าคุณเจอเหตุการณ์เหล่านี้ตำรวจไซเบอร์ช่วยคุณได้ค่ะ1441
0: และเมื่อย้อนไปที่บรรยากาศในการประชุมและก็มอบนโยบายให้กับทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นช่วงหนึ่งครับนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีใครหาผลประโยชน์กับยาเสพติดหรือธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจผิดกฎหมายอย่างแน่นอนและรัฐบาลก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องประนีประนอมกับผู้กระทำความผิดกฎหมายด้วยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวช่วงหนึ่งระหว่างเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยโดยยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์โดย3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้ารวม7เดือนของรัฐบาลชุดนี้ยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปแล้วกว่า1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้การ

0: ธุรกรรมผิดปกติหรือผิดกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาติทั้ง Fitch Ratings S&P Moody's ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพถือว่าประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงมาตรการในการจัดการกับเรื่องนี้ครับ
1: ยากมากจริงๆในการที่จะทำธุรกรรมทางการเงินที่มันไม่ใช่เป็น normal นะครับ financial transaction มันตรงนี้ไทยก็ถ้ามองจากสายตาผมเองที่ดูก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรแล้วก็น่าจะเป็นประเทศหนึ่งที่reliable ได้ reliable ไม่ reliable ท่านก็ดู2วันก่อนทั้ง Fitch ทั้ง S&P ใช่ไหมทั้ง Moody มันออกมาตรงหมดมันปรับไทยจาก negative outlook เป็น positive outlook แค่นี้พอแล้วครับเพราะระดับของเรามัน triple B บวกอยู่แล้วแค่นี้หากินได้แล้วนะครับในขณะที่คนอื่นยังบอกว่าประเทศไทยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถามว่าเราไปล็อบบี้คนพวกนี้ได้ไหมล็อบบี้ไม่ได้เขายิ่งกว่าตรงไปตรงมามันเขาออกมาแบบนี้ก็มันเถียงไม่ได้แล้วล่ะนะครับใครจะไม่เข้าใจก็คือคนนั้นหาเรื่องละ
0: ส่วนประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดรัฐบาลยืนยันว่าขณะนี้ได้ดำเนินการปราบปรามในประเทศอย่างเต็มที่โดยภารกิจสำคัญที่เหลืออยู่คือการพุ่งเป้าไปที่โรงงานผลิตยาเสพติดในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทางทิศตะวันตกซึ่งผลิตแล้วลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาการปราบปรามมีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยล่าสุดจึงได้มีการหารือกับทางการประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจังและชัดเจนว่าจะไม่ปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินการต่อไปเช่นนี้เพื่อสะท้อนให้เวทีนานาชาติเห็นถึงความเด็ดขาดของไทยในการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบนอกจากนี้ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีใครหาผลประโยชน์กับยาเสพติดรัฐมนตรีทุกคนไม่มีความสัมพันธ์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจผิดกฎหมายอย่างแน่นอนและไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องประนีประนอมกับผู้กระทำความผิดกฎหมายอีกต่อไปครับ
1: ผมได้เริ่มพูดคุยกับเขาแล้วว่าถ้าประเทศที่โรงงานนี้ตั้งอยู่ยังหยุดแม่มันผลิตแล้วถือว่ามันเป็น national threat ของประเทศไทยนะคุณไม่ได้ขายในบ้านคุณละเป็นส่วนใหญ่แล้วเอาส่วนน้อยมาขายบ้านเรานี่คุณทำทุกอย่างเอาส่วนใหญ่มาผ่านบ้านเราเท่าไหร่ปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดทุกครั้งที่ปราบนะก็มีความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ของเราผมพูดกับทางฝั่งเพื่อนบ้านของเราด้านตะวันตกอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ถึงจุดนึงก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันว่าเราก็คงปล่อยอย่างนั้นไม่ได้มันสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ประเทศไทยได้แสดงให้นานาชาติได้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังในการปราบปรามในเรื่องอาชญากรรมจากต่างชาติในทุกรูปแบบทุกท่านสามารถพูดได้เลยนะรัฐบาลผมนั้นไม่มีใครทำมาหากินกับเรื่องนี้เด็ดขาดนะครับในฝั่งการเมืองของผมไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่มีทายมีrelationshipกับพวกสแกมเมอร์หรือหากินกับสแกมเมอร์หากินกับเงินเทานะครับหากินกับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนไม่มีในรัฐบาลชุดนี้มันไม่มีเหตุผลใดๆที่เราจะก็เลยคอมโพไมส์กับพวกที่ผ
2: ิ
1: ดกฎหมายเหล่าน
2: ี้
1: นะคร
2: ับมีพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามโดยเฉพาะกรณีที่เวที Miss Universe กัมพูชาเคลมชุดไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมไทยว่าอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

พระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:44 กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ติดตามกรณีที่เวทีกองประกวด Miss Universe กัมพูชาได้มีการเปิด VTR นำเสนอประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะหลายนาทีเลยทีเดียวนะคะในช่วงของการประกวดล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมไม่ทนค่ะเปิดหลักฐานภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณสมัยรัชกาลที่5ภาพต่อภาพเลยนะคะเพื่อยืนยันว่าภาพสตรีแต่งกายชุดไทยห่มสบายและนุ่งโจงกระเบนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเรียกร้องให้กัมพูชาหยุดบิดเบือนข้อมูลด้วยค่ะนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แถลงถึงกรณีที่กองประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอวิดิทัศน์ประกอบการประกวดโดยนำภาพวัฒนธรรมไทยไปใช้ซึ่งการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ต้องการกล่าวอ้างเหมารวมว่าเป็นการแต่งกายของชาวกัมพูชาทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงขอเรียกร้องให้กองประกวดยุติการกระทำดังกล่าวและหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริงสำหรับภาพที่ปรากฏนั้นแท้จริงแล้วเป็นภาพของสตรีชาวกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งถูกบันทึกไว้ในหอสมุดวชิรยานและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017อีกทั้งภาพต้นฉบับยังมีตราประทับของกรมศิลปากรอย่างชัดเจนแต่ทางกองประกวดของกัมพูชาได้ทำการตัดภาพเพื่อทำลายน้ำเพื่อนำเอาลายน้ำออกแล้วก็นำไปใช้โดยไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาก
1: ระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวิทีอาร์ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงซึ่งในเรื่องนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่กำแพงถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยนะคะโดยภาพต้นฉบับก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตาลายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่นำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอบเอาตาลายน้ำออกนะคะ
0: นางสาวซาบิดาระบุว่าหลังจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักเตือนไปยังกองประกวด Miss Universe กัมพูชาเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดหากไม่มีการตอบรับทางกระทรวงมีความจำเป็นต้องขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: แต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไป

0: นะคะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าทางกระทรวงขอขอบคุณที่ประเทศเพื่อนบ้านช่วยเผยแพร่ภาพชุดไทยอย่างสม่ำเสมอแต่ขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยอย่างถูกต้องด้วยทั้งนี้ประเทศไทยไม่ต้องการให้ประเด็นด้านวัฒนธรรมนำไปสู่ความขัดแย้งทว่าการละเมิดในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจปล่อยผ่านได้และจำเป็นต้องดำเนินการอย่างสุขุมรอบคอบโดยยึดหลักฐานเป็นสำคัญเนื่องจากชุดไทยกำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ภายหลังจากการแถลงข่าวนะคะกระทรวงวัฒนธรรมยังได้นำภาพถ่ายต้นฉบับซึ่งบันทึกบนฟิล์มกระจกอายุนับร้อยปีจากกรมศิลปากรมาจัดแสดงเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงโดยภาพดังกล่าวเป็นภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรนั่งบนแคร่ไม้สวมเสื้อแขนกระบอกห่มสบายนุ่งกระโจงนุ่งโจงกระเบนแล้วก็ตัดผมทรงดอกกระทุ่มซึ่งเป็นการแต่งกายดั้งเดิมของสยามเพื่อเป็นการโต้แย้งข้อกล่าวอ้างของเวทีการประกวดดังกล่าวด้วยค่ะ
2: ตัวฟิล์มกระจกเนี้ยค่ะอยู่ในชุดของหอพระสมุทรวชิรยานนะคะแล้วก็ถูกจัดเก็บรวบรวมเข้ามาแล้วจนมาอยู่ที่ในการดูแลของหอจดหมายเหตุแห่งชาติค่ะซึ่งฟิล์มตัวเนี้ยค่ะเป็นฟิล์มที่จัดเก็บอยู่ในกล่องลำดับที่68ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดลำดับไว้ค่ะแล้วก็อยู่ลำดับที่แผ่นที่18ของกล่องค่ะซึ่งถ้าเราดูพิจารณาภาพทั้งหมดในกล่องทั้งหมดนะคะก็จะเป็นภาพในช่วงที่เป็นสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะท่านเสด็จประพาสนะคะในตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ภาพชุดนี้ก็ได้มาทำเป็นหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3ก็มีการอ่านภาพกันค่ะซึ่งก็เป็นภาพในช่วงของแถบจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเป็นภาพหญิงสาวค่ะ
3: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนร่วมประดับธงชาติไทยตลอดทั้งเดือนกันยายนเนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนพร้อมจัดกิจกรรมถ่ายทอดประวัติความเป็นมาและการใช้ธงชาติไทยอย่างถูกต้องครับนายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาธงไตรรงค์ธรรมรงค์ไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยไทยเนชั่นแนลแฟลกเดย์28กันยายนประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยและสร้างจิตสำนึกรักชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยในงานมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่รองศาสตราจารย์ชัดพลชัยพรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมและนายพฤกพลประชุมผลผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้แทนสถาบันการศึกษาบุคลากรภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมการอบรมโดยให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาความหมายหลักปฏิบัติในการใช้การชักและการประดับให้ถูกต้องตามระเบียบโดยผู้เข้าร่วมการอบรมยังได้รับสื่อการเรียนรู้และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธงชาติไทยเพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยอีกด้วยทั้งนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและประชาชนร่วมกันประดับธงชาติไทยตลอดเดือนกันยายนนี้
1: ผู้แทนเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงนำคณะสื่อจีนเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NVT เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนค่ะนายสุภพงษ์ชวลันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับนางเฉินยี่จุนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คณะกรรมการ

0: เที่ยวและการพัฒนาสังคมการจัดทำละครสั้นเนื้อหาเกี่ยวกับความร่วมมือกับการคุ้มครองวานปรูด้าและการเฝ้าคอยนกเงือกมาออกอากาศซ้ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ด้วยค่ะ
1: พาไปชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนในกิจกรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์และวันโขงจื้อที่จังหวัดระยองครับงานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในกลุ่มเยาวชนพร้อมกับสานสัมพันธ์ไทยและจีนครับโดยงานเทศกาลไหว้พระจันทร์จังหวัดระยองและกิจกรรมวันขงจื้อประจำปี2569จัดขึ้นที่โรงเรียนกวงฮั่วจังหวัดระยองภายใต้แนวคิดแม้อยู่ไกลสุดขอบฟ้าแต่อยู่ใต้ช่วงเวลาเดียวกันโดยมีนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายซุนเหยียนเทาราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยซึ่งมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนหลากหลายชุดสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั้งการแสดงจากคณะศิลปินจีนและนักเรียนโรงเรียนกวงฮั่วเช่นการแสดงชุดมังกรจีนมังกรเริงร่าสู่มหาสมุทรการขับร้องเพลงจีนการบรรเลงเครื่องดนตรีเอ้อหูและดนตรีพื้นบ้านถ่ายทอดความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมของจีนโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงครับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกล่าวว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันและการกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวส่วนวันขงจื้อสะท้อนคุณค่าด้านการศึกษาคุณธรรมความกตัญญูและการเคารพซึ่งกันและกันขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทยและใช้ศิลปะวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจและมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างประชาชนไทยและจีนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนครับ
0: รู้สู้ภัยเอลนีโญวันนี้ก่อติดแผนรับมือภัยแล้งของภาคตะวันออกกันนะคะกับการเร่งผันน้ำกักเก็บเข้าสู่อ่างเก็บน้ำสำคัญก่อนที่เอลนีโญจะเริ่มส่งผลกระทบให้ฝนทิ้งช่วงและแล้งยาวนานข้ามปีค่ะท่ามกลางโจทย์ใหญ่ในการกระจายน้ำต้นทุนที่มีข้อจำกัดให้เพียงพอกับเมืองท่องเที่ยวสวนผลไม้แล้วก็แหล่งอุตสาหกรรม EEC ให้เดินหน้าต่อได้โดยไม่สะดุดติดตามจากรายงานทีมข่าว NBT จันทบุรีค่ะ

0: 3ลุ่มน้ำสำคัญของภาคตะวันออกบางปะกงตนเลสาบและชายฝั่งทะเลตะวันออกเครื่องสูบน้ำเหล่านี้ยังทำงานต่อเนื่องในช่วงที่หลายพื้นที่ยังมีฝนน้ำบางส่วนไม่ได้ปล่อยให้ไหลผ่านไปตามธรรมชาติแต่ถูกสูบและส่งต่อเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเก็บไว้ใช้ในอีกหลายเดือนข้างหน้าต้นเดือนกันยายนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง62แห่งของภาคตะวันออกมีน้ำรวมประมาณ 1,536 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือราว 59% ของความจุแต่ภาพรวมน้ำไม่ได้เท่ากันทุกพื้นที่ประแสมีน้ำประมาณ 71% บางพระและหนองปลาไหลอยู่ราวครึ่งอ่างนฤบดินทรจินดา 44% ส่วนคลองสียัดมีน้ำประมาณ 32%
1: ปริมาณฝนเฉลี่ยในภาคตะวันออกอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยอยู่นิดหน่อยนะครับการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเนี่ยเราจะมีระบบเขาเรียกว่าโครงข่ายน้ำที่สามารถที่จะผันน้ำส่วนเกินจากพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากนะครับเข้ามาเก็บกักในแหล่งน้ำที่เรามีอยู่จะเป็นปริมาณน้ำที่ให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนะครับ
0: เดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียวน้ำกว่า32ล้านลูกบาศก์เมตรถูกเติมเข้าสู่อ่างบางพระอีกกว่า74ล้านลูกบาศก์เมตรถูกผันจากคลองใหญ่ไปหนองปลาไหลขณะที่น้ำจากคลองสะพานเติมเข้าสู่อ่างประแสนี่ไม่ใช่แค่การเก็บน้ำแต่คือการผ่านน้ำจากจุดที่มีไปยังจุดที่ต้องการ
1: ทุ่งน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องปริมาณน้ำจืดนะครับเพราะว่าน้ำจืดในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยจะมีเฉพาะช่วงฤดูฝนเราก็มีความจำเป็นจะต้องผ่านน้ำจากแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำมากเข้ามาเติมมาเก็บไว้นะครับข้อจำกัดก็คือผ่านได้เฉพาะในช่วงมิถุนาถึงพฤศจิกาหลังจากพิจารณาแล้วเนี่ยจะมีการลุกตัวของน้ำเค็ม
0: ปลายทางหนึ่งคือเมืองและชุมชนที่ต้องมีน้ำประปาใช้อย่างต่อเนื่อง

0: อีกส่วนหนึ่งเดินทางเข้าสู่ภาคเกษตรโดยเฉพาะสวนผลไม้ของจันทบุรีระยองและตราดซึ่งต้องใช้น้ำต่อเนื่องในช่วงแล้งพื้นที่นอกเขตชลประทานยิ่งต้องระวัง
1: ตอนที่ทำแปลงนี้ครับนิวมีบ่อลูกนี้แค่ลูกเดียวใช่แล้วก็ในช่วงหน้าแล้งครับน้ำมันจะซุดลงไปเยอะมากบ่อนี้ครับเป็นบ่อที่ขุดเพิ่มเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าในอนาคตเราอาจจะต้องเจอปัญหาซูเปอร์นิโญ
0: พอหลายแห่งยังพึ่งน้ำฝน
1: ครับผมและนี่ก็คือบ่อบาดาลครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งต้นทุนน้ำที่เราใช้ในสวนครับ
0: สระในสวนและแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชน
1: ถ้าร้อนแรงเยอะเขาก็เหมือนคนเขาก็จะหิวน้ำเขาก็ต้องกินน้ำเยอะกว่าปกติในช่วงหน้าแล้งพฤษภาเมษาเนี่ยช่วงที่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยช่วงนี้มันร้อนมากเพราะฉะนั้นนะการคายน้ำการกินน้ำของต้นน่ะมันจะเยอะอยู่แล้วเราต้องมีการจัดการบริหารตัวเองดูแลตัวเองเราใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยระบบฟาร์มรักน้ำระบบน้ำอัจฉริยะแหล่งอื่นๆเช่นบ่อบาดาลอย่างเงี้ยก็ยังจำเป็นอยู่ครับ
0: ขณะเดียวกันชลบุรีและระยองคือฐานอุตสาหกรรมสำคัญน้ำจากอ่างเก็บน้ำเหล่านี้จึงเป็นต้นทุนหลักที่หล่อเลี้ยงโรงงานและพื้นที่ EEC ให้เดินหน้าต่อเนื่องโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาที่ใช้น้ำมากกว่าจำนวนประชากรเพราะต้องรองรับทั้งโรงแรมธุรกิจบริการและนักท่องเที่ยวมหาศาล
2: ถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตถ้าไม่มีอะไรมาเติมเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในการให้ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็หาแหล่งน้ำสำรองนะครับไม่ว่าจะเป็นการผันน้ำเพิ่มเติมจากแหล่งน้ำธรรมชาติจากบ่อดินเอกชนหรืออะไรนี่ก็คือแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนว่าถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตเนี่ยเราจะต้องมีการใช้น้ำตรงนี้เท่าไหร่ลดตรงไหนเพิ่มตรงไหนได้เพื่อจะให้มีความยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ำครับ
0: วันนี้ภาคตะวันออกยังไม่ได้ขาดน้ำแต่การเก็บน้ำก็มีข้อจำกัดด้านเวลาหากถึงเดือนพฤศจิกายนฝนแล้งน้ำทะเลก็จะลุกคืบและหากเอลนิโญพัฒนารุนแรงขึ้นแผนลดใช้น้ำบางกิจกรรมและขอความร่วมมือประชาชนจะถูกนำมาใช้ควบคู่กับแผนปัจจุบันเก็บสะสมผันและเชื่อมโยงแหล่งน้ำ

0: เช้านี้มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยารอบใหม่นะครับ23-27กันยายนเตือนว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ไปเตรียมพร้อมรับมือกับสถานีอากาศ NBT ครับ
1: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
2: เช้านี้มีประกาศเตือนภัยฝนรอบใหม่ค่ะวงไว้เลยวันที่23-27กันยายนนี้ฝนรอบใหม่กำลังมาโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมอยู่แล้วอย่ารอให้น้ำมาแล้วค่อยเตรียมตัวค่ะจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากต้องติดตามเป็นพิเศษประกาศเตือนภัยรอบนี้เตือนว่าจะมีฝนตกหนักเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีรวมทั้งจันทบุรีและที่ตราดส่วนฝนหนักยังมีในยโสธรชัยภูมินครราชสีมาร้อยเอ็ดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีรวมถึงหลายจังหวัดภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จากนั้นพื้นที่ฝนตกหนักมากจะขยายเพิ่มขึ้นครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรอบนี้มาจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนค่ะขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นสิ่งที่ต้องระวังไม่ใช่เฉพาะฝนตกหนักในแต่ละวันแต่ต้องเฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มจุดน้ำท่วมซ้ำซากวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่แม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์